0: ที่มีฝนฟ้าคะนองยังต้องระวังลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้วันนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักอยู่ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกาญจนบุรีราชบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดและหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้แต่มีอีกหนึ่งช่วงที่ต้องรู้ไว้ล่วงหน้าค่ะตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับใหม่เตือนในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีอากาศแปรปรวนอีกครั้งทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยฝนจะขยายพื้นที่ชัดเจนในวันที่10และ11ตุลาคมค่ะเหนือยังมีฝนหลายพื้นที่และมีฝนหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งเน้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรและพิจิตรอุณหภูมิวันนี้ 20-35 องศาเซลเซียสภาคอีสานวันนี้ฝนน้อยกว่าภาคอื่นๆต่อเนื่องและช่วงเช้ามีอากาศเย็นฝนมีได้ในบางพื้นที่ของหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิประมาณ 20-34 องศาเซลเซียสภาคกลางยังมีฝนหลายพื้นที่บางจุดเป็นฝนหนักและลมกระโชกแรงได้มีความเสี่ยงที่กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิ 23-35 องศาเซลเซียสมหานครและปริมณฑลมีฝนได้หลายพื้นที่และบางจุดมีลมกระโชกแรงแต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มพื้นที่ฝนตกหนักของวันนี้ค่ะอุณหภูมิ 24-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกยังมีฝนหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งอ่าวไทยฝนค่อนข้างเยอะและมีฝนหนักบางแห่งตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันดามันมีฝนหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งที่ระนองกระบี่ตรังและสตูลช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ต่อไปติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ครับ
3: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Ritika Kluwat. The Royal Irrigation Department says water levels remain manageable, but several river basins are still under close watch as more rain is expected from October 11th.Dr. Thanet Somboon, Director of the Water Management and Hydrology Administration Bureau, says the Japria Basin remains manageable. Rainfall in the upper north has increased inflows to Bhumiphol Dam by around 50 million cubic meters. The reservoir is about 68% full, while Sirigit Dam has also received additional water. Both dams still have enough capacity to handle more rainfall.Meanwhile, Japria Dam will continue releasing water at 2,500 cubic meters per second for up to another week. Some water will also be diverted into nearby waterways to help manage water levels. The Royal Irrigation Department, or RID, is preparing for heavy rain expected in the central area from October 11th by lowering water levels upstream of the dam and creating more space for incoming water.In the Meklong Basin, water levels remain below the riverbanks in Kanchanaburi, Rajaburi and Samutsongkram provinces. However, the Bang Pakong Basin remains under close watch as flooding in its upstream area in Prachinburi province continues to send water downstream toward Chacheng South province, although water levels are gradually falling.High tides are slowing drainage into the sea, with the situation expected to improve by the end of October. Authorities are stepping up preparations as heavy rain and strong winds are forecast across southern Thailand this week. Emergency shelters, evacuation plans and rescue resources are being readied in case of flash floods.Deputy Prime Minister and Transport Minister Pipat Rajakiprakarn has ordered authorities in all 14 southern provinces to prepare for heavy rain and strong winds from October 6th to 13th. He chaired a video conference with officials from the Interior and Transport Ministries, the Department of Disaster Prevention and Mitigation, or DDPM, and agencies in those provinces to coordinate preparations.Authorities have been told to prepare emergency response plans, evacuation centers and designated parking areas for emergency vehicles to ensure rescue teams can reach affected communities immediately. Essential supplies and temporary sanitation facilities are also being prepared as shelters to reduce health and environmental risks.The Meteorological Department said heavy rain is expected across parts of southern Thailand this week, with some areas forecast to receive 50 to 100 millimeters of rain. Rainfall is expected to increase from October 10th to 12th, especially in the central and Andaman coastal areas, before moving toward the upper south on October 13th.Authorities are warning of possible flash floods and landslides, especially in foothill areas. Accumulated rainfall could also cause flooding to develop quickly, even if daily rainfall is light. The Ministry of Defense is bringing military and civilian agencies together to prepare for possible flooding in the south. The message is clear: resources must be in place and agencies must know their roles before disaster strikes. Defense Minister Lieutenant General Adun Buntamjareun has ordered closer coordination between military and civilian agencies to prepare for possible flooding across all southern provinces. During a visit to Songkhla province, he reviewed flood preparations and called for all agencies to work from the same picture, using shared information on weather, rainfall, water levels and high-risk areas.Authorities are also working to clearly define which agencies are responsible for each area and how they can quickly support one another during an emergency. The military is preparing personnel, equipment and other resources at every level so assistance can be deployed immediately rather than waiting for flooding to occur.Officials are also applying lessons from the major floods in Hat Yai province, Hat Yai district in Songkhla province last November, focusing on more accurate forecasting, faster public warnings and better recovery measures. The defense minister said, "Our enemy right now is water," stressing the need to reduce losses and get assistance to people as quickly as possible.Flooding in some areas is putting pressure on food supplies and prices, especially vegetables. The DAT says it is working to keep supplies flowing and make essential goods more affordable for consumers. Wattanasak Se Iem, Director General of the Department of Internal Trade, or DIT, said fresh markets and wholesale markets will be used to bring in vegetables from areas not affected by flooding. Alternative vegetables will also be sourced to increase supplies and ease price pressure, particularly during the upcoming vegetarian festival.To help lower living costs, the DIT has initially set aside 1 billion baht for affordable goods to be sold in affected areas after floodwaters recede. The program will start in Bangkok and surrounding areas before expanding nationwide. Businesses have also pledged to keep prices of essential consumer goods as low as possible for as long as they can.
4: ตอนนี้เนี่ยที่เราโฟกัสก็คือต้องมีของเพียงพอก่อน นะครับของจะต้องไม่ขาดแคลนก่อนนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีการพูดคุยกับทางซัพพลายเออร์นะครับแล้วก็ห้างต่างๆนะครับให้บิลสต็อกเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้ปรับรูปแบบการขนส่งนะครับสำหรับในพื้นที่ที่ท่วมสูงนะครับส่วนหนึ่งนะครับขอกรณีที่มีน้ำท่วมไปถึงห้างร้านแล้วนะครับพื้นที่ตรงไหนนะครับที่ยังพอที่จะให้บริการได้นะครับแล้วก็ขอให้เป็นบิลสต็อกในสาขาใกล้ๆนะครับถ้าน้ำลดลงปุ๊บเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการขนส่งสามารถเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนได้เลย
3: Meanwhile, the Commerce Ministry will operate blue flag low-cost shops in Bangkok from October 9th to 18th. Similar shops will be organized in every province with 12 events per province starting October 16th to help ease the cost of living.Extreme heat is becoming a growing threat to health, livelihoods, and economies worldwide. A global heat forum is now calling for stronger action and investment before the next heat wave hits. The first global heat forum has brought together nearly 600 scientists, business leaders, philanthropists, and health experts to accelerate action on extreme heat.The four-day forum is focusing on investment, stronger heat governance, and practical solutions to help communities adapt as temperatures rise. The event comes amid the record-breaking heat and intensifying El Niño, which is expected to increase the risk of extreme temperatures. UN Secretary General Antonio Guterres called on cities to establish lasting heat defenses with heat action plans in place by 2030. He stressed the need for health, housing, energy, and transport agencies to work together.Meanwhile, Celeste Saulo, Secretary General of the World Meteorological Organization, said early forecasts can give health services, employers, and communities time to prepare for dangerous heat. The forum also launched new tools covering heat and health, urban planning, worker protection, and investment. Organizers say scaling up heat health warning systems could protect 1.5 million people and help prevent nearly 100,000 deaths each year. The forum is also urging governments to strengthen protection for women, pregnant women, and newborns who face heightened health risk from extreme heat.That wraps up our morning edition of NBT World Brief. For more stories, you can scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

7:16 กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อช่วงนี้เป็นข่าวต่างประเทศนะครับเริ่มกันที่การเคลื่อนไหวในลาวโดยมีการปรับโครงสร้างผู้นำครั้งสำคัญครับโดยสภาแห่งชาติลาวมีมติเห็นชอบปรับโครงสร้างผู้นำครั้งสำคัญด้วยการแต่งตั้งนายเสริมไซกรมสิทธิ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่และขยับนายสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีให้เป็นประธานสภาแห่งชาติการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้รับความเห็นชอบในการประชุมสภาแห่งชาติลาวสมัยสามัญครั้งที่2ของสภาชุดที่10เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งสมาชิกสภาแห่งชาติทั้ง100

0: ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งบางส่วนเดินทางด้วยเครื่องบินที่รัฐบาลเมียนมาพลตรีอันวารับทราบถึงความกังวลของกลุ่มสิทธิมนุษยชนและสมาคมเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ผู้ถูกส่งตัวกลับอาจต้องเผชิญโดยระบุว่าทางการเมียนมาได้ให้คำรับรองว่าจะไม่มีการทำร้ายผู้ลี้ภัยเหล่านี้เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียยังกล่าวด้วยว่าเงื่อนไขที่มาเลเซียกำหนดไว้กับเมียนมาคือการที่เมียนมาต้องรับพลเมืองของตนเองกลับประเทศตามด้วยการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเพื่อไม่ให้เกิดการทารุณกรรมการบังคับขู่เข็นหรือการละเมิดสิทธิ์ซึ่งเขาจะหารือเรื่องนี้ต่อไปกับนายมินอ่องหลายประธานาธิบดีเมียนมาที่มีกำหนดจะเดินทางมาเยือนกรุงกัวลาลัมเปอร์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าน
1: ายอาเดนดูอาเลรัฐมนตรีสาธารณสุขเคนยาเปิดเผยว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกในประเทศเป็นพลเมืองเคนยาซึ่งอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือเดียคองโกโดยเดินทางมายังกรุงไนโรบีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและเสียชีวิตแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดซึ่งสามารถระบุผู้สัมผัสใกล้ชิดได้แล้วอย่างน้อย28คนรวมถึงสมาชิกในครอบครัวและบุคลากรทางการแพทย์ทั้งนี้ดีอาร์คองโกกำลังเผชิญกับการระบาดของโรคอีโบลาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศซึ่งเชื้อที่ระบุล่าสุดนี้เป็นสายพันธุ์บุนดิบูเกียวที่พบได้ยากทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 8,000 คนและเสียชีวิตแล้วกว่า 4,000 คนการระบาดยังแพร่ไปยังยูกันดาประเทศเพื่อนบ้านที่พบผู้ติดเชื้ออย่างน้อย20คนและเสียชีวิต2คนก่อนองค์การอนามัยโลกประกาศให้ยูกันดาปลอดจากเชื้ออีโบลาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองครับ
0: นางแคทที่โฮชูผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กของสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วรัฐเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคหัดหลังจำนวนผู้ป่วยพุ่งสูงขึ้นโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5ตุลาคมถึง4พฤศจิกายนซึ่งนับเป็นการประกาศภาวะฉุกเฉินเนื่องจากการระบาดของโรคหัดครั้งแรกของรัฐในสหรัฐทั้งนี้รัฐนิวยอร์กรายงานพบผู้ป่วยโรคหัดในปีนี้แล้ว108คนนับถึงวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่แพร่ระบาดในชุมชนชนบทที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC แนะนำให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดจำนวน2เข็มเนื่องจากการฉีดวัคซีนเป็นวิธีป้องกันโรคหัดที่ดีที่สุดทั้งนี้อัตราการได้รับวัคซีนในกลุ่มเด็กอนุบาลของสหรัฐลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเหลือร้อยละ 92.4 ในปีการศึกษา 2025-2026 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ 95
1: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามนะครับเริ่มกันที่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำหลังเจ้าหน้าที่หญิงสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคเดรัสเซียเสียชีวิตครับ
2: องค์การอนามัยโลกระบุว่าจากข้อมูลที่มีอยู่ในเวลานี้ความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำและจะมีการประเมินความเสี่ยงอีกครั้งหากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมหลังเกิดความวิตกกังวลด้านสาธารณสุขจากการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุสของรัสเซียซึ่งส่งผลให้ต้องกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดราว200คนเพื่อเฝ้าสังเกตอาการตามรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่หญิงรายนี้เสียชีวิตด้วยอาการปอดบวมโดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดขณะที่มีข่าวลือบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าเจ้าหน้าที่หญิงอาจทำหลอดทดลองตกแตกจากกรณีนักวิจัยหญิงของสถาบันต่อต้านกาฬโรครัสเซียป่วยเสียชีวิตอย่างปริศนาจนทำให้เกิดกระแสข่าวลือว่าอาจมีการรั่วไหลของเชื้อกาฬโรคปอดภายในห้องทดลองนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ออกมากล่าวว่าสหรัฐกำลังเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดโดยการเสียชีวิตดังกล่าวถือเป็นปัญหาใหญ่สำหรับรัสเซียและสหรัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอนุมัติให้ประหารชีวิตนายนิดาล มาลิก ฮาซันอดีตจิตแพทย์กองทัพสหรัฐด้วยการยิงเป้าหลังก่อเหตุกราดยิงภายในอาคารรักษาพยาบาลของฐานทัพฟอร์ดฮูดในรัฐเท็กซัสเมื่อปี2552ซึ่งทำให้ทหารเสียชีวิต13นายและบาดเจ็บอีก32นายถือเป็นการประหารชีวิตโดยกองทัพสหรัฐครั้งแรกในรอบกว่า60ปีอย่างไรก็ตามการประหารชีวิตนายฮาซันยังต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายทหารรวมถึงต้องมีคำตัดสินขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับความชอบด้านกฎหมายก่อนจึงจะดำเนินการได้ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึง

0: มบุคลากรและทรัพยากรเพื่อจำกัดความเสียหายตลอดจนพัฒนาระบบความมั่นคงไซเบอร์เพื่อรับมือภัยคุกคามในยุค AI หลังพบเบาะแสมีการใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โจมตีทางไซเบอร์ธนาคารบางแห่งของเกาหลีใต้ซึ่งนำไปสู่การรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างไรก็ตามทางการเกาหลีใต้ยังไม่ได้เปิดเผยว่าแฮกเกอร์ใช้เครื่องมือหรือโมเดล AI ชนิดใดในการโจมตีรวมทั้งขอบเขตที่แน่ชัดของข้อมูลที่ถูกเจาะหรือความเสียหายทั้งหมดกองกำลังรัฐบาลเยเมนรุกคืบเข้าสู่ชานเมืองโมคาแล้วหลังการปฏิบัติการสายฟ้าแลบเพื่อยึดคืนเมืองชายฝั่งรอบช่องแคบบับเอลมันเดฟทำให้กองกำลังกบฏฮูตีที่อิหร่านให้การหนุนหลังต้องถอยร่นออกจากพื้นที่ดังกล่าวหลังบุกยึดไว้ได้เมื่อเดือนที่แล้วโดยการยึดคืนพื้นที่ชายฝั่งช่วยลดภัยคุกคามของกลุ่มกบฏฮูตีต่อการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับมหาสมุทรอินเดียแม้กลุ่มกบฏฮูตีจะยังสามารถใช้โดรนโจมตีจากระยะไกลได้อยู่ก็ตามสื่อในแคนาดารายงานคาดการว่าพรรคปาร์ตี้เกเบกัวซึ่งเป็นพรรคการเมืองสนับสนุนการแบ่งแยกเอกราชของรัฐควิเบกคว้าชัยในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นอย่างไรก็ตามแม้ยังเร็วเกินไปที่จะระบุว่าพรรคปาร์ตี้เกเบกัวได้เสียงข้างมากในสภานิติบัญญัติแต่ผลการเลือกตั้งดังกล่าวสร้างแรงกดดันโดยตรงต่อรัฐบาลกลางของนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์ที่เน้นย้ำถึงความเป็นเอกภาพเพื่อรับมือกับมาตรการภาษีสหรัฐอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีโลกกลับมารวยทะลุ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งหลังมูลค่าการถือครองหุ้นในบริษัท SpaceX และ Tesla ปรับตัวสูงขึ้นโดยมีทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 1.04 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว35ล้านล้านบาทดัชนีมหาเศรษฐีของ Bloomberg ระบุว่ามูลค่าทรัพย์สินของมัสก์เพิ่มขึ้น 65,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2.18 ล้านล้านบาทมัสเคยสร้างประวัติศาสตร์เป็นบุคคลแรกของโลกที่มีทรัพย์สินแตะระดับ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
1: เมืองมูโฮสทางเหนือของฟินแลนด์ครับเป็นเมืองก่อสร้างศูนย์ข้อมูลของ Google ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีของสหรัฐที่คนที่นั่นส่วนใหญ่นะเป็นเกษตรกรเตรียมปรับตัวรับมืออย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ติดตามจากรายงานครับ
0: ที่เมืองมูโฮสทางเหนือของฟินแลนด์โจนี่พิทเคนเนนเกษตรกรวัย36ปีกำลังเตรียมตัวใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนบ้านรายใหม่ที่อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรนั่นก็คือบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Google ที่มีแผนจะสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center แห่งใหม่เขาบอกว่าโครงการนี้ใหญ่โตมากจนแทบจะจินตนาการไม่ออกว่ามันจะตระหง่านขึ้นมาอย่างไรท่ามกลางท้องทุ่งที่อยู่รายรอบศูนย์ข้อมูลของ Google แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเม็ดเงินลงทุนที่ประกาศออกมารวม 13,000 ล้านยูโรซึ่งจะมีการก่อสร้างตลอด2ปีข้างหน้าถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดในยุโรปของยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีจากสหรัฐเวลานี้พื้นที่ก่อสร้างมีการตัดโค่นต้นไม้ออกจนเตียนโล่งแล้วและมีรถบรรทุกวิ่งรับส่งของเข้าออกพื้นที่ก่อสร้างซึ่งตั้งอยู่ติดกับสายส่งไฟฟ้าแรงสูงหลักแผนการขยายธุรกิจของ Google ครอบคลุมเทศบาลหลายแห่งในฟินแลนด์ซึ่งเป็นจุดที่ Google มีศูนย์ข้อมูลเปิดให้บริการอยู่ก่อนแล้วเม็ดเงินลงทุนมหาศาลนี้ถึงกับทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐต้องออกมาเรียกร้องให้ Google ทบทวนแผนการดังกล่าวผ่านข้อความบนแพลตฟอร์ม Truth Social ของเขาพิทแคนเนนกล่าวว่าจนถึงตอนนี้เขายังคงรู้สึกค่อนข้างเป็นบวกกับโครงการนี้เพราะมันจะช่วยนำกิจกรรมทางธุรกิจขนาดใหญ่และความคึกคักมาสู่เทศบาลในชนบทที่มีประชากรเพียงประมาณ 8,800 คนแห่งนี้แต่เขาก็ยังกังวลว่าในที่สุดเกษตรกรในท้องถิ่นจะต้องเตรียมรับมือกับการใช้พลังงานอย่างไรคิมโมฮิโนะนายกเทศมนตรีเมืองมูโฮสกล่าวว่าการลงทุนครั้งใหญ่ของ Google ทำให้ช่วงนี้เขายุ่งมากเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีอุตสาหกรรมประเภทนี้อยู่ในพื้นที่เลยและเขาก็เชื่อว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนสถานการณ์ของเทศบาลทั้งหมดไปอย่างสิ้นเชิงอย่างน้อยที่สุดในช่วงการก่อสร้างก็น่าจะมีแรงงานหลายพันคนจากหลากหลายสัญชาติเข้ามาอยู่ในพื้นที่อย่างไรก็ตามแผนของ Google ได้จุดชนวนให้เกิดข้อพิพาทขึ้นโดยสำนักงานตรวจสอบแห่งชาติฟินแลนด์กำลังดูว่าบริษัทท้องถิ่นในฟินแลนด์ซึ่งเป็นตัวแทน Googleได้ทำการแผ่วถางป่าไปมากกว่า 1,870 ไร่ในเมืองมูโฮสโดยที่ไม่มีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นข้อบังคับตามกฎหมายเพราะภาพถ่ายดาวเทียมทำให้เห็นได้ว่าพื้นที่ธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ได้ถูกตัดโค่นไปด้วยฟินแลนด์มียอดการลงทุนในศูนย์ข้อมูลเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีสภาพอากาศที่เย็นรวมถึงมีกระแสไฟฟ้าที่ค่อนข้างเสถียรและราคาถูกซึ่งส่วนใหญ่ผลิตจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รวมถึงพลังงานลมและน้ำ ด้วยเหตุนี้รัฐบาลฟินแลนด์จึงมองเห็นโอกาสในการดึงดูดการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลเข้ามาในประเทศโดยหวังว่าส่วนหนึ่งจะสามารถแก้ปัญหาอัตราการว่างงานที่สูงเป็นประวัติการณ์และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ซบเซาได้ทว่าในขณะที่ศูนย์ข้อมูลที่ต้องใช้พลังงานมหาศาลหลายสิบแห่งกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและยังมีอีกหลายแห่งที่อยู่ในแผนงานของบริษัทอื่นๆรวมถึง Microsoft และ TikTok นั้นความไม่แน่นอนเกี่ยวกับราคาพลังงานความจุของระบบสายส่งไฟฟ้าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็จุดชนวนให้เกิดการถกเถียงกันในวงกว้างในฟินแลนด์เช่นกัน
1: ต่อไปติดตามข่าวกีฬานะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปพี่กีตาร์นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: มีอะไรครับ
3: เมื่อคืนนี้มีฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับแฮร์รี่เคนลงสนามให้ทีมชาติอังกฤษ125นัดละ
4: ค่ะขณะที่ช่วงเช้าวันนี้นะคะก็เป็นแมตช์อำลาของเลโอเมสซี่นะคะก็ต้องบอกว่าบรรยากาศประทับใจเลยทีเดียวค่ะ
2: ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ข่าวเวลาวันนี้เริ่มที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับพระราชทานเงินและก็หมวกเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาพาราไทยครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัตติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจัดจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษมอบแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยครับ
4: ค่ะก็เงินพระราชทานดังกล่าวนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาแล้วก็ดูแลกีฬาสำหรับคนพิการในประเทศไทยรวมถึงสนับสนุนการเตรียมความพร้อมแล้วก็การส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอาทิการแข่งขันเอเชียนพาราเกมนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะตลอดจนรายการสำคัญต่างๆเพื่อสร้างโอกาสให้นักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพแล้วก็สร้างผลงานในเวทีระดับนานาชาติค่ะ
3: ครับก็ในโอกาสเดียวกันได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทย500ใบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาพาราลิมปิกไทยนะครับในการเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่ไอจินาโกย่าที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่นักกีฬาพาราลิมปิกไทยจะร่วมชิงชัยและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับก็มีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบพร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยร่วมในพิธีด้วย
4: ค่ะก็เชียร์ทีมไทยนะคะคอลเลกชันพิเศษจากแบรนด์สิริวัณวรีนะคะสร้างขึ้นเพื่อร่วมส่งแรงใจแล้วก็พลังเชียร์ให้นักกีฬาทีมชาติไทยในโอกาสการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะผ่านแฟชั่นไอเทมที่ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยนะคะก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะคะโดยคอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชันเนี่ยประกอบไปด้วยเชียร์ทีมไทยดอนกอยนะคะก็เป็นหมวกแก๊ปผูกหางผลิตจากผ้าดอนกอยนะคะเป็นผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากฝีมือช่างทอในโครงการดอนกอยโมเดลในพระราชดำริณ อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครนะคะด้านหน้าหมวกเนี่ยปักอักษรไทยแลนด์นอกจากนี้ก็ยังมีหมวกแก๊ปผ้าไนลอนผูกหางหมวกแก๊ปผ้าไนลอนแล้วก็เสื้อกีฬาพิมพ์ลายที่ถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นด้านหน้าสกรีนไทยแลนด์ด้วยนะคะพร้อมกับมีโลโก้สิริวัณวรีบริเวณด้านหลังด้วยนะคะก็กระแสตอบรับดีนะคะมีเหล่าเซเลบคนดังเนี่ยนำมาสวมใส่แล้วก็โซเอาด้วยนะคะแต่ว่านักกีฬาพาราลิมปิกไทยเนี่ยจะได้สวมใส่กันนะ
3: ครับขณะที่ควันหลงจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่านะครับก็ทำให้ภาพลักษณ์ของการแข่งขันฝ่ายจัดเนี่ยทำให้ญี่ปุ่นต่อไปในการที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันผู้เชี่ยวชาญกีฬาของญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าภาพลักษณ์นี่ก็เสียไปพอสมควรนะครับเพราะว่ามีปัญหาค่อนข้างเยอะท
4: ั
3: ้งเรื่องการเตรียมตัวเรื่องของที่พักนักกีฬานะครับเร
4: ื่อง
3: ของปัญหาการเดินทางต่างๆ
4: ใช่นะคะก็อย่างปัญหาเรื่องของเอานักกีฬาก่อนเรื่องของที่พักเนี่ยคือมีการประหยัดงบไม่สร้างหมู่บ้านนักกีฬานะคะมีการใช้ตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็เรือสำราญคอต้าเซเลน่ามาแทนนะคะมารองรับนักกีฬาโดยอ้างว่าเป็นเรื่องของความประหยัดนะคะนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องของการเปิดเพลงชาติผิดด้วยคือเป็นความไม่ตระหนักรู้ถึงภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ที่อ่อนไหวจนหลากหลายชาตินะคะอย่างประธานโอลิมปิกของเกาหลีเนี่ยก็ออกมาตำหนิตัดเกรดเลยนะคะบอกว่าการเป็นเจ้าภาพของญี่ปุ่นครั้งนี้เนี่ยให้เกรด F
3: ครับ
4: นะคะ
3: ซึ่งทางฮิโรคาสุอาราอิ ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการกีฬานะครับบอกว่าญี่ปุ่นอาจต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าจะก้าวพ้นร่มเงาของปัญหาในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับนักกีฬาหลายคนที่มาที่นี่คาดหวังว่าญี่ปุ่นจะจัดงานได้ดีกว่าหางโจของจีนในครั้งก่อนนะครับก็ถ้าหากญี่ปุ่นคิดจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกอีกครั้งเนี่ยเชื่อว่าตอนนี้ความเชื่อมั่นก็ลดลงไปนะครับและการจะชนะในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพก็อาจจะยากขึ้นคือการเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าแทบจะไม่ค่อยมีคู่แข่งเท่าไหร
4: ่
3: นะครับในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมแต่ถ้าระดับโอลิมปิกเนี่ยเชื่อว่าคู่แข่งเยอะแน่นอน
4: ใช่นะคะก็สาเหตุเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมชาติอย่างญี่ปุ่นที่ค่อนข้างจะมีความเห็นตรงมีความเป๊ะเนี่ยนะคะทำไมถึงจัดงานออกมาอย่างนี้ก็เพราะว่าคือเขาไปตัดสิทธิ์บริษัทออร์แกไนซ์ยักษ์ใหญ่ที่เคยจัดมาตลอดนะคะแล้วก็ใช้คณะกรรมการของท้องถิ่นมาจัดงานนะคะก็ส่งผลอย่างที่เห็นนะคะแต่ทางญี่ปุ่นเองก็บอกว่ารอให้คนเนี่ยลืมไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมามีความหวังในการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปนะคะก็ในช่วงการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก2020ที่ผ่านมาตอนนั้นที่ญี่ปุ่นก็เป็นเจ้าภาพนะคะมีปัญหาเรื่องของงบประมาณแล้วก็การคอร์รัปชันของผู้บริหารระดับสูงหลายคดีเหมือนกันแล้วก็ยังมีเรื่องของโควิด-19 ด้วยตอนนั้นนะคะประชาชนเนี่ยก็ออกมาประท้วงพอสมควรว่าไม่อยากเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นญี่ปุ่นยังมีความหวังในการที่จะเป็นเจ้าภาพจัดทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆในอนาคตต่อไปค่ะ
3: ครับส่วนทางเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้มีการพิจารณายกเลิกระบบยกเว้นการเกณฑ์ทหารหลังจากที่นักกีฬาดีใจเกินเหตุจากการคว้าเหรียญทองได้นะครับก็คืออย่างทีมฟุตบอลชายใช่ไหม
4: ใช่
3: นะครับคว้าเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับปรากฏว่านักกีฬาชายเนี่ยออกอาการดีใจจนเกินหน้าเกินตาเพราะว่าคือเป้าหมายสำคัญของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับของฝ่ายชายเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนคือได้เหรียญทองเอเชียนเกมเนี่ยจะยกเว้นการเกณฑ์อาหาร2ปีก็จะมีไปฝึกเป็นสัปดาห์เล็กน้อย
4: ค่ะใช่ค่ะฝึกสั้นๆประมาณ4สัปดาห์หรือว่าไปรับใช้สังคมแทนนะคะก็เป็นเงื่อนไขของทางเกาหลีเขานะคะหากได้เหรียญทองเอเชียนเกมหรือว่าเหรียญใดเหรียญหนึ่งในโอลิมปิกเกมเนี่ยจะถูกยกเว้นการเกณฑ์ทหารจำนวนเต็ม2ปีนะคะซึ่งแน่นอนล่ะค่ะว่านักกีฬาเกาหลีใต้เนี่ยก็ทุ่มเทเพื่อที่จะคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมให้ได้โดยเฉพาะฟุตบอลคว้าแชมป์มาแล้ว4สมัยติดต่อกันนะคะแม้กระทั่งซนฮึงวินเนี่ยก็เคยเดินทางมาแข่งขันเช่นเกมมาแล้วด้วย
3: คือเหตุผลหนึ่งก็คือพอเล่นเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับโดยเฉพาะการไปเล่นในยุโรปถ้าต้องไปติดเรื่องของการเกณฑ์ทหารเนี่ยก็จะหายไป2ปี
4: ใช่
3: ก็ทำให้แต่ละสโมสรเนี่ยก็อาจจะคิดหนักในเรื่องของการเซ็นสัญญานะครับก็เลยเป็นเป้าหมายของนักกีฬาฟุตบอลชายของเกาหลีใต้แล้วก็ครั้งนี้ดันทำได้ด้วยแต่ปัญหาคือพอได้แล้วดันดีใจเกินเหตุไป
4: แล้วหนึ่งในนั้นก็คือกัปตันทีมของเขานะคะก็คือมีการแบบให้สัมภาษณ์แล้วก็ประกาศเลยว่าไม่ต้องเป็นทหารแล้วประมาณนี้นะคะเรายังมีกองหน้าดาวรุ่งอีกที่เหมือนสวมหมวกปลดประจำการนะคะซึ่งหมวกนี้คือต้องเกณฑ์ทหารครบแล้วถึงจะมอบให้แล้วเขาก็สวมแล้วเขาก็ตะเบะเนี่ยมันก็เป็นการแบบแสดงความดีใจจนออกนอกหน้านอกตาแล้วมันก็เลยเกิดความเหลื่อมล้ำว่าอ้าวแล้วผู้ชายที่ต้องเกณฑ์ทหาร2ปีล่ะแม้กระทั่งคนดังอย่าง BTS อย่างเงี้ยมีการเอามาเปรียบเทียบกันนะคะนั่นคือสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมากกว่าการคว้าเหรียญ
3: เอเชียนเกม
4: ประเทศเกาหลีใต้ขออภัยค่ะมากกว่าการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมด้วยซ้ำก็ยังจะต้องไปเกณฑ์ทหารเลย
3: ท่าน BTS ไทยเนี่ยขายหนังสืออยู
4: ่นะต้องหยอดเหรียญนะคะก็เลยทำให้นะคะทางบินนาโคโสกกลาโหมของเกาหลีใต้เนี่ยเปิดเผยว่ากระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้กำลังพิจารณาปรับลดหรือว่ายกเลิกระบบยกเว้นการเกณฑ์ทหารสำหรับนักกีฬาและศิลปิน
3: นะครับ
4: ยุ่งแล้ว
3: ใช่นะครับ เป็นประเด็นที่จะต้องไปคุยกันต่อนะครับคือตั้งแต่ยุคของซนฮึงมินแต่ว่าตอนซนฮึงมินได้เหรียญทองเอเชียนเกมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกอาการอะไรมากมาย
4: ใช่
3: แต่เนี่ยเพราะอาการที่แสดงออกทำให้ต้องมีการกลับไปพิจารณาใหม
4: ่แล้วจริงก่อนหน้านั้นเนี่ยในยุค ก่อนเนี่ยคือเขามีกฎนี้มานานแล้วคือประชากรเกาหลีชายเนี่ยยังมีมากพอที่จะทำให้ไปเกณฑ์ทหารได้แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยคือลดน้อยลงนะคะก็จำเป็นอาจจะต้องมีการลดทอนแล้วคนที่เคราะห์ร้ายเนี่ยก็เป็นนักกีฬาในยุคใหม่ๆนะคร
3: ับ ส่วนการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนนี้นะครับมีรายการยูฟ่าเนชั่นลีกซึ่งแฮร์รี่เคนลงสนามให้กับทีมชาติอังกฤษเป็นเกมที่125ทำได้2ประตูด้วยนะครับ125นัดที่แฮร์รี่เคนลงสนามให้กับทีมชาติอังกฤษเป็นสถิติเทียบเท่ากับปีเตอร์ชิลตันเลยเมื่อคืนนี้เจอกับเชกเกียนะครับคือในยูฟ่าเนชั่นลีกหลังจากอังกฤษนัดแรกแพ้สเปนหลังจากนั้นผลงานยอดเยี่ยม ชนะรวดเลยนะครับก่อนเจอเชกเกียเนี่ยชนะโครเอเชียไปเยือนนะชนะ 7-0 ส่วนเชกเกียเนี่ยผลงานไม่ดีนะครับแพ้มา3นัดติด
4: ใช่นะคะก็สำหรับเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะจริงๆเนี่ยทางสิงโตคำรามนะคะอังกฤษเนี่ยออกนำไปก่อนนะตั้งแต่นาทีที่27นะคะแฮร์รี่เคนเนี่ยยิงนำก่อนเลยนะคะ
3: คือแฮร์รี่เคนเนี่ยเปิดบอลมาแล้ววลาดิเมียร์คูฟาวสกัดบอลพลาดเข้าประตูเองนะครับแล้วก็ลูก2ลูก3เนี่ยเป็นแฮร์รี่เคนยิงได้นะครับลูกแรกคูฟาวโอนโกนาที27นาที27นะครับแฮร์รี่เคนยิงได้นาทีที่40กับนาทีที่57เท่ากับว่าตอนนี้ยิงให้กับทีมชาติอังกฤษไป91ประตูแล้วก็เป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติอังกฤษแล้วก็ติดทีมชาติอังกฤษมากที่สุดเทียบเท่ากับปีเตอร์ชิลตันนะครับน
4: ั่
3: นเท่ากับว่าพฤศจิกายนช่วงยูฟ่าเนชั่นลีกกลับมาเตะอีกลงอีก1นัดก็จะเป็นสถิติเดียวๆแล้ว
4: ใช่นะคะก็จะเป็น126นัดนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะก็ผลงานดีขนาดนี้ก็ยังมีลุ้นรางวัลบอลลงดอด้วยนะคะก็เป็นอังกฤษนะคะที่ผลงานยอดเยี่ยมลงเตะไปแล้วตอนนี้มีคะแนนรวม9คะแนนตามหลังสเปนอยู่นะคะสเปนลงเตะ4นัดมี12คะแนนอังกฤษอยู่อันดับที่2มี9คะแนนนะคะเดี๋ยวนัดต่อไปอังกฤษจะเจอกับโครเอเชียอีกครั้งนึงแล้วก็เนี่ยก็มีลุ้นกับสเปนนะโครเอเชียกับเช็กยังมีลุ้นในการจบอันดับที่3อยู่
3: ครับอังกฤษเนี่ยตอนเกมเจอกับสเปนก็น่าเสียดายนะครับมีจังหวะที่แฮร์รี่เคนยิงจุดโทษไม่เข้าสุดท้ายก็พลิกแพ้เลยแต่ว่าหลังๆผลงานก็ดีนะครับก็ถือว่าอังกฤษช่วงนี้ผลงานยอดเยี่ยม
4: ใช่นะคะส่วนผลค่ะ
3: ครับ
4: ยูฟ่าในเชลีคู่อื่นนะคะ
3: ครับก็คู่ที่อยู่ในกลุ่มนี
4: ้
3: โครเอเชียกับสเปนนะครับโครเอเชียนำก่อนแต่สุดท้ายสเปนแซงชนะไป 2-1 สเปนเนี่ยเข้าคอนเซ็ปต์เดิมเลยเปลี่ยนตัวสำรองลงมามีทีเด็ดตลอดนะครับสำรองล่าสุดเป็นมิเกลเมดิโน
4: ่
3: ลงมายิงนาที61แล้วก็88ทำให้สเปนทำสถิติ 100% ในยูฟ่าเนชั่นลีก4นัดแรกนะครับมี12คะแนนอังกฤษอยู่อันดับ2มี9คะแนนนะครับแล้วก็โครเอเชียอยู่อันดับ3มีอยู่3คะแนนส่วนเช็กยังไม่มีคะแนนเลย
4: ใช่นะคะก็โครเอเชียนำก่อนนะคะแล้วเป็นสเปนเนี่ยมาม
3: ีใบแดงด้วยวันเปเรซิสยิงได้ด้วยแล้วก็โดนใบแดงในช่วงท้ายเกม
4: อ่ะนะคะส่วนผลคู่อื่นนะคะคาซัคสถานเสมอกับมูกอฟเฟโร2ประตูต่อ2อัลเบเนียนะคะชนะซานมาริโน2ประตูต่อ1ลักเซมเบิร์กแพ้บัลแกเรีย0ประตูต่อ2เอสโตเนียนะคะเสมอกับไอซ์แลนด์นะคะ0ประตูต่อ0ค่ะสกอตแลนด์แพ้สโลวีเนีย1ต่อ2สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะมาซิโดเนียเหนือ3ประตูต่อ0มอลโดวานะคะแพ้สโลวาเกีย0ประตูต่อ4และเบลารุสนะคะเสนอฟินแลนด์1ประตูต่อ1ค่ะ
3: ครับส่วนทางคริสเตียโนโรนัลโดนะครับล่าสุดมีออกแถลงการเรื่องของการออกจากแคมป์ทีมชาติโปรตุเกสออกมาแล้วนะครับก็เขียนซะยาวเลยนะ
4: ใช่
3: นะครับจริงๆเขาบอกว่าตอนจบฟุตบอลโลกเนี่ยฟุตบอลโลก2026นะครับเจ้าตัวเคยคิดที่จะประกาศเลิกเล่นทีมชาติ
4: ใช่
3: แต่ก็มีโอกาสได้คุยกับทางประธานสหพันธ์ฟุตบอลของโปรตุเกส
4: ค่ะ
3: แล้วก็ทางเฮดโค้ชนะครับก็คือจอร์จเชซุสซึ่งเป็นโค้ชที่ทางสหพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสเนี่ยปรึกษาโรนัลโดนะ
4: ค่ะ
3: ว่าควรเอาใครมาดีแล้วก็โรนัลโดเสนอคนนี้นะครับเพราะว่าเคยทำงานร่วมกันตอนอยู่กับอัลนาเซอร์แต่ตอนนี้มีปัญหากันแล้ว
4: ค่ะแล้วเขาก็แฮปปี้ด้วยนะคะกับการที่มีกุนซือคนนี้นะคะและในระหว่างที่ก่อนที่จะมีการแข่งขันในเชลีกเนี่ยมีการพูดคุยตกลงกันว่าโรนัลโดอยู่ยังเล่นให้ทีมชาติอยู่นะแต่ว่าอาจจะมีการโรเตชันอาจจะไม่ได้ลงสนามบ่อยๆนะคะโรนัลโดก็บอกว่าโอเคเลยนะคะก็เขาก็มีแผนพักฟื้นสภาพร่างกายของเขาแต่ว่าจุดแตกหักเนี่ยมาอยู่ในเกมกับนอร์เวย์นะคะนัดที่โปรตุเกสชนะนอร์เวย์คือโรนัลโดเนี่ยตอนแรกคิดว่าตัวเองจะไม่ได้ลงเล่นเพราะตามที่ตกลงกันไว้ว่าไม่ต้องเล่นทีมเยือนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยทางจอร์จเชซุสเนี่ยเขามาบอกโรนัลโดว่าเดี๋ยวลง30นาทีนะ
3: 30นาทีสุดท้าย
4: ใช่นะคะโรนัลโดก็ก็เบ่งรับเบ่งสู้แต่สุดท้ายก็รับปากตกลง
3: คือเจ้าตัวเนี่ยลงไปวอร์มแล้วนะครับแต่สุดท้ายทางจอร์จเชซุสก็ไม่ใช้งานเขาเขาเลยมองว่าอันเนี้ยผิดคำพูดครั้งที่1อ่ะนะหลังจากนั้นช่วงแถลงข่าวก่อนแถลงข่าวมีการคุยกันแล้ว ว่าควรจะแถลงข่าวออกมาในรูปแบบไหนปรากฏว่าช่วงแถลงข่าวเนี่ยจอร์จเจสุสแกสลิงแตกด้วย
4: ใช่
3: นะครับมีโมโหแล้วพูดไม่เหมือนกับที่เตรียมกันไว
4: ้
3: นะคร
4: ับ
3: ก็เลยเหมือนกับผิดคำพูดครั้
4: งที
3: ่
4: สอง
3: ก็เลยตัดสินใจออกจากแคมป์ทีมชาติโปรตุเกสเลย
4: โดบอกว่าอย่าให้มีครั้งที่3ก
3: ็
4: เลย
3: ไม่ควรละ
4: ออกจากทีมนะคะแต่ว่าทางด้านโรนัลโดเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ปิดกั้นนะคะบอกว่ายังไม่ได้เลิกเล่นทีมชาติโปรตุเกสแต่ว่าต้องมาอธิบายให้ฟังว่าเขาเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้เรื่องมากหรือว่าไม่ได้จะงงแงนะคะแต่เพียงแต่ว่าเนี่ยมันคือเรื่องของการผิดคำพูดก
3: ับ
4: เขานะคะ
3: คือตอนนี้เขาบอกว่าจอร์จเชซุสเนี่ยทำลายความเชื่อใจของเขา
4: ค่ะ
3: นะครับก็ทำให้ตอนนี้เดี๋ยวต้องไปคุยกันเพราะว่าเดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนจะมีกลับมาเตะอีกครั้งนะครับเด
4: ี๋
3: ยวดูว่าโรนัลโดจะกลับมาหรือเปล่าทางตัวของจอร์จเชซุสซึ่งเป็นโค้ชก็พูดเองว่าอยู่ที่ตัวของโรนัลโดละแต่จริงก็ทำงานด้วยกันมานะครับแล้วเขาบอกว่าจอร์จเชซุสเนี่ยที่เป็นโค้ชของทางทีมชาติโปรตุเกสเป็นกุนซือที่ได้รับค่าเหนื่อยระดับต้นๆของลีกนะอาจจะค่าเหนื่อยแพงกว่าซีดานที่คุมฝรั่งเศสอีกอ่ะค่าเหนื่อยแพง
4: นะคะก็อย่างที่โรนัลโดก็ออกมาชี้แจงแบบรายละเอียดยาวนะคะก็ลองไปหาอ่านกันดูนะคะแต่ว่าสรุปใจความก็ประมาณนี้นะ
3: แต่ในมุมนึงก็เข้าใจโค้ชนะครับบางทีระวางแผนไว้แล้วแหละแต่หน้างาน
4: อ
3: ่ะ
4: แต่ตอนนั้นก็คือทีมกำลังเล่นได้ดีแล้วนำ อยู่
3: ตอนนั้นนำ 2-1 แล้วก็ยังนำไม่ขาดนะครับที่สำคัญคนที่เล่นลงเล่นแทนเนี่ยก็ได้เล่นดีด้วยแต่ก็เปลี่ยนกอนซาโลรามอสออกนะนะคร
4: ับ
3: แล้วเหมือนกับตอนนั้นพยายามซื้อเกมรับไงนะครับคือนำอยู่ประตูเดียวอ
4: ่ะ
3: นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของแทคติกหน้างานที่มีการเปลี่ยนแปลงกัน
4: และในการออกมาแถลงข่าวเนี่ยทางจอร์จเชซุสเองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ประมาณนี้แต่ว่าด้วยท่าทีที่ดุดันนะ
3: ครับ
4: ก็บอกว่าคือมันเป็นสิทธิ์ของเขา
3: ใช่เขาเป็นโค้ชเขาก็ต้องเป็นคนตัดสินใจนะคร
4: ับ
3: จะให้นักเตะมาเป็นข้อจำกัดเนี่ยมันก็ไม่ได้ในการทำหน้าที่นะ
4: แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็จะไม่ขอโทษใครนะคะไม่ได้ทำผิดอะไรที่ต้องขอโทษใครแต่ทางโรนัลโดเนี่ยเขาบอกว่ามีการพูดคุยกันแล้วว่าจะออกมาพูดหรือว่าสื่อสารกับประชาชนยังไงแต่ไม่ได้พูดแบบนั้นย่ำก็เลยเป็นชนวนเหมือนความเข้าใจผิดกันเล็กๆน้อยๆนะคะ
3: เดี๋ยวดูว่าถ้ายังเป็นโค้ชคนนี้อยู
4: ่
3: โรนัลโดจะกลับมาหรือเปล่านะครับก็มีเวลาในการพูดคุยกันเพราะว่าจะกลับมาแต่อีกครั้งทีมชาติก็ช่วงพฤศจิกายนน
4: ะ
3: นะครับไปดูข่าวของแมนซิตี้กันบ้างนะครับล่าสุดยูฟ่าเนี่ยติดตามสถานการณ์และก็รอการพิจารณาทางวินัยของพรีเมียร์ลีกให้เสร็จสิ้นนะครับก่อนจะมีการดำเนินการกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนที่แมนซิตี้จะมีปัญหากับทางพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยยูฟ่าสอบก่อนน
4: ะ
3: ตอนนั้นมีการร้องเรียนก่อนแล้วก็มีบทลงโทษในเรื่องของการไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ห้ามไปแข่งขันแต่ว่าตอนนั้นแมนซิตี้รอดตัวเรื่องของคดีความหมดอายุแต่ว่าสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่มีการหมดอายุของคดีความนะครับก็เลยเดี๋ยวรอให้คดีนี้จบก่อนเดี๋ยวยูฟ่าจะตามด้วย
4: นะคะก็มีการไม่ปฏิบัติตามกฎตั้งแต่ปี2009ถึง2018กับยูฟ่าเนี่ยประมาณ5กระทงนะคะ
3: ครับก็คือสถานการณ์คล้ายๆกับที่โดนทางพรีเมียร์ลีกนะครับแจ้งข้อหาไปนะครับเรื่องของการใช้เงินนั่นแหละนะครับแต่ว่าติดที่ของยูฟ่าเนี่ยมีเรื่องของเวลา
4: ะ
3: นะครับอายุความแล้วก็ทางแมนซิตี้เนี่ยก็ไปฟ้องร้องศาลกีฬาโลกด้วยตอนนั้นหลักฐานไม่เพียงพอนะครับและหลักฐานที่ได้มาตอนนั้นเนี่ยเป็นเหมือนแฮกเกอร์เขาไปแฮ็กข้อมูลของสโมสรนะครับแล้วก็เอามาลงในนิตยสารของทางเยอรมัน
4: ใช่
3: ครับก็เลยข้อมูลที่ได้มามันก็ดู
4: เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกกฎหมาย
3: ใช่ครับก็เลยสุดท้ายก็รอดตัวไปแต่ว่าในเคสของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยถ้าจะรอดยากเหมือนกัน
4: ค่ะก็ต้องมาดูว่าโทษสูงสุดที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะได้รับเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าผู้คาดการเนี่ยก็บอกว่าน่าจะประมาณโดนตัดแต้มเยอะหน่อยเพราะว่าถ้าเอาตามกฎเหมือนทีมอื่นๆที่เขาโดนนะคะ
3: นะตัดไปพันกว่าแต้มนะ
4: แล้วเดี๋ยวเยอะไปนะคะประมาณ30 40 50แต้มประมาณนี้นะคะหรือว่าถ้าโทษหนักสุดจริงๆก็ปรับตกชั้น
3: คือเขาบอกว่าปัญหาของแมนซิตี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของการปรับคะแนนอย่างเดียวนะครับก็อย่าลืมว่าในแต่ละฤดูกาลน่ะแมนซิตี้ถ้าถูกริบแชมป์ไปอันดับ2ก็ควรจะได้เงินเพิ่ม
4: ค่ะ
3: เพราะเขาจะต้องขึ้นมาเป็นอันดับ1รวมถึงทีมที่ไปได้สิทธิ์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเขาไม่ได้ไปเพราะว่าสิทธิ์ของแมนซิตี้ได้ไปแทนอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่แต่ละสโมสรสามารถฟ้องร้องแมนซิตี้ได้อีก
4: มัน
3: ก็เลยยาวเลยไง
4: มันมีผลกระทบเป็นวงกว้างนะคะกับหลายๆทีมด้วยนะคะก็คือหลักๆแล้วเป็นเรื่องของการอำพรางคือจริงๆตามกฎอ่ะคือสโมสรแต่ละสโมสรนะห้ามใช้จ่ายเงินมากกว่ากำไรที่ได้แต่มันมีการแบบว่าหมกเม็ดกับยัดเงินเข้าไปการอย่าง
3: น
4: ี
3: ้ตอนนี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษสอบสวนมาหลักฐานค่อนข้างชัดเจนนะครับ115คดีที่สอบสวนไปผิดไป114 โอ้โหนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ที่ทางแมนซิตี้ที่พยายามจะยื่นอุทธรณ์อยู
4: ่พอยื่นอุทธรณ์นะคะก็เลยยังไม่ได้ระงับการแข่งขันแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ต้องไปเยือนแอนฟิลด์เจอกับลิเวอร์พูลด้วยไม่รู้สภาพจิตใจของนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้จะเป็นยังไงนะคะหรือว่าจะรวมพลังใจกันเล่น
3: ครับ
4: ก็เดี๋ยวมาติดตามกันแล้วกันนะคะ
3: นะครับขณะที่ลิโอนีลเมสซี่นะครับตอนนี้กำลังลงเล่นกับทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นเกมสุดท้ายของเขาประกาศรีไทร์จากทีมชาติแล้วนะครับก็กำลังเล่นอุ่นเครื่องเจอกับเบนินอยู
4: ่
3: เบนินนี่นักเตะก็จ้องอยู่นะครับว่าหลังจากจบเกมจะขอเสื้อเมสซี่แย่งกันหน้าดูนะ
4: เขาบอกว่าก่อนลงสนามเนี่ยคือก่อนแข่งเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเกมนะลงไปถ่ายภาพบรรยากาศกับแฟนๆที่ใส่เสื้อฟ้าขาวกันมาเต็มสนามไปหมดเลยนะคะแล้วลูกฟุตบอลก็เหมือนสดุดีเมสซี่นะคะมีการเขียนข้อความว่า The Last Dance แล้วก็มีหมายเลข10อยู่ที่ลูกฟุตบอลด้วย
3: ก็พาอาร์เจนตินาได้แชมป์โลก2022แชมป์โคปาอเมริกา2สมัยครอง

0: สถิติดาวยิงสูงสุดตลอดการของทีมชาติด้วย125ประตู65แอสซิสต์นะครับก็เขาบอกว่านี่ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเตะหลายคนนะครับเพราะว่ากว่าเมสซี่จะได้แชมป์กับทีมชาติเนี่ยเขาเคยงอนเพราะว่าเล่นทีไรกับทีมชาติก็ไม่ประสบความสำเร็จเลิกเล่นไปช่วงหนึ่งโค้ชเพื่อนร่วมทีมต้องตามกลับมานะครับและสุดท้ายก็เริ่มจากได้แชมป์โคปาอเมริกาแล้วมาได้แชมป์โลกนะครับแล้วก็ล่าสุดเกือบได้แชมป์โลก2สมัยนะได
1: ้เข้าชิงด้วยนะคะก็บรรยากาศนะคะในกรุงบัวโนสไอเรสนะคะก็มีการประดับประดานะเต็มไปด้วยหน้าของเมสซี่นะคะนั่นแสดงถึงความรักของแฟนๆชาวอาร์เจนตินาที่มีต่อเมสซี่จริงๆแม้กระทั่งเนมาร์ที่เคยร่วมงานกันบาร์เซโลนาก็ออกมาบอกว่าใครก็ตามที่ชื่นชอบฟุตบอลเนี่ยจะต้องขอบคุณเลโนเมสซี
0: ่
1: ที่สร้างความสุขไม่เพียงแต่เฉพาะทำความดีความชอบให้กับอาร์เจนตินานะคะแต่ว่าเขาสร้างความสุขให้กับคอบอลทั่วโลกเลย
0: ใช่นะครับก็เตะกันไปเริ่มเตะประมาณเกือบ6โมงครึ่งนะนะครับตอนลงมานี่น่าจะเป็นช่วงพักครึ่งเวลาละซึ่งเมสซี่ก็มีชื่อเป็น11คนแรกคือตอนแรกเนี่ยเมสซี่จะไม่ลงสนามนะเพราะเขาแถลงการว่าจะเลิกเล่นทีมชาติไปแล้วแต่ว่าโค้ชแล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะครับบอกว่านัดสุดท้ายน
1: ะ
0: ลงสักหน่อยนึง
1: ลงมาเดินก็ได
0: ้นะครับสุดท้ายก็ลงเป็น11คนแรกเลย
1: ค่ะตอนฟุตบอลโลกล่าสุดก็ลงไปเดินก็ยังได้เลยนะคะนี่คือเลโอนีล เมสซี่นะคะคือเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วล่าสุดเนี่ยทางมหาวิทยาลัยโบโนสไอเรสนะคะก็มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ให้กับเขาด้วยนะคะ
0: ครับมีข่าวของสตีเฟนเจอราร์ดนะครับตำนานกัปตันทีมของลิเวอร์พูลยอมรับว่าเสียใจ
1: เสียดาย
0: ที่ออกจากลิเวอร์พูลเร็วไปหน่อยเพราะถ้าอยู่ต่อสักนิดจะได้ร่วมงานกับเจอร์เก้นครอปละ
1: ในช่วงท้ายๆก่อนที่จะค้าแข่งที่แอนฟิลด์นะคะเจ้าตัวออกมาบอกว่าจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยสัญญายังเหลืออีก1ปีภายใต้การคุมทีมของเบรนแดน ร็อดเจอร์นะคะแต่ว่ามีการบอกว่าถ้าต่อสัญญาเนี่ยแต่ว่าบทบาทในทีมจะลดลงนะเจ้าตัวบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่ต้องการ
0: คือตอนนั้นน่ะยังเป็นเบรนแดน ร็อดเจอร์ที่คุมทีมแล้วสถานการณ์ของร็อดเจอร์ยังดีอยู่น
1: ะ
0: ยังไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของผู้จัดการทีมแล้วเจ้าตัวไม่รู้ด้วยว่าผู้จัดการทีมคนต่อไป
1: จะเป็นใคร
0: จะเป็นเจอร์เก้นครอปถ้ารู้ว่าครอปมาเนี่ยเขาขออยู่ต่อแน่แม้ว่าบทบาทจะน้อยลงแต่เชื่อว่าเขาจะลงไปทำให้เจอร์เก้นครอปเนี่ยประทับใจ
1: เขาเชื่อว่าเขาคือด้วยแพชชั่นฟุตบอลที่ใกล้เคียงกันนะคะจะทำให้เจอร์เก้นครอปเนี่ยใจอ่อนยอมให้เขาเนี่ยมีบทบาทสำคัญในทีมนั่นแหละก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าเสียดายมากๆน่าจะตัดสินใจอยู่ต่ออีกสักหนึ่งปีนะคะไม่อย่างนั้นก็ได้ร่วมงานกับคุณยอดกุนซือผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุค
0: เล่นกับลิเวอร์พูลไป710นัดทำได้186ประตูนะครับได้แชมป์ทุกรายการยกเว้นพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ
1: ไปลื่นซะก่อนเกือบได้แล้ว
0: แต่พอครอปมาปุ๊บได้เลยนะ
1: ใช่รอคอยมา30ปีนะคะในยุคเจอร์ครอปนะคะก็ไม่เพียงเฉพาะสตีเฟนเจอราร์ดที่เสียดายแล้วค่ะแฟนลิเวอร์พูลก็เสียดายเหมือนกันถ้า2คนนี้อยู่ในยุคเดียวกันน่าจะแบบยิ่งใหญ่มากๆค่ะ
0: นะครับไปที่วงการเทนนิสกันบ้างนะครับล่าสุดยานิกซินเนอร์นักเทนนิสมือหนึ่งของโลกประกาศยุติการแข่งขันในฤดูกาลนี้ปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงสนามมานานละเจ้าตัวบอกว่าขอให้เข่าหายดีก่อนเพราะฉะนั้นช่วงเดือนที่เหลือของปีนี้น่าจะไม่แข่งละ
1: ก็เป็นการรักษาอาชีพในระยะยาวด้วยนะคะมีอาการบาดเจ็บจนต้องถอนตัวจากศึก US Open นะคะเขาบาดเจ็บที่หัวเข่าและล่าสุดเนี่ยซินเนอร์ก็โพสต์คลิปวิดีโอผ่าน Instagram นะคะบอกว่าเขาแล้วก็ทีมแพทย์เนี่ยหารือตัดสินใจร่วมกันว่าต้องเข้ารักษาหัวเข่าอย่างจริงจังนะคะด้วยการผ่าตัดนะคะหมายความว่าในปีนี้2026เนี่ยจบลงปิดเทอมแล้วอย่างเป็นทางการแต่ก็เหลือไม่กี่เดือนนะคะก็อ่ะก็ต้องพักระยะยาวนะคะแล้วก็ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ร่างกายกลับมาฟิตสมบูรณ์ 100% อีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ครับลงสนามล่าสุดก็คือรอบชิงชนะเลิศวิมเบิลดันเมื่อช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับชนะอลิซานเดอร์ซาเวเรสไปได้แล้วก็ถ้าช่วงเดือนที่เหลือของปีนี้เจ้าตัวไม่ลงแข่งขันเนี่ยมีโอกาสเสียมือหนึ่งของโลกด้วย
1: แล้วทางอลิซานเดอร์ซาเวเรสเนี่ยก็ขยันคว้าแชมป์ในช่วงหลังด้วยและขณะเดียวกันคาร์ลอสอัลคาราซนี่ก็กลับมาแล้ว
0: เริ่มกลับมาแล้วนะ
1: ใช่
0: ดีนะอัลคาราซช่วงหลังมีฟอร์มตกไป
1: ค่ะเขาก็หายเจ็บกลับมาเหมือนกันสองคนนี้สลับกัน
0: ใช่
1: คนนี้กลับมาคนนี้ไป
0: ช่วงที่พีคนี่ก็ชิงกันเจอกันบ่อยมากนะ
1: ค่ะแต่เจ้าตัวน่าจะทำใจไว้นะคะเพราะช่วงที่พักเนี่ยอาจจะเสียมือหนึ่งของโลกไปแต่ว่าเดี๋ยวระยะยาวรักษาตัวแล้วกลับมาคว้าตำแหน่งใหม่นะคะ
0: ครับไปดูการแข่งขันเทนนิสไชน่าโอเพ่นที่ปักกิ่งที่จีนนะครับรอบ16คนสุดท้ายเมียร่าอันดรีวาดารุ่งวัย19ปีมือ4ของรายการเอาชนะดาเรียสนีเกอร์จากยูเครนไป2-0เซต6-2ทั้ง2เซตนะครับอันดรีวาก็ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับเอคาเทรินาอเล็กซานโดรวารุ่นพี่เพื่อนร่วมชาติมือ19ของรายการ
1: ค่ะส่วนหญิงเดี่ยวรอบ10

0: 16คนสุดท้ายนะคะคาโรลินามูโชวารองแชมป์วิมเบิลดันแล้วก็มือวางอันดับ7ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กนะคะพบกับนาโอมิโอซากะอดีตมือ1ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ได้มาแข่งขันเอเชียนเกมนะคะแมตช์นี้ทั้งคู่สู้กันนานถึง3เซตค่ะเซตแรกเป็นมูโชวาเบียดเอาชนะไปก่อน7ต่อ5แต่ว่าเซตที่2โอซากะฮึดสู้เอาคืนได้บ้าง6ต่อ1นะคะก็ต้องสู้กันเซตตัดสินค่ะก่อนเกมก็เบียดกันแล้วก็สู้กันอย่างตื่นเต้นนะคะสุดท้ายเนี่ยตัดสินกันด้วยไทเบรกเลยค่ะแล้วก็เป็นมูโชวาที่นิ่งกว่านะคะเอาชนะในเซตสุดท้ายไป7ต่อ6ไทเบรก9ต่อ7แบบเฉือนๆเลยนะคะก็ทำให้คาโรลินามูโชวาเนี่ยเอาชนะไปสุดมันเลยค่ะ2ต่อ1เซตผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปค่ะ
1: ครับส่วนการแข่งขันเทเบิลเทนนิสนะครับช่วงนี้มีการแข่งขันที่จีนนะครับก็เป็นรายการเทนนิสเทเบิลเทนนิสไชน่าสแมชนี่เป็นชายเดี่ยวรอบแรกครับหลินหยุนจูมือ5ของรายการจากไชนีสไทเปเจอกับหวังยู่เจิ้งนักกีฬาเจ้าถิ่นนะครับก็เป็นทางหลินหยุนจูเอาชนะไป3ต่อ2เกมก็ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างโอจุนซองจากเกาหลีใต้หรือคริสเตียนคาลสันจากสวีเดน
0: ขณะที่หญิงเดี่ยวรอบแรกนะคะหวังยี่ตี้ค่ะมือวางอันดับ5จากจีนเอาชนะเฉิงวี่ชิงจากไชนีสไทเป3ต่อ1เกมเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างเจียหนันหยวนจากฝรั่งเศสหรือว่าเฉินยี่จากจีนต่อไปค่ะ
1: ครับแล้วก็อีกคู่ฮินะฮายาตะนะครับมือ6จากญี่ปุ่นต้องออกแรงเล่นถึง5เกมก่อนจะชนะแฟนซูฮั่นจากจีนไป3ต่อ2เกมนะครับก็ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับนักกีฬาจากเกาหลีใต้นะครับก็คือชินยูบินซึ่งเป็นมือ10ของรายการ
0: ค่ะปิดท้ายที่คู่ผสมนะคะมีการพลิกล็อกก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อคู่ของแอนเดอร์สลีนนะคะจากเดนมาร์กจับคู่กับแอนนาเฮอร์ซี่จากเวลส์นะคะโชว์ฟอร์มเด็ดล้มคู่มือวางอันดับ6จากเยอรมนีไปได้แล้วก็ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศค่ะ
1: ครับส่วนชาวนครศรีธรรมราชนะครับมีการจัดงานต้อนรับ2นักกีฬาไทยนะครับ2นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างอบอุ่นเลยนะครับทั้งแป้นแล้วก็เพียวนะครับหลังจากผลงานยอดเยี่ยมพาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้แชมป์เอเชียนะครับได้ไปโอลิมปิกเก
0: ม
1: แล้วก็เพิ่งเสร็จภารกิจไปแข่งเอเชียนเกมมา
0: ใช่ได้เหรียญทองแดงกลับมานะคะก็เลยมีการต้อนรับนะคะคือจริงๆ2สาวเนี่ยตั้งใจกลับบ้านเพื่อไปร่วมงานบุญศาสตร์เดือน10นะคะแล้วก็งานกาชาดของนครศรีธรรมราชนะคะก็เลยมีการต้อนรับเกิดขึ้นนี่เป็นกิจกรรมต้อนรับลบบาน
1: เอาเสียงไงนะ
0: ลบบาน
1: โอ้โหนี่คนพื้นที่แ
0: ท้ลบบานนะคะภาษาใต้ก็แปลว่ากลับบ้านนะคะก็มีการต้อนรับ2สาวอย่างอบอุ่นนะคะก็สร้างชื่อเสียงให้กับทั้งประเทศไทยแล้วก็ชาวปากใต้นครศรีธรรมราชบ้านเราด้วยนะคะก็มีการเคลื่อนขบวนรถเนี่ยไปยังศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเดินทางไปต่อที่วัดพระธาตุวัดมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชแล้วก็ไปยังสถานที่แลนด์มาร์คสำคัญของชาวนครนะคะให้ได้ชื่นชมนะคะ
1: ครับก็กิจกรรมเป็นไปอย่างอบอุ่นนะครับ
0: ชื่อกิจกรรมแล้วลบบาน
2: เจ้าของพื้นที่มาเอง
0: ใช่เดี๋ยวอ่านเสร็จก็ลบบาน
2: ขอบคุณค่ะ
3: ส่วนท้ายข่าวเช้าวันนี้ด้วยภาพปุ่นจนปลาซึ่งทางการเมืองหางโจในมณฑลเจ้อเจียงของจีนได้ปล่อยลงไปแหวกว่ายกลางทะเลสาบซีหูเพื่อช่วยตรวจจับและค้นหาสิ่งของที่สูญหายใต้น้ำพร้อมส่งข้อมูลกลับมาแบบเรียลไทม์ครับ
2: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

ควบคุมโรคเตือนภัยประชาชนระวัง6โรคร้ายที่มากับน้ำท่วมโรคไข้เลือดออกโรคฉี่หนูโรคระบบทางเดินอาหารโรคผิวหนังและตาอักเสบโรคอิสุกอิสัยและโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารแนะหลีกเลี่ยงการลุยน้ำขังสวมรองเท้าบูทกินอาหารสุกร้อนและถอดปลั๊กไฟก่อนน้ำท่วมถึงเพื่อป้องกันไฟดูดไฟฟ้าช็อตสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรประกาศมอบทุนวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขรวม2ทุนทุนละไม่เกิน 300,000 บาทแก่ข้าราชการพนักงานรัฐเอกชนและนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่นำไปใช้ได้จริงผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารขอรับทุนได้ทางไปรษณีย์หรือยื่นด้วยตนเองณสำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือส่งได้ที่อีเมล dr.parinyaa@gmail.com ภายในวันที่31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์08-2219-9998หรือ08-9444-4618

0: ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
3: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
2: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
4: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือเจ้าวันนี้เฮามาปะกันในวันพุธที่7ตุลาคม2569อยู่กับคุณเอกนรินทร์ใจมโนแล้วก็ข้าเจ้านิชนันท์ชวนชัยเจ้า
0: ติดตามรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือได้นะครับทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11ครับแล้วก็แฮม2เพจครับไม่ว่าจะเป็นเพจ NBT ภาคเหนือนะครับแล้วก็เช้านี้ที่ภาคเหนือครับทักทายอูจากันเข้ามานะครับสำหรับคุณผู้ชมติพอกอยตางช่องตางออนไลน์ของเฮาในวันนี้นะครับสภาพอากาศเป็นจะได้กันพองกรุงเทพอันฝนตกอยู่กอเนาะดาวภาคเหนือของเฮาเราเดียวจะได้ใต้รายการคงต้องมากวดสอบสภาพอากาศกันแถมกำหนึ่งนะครับว่าจากนี้ต่อไปจะมีฝนมาแหมเมื่อใด
1: แม่นแล้วเจ้าแน่นอนว่าวันนี้ช่วงอู้จ่าสุธนาคุณผู้ชมจะพาไปอู้จ่ากันเรื่องงานลานนาเอ็กซ์โป2026เจ้าว่าจะมีการนำสินค้าท้องถิ่นอย่างพ่องมาพอกอยในงานนี้คุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายละเอียดกันได้เจ้า
0: ตอนนี้เราไปพอกอยข่าวสารจากออนไลน์เจ้านี้กันก่อนนะครับออนไลน์เจ้านี่นะครับเริ่มกันที่เพจของข่าวจริงประเทศไทยครับซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ4ภารกิจสำคัญด้วยกันก็คือเร่งระบายน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังครับรวมไปถึงแห่งจ่ายเงินเยียวยาบัดต้องรอสถานการณ์คลี่คลายนะครับโดยขณะนี้มีคนลงทะเบียนจาก60จังหวัดแล้วกว่า 1.2 ล้านคนครับนอกจากนั้นนะครับได้เห่งฟื้นฟูหลังพื้นที่น้ำลดครับตรวจสอบความปลอดภัยก่อนปิดบ้านจัดส่งกำลังฉีดล่างบ้านเรือนถนนสิ่งสาธารณะนะครับพร้อมกับดูแลระบบไฟฟ้าน้ำประปาและสิ่งแวดล้อมตัวประเด็นสุดท้ายที่นายกรัฐมนตรีย้ำกับผู้ว่าราชการทุกจังหวัดนะครับก็คือเรื่องของวางกำลังล่วงหน้าสำหรับกรณีโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ครับถ้าหากว่าจะมีน้ำหรือว่ามีฝนตกเข้ามาแหมครับเพื่อเตรียมความพร้อมถึงเจ้าหน้าที่ถึงเครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยประจำจุดเสี่ยงและชุมชนรวมไปถึงสถานที่สำคัญแหมตัวนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับต้องแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อกับพี่น้องประชาชนได้เตรียมการเพื่อไว้ติดสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นซีประเด็นสำคัญที่นายกรัฐมนตรีได้ประชุมผ่านระบบออนไลน์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศครับ
1: แม่นละเจ้าไปพอแหมหน่วยงานเล็กๆหน่วยงานนึงที่ก็คอยช่วยเหลือประชาชนตลอดเลยนะเจ้าช่วงของน้ำท่วมนอกนั้นก็คืออาชีวะอาสาจัดให้เจ้าซ่อมฟรีทุกบริการเลยตึงรถยนต์มอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ฟิกอิทเซ็นเตอร์57แห่งเจ้าร้อยเอกหญิงพัดดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเจริญจวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยฮือใจบริการโครงการอาชีวะอาสาช่วยผู้ประสบภัยด้วยหัวใจบ่ทิ้งกันโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษากระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์และก็จุดบริการอาชีวะอาสา57แห่งในพื้นที่ประสบอุทกภัยฮือบริการซ่อมสิ่งของและก็อุปกรณ์ที่จำเป็นโดยมีค่าใช้จ่ายเจ้ามีบริการครอบคลุมตึงโฮงครัวอาชีวะศูนย์พักพิงการตรวจเช็คและก็ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์มอเตอร์ไซค์เครื่องมือประกอบอาชีพและก็ระบบไฟฟ้าเบื้องต้นโดยก็มีครูและก็นักเรียนนักศึกษาอาชีวะศึกษาก็ได้นำความรู้และก็ทักษะเข้ามาช่วยเหลือประชาชนโดยตรงเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายช่วยประชาชนสามารถปิ๊กมาใช้ชีวิตและก็ประกอบอาชีพได้เหวยยิ่งขึ้นตัวเจ้าก็ถือว่าเป็นโครงการดีเลยนะเจ้าคุณผู้ชมที่จะได้บรรเทาทุกข์ให้ประชาชนที่เปิ้นประสบอุทกภัยตัวเนาะและที่สำคัญก็จะได้เป็นการนำเอาทักษะของละอ่อนมาต่อยอดมาช่วยเหลือประชาชนจะอี้ในสถานการณ์จริงตัวเจ้า
0: ย้ำว่าฟรีก้าแหงนะครับแต่ถ้าหากว่าอะไรอันไหนที่มันจะต้องได้สื่อนะครับเจ้าของรถเครื่องเจ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจจะต้องเป็นคนจ่ายนะครับแต่ถ้าว่าเป็นกรณีตีมันมีอุปกรณ์มีอะไรอยู่แล้วก็ถือว่าฟรีกูอย่างเลยนะครับถึงรถเครื่องถึงเครื่องซักผ้าตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆตีเสียหายจากน้ำท่วมนะครับก็สามารถไปใช้บริการกันได้ครับไปพอเรื่องของทางด้านกรมการค้าภายในนะครับตอนนี้เปิ้นก็ได้เห็นดูปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นนะครับโดยเฉพาะผักและก็ไข่ไก่ครับตีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับผักในพื้นที่เพาะปลูกใน ในจังหวัดภาคกลางเนี่ยนะครับได้รับความเสียหายย่างฮื้อผลผลิตน้อยลงก็เลยได้มีการเชื่อมโยงพักจากพื้นตีบ่ได้รับผลกระทบทรงมาครับขณะเดียวกันกรมการค้าภายในเพิ่นก็จะได้เกียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพในพื้นตีน้ำลดนะครับและหลังจากนั้นต่างจังหวัดครับจะเริ่มจัดตั้งแต่16ตุลาคมนี้เป็นต้นไปและจัดต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมเพื่อจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดและลดภาระประชาชนครับก็สามารถสอบถามชุดจำหน่ายหรือแจ้งเบาะแสราคาสินค้าได้ตีสายด่วนกรมการค้าภายใน1569 1569ก็สอบถามได้นะครับสำหรับการจัดงานไทยช่วยไทยลดค่าของชีพครับส่วนจังหวัดภาคเหนือของเฮาครับเดี๋ยวต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากเพจของสำนักงานพาณิชย์ในแต่ละจังหวัดนะว่าเปิ้นจัดกันที่ไหนจะใดนะครับเดี๋ยวเขาจะได้มาอู้จ๋ามานำเสนอในรายการในช่วงต่อไปกันละกันครับ
1: เจ้าคุณผู้ชมเจ้าไปพอตังกรมควบคุมโรคกันพ้องซึ่งช่วงนี้เปิ้นก็ได้ติดตามสถานการณ์การระโรคปอดในประเทศรัสเซียอย่างใกล้ชิดย้ำว่ารอการยืนยันจากองค์การอนามัยโลกชี้ว่าเบื้องต้นมีความเสี่ยงต่ำที่จะเข้าสู่ประเทศไทยเจ้านายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าจากการติดตามข่าวต่างประเทศปะรายงานว่าเมื่อหญิงอายุ18ปีที่สหพันธรัฐรัสเซียป่วยเป็นโรคปอดอักเสบรุนแรงบ่สามารถทราบสาเหตุได้และก็เสียชีวิตภายหลังการเข้ารับการรักษาเมื่อวันที่29กันยายน2569ที่ผ่านมาเจ้าโดยมีรายงานผู้สัมผัสอย่างน้อย197รายซึ่งเบื้องต้นเปิ้นก็ปะว่าความเสี่ยงต่อการนำเข้าเชื้อสู่ประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากเหตุการณ์ในรัสเซียยังจำกัดอยู่ในเฉพาะพื้นที่ยังไม่มีรายงานการแพร่กระจายในชุมชนหรือว่านอกพื้นที่แถมทั้งขณะนี้WHO ยังมีการประกาศเตือนหรือว่ายกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางแต่อย่างใดตามกฎหมายและก็ประกาศที่เกี่ยวข้องกันละโรคถูกจัดอยู่ในกลุ่มโรคติดต่ออันตรายเจ้าซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงต้องมีระบบรายงานการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนโดยทั่วไปกันละโรคปอดจะแพร่จากคนจะแพร่คนสู่คนผ่านละอองฝอยจากการเดินทางจากทางเดินหายใจของผู้ป่วยที่สามารถแพร่เชื้อได้และก็มักจะเกิดการสัมผัสใกล้ชิดขณะเดียวกันโรคนี้ก็มีระยะฟักตัวค่อนข้างสั้นเจ้าและก็มีมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิผลก็คือการตรวจจับและก็วินิจฉัยผู้ป่วยอย่างรวดเร็วการแยกผู้ป่วยการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและก็การติดตามผู้สัมผัสนั่นเองเจ้าก็เป็นโรคที่รุนแรงแต่ว่าขณะนี้ก็มีความเสี่ยงต่ำที่จะเข้าประเทศไทยก็ยังสบายใจได้อยู่เพราะว่ากรมควบคุมโรคปนก็คอยติดตามข่าวสารและก็ควบคุมเมื่อเขาอยู่ตลอด24ชั่วโมงเจ้า
0: ต้องมีการเฝ้าระวังตัวเหมือนกันน้องสำหรับโรคร้ายแบบอีนะครับวันนี้วันที่7คุณผู้ชมครับติดหน้าแล้วครับสำหรับการเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับตอนนี้ประเทศไทยก็มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านเลยละครับสาระสำคัญที่จะมีการประชุมโดยเฉพาะเรื่องของการโชว์ศักยภาพและความพร้อมของไทยในทุกมิติเลยครับบอกว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมครับเพื่อสร้างความเจริญมั่นในเวทีโลกต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจการก้าและการลงทุนรวมถึงการท่องเที่ยวตัวเหมือนกันครับนอกจากนี้ก็ได้เกียมจุดตรวจคนเข้าเมืองและอำนวยความสะดวกเร่งรัดระบบการกดลงตราวีซ่าและระบบโลจิสติกเชื่อมโยงสนามบินโรงแรมและก็สถานที่ประชุมอย่างแบบไร้รอยต่อกันตัวนะครับอย่างที่เฮาได้หันกันเนาะเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ตอนนี้ก็มีเมนูอาหารไทยที่จะเสิร์ฟบนโต๊ะหลายเมนูเลยครับแล้วก็จะมีการแสดงมวยไทยซึ่งเป็นหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์คือกับผู้เข้าห่วมประชุมได้หันแหมตัวนะครับและนอกเหนือไปกว่านั้นครับวันที่13ตุลาคมก็จะเป็นการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติของในหลวงรัชกาลที่9ฮือได้พอได้กอยกันตัวอันนี้คือเป็นบางส่วนตีไทยจะได้เอานำเสนอเฮือกับผู้เข้าห้องประชุมเตอร์นี่ได้พอได้กอยกัน
1: เจ้าก็ถือว่าเป็นการแสดงศักยภาพของคนไทยในหลากหลายมิติเลยนะเจ้าปาไปพอตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครเจ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริเปิดนิทรรศการ1ทศวรรษ2รัชกาลสานต่อการพัฒนาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เปิดนิทรรศการ1ทศวรรษ2รัชกาลสานต่อการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับและก็นำหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมในพิธี
0: นางสุพรตีนรินทร์นะครับเลขาธิการกปร.ได้เปิดเผยนะครับว่าตลอด1ทศวรรษที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาสำคัญด้านการสืบสานการพัฒนาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีพระราชดำริฮือจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้และสืบสานต่อยอดแนวทางการดำเนินการมาจนถึงยุคของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งแสดงฮือหันถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรโดยเฉพาะการฟื้นฟูป่าไม้การดูแลต้นน้ำการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรครับ
1: สำหรับนิทรรศการ1ทศวรรษ2รัชกาลสานต่อการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดขึ้นตั้งแต่วันที่6ถึง8ตุลาคมนี้นะเจ้าโดยมีการแสดง3ส่วนก็คือส่วนประวัติความเป็นมาส่วนนิทรรศการการเสด็จและการเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยือนศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริตึง11เตื้อใน2รัชสมัยและก็ศูนย์นิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยและก็สำริดและผลสำริดของการพัฒนาวิถีชีวิตของราษฎรรวมถึงมีกิจกรรมเวิร์กช็อปตัวเจ้าและก็ฐานการศึกษาเฮียนฮู้เพื่อประชาชนได้ร่วมศึกษาเฮียนฮู้สู่การปฏิบัติจริงตัวเจ้าน
0: ิทรรศการดังกล่าวนะครับคุณผู้ชมก็จะจ้าไปจนถึงวันผูกนะครับก็สามารถไปพอไปก้อยกันได้ครับวันนี้แหมวันหนึ่งมีการสาธิตตัววันผูกถ้าผมจำผิดก็จะเป็นการสาธิตการเอานมแพะมาแปลงเป็นสบู่เป็นเครื่องสำอางนะครับก็สามารถไปห่วมอบรมกันได้นะครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดละปูนครับที่ละปูนนะครับได้ติดตามสถานการณ์เหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอบ้านโฮงครับเหตุเกิดเมื่อบะแล้งวันที่5ตุลาคมครับน้ำป่าไหลหลากที่อำเภอบ้านโฮงจังหวัดละปูนยะฮือบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในตำบลป่าพลูจำนวน4หมู่บ้านครับได้แก่บ้านห้วยละหมู่ที่3บ้านถุงม่านบ้านใหม่พัฒนาแล้วก็บ้านใหม่สีบุญเรืองได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเบื้องต้นครับทางอำเภอบ้านโฮงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายปะว่ามีบ้านเรือนเสียหายกว่า 80% ครับซึ่งตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วรถสามารถสัญจรได้แล้วครับเจ้าหน้าที่ก็ได้แห่งระบายน้ำเคลียร์พื้นที่และรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมเข้าฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยในเบื้องต้นและในวันนี้นะครับก็จะมีหลายหน่วยงานว่าจะเป็นตชด.ภาคเอกชนจิตอาสาพระราชทานเรือนจำจังหวัดละปูนตำนวดปกครองจังหวัดเข้าพื้นที่ช่วยเหลือทำความสะอาดบ้านเฮือนของพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรวมถึงการแห่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังในบ้านและช่วยทำความสะอาดบ้านเฮือนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ
1: ด้านนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุอุทกภัยพร้อมสั่งการด่วน3เรื่องคือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดประตูระบายน้ำเพื่อบริหารจัดการและก็ควบคุมปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองอ่างเก็บน้ำก็ว่าเขื่อนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับและก็มีการสำรวจและปรับปรุงตางน้ำกำจัดวัชพืชที่กีดขวางตางน้ำและการแห่งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ในการจัดเตรียมเอกสารในส่วนของประชาชนผู้ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่เจ้า
0: แล้ววันนี้คุณผู้ชมครับในเวลา10โมงเกือบเป็นต้นไปนะครับทางด้านของประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็จะได้ทำการเดินหน้าช่วยผู้ประสบภัยจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนจากเหตุน้ำป่าไหลหลากของตังจังหวัดลำปูนนะครับโดยจะจัดกันที่ห้องพิธีการชั้น3ศาลากลางจังหวัดลำปูนนะครับซึ่งก็จะมีทางด้านของนายนิราศพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันนี้จะเข้ามาห่วมทางระบบออนไลน์นะครับนอกจากนั้นครับจะมีนายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนายปิยพงษ์ชูวงศ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนดร.สมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยตีเฮาเคยนำเสนอกันไปนะว่ารัฐบาลเปิ้นได้มีการทำประกันภัยภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งจังหวัดละปูนก็จะได้เริ่มฮับวันนี้แล้วก็เป็นจังหวัดแรกโดยคุณผู้ชมครับ10โมงเกิงเป็นต้นไปเน
1: า
0: ะยังไงเดี๋ยวตอนเมื่อแลง4โมงนะครับก็ติดตามรายละเอียดในข่าวภาคเหนือกันแหมกรรมนึงครับเพราะยังตีเฮาหันว่าบะแลงวันตี5ตุลาคมนักแต้เลยนะแบบหน้ามันมาแหงมาวอยขนาดเลยอ่ะแล้วก็ยังตีบอกไปว่ามันเสียหายนักเหมือนกันเนาะก็จะได้มีการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐต่อไป
1: แม่นละเจ้าจากจังหวัดละปูนปาไปในจังหวัดน่านกันเจ้าไปพอการฮับมอบยาสามัญประจำบ้านแล้วก็ผ้าห่มจากสมาคมเจ้าเหนือแห่งประเทศไทยและสภา สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยที่โรงพยาบาลภูเพียงจังหวัดน่านนายชนรงค์วง

0: จ่ายจากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายสู่ประชาชนเจ้าหน้าสำหรับโครงการคือประชาชนสามารถปิกมาดำเนินชีวิตและฟื้นฟูความเป็นอยู่ได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงครับแต่ตอนนี้น่านมันก็แหล่งท่องเที่ยวมันก็เปิดกันหมดแล้วนะ
1: ฟื้นฟูแล้วเจ้า
0: ไปเอากันได้เลยนะครับแล้วอยู่ช่วงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเหมยตอนเจ้าเหมยฝนนะหมอกฝนนะครับ
1: ไปฝนต้นหนาวละ
0: ครับไปเช็คอินกันได้ตีน่านครับส่วนที่เซี่ยงไฮ้ครับตอนนี้เซี่ยงไฮ้เปิ้นได้ทำการเปิดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยน้ำท่วมและดินโหนดครับนายประเสริฐจิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายเตือนภัยตามโครงการของกรมทรัพยากรน้ำครับโดยจัดกันที่โรงแรมเวียงอินตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบเตือนภัยล่วงหน้าคือกับเจ้าหน้าที่และเครือข่ายเตือนภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาเนื่องจากที่ผ่านมากรมทรัพยากรน้ำนะครับได้ติดตั้งสถานีเตือนภัยหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดชันและก็ราบเชิงเขาไปแล้วจำนวนถึงหมด 2,275 สถานีครับซึ่งหลายสถานีเปิดใจงานตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องมาเหมือนกว่า5ปีบัดเดี๋ยวนี้มันเริ่มรุแล้วครับสภาพเสื่อมตามอายุการใจงานกรมทรัพยากรน้ำก็เลยต้องจัดงบประมาณดำเนินการโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยจำนวน249สถานีเพื่อให้ระบบมีความพร้อมในการแจ้งงานและแจ้งเตือนได้อย่างแม่นยำครับ
1: เตือนนี้การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยควบคู่กับการยกระดับศักยภาพของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำหมู่บ้านจะช่วยให้สามารถนำข้อมูลการตรวจวัดมาประยุกต์ใช้ในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำและก็แจ้งเตือนภัยได้อย่างทันท่วงทีซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงป้องกันและบรรเทาความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพเจ้า
0: ตอนนี้ก็เตือนกันหลายช่องทางครับมีมิสเตอร์เตือนภัยแล้วก็ระบบเตือนภัยแบบ มีเซียร์บอสแคสต์นะคร
1: ับ
0: แล้วก็อาจจะมีเสียงตามสายของปหลวงบ้านแจ้งเตือนกันหลายกลุ่มในหมู่บ้านอย่างเงี้ยครับกรณีที่ฝนจะตกหนักน้ำป่าจะมาเสียงดินโยนเนี่ยเนาะมันก็จะแบบใจเฮ้อชุกทุกช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนเตรียมการรับมือตัวเหมือนกัน
1: แม่นละเจ้าไปพอเรื่องมหกรรมกู้เจ้าแฟร์2026กันพ้องกิจกรรมใหญ่กิจกรรมดีเจ้าเริ่มแล้วเนอร์ที่จังหวัดเชียงรายเป็นการเชื่อมโอกาสแห่งงานเกษตรกรผู้ประกอบการสร้างรายได้เสริมเศรษฐกิจฐานรากสู่สากลเนอร์นายรุติศักดิ์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดกิจกรรมและเยี่ยมชมงานมหกรรมกู้เจ้าแฟร์งานดีเพื่อพี่น้องชาวแรงงานและเกษตรกร2026ที่บริเวณสนามบินเก่าฝูงบิน416จังหวัดเชียงรายจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง11ตุลาคม2569โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงรายร่วมกับภาคีเครือข่ายจากภาครัฐภาคเอกชนสถานประกอบการและภาคประชาชนเพื่อเปิดพื้นที่เชื่อมโยงโอกาสด้านการทำงานการประกอบอาชีพการสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายและก็ภาคเอกชนโดยบัจจัยงบประมาณของทางราชการ
0: ภายในงานนะครับมีกิจกรรมหลายอย่างครับโบจะเป็นโซนส่งเสริมการมีงานทำการฮือความฮู้ด้านการคุ้มครองสิทธิ์และสวัสดิการแรงงานครับการเสวนาวิชาการการจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วก็รวมไปถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ร่วมงานได้พบปะแลกเปลี่ยนและต่อยอดความร่วมมือระหว่างแรงงานผู้ประกอบการเกษตรกรผู้บริโภคและหน่วยงานภาครัฐครับ
1: เตือนนี้มหกรรมกู้เจ้าแฟร์2026ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สำคัญในการเปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้าถึงข้อมูลด้านอาชีพสิทธิแรงงานสินค้าและบริการตลอดจนองค์ความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและก็สร้างรายได้ในอนาคตเจ้าย
0: ังมีหลายวันคุณผู้ชมครับเพราะว่าปันจัดยาวไปจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้นะครับก็ไปพอกันได้ครับโดยเฉพาะเรื่องของการมีงานเสริมมีงานทำนะครับอาชีพอิสระนะครับหรือบางทีแบบผมจะขายอันยังบางหัวใจเงี้ยอันยังครับในช่วงเมื่อแรงหลังเลิกงานก็ไปร่วมงานนี้ได้เผื่อจะได้ไอเดียออกมา
1: ใหม่ๆเน
0: า
1: ะ
0: ใหม่ๆเหมือนกันหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์อยากจะแบบมีของไปขายในการนัดเนี่ยเน
1: า
0: ะก็ลองไปพอกันได้นะครับสำหรับการจัดงานตีจังหวัดเชียงรายครับเป็นจะได้กันพ้องคุณผู้ชมตีพอกอยเฮาตั้งเพจ NVT ภาคเหนือครับ
1: ทักทายคุณผู้ชม

0: สวัสดีคุณกฤษดาคุณเทียนชัยคุณนุ้ยน้องต้นน้ำตัวเจ้าสวัสดีคุณโคนส่งสติ๊กเกอร์มา
1: คุณรัชนีกร
0: เจ้าหันมาอีละ
1: ครับคุณเทียนชัยสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีคู่คนเลยนะเจ้ามาตัก
1: ใ
0: ส่กันในวันนี้
1: ตามกันต่อเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมครับจะมีแห่มหนึ่งงานติจะได้เชิญชวนคุณผู้ชมไปห่วมกันเพราะว่าเป็นงานใหญ่เราก็จัดมาหลายปีต่อเนื่องกันแล้วนะครับนั่นก็คือลานาเอ็กซ์โป2026ครับปีนี้จัดวันไหนถึงวันไหนในงานมีอะไรอย่างกันพ้องนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามอู้จากันช่วงหน้าครับ

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
3: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to.
5: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
6: โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: คุณผู้ชมครับที่หันอยู่นี่คือสินค้าโอท็อปนะครับของซีจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือที่เอามานำเสนอแค่บางส่วนถ้าอยากได้นักๆอยากได้ครบกุ้ยยางนะครับก็ต้องมางานนี้ครับลานาเอ็กซ์โป2026เปิดจัดกันวันไหนถึงวันไหนในงานมีอันยังกันพ้องเป็นการส่งเสริมสินค้าโอท็อปในพื้นที่ภาคเหนือจะได้มาอู้จากันครับผู้ห่วงรายการ2ท่านครับข้างๆผมนะครับท่านรองบุญลือธรรมธารานุรักษ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับและแห่งท่านหนึ่งนะครับท่านณัฐพรมหาไพบูลย์ครับพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับก็ยังที่บอกว่าเจ้าเชียงใหม่หรือเจ้าเหนือนี่คือท่างานนี่เลยในแต่ละปีเพราะมันใหญ่มันคือแต่นะครับสำหรับลานาเอ็กซ์โป2026ครับอยากจะให้ท่านรองได้อู้ถึงความสำคัญแล้วก็แนวคิดของการจัดงานครับปีนี้มันมีความพิเศษแล้วก็แตกต่างจากปีที่ผ่านมายังไงครับท่านรองครับ
1: ครับงานลานาเอ็กซ์โปเนี่ยจัดต่อเนื่องมาครั้งนี้เป็นครั้งที่14แล้วครับเป็นงานของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ประกอบไปด้วย4จังหวัดครับก็คือจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนดังนั้นในงานนี้ก็จะเป็นงานที่แสดงสินค้าที่เป็นของดีของเด่นของทุกจังหวัดทั้ง4จังหวัดนี้มารวมกันอยู่ในงานนี้ไม่ว่าจะเป็นหมวดเกษตรอุตสาหกรรมของพัฒนาชุมชนนะครับทุกอย่าง SME ต่างๆนะครับ13ปีที่ผ่านมาเราก็พยายามยกระดับการจัดงานเนี่ยให้สู่ความเป็นสากลมากขึ้นให้พี่น้องได้ขายของมากขึ้นมีรายได้จากการขายมากขึ้นสำหรับเฉพาะครั้งนี้เนี่ยเราตั้งใจว่าจะยกระดับงานเนี่ยให้เป็นสากลด้วยการจับคู่ธุรกิจการค้ากับต่างประเทศให้มากขึ้นนะครับอันนั้นเป็นหัวใจสำคัญเลยแล้วก็จะเน้นที่ความยั่งยืนของการจัดงานในมิติต่างๆเรื่องของการลดคาร์บอนเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับที่ตอบโจทย์ความเป็นสากลพันกว่าบูธนะครับ 1,200 บูธในงานนี้ทุกหมวดสินค้า
0: ครับจะแวะไปตอนภาคเที่ยงนี้แอลบุคุยแน่ต้องมีเวลาแบบหลายๆชั่วโมงน้อยเหมือนกันเนาะ
1: ต้องไปเดินครับต้องไปเด
0: ิน เพราะว่า
1: 12ถึง18ตุลาคม
0: ครับ
1: 10โมงเช้าถึง2ทุ่มของทุกวันครับ
0: จัดที่ไหนครับท่านรองครับ
1: ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินะครับ7รอบพระชนมพรรษาที่หลังศูนย์ราชการนะข้างสนามกีฬา700ปีนะครับ
0: ในฮอล์แอร์เย็นๆตรงกลางติดจอดรถหนักๆก็จะสะดวกกันยิ่งขึ้นเพราะอย่างที่ท่านรองบอกว่าเป็นการรวมสินค้าโอท็อปถึง4จังหวัด
1: ใช่ครับ
0: แล้วยังบางทีแบบเฮาบ่สามารถที่จะไปได้ขวยอย่างเชียงใหม่อ่ะ25อำเภออ
2: ่
0: ะ
2: ใช่ครับ
0: เอามารวมกันที่นี่เลยแม่ฮ่องสอนมีอะหยังพองก็อยู่ในงานนี้ลำปางมีอะหยังพองละปูนมีอะหยังก็สามารถเลือกได้จ้อยเหมือนกัน
2: จ้าและในงานบอกว่านำไปสู่สากลแสดงว่าเฮาเจินผู้ประกอบการที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาอีกกับเจ้า
1: ใช่ครับปีนี้เนี่ยมีต่างประเทศที่จะมาเป็นคู่ค้ากับเราที่จะมาเจรจาธุรกิจกับเราตอนนี้ที่ทราบแล้วแน่ๆที่จะมาเนี่ยจีนอเมริกามาเลเซียอีกหลายประเทศและเป็นผู้ซื้อตัวจริงที่ตั้งใจจะนำเข้าสินค้าจากเราจริงๆ
0: ครับก็เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการโอท็อปได้เจอกับต่างชาติได้ตัวเองเหมือนกันอาจจะแบบเจรจาตกลงสินค้าก็สามารถอินเตอร์ได้ไปตัวเหมือนกันครับครับท่านพานิชครับอย่างที่ท่านรองบอกว่าเขาเริ่มตั้งแต่12ถึง18แต่ละวันครับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ประกอบการพี่น้องประชาชนไปแอลจะได้หันอย่างพองครับในงานนี้คร
3: ับ ค่ะในงานของปีนี้นะคะอย่างที่ท่านรองนำเรียนนะคะก็คือมีการยกระดับเรื่องของแมทชิ่งที่จะทำเป็นวันแรกวันที่12เนี่ยเป็นพิธีเปิดแล้ววันแรกจะเป็นวันที่เราเน้นในเรื่องของการแมทชิ่งกับไบเออร์ที่เราเชิญมาในต่างประเทศนี้เราใช้หลักของการประสานงานเนี่ยโดยใช้ศักยภาพของเชียงใหม่เป็นหลักเช่นประเด็นที่หนึ่งเรามีกงสุลที่อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างเยอะอันนี้เราก็ประสานงานผ่านกงสุลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เชิญไบเออร์คัดเลือกไบเออร์เข้ามาร่วมงานประเด็นที่สองเรามีศักยภาพในเรื่องของการลงนาม MOU กับบ้านพี่เมืองน้องถึง17เมืองเราก็ใช้ความมีศักยภาพตรงนี้ในการประสานเชิญไบเออร์เข้ามาแล้วก็ประเด็นที่สามเรายังใช้ศักยภาพในเรื่องของการประสานผ่านกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศซึ่งเรามีทูตพาณิชย์อยู่58 ประเทศทั่วโลกอันนี้ก็จะเป็นการประสานงานทั้ง3ช่องทางเข้ามาเพราะฉะนั้นในเรื่องของแมทชิ่งเนี่ยนอกจากว่ามีแมทชิ่งที่เป็นออนไซต์คือวันที่12ทั้งวันตั้งแต่10โมงจนถึง2ทุ่มเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการแมทชิ่งพอวันที่13จะเป็นออนไลน์ซึ่งก็จะมีต่างประเทศที่เข้ามาในเรื่องของออนไลน์เรามีการส่ง e-catalog ในสินค้าของจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง4จังหวัดเนี่ยส่งไปให้กับไบเออร์ในทั่วโลกได้และตอนนี้ก็จะมีคนสนใจเข้ามาเพราะนั้นทั้งออนไซต์ทั้งออนไลน์อันนี้เป็นในเรื่องของแมทชิ่งซึ่งปีที่แล้วเรามียอดแมทชิ่งเนี่ยอยู่ที่80กว่าล้านแต่ปีนี้เราจะตั้งเป้าอย่างต่ำต้องไม่ต่ำกว่า100ล้านในการยกระดับแมทชิ่งเพื่อให้เทียบเคียงกับงานไทยเฟกซึ่งเขามีการเชิญต่างประเทศมา 2-300 ประเทศแต่อันนี้ศักยภาพของเชียงใหม่เราก็ใช้3ช่องทางอย่างที่นำเรียนแล้วตัวสินค้าที่ประกอบด้วยเนี่ยจะเป็นการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นของพาณิชย์ก็จะดูเรื่องของสินค้าที่มีเป้าหมายในเรื่องของการส่งออกใน100บูธที่พาณิชย์ดูแลแล้วก็จะมีของพัฒนาชุมชนที่เป็น OTOP Premium ก็จะเป็นอาจจะเน้นเรื่องของการขายปลีกให้กับแฟนพันธุ์แท้ของ OTOP ก็มีแล้วก็เป็นสินค้าเกี่ยวกับประเภทสมุนไพรซึ่งทางสาธารณสุขก็จะเป็นผู้ดูแลสินค้าเกี่ยวกับพวกนี้ก็จะมาแสดงสินค้าเป็นร้อยกว่าบูธ

0: เช่นเดียวกันจะมี SME ก็จะมีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพที่จะยกระดับสู่การส่งออกได้อีก100บูธแล้วก็ที่ไฮไลท์ของเราก็จะมีเรื่องของชากาแฟซึ่งอันนี้ท่านอุตสาหกรรมจังหวัดก็จะเป็นผู้ดูแลบูธชากาแฟอยู่ในงานด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นงานแสดงสินค้าที่เราจะเน้นในเรื่องของการแมทชิ่งก็ดีเรื่องการจับช้อปปิ้งของผู้ประกอบการเพราะนั้น FCอยู่หน่วยงานไหนก็ไปสินค้าพวกนั้นนอกจากนี้เรายังมีเรื่องของGI ของเชียงใหม่แล้วก็ GI ของ4จังหวัดเป็นพาวิเลียนโชว์แสดงศักยภาพของกลุ่มภาคเหนือตอนบน1เพราะนั้นก็ค่อนข้างหลากหลายสินค้าที่เข้ามาร่วมงานในปีนี้ค่ะ
1: ครับ GI ยังเตรียมมาบางส่วนก็ลมบ่อสร้างแล้วนะท่านรองเนา
2: ะ
1: แล้วก็มีศิลาดอนอันนี้เป็นสินค้า GI เลยนะครับซึ่งยังบางทีแบบช่วงครับตำแหน่งใหม่มหูจะซื้ออันอย่างแบบแสดงความยินดีก็เปิดท่านรองครับเอกว่าเข้ามาในงานนี้คือน่าจะได้ครบแล้วเนาะ
2: แน่นอนครบแน่นอน
1: ครับอยากได้อันอย่างคือมีทุกอย่างอย่างที่ท่านพานิชบอกว่าชากาแฟผมมาพูดท่านน่ะกลิ่นความหอมของชากาแฟนี่แบบต้องสู้กับคณะครับท่านรอง
2: คือจะมีการสาธิตการคั่วการชงการชิมอยู่ในบูธของคือกาแฟเนี่ยต้องเรียนแบบนี้ของเราเนี่ยมีที่ได้ GI แล้วก็คือที่เทพเสด็จเที่ยวเพื่อโดยสะเก็ดนะครับแล้วก็เป็นมีชื่อเสียงมากและตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะขอขึ้นทะเบียนที่อินทนนท์ด้วยเป็น GI นะครับแต่ตัวที่เด็ดที่สุดเนี่ยที่เพิ่งได้ขึ้นทะเบียน GI ก็คือมะแขวน
0: เชียงใหม่
2: นะครับและตอนนี้มีผู้ซื้อที่สนใจจากเมืองจีนสนใจจะเข้ามาเจรจาธุรกิจกับมะแขวนของเชียงใหม่ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนล่าสุดตัวล่าสุดด้วย
1: เพราะความเผ็ดร้อนของมะแขวนเขาก็สามารถเทียบเคียงกับหมาล่าบ้านเปิ่นไช่แต่มันก็จะเผ็ดรสชาติคนละอย่างเหมือนกันเนาะซึ่งคนจีนเป็นกระชอบกินอาหารรสจัดจี้เหมือนกันก็เลยแบบตอบโจทย์ไปเลยเหมือนกันขณะเดียวกันถ้าว่าท่านลองสินค้าโอท็อปของเขาเนี่ยครับตีจะต้องแบบสู่สากลได้นั่นหมายความว่าแพ็กเกจจิ้งมันก็ต้องเหมาะกับตีจะต้องส่งออกเป็นสากลได้ตัวเราเลยส่งเสริมเรื่องนี้ตัวเหมือนกัน
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ยังตีหันนะครับยังบางทีแบบน้ำพึ่งจากนี้ต่อไปหันนะครับแพ็กเกจจิ้งก็จะแบบดูง่ายพกพาอันนี้เป็นน้ำเครื่องดื่มผลไม้นะครับฮันนี่วิกกี้รสเข้มข้นนะครับสดชื่นอันนี้เป็นน้ำพึ่งทางหน้านี้เนาะครับยังทัวร์ไล่เสือของแม่ฮ่องสอนกับทัวร์ซ่อนลาย
2: ทัวร์ไล่เสือแม่ฮ่องสอนเนี่ยเป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ด้วยนะครับเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วก็ขายดีมากนะครับไปออกงานที่ไหนเนี่ยเป็นสินค้าที่ไม่เคยเหลือกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะ
1: ครับ
2: แล้วก็แหล่งปลูกที่นั่นเนี่ยมีค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นพืชชนิดที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องแม่ฮ่องสอนได้มาก
3: เจ้าแล้วงานนี้เหมาะกับกลุ่มไหนพองที่เปิ้นแบบควรที่จะไปงานนี้เลยอ่ะเจ้า
2: ทุกกลุ่มครับเหมาะที่จะไปงานนี้ทุกกลุ่มเหมาะที่จะไปงานนี้เพราะว่าในงานนี้มีทั้งของกินของใช้ของตกแต่งบ้านทุกคนเหมาะสำหรับงานนี
3: ้
2: ถ
3: ้
2: า 1,200 กว่าบูธเนี่ยนะครับมีสินค้าทุกหมวดหมู่ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะครับดังนั้นก็ขอเชิญชวนเลยครับผมว่างานนี้ไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าสินค้าที่แสดงในงานล้านนาเอ็กโปเนี่ยมีการพัฒนาแล้วก็ยกระดับในเรื่องของมาตรฐานเรื่องคุณภาพเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยสูงมากขึ้นทุกปีนะคร
1: ับครับคนทางพาณิชย์แล้วครับนอกจากที่เขาจะมีหลายหน่วยงานเนาะมีอุตสาหกรรมมีพัฒนาการวัฒนธรรม
0: วัฒนธรรมก็จะ
1: โซน
0: ข้างนอกจะเป็นลานขวงเมืองโชว์ศักยภาพของวัฒนธรร
1: ม
0: เพราะนั้นก็จะเป็นกลุ่มจังหวัดเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ดึงคนมาท่องเที่ยวก็เป็นโซนที่สำคัญอยู่ด้านนอกแล้วก็ปีกซ้ายกับปีกขวาตรงระหว่างขวงวัฒนธรรมก็จะเป็นโซนศูนย์อาหารทั้งหมดจะเป็นอาหารพื้นถิ่นอาหารภาคเหนืออาหารแบรนด์ดังๆของภาคเหนือที่สามารถที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามากินมาใช้มาดูวัฒนธรรมแล้วก็เข้าไปช็อปในพื้นที่อยู่ข้างในนอกจากนั้นเรายังมีในเรื่องของเวทีใหญ่ที่จะมีกิจกรรมตลอดทุกวันมีการแสดงมีกิจกรรมส่งเสริมการขายแล้วก็ยังมีเรื่องของการเสวนาที่เป็นไฮไลท์ของการจัดงานที่เข้ากับธีมงานของเราในปีนี้เพราะนั้น นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวไม่ว่าจะเป็นต่างชาติในหรือในประเทศก็ดีหรือจะเป็นสถาบันการศึกษามีนักศึกษาเยอะหรือผู้บริโภคทั่วๆไปท่านต้องมีเวลาอย่างน้อย2วันถึง3วันถ้ามาเที่ยวเชียงใหม่และจะเดินให้ครบทั้ง 1,200 บูธเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อย2วันค่ะ
1: แล้วก็อันเนี่ยก็พูดถึงสตางค์ตัวเนาะสแกนได้ตัวเหมือนกันถ้าแบบว่าได้มีกำสตางค์ซดไปนะครับยังที่ท่านพานิชบอกว่ามีระบบออนไลน์ยิ่งปีแรกเอกไปแต่ละบูธเป็นกับพยายามแบบไลฟ์ขายไปตัวภายเดินมาแวะก็ซื้อได้หรือคนต่างบ้านฮับออเดอร์อย่างนี้ได้ไปตัว
0: ได้ค่ะมีอินฟูมีออนไลน์มีแล้วเดี๋ยวนี้ระบบเขาจ่ายเงินผ่านระบบไม่ค่อยใช้เงินสดกันแล้วเพราะนั้นอันนี้เราไม่กังวลในเรื่องของการรับเงินจ่ายเงินของเชียงใหม่เนี่ยระบบเงินค่อนข้างรองรับได้ดีโดยเฉพาะต่างประเทศผู้ประกอบการเราก็ยกระดับเรื่องของการรับเงินจากนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศอยู่แล้วนะคะก็แล้วก็ที่สำคัญเรามีอินฟูเกือบทุกบูธเลยที่อย่างที่บอกเรามีหน่วยงานบูรณาการทุกบูธมีพิธีเปิดมีเวทีอยู่ในการส่งเสริมการขายแล้วก็มีอินฟูของประจำบูธของท่านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่างว่าเป็นแฟนฟันแท้ของโอท็อปพรีเมียมก่อไปงานโอท็อปเหมือนมียกทุกงานมาอยู่ในนั้นถ้าต้องการสินค้าเวลเนสก็ไปเยี่ยมชมบูธของท่านสาธารณสุขได้อะไรอย่างเงี้ยหรือคอกาแฟก็ไปเยี่ยมชมบูธของท่านอุตสาหกรรมจังหวัดตรงนี้เพราะนั้นเราทำปีนี้ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานภาคเอกชนให้ความร่วมไม้ร่วมมือดีมากใน45หน่วยงานรวมทั้งภาคเอกชนด้วยบ้างต้องยอมรับว่างบประมาณเราไม่เยอะแต่เราที่เราสามารถจัดงานใหญ่ขนาดนี้ได้เป็นความร่วมไม้ร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนก็ขอขอบคุณผ่านรายการนี้ไปด้วยค่ะ
3: ครับถ้าเกิดว่ามีละออนหรือว่าเป็นวัยรุ่นสร้างตัวที่เปิ้นอยากจะนำเสนอสินค้าท้องถิ่นของตัวเก่าอยากจะสามารถไปปรึกษาในงานนี้ได้โดยตรงเลยก็เจ้า
0: ได้ค่ะเรามีบูธในเรื่องของการให้คำปรึกษาปีนี้เราแยกเป็นเหมือนกองอำนวยการที่จะให้คำปรึกษามีของพาณิชย์นี่จะทำเป็นบูธของภาครัฐที่ดำเนินการในเรื่องนี้ส่วนภาคเอกชนปีนี้เขารวมตัวกันก็จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับการอยากหาช่องทางการตลาดใหม่ๆเพิ่มตรงนี้ก็เข้ามาในบูธของภาคเอกชนรู้สึกจะนำโดยท่านประธานสมาพันธ์ประธานสมาคมด้านการท่องเที่ยวประธานอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวที่เขาจะรวมตัวกับภาคเอกชนแล้วมาให้คำปรึกษานักธุรกิจที่ติดขัดปัญหาเรื่องอะไรก็มาให้คำปรึกษาเพราะฉะนั้นถนัดที่จะไปภาครัฐก็มาที่บูธของกระทรวงพาณิชย์แต่ถ้าถนัดที่จะคำปรึกษากับภาคเอกชนก็ไปที่ทางสมาคมด้านการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวเขาก็จะจัดรวมภาคเอกชนทั้งหมดเพราะนั้นอันนี้เป็นการที่ว่าเรามาแล้วมีความรู้กลับไปด้วยมีเขาเรียกอะไรนะเรื่องของการเสวนาให้ความรู้ในเรื่องของตัวสินค้าในเรื่องของช่องทางการตลาดเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของอัตลักษณ์ในพื้นที่เพราะนั้นไปหนึ่งมาเที่ยวหนึ่งงานได้ทั้งความรู้ได้ทั้ง อิ่มกลับไปแล้วก็กระจายรายได้ให้กับชุมชนอันนี้เบ็ดเสร็จ
1: ครับจากเดิมบางคนอาจจะหิ้วไม่ไหวครับท่านรองครับเองเห็นมีรถเข็นแบบน้อยๆหล่อละต้องมันนักลำไปติวกับปวดแขนแล้วก็เดินไกลตัวเองเนาะเลยจำเป็นได้แบบหารถเข็นกันได้น้อยที่มีล่อหลากมีกระเป๋ามีล่อหลากจะได้แบบใส่แล้วก็เดินง่ายน้อยสำหรับการแอลของเขาในเตือนนี
2: ่ครับที่สำคัญเนี่ยผมคิดว่ามีประเด็นนึงที่อยากจะต่อจากท่านพาณิชย์เนี่ย
1: ค
2: ือมีคนที่อยากจะสร้างอาชีพจากงานนี้สมมุติว่าท่านไปขอคำปรึกษาขอคำแนะนำจากทั้งจากภาคธุรกิจจากภาครัฐแล้วเนี่ยสามารถเริ่มต้นธุรกิจในงานนี้ได้เลยนะครับท่านไลฟ์สดแล้วทดลองขายได้เลยเพราะว่าสินค้าที่อยู่ในงานนี้เนี่ยเป็นสินค้าพรีเมียมทั้งนั้นดังนั้นมีหลายคนที่อาจจะสนใจรออยู่ว่าฉันจะไปไลฟ์สดที่หน้าบูธเลยแล้วขายกันตรงนั้นเลยแบบนี้ครับอยากให้ไปลองเลยอยากให้ไปลองเลย
1: ครับเพราะว่าตอนนี้โลกออนไลน์มันง่ายขึ้นการซื้อการใจใจคนอยู่ต่างจังหวัดสะดวกมาก็ระบบออนไลน์ได้เลยเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเขาอยู่จังไมเนี่ยอยู่จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยไม่เอางานนี้ดีกว่าเพราะมันครบกูอย่างแต่เลยเวทีมันก็จะมีตั้งดอกเก่าแหมเวทีหนึ่งในกลางในงานก็มีแหมฮอลเวทีหนึ่งเหมือนกัน ทางพาณิชย์ครับการแสดงบนเวทีก็จะแบบสลับซับเปลี่ยนกันตลอด
0: มีทุกจุดค่ะ
1: ครับครับ
3: ส่วนใหญ่แล้วเราจะนำเสนอการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมของฮาวาอีก่อนจะ
0: เน้นเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็จะมีศิลปินดารานักแสดงมาโปรโมทตามจุดต่างๆเพราะนั้นเราจะดึงคนให้ไม่ให้มีจุดบอดในงานว่าหน่วยงานนี้ขายไม่ได้ตรงนี้ขายไม่ได้เพราะนั้นปีนี้เราจะลดเรื่องของจุดบอดที่ผู้ประกอบการมาออกบูธแล้วไม่สามารถขายสินค้าได
1: ้ครับครับ12ถึง18ถ้าอู้ถึงงานใหญ่ของประเทศไทยงานหนึ่งก็คือการประชุม IMF World Bank ถึงแม้ว่าจะจัดที่กรุงเทพท่านรองแต่ยังเอกมั่นใจว่าผู้ติดตามหรือผู้บริหารต่างประเทศก็ต้องขึ้นมาแอลจังใหม่แน่ๆ
2: เท่าที่มีข้อมูลส่วนหนึ่งจะมีคนเดินทางมาเยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับในช่วงที่มีการประชุมที่กรุงเทพครับ
1: ครับก็จะเป็นโอกาสอันดีที่เขาจะได้นำเสนอสินค้าของดีของตังกลุ่มภาคเหนือของเขาได้นำเสนอสู่สากลไปในตัวด้วยเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: นอกเหนือจากเรื่องสินค้าแล้วเมื่อกี้ที่คุณเอกถามเรื่องการแสดงวัฒนธรรมบนเวที
1: ครับ
2: อันนี้คือโอกาสที่เราจะได้สะท้อนอัตลักษณ
3: ์
2: ของความเป็นล้านนาของเรานะครับเรื่องศิลปะวัฒนธรรมต่างๆของทั้ง4จังหวัดด้วยแม่ฮ่องสอนก็มีอัตลักษณ์พิเศษของตัวเองอีกแบบนึงเชียงใหม่ก็มีของเชียงใหม่ลำพูนลำปางก็จะมีอัตลักษณ์ของตัวเองเจอได้ในงานนี้ทั้ง4จังหวัดแน่นอนครับ
3: อ๋อคือเป็นการแสดงทั้ง4จังหวัดเลยในงานนี้นะ
2: ก็จะมีการแสดงที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดด้วยนะครับ
1: ครับแม่ฮ่องสอนเป็นมีลำนกลำโตทำให้เขาได้พอกันนี่นะครับแล้วก็ตั้งหลับปูนเป็นก็จะมีการฟ้อนกันอย่างจะอี้ก็ได้หันกันครบกุยางโดยตีอาจจะแบบเขามีเวลาไปครบทุกอำเภอครบทุกจังหวัดก็ในงานนี้ครบเหมือนกันวันนี้หลากหลายแต่ครับอย่างเนี้ยคุณผู้ชมแพ็กเกจจริงคือแบบน้ำผึ้งผสมอารม่าเนี่ยฮะคือแบบเป็นของฝากนะครับ
3: ฮิ้วได้สบาย
1: ฮิ้วได้สบายฤดูแพ็กเกจจริงแบบคือดีมาก
3: น่าเก็บสะสมเหมือนกันอาจารย์อ
1: ันนี้ก็จะเป็นแฮมหนึ่งอย่างที่เขาได้ส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการตะกี้ผมได้ยินเหมือนว่ามีเส้นบักกล้วยเตดเส้นมะละกอแห้ง
3: อยู่ตรงหน้า
1: เ
3: พิ่นก
1: ่อนเพิ่นก็ทดลองเองกันแล้วว่าเพิ่นเอาไปคือสำหรับขออภัยครับสำหรับไปต่างประเทศแล้วเนี่ยอันนี้คุณผู้ชมเส้นบักกล้วยเตดจากหลับปูนครับ
3: อันนี้คือต้องเอาไปต้มกับเจ้าหรือว่า
1: เดี๋ยวก่อนเนอร์ผมขอพอก่อนโอ้ก่อนหนังสือน้อยมากก็คืออาจจะเป็นสแน็คเป็นของกินเล่น
3: อ๋อได้เลยนะ
1: มะละกออบแห้งคุณผู้ชมสนใจก็ลองไปดูในงานนี้เนาะว่ายังนวัตกรรมอย่างใหม่ๆก็จะได้เอามานำเสนอในที่นี้เป็นของฝากของใจหรืออย่างที่บอกแล้วครับว่าบ่ฮู้จะเอาไปอย่างเป็นแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่หรือลังเกษียณไปแล้วในงานนี้ก็ครบเลยนะครับเดี๋ยวจะฮือทั้งสองท่านได้เชิญชวนได้ย่ำแห่งกรรมหนึ่งเนาะสำหรับการมาร่วมงานลานาเอ็กโป2026ครับเริ่มตีท่านพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ก่อนครับ
0: ค่ะก็คงจะต้องขอความร่วมมือทุกท่านที่ได้รับชมข่าวสารช่วยกันเรื่องของการประชาสัมพันธ์ทุกท่านมีมือถืออยู่แล้วถ้าเจอในเรื่องของงานการประชาสัมพันธ์งานล้านนาเอ็กโปในปี2026นี้ก็ช่วยแชร์บอกต่อเชิญชวนให้มาเที่ยวเชียงใหม่กันเยอะๆมาเที่ยวในงานล้านนาเอ็กโปตั้งแต่12ถึง18ตุลาคม2520 2569ตรงนี้อันนี้เป็นปีงบประมาณ2569ซึ่งเรากันเงินเอาไว้ในการจัดครั้งที่14นะคะแล้วก็ในส่วนอื่นก็คงจะพอเข้ามาเดินแล้วก็ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการนะคะที่เข้ามาจำหน่ายในงานเพื่อปีนี้เราตั้งเป้าไว้ว่าจะมีคนมาเดินชมงานเนี่ย200กว่าล้าน200กว่าล้านบาทที่จะต้องมีการจับจ่ายใช้สอยเพราะนั้นก็จะอยากเชิญชวนมาเดินงานแล้วก็ช่วยจับจ่ายใช้สอยเพราะนั้นเราตั้งเป้าในการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยอยู่ที่200ล้านบาทซึ่งปีที่แล้วเราได้ประมาณ120ล้านปีนี้เรายกระดับแล้วต้องได้ไม่ต่ำกว่า200ล้านแล้วก็แมทชิ่งปีที่แล้วเราได้ประมาณ80กว่าล้านปีนี้เราตั้งไว้ว่าไม่น่าจะต่ำกว่า100ล้านเพราะนั้นรวมแล้วมูลค่าในงานทั้งหมดจะต้องไม่ต่ำกว่า300ล้านบาท
1: ค
0: ่ะก็ฝากช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเดินงานเยอะๆค่ะ
1: ครับท่านรองครับ
2: งานล้านนาเอ็กโปครั้งที่14ครั้งนี้12ถึง18ตุลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มของทุกวันนะครับเป็นการสะท้อนถึงความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของเราเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในงานก็ดีรวมทั้งที่จะแมทชิ่งทางธุรกิจกับต่างชาติก็ดีเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเป็นสินค้าชุมชนแทบทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กขนาดกลางนะครับที่เป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนจนถึงวิสาหกิจชุมชนแล้วเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงระดับพรีเมียมส่งออกได้นะครับไม่ใช่สินค้ากิ๊กก๊อกที่

0: วางขายกันอยู่ข้างทางไม่ใช่ครับในงานนี้เป็นสินค้าที่สามารถที่จะพูดคุยได้อย่างภาคภูมิใจว่าพร้อมที่จะส่งออกทุกชนิดสินค้าดังนั้นปีหนึ่งครั้งเดียวถ้าพลาดงานนี้ต้องรอปีถัดไปเลยแล้วก็ตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วเมื่อเช้าเราตื่นมาสังเกตไหมครับอุณหภูมิลดลงดังนั้นจันทร์ที่12ไปจนถึงอาทิตย์ที่18ตุลาคมพลาดไม่ได้เลยครับ10โมงเช้าถึง2ทุ่มถ้าใครไม่ได้มาเดินงานร้านนาเอ็กโปครั้งที่14นี่เดี๋ยวไปคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่อง
1: แม่นนะครับอย่างผมเองถ้าไปนี่ก็จะบอกเพื่อนว่าถ้าลงกันแล้วปะหากันปะปะติดต่อกันไม่ได้ไปหาผมที่บูธชากาแฟผมต้องอยู่แถวฮันแน่ๆเพราะจะได้แบบแวะจิ้มในแต่ละร้านโดยกาแฟดีหลายๆตีเอามาในงานนี้ตัวเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
2: ถ้ามาเที่ยวเชียงใหม่แล้วไม่มาเที่ยวงานร้านนาเอ็กโปปีนี้ถือว่ามาไม่ถึงเชียงใหม
1: ่แม่นครับต้องได้มาอุดหนุนต้องได้มีของติดไม้ติดมือปิ๊กฟ้าแน่ๆคุณผู้ชมครับแล้วก็ถูกใจทั้งผู้รับและผู้ให้นะครับ12ถึง18ตุลาคมนี้ครับปะกันที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรตินะครับสำหรับร้านนาเอ็กโป2026ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับผู้ร่วมรายการทั้ง2ท่านครับท่านรองบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับและท่านณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จะได้มาอุจากับเฮาในวันนี้ยินดีทั้ง2ท่านครับ
3: ย
1: ิน
3: ดีจ้าคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เฮายังกับสกรรมเจ้าช่วงหน้าปิกมาติดตามพยากรณ์อากาศกันเจ้า

0: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่
1: แล้วก็คนพร้อมแล้วแม่นก่อ
2: พร้อมแล้วเจ้า
1: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาให้กดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
2: บาร์โค้ด
1: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
2: บาร์โค้ด
1: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
2: ต้องดูบัญชีที่โอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
3: บ่โอนไว้บ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
1: เก่งขนาดเลยจ้าปุ๊ป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บพอฮืออาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือ

0: วลามากดสอบสภาพอากาศกันคุณผู้ชมครับว่าช่วงนี้ภาคไหนเขาจะเป็นจะได้กันพองครับเขามาสอบถามกันครับว่าที่ร้อยตรีปรีชาจินทนาวัฒน์นักอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือคุณปรีชาเชิญรายงานได้เลยครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณเอกนรินทร์คุณนิชนันท์และท่านผู้ชมทางบ้านครับสภาพอากาศโดยทั่วไปครับก็เป็นอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคเหนือของเรานะครับผมประกอบกับยังคงมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยพัดพาความชื้นขึ้นมาปกคลุมนะครับผมในวันนี้ครับภาคเหนือของเราก็มีฝนลดลงนะครับแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้เป็นบางแห่งก็ทางด้านซีกตะวันตกของภาคนะครับผมในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับบริเวณภาคเหนือของเราครับทางท่านตอนบนครับท้องฟ้านี่มีเมฆบางส่วนครับส่วนทางตอนล่างนี่ท้องฟ้ามีเมฆมากนะครับผมการคาดหมายปริมาณฝนในวันนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางตอนบนและทางตอนล่างของภาคครับอาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้เป็นบางแห่งครับผมในช่วงของวันพรุ่งนี้ฝนก็จะลดลงไปครับผมแล้วก็ฝนพื้นที่ที่ฝนส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นทางซีกตะวันตกนะครับในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับการคาดหมายอุณหภูมิครับบริเวณภาคเหนือตอนบนช่วงบ่ายวันนี้ครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่22-25องศาสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนล่างครับอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้อยู่ที่31-34องศาต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่23-26องศาแล้วก็เช้านี้ครับยังคงมีประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือนะครับฉบับเช้านี้ก็เป็นฉบับสุดท้ายนะครับผมวันนี้ก็ยังคงเน้นพื้นที่ฝนตกหนักเนี่ยอยู่ทางด้านซีกตะวันตกแล้วก็ทางตอนล่างของภาคนะครับผมในวันนี้ก็คือยังมีพื้นที่มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้เป็นบางแห่งครับยังไงพี่น้องประชาชนครับยังคงต้องระมัดระวังอันตรายในเรื่องของฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ครับหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์053-277-919ครับ
0: ครับยินดีจะนะครับคุณปรีชาครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่เนาะสำหรับจังหวัดหลายๆจังหวัดของภาคเหนือเฮาครับ
2: คุณผู้ชมเจ้าในช่วงต่อไปจะพาไปชมความน่ารักของละออนลูกหลานคนเมืองของเฮากันเจ้าในช่วงของกำเมืองอู้ม่วน

ือว่าแปลว่าคนทำตัวเก่าให้มีคุณค่าถ้าทำสิ่งอย่างอื่นเบอร์ได้ก็ควรทำสิ่งที่ตนยังทำได้ต่อไปกำเมืองถ้าคนเมืองบ่อู้และผ่ายจงสละวัน

0: จ้าวนะคะขนาดเลยคุณผู้ชมก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการส่งคลิปลูกหลานตะเกาจะอี้เข้ามาได้ในกลุ่มไลน์กำเมืองอู้ม่วนนะเจ้าใส่ชุดเมืองอู้กำเมืองรักษาความเป็นคนเมืองกันไว้นะเจ้า
1: เชิญชวนคุณผู้ชมครับติดตามรายการต่างๆของเฮากันต่อนะครับจบจากเจ้าหนี้ตีภาคเหนือแล้วครับพรอก้อยกันสำหรับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้จะเสนอตอนเรื่องของการหมิ่นประมาทครับต่อด้วยรายการห้องนางเหล่า4โมงแรงป้ากันกับข่าวภาคเหนือครับ
0: ข่าวภาคเหนือในวันนี้ป้ากับคุณเอกนรินทร์ใจมโนแหมเตื้อกับคุณวรลักษณ์ดวงทิพย์เจ้า
1: วันผูกสนทนาก็ว่าอู้จ่าในรายการเจ้านิติภาคเหนือครับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับจะได้มาอู้ถึงกำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ของคณะแพทย์มช.นะครับปีนี้จัดกันวันไหนจะได้ติดตามกันได้กับเจ้านิติภาคเหนือวันนี้เวลาเสี่ยงแห่แล้วนะครับผมเอกนรินทร์ใจมโนครับ
0: ข้าเจ้านิชนันชนชัยพร้อมทีมงาน MVT เชียงใหม่ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ

ปัญหาสังคมที่เราพบเห็นอันเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อทางกฎหมายในเรื่องของการหมิ่นประมาทและการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตที่มีสถานการณ์รุนแรงและแพร่หลายมากขึ้นอาจกล่าวได้ว่ามีกรณีคุกคามทางไซเบอร์และการใช้เทคโนโลยีตัดต่อภาพเสียงอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้อื่นการหมิ่นประมาทและการล่วงละเมิดนั้นนะครับเป็นความผิดทั้งทางอาญาและพระราชบัญญัติเฉพาะในเรื่องพระราชบัญญัติของคอมพิวเตอร์โดยตรงโดยมีการโค้ดข้อความนะครับในลักษณะใส่ร้ายเปิดเผยข้อมูลคนอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมอันส่งผลที่จะต้องรับโทษในทางอาญาและจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่งจำนวนมากความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้นในการออนไลน์นั้นอาจจะเกิดจากการด่าทอใส่ร้ายหรือพาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เขาเสียหายในโซเชียลโดยการคอมเมนต์ก็ดีในการแชร์ข้อความก็ดี

การหมิ่นประมาทนั้นมีโทษในหลายระดับการหมิ่นประมาทในเบื้องต้นเป็นการหมิ่นประมาทธรรมดาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326เป็นการใส่ความผู้อื่นทำให้เขาเสียหายเกิดชื่อเสียงซึ่งมีโทษจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในประการต่อไปหนักขึ้นในการรับโทษก็คือความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญามาตรา328นะฮะก็มีโทษจำคุกนะครับ2ปีนอกจากนี้ถ้านำสู่คอมพิวเตอร์ด้วยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับสิทธิส่วนบุคคลนั้นเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการคุ้มครองเราจะแพร่หลายภาพทะเบียนบ้านเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือผลของการรักษาใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับต้องได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นก่อนนะครับการแสดงความเห็นนั้นทำได้ถ้าทำโดยสุจริตไม่ให้ผู้อื่นเสียหายนะครับแต่ถ้าการใช้คำพูดหยาบคายหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็เข้าเกณฑ์ที่จะเป็นความผิดนะครับเพราะฉะนั้นการแชร์ต่างๆเราเรียกว่านักเรียนคีย์บอร์ดอย่านิ้วไวนะครับถ้านิ้วไวเมื่อไหร่ปั๊บนะฮะแล้วไปก้าวก่ายบุคคลอื่นละเมิดสิทธิบุคคลอื่นย่อมก่อให้เกิดสิทธิต่างๆได้ที่จะฟ้องร้องกันทั้งทางแพ่งและทางอาญาครับอย่างไรก็ตามนะครับอัยการนั้นนะครับจะขอช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของผู้ที่เป็นผู้เสียหายในคดีนี้นะครับเนื่องจากอัยการนั้นต้องรับภาระของแผ่นดินไว้แทนประชาชนที่เดือดร้อนทุกท่านครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้องนั่งเล่านะคะเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้พบกับเราสองสาวนะคะดิฉันชยานีสุนทรมาลัยค่ะ
1: ดิฉันลวรรณบุญจิตค่ะ
0: ค่ะโดยในวันนี้นะคะเราสองสาวก็จะมาอัปเดตนะคะทั้งในนโยบายภาครัฐแล้วก็ประเด็นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมนะคะผ่านทางเพจ Facebook NDT พิษณุโลกก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้ตลอด1ชั่วโมงนี้เลยนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำ
1: แล
0: ้วก็ในหลายพื้นที่เนี่ยต้องรับพื้นที่เสี่ยงนะคะที่กับฝนตกหนักดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากแบบนี้แต่ละพื้นที่ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะเพื่อจะได้ถือว่าเป็นการอัปเดตสถานการณ์ในพื้นที่ของเราด้วยค่ะอย่างทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็มีการประกาศแจ้งเตือนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ให้เฝ้าระวังเนา
1: ะ
0: จนมาถึงวันที่7ตุลาคมนี้แต่ก็ยังมีฝนอีกระลอกค่ะคุณผู้ชมซึ่งอย่าเพิ่งชะล่าใจกันเลยนะคะต้องเตรียมรับมือกันให้ดีช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี
1: ้
0: เพราะว่าในหลายพื้นที่เนี่ยต้องเจอกับฝนตกหนักมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องเตรียมระวังกันไว้ด้วยในพื้นที่เสี่ยงไหนเนี่ยที่ได้รับข้อความแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสก็ให้รีบปฏิบัติตามคำแนะนำนะคะแบบยกของขึ้นที่สูงอพยพไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะอย่าชะล่าใจกันเลยเพราะต้องบอกเลยว่าณขณะนี้เนี่ยเราไม่สามารถเหมือนกับว่าบางทีเนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ทันได้เตรียมรับมือนะคะก็ขอให้ติดตามข่าวสารทางภาครัฐกันอย่างใกล้ชิดจะได้รับมือได้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะต้องบอกว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการติดตามเฝ้าระวังแล้วเนี่ยเรื่องของสุขภาพ ช่วงฤดูฝนเนี่ยก็ต้องติดตามกันแบบอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมหนักๆน้ำท่วมขังเนี่ยต้องเจอกับน้ำที่เน่าเสียเนาะโรคสีหนูค่ะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เนี่ยกลับมาระบาดนะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งโรคที่ร้ายแรงแล้วก็มากับในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังน้ำสกปรกแบบนี้ก็เฝ้าระวังกันให้ดีกับเรื่องของโรคไข้เลือดออก

0: องเฝ้าระวังนะคะแล้วก็โรคเชื้อราที่มาจากน้ำต่างๆแบบนี้ใครที่มีความเสี่ยงต้องเดินลุยน้ำหรือว่าต้องทำกิจกรรมเก็บบ้านหรืออะไรเงี้ยค่ะหลังน้ำลดแล้วเนี่ยก็เฝ้าระวังดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะถ้าต้องเจอกับน้ำที่สกปรกก็รีบชำระร่างกายล้างมือทำความสะอาดให้เรียบร้อยจะได้ห่างไกลจากโรคภัยด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะประเด็นต่างๆเนี่ยเราก็นำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะต้องบอกว่าในช่วงวิกฤตน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยทางภาครัฐไม่ทิ้งพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนค่ะในเรื่องของเงินเยียวยา
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำชับนะคะเน้นย้ำเลยว่าต้องมีการโอนเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดไม่ต้องรอในเรื่องของการน้ำลดหรือว่าในเรื่องของการตรวจเอกสารซ้ำซากนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำว่ามีการโอนเงินเยียวยาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกว่า600รายแล้วนะคะวันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันในวันนี้ค่ะกับในช่วงในวันนี้เนี่ยช่วงประเด็นเป็นข่าวเราก็มีการอัปเดตสถานการณ์น้ำนะคะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่สุโขทัยกำแพงเพชรนครสวรรค์แล้วก็อุทัยธานีค่ะที่นำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้นะคะส่วนช่วงสรรหามาเล่าค่ะน้องกระแตวันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันคะ
1: สำหรับวันนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจเพราะว่าเป็นโดรนไฮเทคค่ะสำหรับตำรวจท่องเที่ยวพิษณุโลกนะคะก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ว่าจะเป็นยังไงเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเจาะลึกว่าโดรนไฮเทคเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรบ้าง
0: ใช่ค่ะเพราะต้องบอกเลยว่าพอขึ้นชื่อว่าโดรนไฮเทคแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องเป็นเรื่องของความดูแลความปลอดภัยซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นโดรนไฮเทคของทางตำรวจท่องเที่ยวพิษณุโลกนะคะที่มีการจัดทำขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจะมีการนำเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในการดูแลประชาชนอย่างไรต้องห้ามพลาดในช่วงสรรหามาเล่าในวันนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะวันนี้เรามีสารคดีเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามการเสนอตอนหมู่บ้านพระราชทานรอตันบาตูค่ะ

0: ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรภายหลังเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีหลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวอีกทั้งคนในครอบครัวต่างดำเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเมื่อแรกเริ่มสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ที่หน่วยงานต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2548มอบให้พลเอกณพลบุญทัพรองสมุหราชองครักษ์ดำเนินการซื้อที่ดินที่บ้านรอตันบาตูหมู่7ตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสจัดสรรพื้นที่จัดทำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริไว้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2548
1: ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะทำงานของข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วยรองสมุหราชองครักษ์แล้วก็ราชองครักษ์ต่างๆและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในกองราชเลขาของสมเด็จช่วยกันนั่งคิดว่าจะทำยังไงก็เลยจัดสรรที่ดินที่ใช้เงินของท่านที่ให้ข้าพเจ้าไปให้ครอบครัวละสองไร่สำหรับปลูกบ้านและทำการเกษตรในครัวเรือนเช่นเขาสามารถปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและข้าพเจ้ายังจัดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชนโยบายคือสร้างธนาคารข้าวแทนจะเป็นธนาคารเงินก็ธนาคารข้าวไว้ให้ยืมรับประทานไม่ให้มีเวลาขาดแคลนหรือว่ากลัวว่าจะขาดแคลนนอกจากนั้นก็ให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวสามารถไปรับจ้างทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเอาเงินที่ท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปซื้อที่และทำฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: ปัจจุบันราษฎรที่พักอาศัยในโครงการที่เป็นบ้านของแม่หลังนี้มีทั้งความร่มเย็นและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรทุกเชื้อชาตินอกจากนี้เราสมาชิกยังได้มีโอกาสเลือกฝึกอาชีพตามความถนัดทั้งงานด้านการเกษตรชีวภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกลุ่มงานศิลปาชีพกลุ่มผ้าปักกลุ่มงานเซรามิกจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศิลปาชีพก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมช่วยให้ราษฎรมีการสร้างงานสร้างรายได้อีกทั้งเป็นการฝึกสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ราษฎรมีความใจเย็นมากขึ้น
2: ใครถนัดอันไหนก็เขียนลงไปบนนั้นโดยให้คนที่เป็นแม่บ้านที่ไม่ถนัดงานด้านเกษตรกรรมไม่ถนัดงานด้านปลูกพืชผักสวนครัวมานั่งทำงานอันนี้แล้วก็มาอยู่รวมกลุ่มกันนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยก็ได้มาพบปะกันทุกวันเพราะว่าขาดหัวหน้าครอบครัวไปแล้วก็ต้องมีความโศกเศร้ามีความอาจจะหงอยเหงานะครับเมื่อมาทำงานร่วมกันก็เลยทำให้เขาก็ลืมความทุกข์โศกไว้ได้นะครับ
0: เป็นที่ประจักษ์ได้ว่าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านรอตันบาตูเป็นเสมือนหมู่บ้านพระราชทานที่ได้พลิกฟื้นเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ได้พระราชทานโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่พี่น้องสุดปลายด้ามขวานไทย
3: ค่ะคุณผู้ชมค่ะยังมีช่วงประเด็นเป็นข่าวนะคะรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้าค่ะในช่วงประเด็นเป็นข่าวนี้นะคะเราก็จะมา อัปเดตกันค่ะทั้งนโยบายภาครัฐแล้วก็ประเด็นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างค่ะต้องบอกเลยว่าอีกไม่กี่วันแล้วนะคะจะถึงการจัดประชุมใหญ่นะคะที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพก็คือการประชุม IMF World Bank 2026นั่นเองค่ะที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะโดยความพิเศษในปีนี้เนี่ยที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยมีการนำผ้าไทย37ลายนะคะมาประดับตกแต่งภายในห้องประชุมอีกด้วย
4: ใช่แล้วค่ะสำหรับอีก5วันเท่านั้นนะคะกับอัตลักษณ์ผ้าทอของผ้าไทย37ลาย21จังหวัด26ชุมชนค่ะที่จะถูกถักทอไว้บนเวทีการประชุมระดับโลกสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting โดยแต่ละลวดลายค่ะจะสะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นจากผ่านฝีมือช่างทอนะคะจากทั่วทุกประเทศถ่ายทอดอัตลักษณ์สู่สายตานานาชาติจะเป็นเช่นไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: ชื่อรอวิยะหิยามานะคะเป็นผู้ประกอบการแบรนด์บาสติกเจนาราค่ะผ้าที่กำลังเขียนอยู่เนี่ยชื่อว่าผ้าบุปผาบรมราชินีนาถนะคะเป็นผ้าขาลายพระราชทานจากสมเด็จพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะประทานให้ผู้ประกอบการผ้าบาสติกของภาคใต้ค่ะก็แต่ละผืนเนี่ยก็ใช้ประมาณดาถึง2สัปดาห์ค่ะแล้วแต่ความละเอียดของลายค่ะจริงๆแล้วผ้าบาติกเนี่ยเป็นงานภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเพราะเรามีชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซียซึ่งเขาก็มีภูมิปัญญาผ้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีความรู้เรื่องของการทำผ้าบาติกเพราะส่วนนึงคือไปขายแรงงานที่จังหวัดประเทศมาเลเซียต่อมาก็กลับมาแล้วก็มาทำกันในแถบตะเข็บชายแดนใช่ไหมคะแล้วก็ท้องถิ่นก็มีการส่งเสริมสนับสนุนการทำผ้าบาติกค่ะเราก็เลย เห็นว่าเอ๊ะผ้าบาติกเนี่ยมันมีดีมานด์นะมีความต้องการแล้วก็มันเป็นงานฝีมือเราก็เลยคิดว่าถ้าเราทำสิ่งนี้แล้วเราทำเป็นสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาจำหน่ายค่ะก็มันจะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนได้อ่ะค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยงานฝีมือเนี่ยเป็นคืออนาคตค่ะยิ่ง AI ยิ่งงานเทคโนโลยีพัฒนายิ่งเท่าไหร่เนี่ยความหวยหาของงานฝีมือจะมีมากขึ้นและจะเป็นงานที่มีมูลค่ามากขึ้นค่ะอยากให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจค้าคุณจะเป็นคนที่อยู่ในเทรนด์เลยค่ะ
3: ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะคนไทยมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพค่ะในการประชุม IMF World Bank 2026นี้นะคะที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเวทีนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่ประเทศไทยของเรานะคะจะได้แสดงบทบาทศักยภาพ

0: บนเวทีโลกนะคะเพราะว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยกว่า 15,000 คนกว่า191ประเทศค่ะซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสนะคะทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็ยกระดับประเทศไทยของเราสู่เวทีโลกค่ะต่อมาค่ะเรามาติดตามกันต่อในเรื่องของการเกาะติดสถานการณ์น้ำเนา
1: ะ
0: ในเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมค่ะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้เน้นย้ำนะคะแล้วก็กำชับว่าการเยียวยาพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องรวดเร็วที่สุดนะคะต้องไม่มีการตรวจเอกสารซ้ำซ้อนหรืออะไรซึ่งณขณะนี้เนี่ยมีการเริ่มโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้วกว่า600รายค่ะท่านนายกเน้นย้ำว่าจ่ายได้ทันทีไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำท่วมสิ้นสุดก่อนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากปลัดกระทรวงมหาดไทยว่ามีรายชื่อผู้ประสบภัยส่งเข้ามาแล้วและมีการโอนเงินเยียวยาไปแล้วประมาณ600กว่ารายค่ะพร้อมทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่ได้รับค่ะ
2: โดยทางท่านนายกก็ได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ด้วยความรอบคอบอย่าให้เกิดความซ้ำซ้อนและอย่าให้ล่าช้าเพราะงบประมาณส่วนนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาและปภ.ได้จัดสรรเงินไปยังธนาคารที่พร้อมจ่ายเรียบร้อยแล้วจึงไม่ต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายก่อนแล้วค่อยจ่ายเมื่อรายชื่อเข้ามาก็ให้โอนทันทีอีกประเด็นค่ะที่นายกกำชับคือขั้นตอนของการตรวจสอบให้จบที่ปภ.เป็นหลักโดยไม่ต้องส่งให้ธนาคารออมสินตรวจสอบอีกรอบนะคะเพราะอาจจะทำให้เสียเวลาโดยให้ธนาคารเชื่อถือการตรวจสอบของปภ.และเร่งโอนเงินไปยังประชาชนให้เร็วที่สุดค่ะ
0: ค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนะคะก็ทางปภ.เนี่ยแล้วก็ทางภาครัฐได้มีการเปิดให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยเนี่ยไปลงรับทะเบียนเนา
2: ะ
0: ผ่านทางแอปทางรัฐนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยต้องแยกออกเป็น2 ส่วนนะคะคุณผู้ชมว่าในเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยก็คือถ้าที่เกิดภัยก่อนวันที่1ตุลาคมเนี่ยจะได้รับครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะสามารถไปลงทะเบียนผ่านทางแอปทางรัฐได้นะคะแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยก็จะเป็นการเยียวยาในเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็คือเกิดภัยเนี่ยหลังวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะซึ่งในส่วนนี้แหละหลายครอบครัวเนี่ยเกิดความสงสัยค่ะว่าเอ๊ะจะได้รับครัวเรือนละ 9,000 บาทหรือว่าจะเป็นประกันภัยพิบัติแห่งชาติกันแน่เน้นย้ำกันอีกทีนะคะว่าหากเกิดภัยเนี่ยอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผ่านทางแอปทางรัฐค่ะรับครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนหากเกิดอุทกภัยหลังวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะก็จะอยู่ในส่วนของประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะได้รับนะคะ 10,000 บาทเนี่ยภายใน15วันซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็เป็นการที่ทางภาครัฐเนี่ยออกมาเน้นย้ำในเรื่องของการเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ติดตามนะคะสถานการณ์ข่าวสารเนี่ยกันอย่างใกล้ชิดจะได้ไม่พลาดในเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมกันด้วยค่ะต่อมาค่ะพอเมื่อพูดถึงช่วงวิกฤตน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยเราก็มักจะเจอในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยขาดแคลนตลาดใช่ไหมคะคุณผู้ชมแต่ในเรื่องนี้เนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์เขาเน้นย้ำแล้วค่ะว่าสินค้าเนี่ยไม่ได้ขาดตลาดแต่บางทีเนี่ยเข้าไม่ถึงพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนั่นเองค่ะ
2: ทางด้านของกรมการค้าภายในนะคะก็ได้เร่งดูแลราคาผักและไข่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในพื้นที่น้ำลดค่ะโดยทางด้านของคุณจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมการค้าภายในเร่งดูแลปริมาณสินค้าจำเป็นโดยเฉพาะผักและไข่ไก่ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสำหรับผักที่เพาะปลูกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมฉะเชิงเทราได้รับความเสียหายทำให้ผลผลิตลดลงทางด้านกรมการค้าภายในนะจึงประสานนำผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์นครราชสีมาเข้าสู่ตลาดในกรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเพิ่มปริมาณและดูแลราคาอย่างต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลกินเจส่วนไข่ไก่ฟาร์มในจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับความเสียหายกระทบไก่ประมาณ3ล้านตัวทางด้านกรมการค้าภายในจึงร่วมกับกรมปศุสัตว์ขยายอายุปลดระวางแม่ไก่ไข่จาก80เป็น85สัปดาห์และแม่ไก่พันจาก72เป็น 75สัปดาห์คาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณไข่ไก่ภายในสิ้นเดือนนี้พร้อมขอความร่วมมือชะลอ

0: ค้าเนี่ยขาดแคลนตลาดได้นะคะแล้วก็ในส่วนของทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการจัดโครงการไปสอบถามนะคะจุดจำหน่ายหรือในส่วนของการแจ้งเบาะแสราคาสินค้าได้ที่สายด่วน1569ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะต่อมาค่ะเรามาดูติดตามนะคะสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันบ้างค่ะอย่างในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยนะคะได้มีการเฝ้าระวังอ่างลานหอยถึงคลองแม่รำพันค่ะซึ่งต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่เลยนะคะอย่างในส่วนของสุโขทัยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากเลยนะคะซึ่งณขณะนี้เนี่ยยังมีการยืนยันสถานการณ์ยังปกติค่ะในบริเวณอ่างลานหอยคลองแม่รำพันนะคะซึ่งต่ำกว่าตลิ่ง 1.5 เมตรพร้อมเปิดประตูระบายเฟื่องฟ้าเร่งผ่านน้ำหากมีฝนตกสะสมช่วงตั้งแต่วันนี้ถึง10ตุลาคมนี้ค่ะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยได้มีการเปิดเผยรายงานการติดตามและตรวจวัดระดับน้ำในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดสุโขทัยค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำหลากและฝนตกสะสมในช่วงต้นเดือนตุลาคมโดยมีรายละเอียดการเฝ้าระวังในแต่ละจุดสำคัญนะคะพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอยทางปภ.สุโขทัยได้ประสานติดตามข้อมูลร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำที่9พบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำตอนบนมีน้ำล้นสปริงเวย์ค่ะอยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรจึงได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอ่างขึ้นอีกประมาณ50เซนติเมตรค่ะโดยจากการสำรวจในพื้นที่ยังไม่พบผลกระทบต่อบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของประชาชนในอำเภอบ้านด่านลานหอยค่ะ
1: โดยพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัยผู้แทนโครงการชลประทานสุโขทัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปภ.สุโขทัยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำในคลองแม่รำพันบริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ตำบลบ้านกล้วยและตำบลเมืองเก่าพบว่าระดับน้ำปัจจุบันยังคงต่ำกว่าตลิ่งประมาณ1เมตร50เซนติเมตรและยังอยู่ในผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบสำหรับมาตรการและแนวทางรองรับสถานการณ์ฝนตกสะสมตั้งแต่วันนี้จนถึง10ตุลาคมศูนย์ปฏิบัติการได้วางแผนทางรองรับหากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ในช่วงวันที่ในช่วงวันนี้นะคะจนถึง10ตุลาคมจนส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในคลองแม่รำพันเพิ่มสูงขึ้นโดยโครงการชลประทานสุโขทัยจะเร่งลดระดับน้ำในแม่น้ำยมสายหลักเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำพร้อมทั้งเตรียมเปิดประตูระบายน้ำเฟื่องฟ้าเพื่อเร่งผันน้ำจากคลองแม่ลำพันสู่แม่น้ำยมได้อย่างสะดวกและรวดเร็วสรุปภาพรวมสถานการณ์ตอนนี้ของสุโขทัยนะคะก็คงอยู่ในภาวะปกติทางนี้ค่ะตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะซึ่งในภาพรวมของในพื้นที่สถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันในพื้นที่กำแพงเพชรกันบ้างซึ่งในพื้นที่นี้เนี่ยเขามีการนำแอปพลิเคชันค่ะคุณผู้ชมมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรนั่นก็คือแอปพ้นภัยนั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะเราจะพาไปดูนะที่จังหวัดกำแพงเพชรก็ได้ส่งมอบชุดทานน้ำใจสภากาชาดไทยขออภัยค่ะสภากาชาดไทยโดยใช้แอปพลิเคชันพ้นภัยค่ะนายสวนิสุริยกุลณ อยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีมอบชุดทานน้ำใจสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนโดยมีหัวหน้าส่วนขออภัยค่ะโดยมีหัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์นายอำเภอเมืองกำแพงเพชรและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมงานพร้อมผู้ประสบภัยที่มารับสิ่งของจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่นำชุดทานน้ำใจไปมอบให้ครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเดินทางมารับด้วยตนเองเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยการมอบสิ่งของในครั้งนี้ค่ะเกิดจากการใช้แอปพลิเคชันพ้นภัยของสภากาชาดไทยซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลกลางสำหรับแจ้งภัยพิบัติและร้องขอความช่วยเหลือช่วยให้อบต.นครชุมสำรวจตรวจสอบและปักหมุดผู้เดือดร้อนได้อย่างแม่นยำส่งผลให้เครื่องอุปโภคบริโภคเข้าถึงผู้ประสบภัยได้เร็วทันท่วงทีและโปร่งใสค่ะ
0: ทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะคะท่านเปิดเผยค่ะว่าหลังฝนตกติดต่อกันมาหลายวันเนี่ยน้ำสะสมไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรในหลายพื้นที่ค่ะจังหวัดและสภากาชาดไทยจึงห่วงใยพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งการใช้แอปพลิเคชันพ้นภัยนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการ

0: ช่วยลดขั้นตอนงานธุรการและทำให้ผู้บริหารจังหวัดเหล่ากาชาดและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเห็นภาพรวมความเดือดร้อนแบบเรียลไทม์ค่ะจึงมีการอนุมัติและลำเลียงถุงทานน้ำใจมาถึงนครชุมได้อย่างตรงจุดค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการลงพื้นที่นะคะในส่วนของการส่งมอบชุดทานน้ำใจค่ะของสภากาชาดไทยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวคิดเลยค่ะคุณผู้ชมที่สามารถนำแอปพลิเคชันพ้นภัยนี้เนี่ยมาช่วยปักหมุดนะคะช่วยผู้ที่เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เนาะเพราะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งระบบเลยค่ะที่เป็นการนำฐานข้อมูลกลางเนี่ยสำหรับการแจ้งภัยพิบัติแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทำให้สามารถเข้าถึงจุดได้รวดเร็วด้วยแล้วก็ลงไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ทันท่วงทีด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวการทำงานเนาะที่สามารถนำแอปพลิเคชันเนี่ยมาปรับใช้ในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ด้วยค่ะต่อมาค่ะมาดูกันต่อนะคะในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์บ้างค่ะซึ่งณขณะนี้เนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยเริ่มลดลงแล้วแต่อย่างในส่วนของทางบ้านแก่งเนี่ยก็ถือว่ายังได้รับผลกระทบอยู่นะคะน้ำท่วมเกือบสัปดาห์ค่ะคุณผู้ชมประชาชนเนี่ยต้องใช้รถไถสัญจรขณะที่ภาพรวมระดับน้ำในจังหวัดเนี่ยเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ชาวบ้านหลายหมู่บ้านนะคะในตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ยังคงเดือดร้อนค่ะจากน้ำท่วมขังนานนับสัปดาห์หลังมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลมาตามคลองขนมจีนซึ่งเป็นคลองสาขาของแม่น้ำปิงค่ะล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและชุมชนสองฝั่งคลองล่าสุดนะคะในพื้นที่หมู่สามบางจุดเนี่ยระดับน้ำยังสูงประมาณ1เมตรและทรงตัวค่ะชาวบ้านได้มีการเล่านะคะว่าน้ำในบ้านของตนเนี่ยสูงราว1เมตรจึงต้องมาอาศัยบ้านญาติเนี่ยมาประมาณ1สัปดาห์แล้วค่ะ
1: ค่ะโดยการเดินทางเข้าออกของหมู่บ้านก็ลำบากไม่แพ้กันค่ะเพราะถนนหลายสายมีน้ำท่วมสูงบางจุดมีกระแสน้ำไหลข้ามผ่านถนนมากกว่า60เซนติเมตรโดยเฉพาะเส้นทางระหว่างบ้านแก่งไปบ้านวังหยวกซึ่งชาวบ้านนะคะก็ใช้สัญจรเป็นประจำน้ำไหลแรงจนรถขนาดเล็กเนี่ยค่ะไม่สามารถผ่านได้ผู้นำท้องถิ่นจึงนำรถไถนามารับส่งประชาชนและรถจักรยานยนต์ข้ามจุดน้ำท่วมให้บริการตั้งแต่เช้าถึงเย็นทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ำของจังหวัดนครสวรรค์แม้หลายพื้นที่นะคะเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์นะคะในพื้นที่บ้านแก่งนะคะซึ่งต้องบอกว่ายังคงติดตามเฝ้าระวังอยู่อย่างเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปค่ะที่วัดบ้านแก่งนั่นเองนะคะตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ค่ะท่านได้ไปติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ไปส่งมอบกำลังใจมอบถุงยางชีพนะคะเพราะต้องบอกว่าบริเวณวัดบ้านแก่งตรงนั้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นศูนย์พักพิงเป็นศูนย์อพยพนะคะให้กับผู้ประสบภัยเนี่ยในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงมาอาศัยอยู่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็ได้มีการเน้นย้ำนะคะกำชับในเรื่องของการเยียวยาฟื้นฟูช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเน้นย้ำในเรื่องของกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เด็กที่ต้องให้ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยอย่างทันท่วงทีนะคะในเรื่องของยาเวชภัณฑ์อาหารต่างๆเนี่ยต้องเข้าถึงผู้ประสบอุทกภัยซึ่งท่านเนี่ยก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ทอดทิ้งประชาชนช่วยเหลือทุกครัวเรือนอย่างแน่นอนค่ะต่อมาค่ะเราไปดูกันต่อเนาะในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีกันบ้างค่ะ
1: ค่ะในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีนะคะก็ได้มีการมอบถุงยางชีพ952ชุดให้กับประชาชนนะคะที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าสุงค่ะนายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติวินัยพาณิชย์ปลัดจังหวัดอุทัยธานีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มอบถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าซุงจำนวน952ชุดการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะเป็นการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ บจากสถานการณ์อุทกภัยโดยหน่วยงานในพื้นที่ได้ร่วมกันมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตค่ะ
0: ทั้งนี้นะคะทางจังหวัดอุทัยธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะยังติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการลงพื้นที่นะคะของในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะที่เป็นการร่วมมือกันนะคะบูรณาการทุกภาคส่วนเนี่ยมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เพราะต้องบอกว่านักขณะนี้เนี่ยเกือบทุกพื้นที่เลยที่ต้องได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้นะคะนี่ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างค่ะอย่างในของพื้นที่จังหวัดสุโขทัยกำแพงเพชรนครสวรรค์แล้วก็อุทัยธานีที่ในวันนี้เนี่ยเรานำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะก็ต้องเน้นย้ำกันอีกทีว่าช่วงฝนระลอกใหม่นี้เนี่ยและลอกที่2นี้นะคะก็คือช่วงวันที่10ถึงประมาณวันที่13ตุลาคมนี้เนี่ยเน้นย้ำนะคะขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำเนี่ยกันอย่างใกล้ชิดติดตามข่าวสารทางภาครัฐด้วยค่ะเพราะต้องบอกเลยว่าณขณะนี้พอช่วงวิกฤตแบบนี้เนี่ยมิจฉาชีพก็มาก
1: ับ
0: ในเรื่องของภัยน้ำท่วมแบบนี้นะคะบางทีเนี่ยเจอมิจฉาชีพคุณผู้ชมก็คือหลอกให้กดลิงก์เนี่ยโอนเงินเพราะว่าตอนวิกฤตแบบนี้เราก็อยากช่วยเหลือใช่ไหมคะผู้ประสบอุทกภัยมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็ใช้ช่องทางแบบนี้เนี่ยแหละค่ะเข้ามาหลอกก็ขอเตือนนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยระบาดเยอะในเรื่องของการเปิดหลอกลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเปิดหลอกให้กดลิงก์นะคะโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแบบนี้เนี่ยก็ต้องระวังกันให้ดีแล้วก็เน้นย้ำกันอีกทีค่ะฝนระลอกใหม่นี้10ถึง13ตุลาคมนี้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดหากพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วได้ออกจากพื้นที่เสี่ยงจะได้รับมือได้ทันกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะนี้เนี่ยนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะก็คือ InsureWordประกันภัยวันละคำนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่ารถทุกคันเนี่ยต้องมีอยู่แล้วค่ะก็คือพ.ร.บ.นั่นเองแต่ในส่วนนี้นะคะพ.ร.บ.เนี่ยซื้อได้ที่ไหนแล้วก็ต้องใช้อะไรบ้างแล้วเบี้ยเนี่ยคิดจากอะไรไม่ใช่ราคาหรืออายุรถอย่างที่หลายคนเข้าใจนะคะจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: เพื่อนๆรู้ไหมถ้าอยากซื้อหรือต่อประกันภัยพ.ร.บ.ต้องจ่ายเท่าไรซื้อที่ไหนและต้องทำอย่างไรบ้างสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ InsureWord ประกันภัยวันละคำกับซีรีส์พิเศษรู้ครบเรื่องประกันภัยพ.ร.บ.เบี้ยประกันภัยพ.ร.บ.จะกำหนดตามประเภทขนาดและลักษณะการใช้รถไม่ได้คิดจากราคาหรืออายุของรถครับตัวอย่างเช่น 1. รถจักรยานยนต์อัตราเบี้ยประกันภัยกำหนดตามขนาดความจุเครื่องยนต์โดยเบี้ยเริ่มต้นที่150บาท2. รถยนต์อัตราเบี้ยประกันภัยกำหนดตามจำนวนที่นั่งของรถโดยเบี้ยเริ่มต้นที่600บาทและสุดท้ายรถยนต์บรรทุกอัตราเบี้ยประกันภัยกำหนดตามน้ำหนักรถรวมกับน้ำหนักบรรทุกโดยเบี้ยเริ่มต้นที่900บาทช่องทางการซื้อก็มีให้เลือกหลายรูปแบบทั้งบริษัทประกันภัยตัวแทนหรือนายหน้าที่ได้รับอนุญาตรวมถึงช่องทางออนไลน์ได้ด้วยครับขั้นตอนก็ง่ายๆในการซื้อเพียงเตรียมบัตรประชาชนและคู่มือจดทะเบียนรถและอย่าลืมตรวจสอบข้อมูลของรถทำประกันภัยวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดความคุ้มครองให้ถูกต้องก่อนซื้อทุกครั้งควรตรวจสอบผู้ขายว่าได้รับอนุญาตและเก็บหลักฐานการทำประกันภัยไว้ให้เรียบร้อยครับอย่าลืมติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานคปภ.ที่ OIC Thailand เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ

0: ค่ะและนี่ก็คือสาระความรู้ดีๆนะคะจากทางคปภ.นั่นเองค่ะ Insurance ประกันภัยวันละคำค่ะต่อมาค่ะมาดูกันต่อในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกของเรากันบ้างก็มีการจัดกิจกรรมดีๆที่เอามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ
1: ค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมดีๆค่ะคุณผู้ชมโดยการที่เขาเนี่ยจัดตลาดนัดรีไซเคิลนะคะการที่เอาขยะนะคะมาขายแล้วได้รับเงินโอนเข้าบัญชีโดยตรงเลยค่ะนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดขนาดขออภัยค่ะตลาดนัดขยะรีไซเคิลครั้งที่1/2570ภายใต้แนวคิดพิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยั่งยืนให้ทุกภาคส่วนร่วมคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดและสร้างจิตสำนึกในด้านของสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทวงพาณิชย์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดที่รับซื้อขยะรีไซเคิลทุกประเภทพร้อมให้ความรู้เรื่องของการคัดแยกที่ถูกต้องและแนวทางการจัดการขยะทั่วไปเพื่อนำไปทำเป็นเชื้อเพลิง RDF ค่ะซึ่งใน

0: ี้นะคะส่วนราชการเนี่ยนำขยะรีไซเคิลจากสำนักงานแล้วก็ที่พักอาศัยเนี่ยมาจำหน่ายนะคะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นกระป๋องเหล็กนะคะสังกะสีอลูมิเนียมกระดาษกล่องนมกล่องเครื่องดื่มขวดแก้วขวดพลาสติกรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าค่ะโดยมีระบบชั่งน้ำหนักแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีเจ้าของขยะโดยตรงเลยนะคะพร้อมมีการจับรางวัลให้ผู้ร่วมกิจกรรมค่ะซึ่งทางจังหวัดพิษณุโลกได้มีการจัดกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกเดือนเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมคัดแยกขยะสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้และขับเคลื่อนจังหวัดสู่เป้าหมายเมืองสะอาดน่าอยู่แล้วก็ยั่งยืนด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเลยนะคะของในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะเพราะต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเราเนี่ยใช้ขยะกันทุกวันนะน้องกระแตเพราะว่ายังตื่นเช้ามาเนาะทานอาหารเช้ากินข้าวเช้าหรือว่าดื่มกาแฟเนี่ยก็ใช้ขยะเป็นพลาสติกถุงพลาสติกกล่องโฟมต่างๆแบบนี้แต่หากเราเนี่ยมีการจำแยกเขาเรียกว่าจำแนกเนาะในเรื่องของขยะเศษขยะกันให้ดีเนี่ยขยะเหล่านั้นนะคะก็สามารถนำมารีไซเคิลได้แล้วก็เป็นการช่วยโลกร้อนด้วยก
1: ็
0: คือเป็นการรักษานะคะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะก็คือตลาดนัดขยะรีไซเคิลที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางแล้วก็เป็นการร่วมมือร่วมใจกันนะคะสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยจากวัสดุเหลือใช้แล้วก็สร้างจิตสำนึกในการรักสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของประเด็นต่างๆนะคะทั้งนโยบายภาครัฐแล้วก็ประเด็นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงประเด็นเป็นข่าวค่ะแต่อีกหนึ่งช่วงนึงที่ต้องห้ามพลาดกันเลยก็คือช่วงสรรหามาเล่าในวันนี้ค่ะวันนี้พี่ยิ้มนำอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างคะ
2: ครั้งนี้นะฮะมาทีไรเนี่ยเขามีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีมาทำให้เราเนวาทุกครั้งเลยกับตำรวจท่องเที่ยวนะครับครั้งนี้เองครับจะเป็นในเรื่องของโดรนไฮเทคครับที่เอามาปรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยสร้างความอุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันครับ
0: ค่ะก็ต้องห้ามพลาดกันเลยนะคะกับโดรนไฮเทคนะคะจะว้าวขนาดไหนเนี่ยต้องติดตามในช่วงสรรหามาเล่าค่ะแต่ช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ
3: ช่วงที่ฝุ่นเยอะจะแสบตาหายใจไม่สะดวกอยากให้ทุกประเทศช่วยกันแก้ไข
4: ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนต้องอาศัยความร่วมมือของประเทศอาเซียน
5: กลุ่มประเทศอาเซียนนะคะก็มีความตกลงเรื่องของหมอกควันข้ามแดนตั้งแต่ปี2514นะคะจะเป็นความร่วมมือในเรื่องของการเฝ้าระวังจุดความร้อนประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคนี้นะคะได้ริเริ่มโครงการที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ฟ้าใสคลีนสกายโดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง3ประเทศคือประเทศไทยสปป.ลาวแล้วก็เมียนมาในการเรื่องของการลดจุดความร้อนแล้วก็เรื่องของการลดการเผาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องของมลพิษอากาศข้ามพรมแดน
4: ความตกลงหมอกควันข้ามแดนปัจจุบันอยู่ในโรดแมพฉบับที่2ปี2566ถึง2573เราหวังว่าในอนาคตปัญหาหมอกควันจะเบาบางลงได้อาเซียนร่วมใจฟ้าใสไร้พรมแดน
6: เพลงเรือไม่ใช่แค่บทเพลงแต่คือเรื่องราวของชุมชนเสียงร้องโต้ตอบสะท้อนความเป็นไทย
7: สิบนิ้วนบจำนงก่อนจะลงนาวายกเชิง
6: ร่วมกันอนุรักษ์ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ให้เป็นพลังสร้างสรรค์และสร้างคุณค่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่พร้อมส่งต่อสู่สายตาชาวโลก
7: นาราชเอ้า
8: ฮ่าให
9: ้เพลงเรือมรดกวัฒนธรรมไทยสืบสานวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเ
7: ฮ้เอ้า
8: ฮ่าให
10: ้เมื่อภูมิปัญญาถูกถ่ายทอดผ่านทุกเส้นใยของผืนผ้าผ้าย้อมสีจากน้ำยางต้นกล้วยไข่ผสานการออกแบบร่วมสมัยถ่ายทอดเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทย

นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่เปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นดีไซน์สุดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาสู่ผลงานจากกำแพงเพชรสู่สายตาชาวโลกเสน่ห์จากผืนผ้าคุณค่าจากรากวัฒนธรรม

0: ครับคุณผู้ชมครับในช่วงสรรหามาเล่าในวันนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกับเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทางด้านของตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยเขานำมาปรับใช้ครับในการรักษาความปลอดภัยสร้างความอุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยวอย่างที่ทราบกันดีครับว่าเนี่ยฮะเราเข้าในสู่เดือนตุลาคมกันแล้วครับช่วงปลายปีแบบนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าไฮซีซั่นเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวนะฮะทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยมาท่องเที่ยวกันครับในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกที่มีแลนด์มาร์สำคัญนะครับทั้งในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะครับรวมถึงธรรมชาติกันด้วยคราวนี้เองครับในเรื่องของการใช้โดรนไฮเทคครับเขานำมาปรับใช้อย่างไรกันบ้างนั้นวันนี้เราจะไปร่วมพูดคุยกันนะครับกับรองสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวพิษณุโลกครับร้อยตำรวจเอกวุฒิภูมิแสงชัยซึ่งตอนนี้อยู่กับเราในรายการกันแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ทุกครั้งที่เราเจอกันก็จะมีการอัปเดตนะเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีเราก็จะเห็นได้ว่าตำรวจท่องเที่ยวณปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนามีการอัปเดตอย่างตลอดเวลาเลยเนาะก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยใช่ไหมครับจากนโยบายของทางภาครัฐที่เราจะนำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาปรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องประชาชน
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับที่นำเทคโนโลยีดึงมาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที
0: ่
1: ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพื่อว่าตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มีให้ได้รับความปลอดภัยแล้วก็สิ่งที่งบประมาณเบิกจ่ายไปเนี่ยมันก็ตอบรับไปให้ประชาชนเนี่ยได้คุ้มค่าที่สุด
0: ครับอย่างในฐานะที่เราเป็นผู้ปฏิบัติครับที่เราในการดูแลพี่น้องประชาชนอยู่เนี่ยนะฮะเราอยู่ตั้งช่วงแรกและกับช่วงนี้ที่มีในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างไหมครับว่ามันมาช่วยได้จริง
1: ๆนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ให้ทางสำนักหน่วยชาติเนี่ยได้ดำเนินการนะครับตอนนี้ก็ทางท่านตำรวจโทนะครับพงสยามมีขันทองนะครับผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับก็ได้สั่งการให้นะครับกำลังพลตำรวจนะครับสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนนะครับในการรักษาความปลอดภัยนะครับให้มีความแม่นยำนะครับยิ่งขึ้นจากที่เคยมีมานะครับที่เคยมีมาเนี่ยมันก็แม่นยังไม่ได้การนำโดรนหรือนำเทคโนโลยีที่มุมสูงเนี่ยมาว่าเราเนี่ยใช้การลาดตระเวนนะครับผ่านระบบโดรนนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นในสิ่งที่เรายังไม่เห็นนะครับในด้วยตาคนในบางทีเรามองได้แค่มุมทางตรงนะอันนี้เรามองจากมุมสูงเราจะเห็นความสิ่งผิดปกติทุกอย่างที่เกิดขึ้นความเป็นไปในแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าในสิ่งที่เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบงานนิทรรศการอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณน
0: ี้ครับผม คือเป็นการที่ตำรวจใช้นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้นะครับอย่างที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะฮะที่นำรถควบคุมอากาศยานไร้คนขับหรือที่พี่น้องประชาชนทั่วไปเรียกกันว่าโดรนนี่แหละนะฮะแล้วก็ชุดปฏิบัติการโดรนไฮเทคนะครับออกบินแล้วตระเวนมุมสูงแบบ360องศาเข้ามาใช้ครับในการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเรานำเข้ามาใช้ได้อย่างไรครับเรานำมาปรับใช้นานหรือยังอย่างไรบ้างอยากให้เราตรงนี้ฟังหน่อยครับ
1: ครับสำหรับตอนนี้นะฮะก็ได้มีการแจกจ่ายโดรนนะครับเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับก็ทางท่านผู้ช่วยการตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยก็ได้สั่งการนะครับให้นำเทคโนโลยีเนี่ยนำมาใช้นะครับทางกำลังพลของตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยนำโดยท่านสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยวพิษณุโลกนะครับก็ได้สั่งการให้นะครับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในเรื่องของโดรนเนี่ยออกบินลาดตระเวนนะครับแต่ว่าในการบินทุกครั้งเนี่ยนะครับของทางจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยมันจะต้องมีข้อบังคับนิดนึงในการเรื่องของขออนุญาตจากการบินพลเรือนเพราะว่ามันเป็นเขตห้ามบินนะครับในพื้นที่10กิโลนะครับทีเนี้ยตรงส่วนที่เป็นแหล่งใจกลางเมืองจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ควบคุ
0: ม
1: เราก็ต้องทำเรื่องขอเขานะครับทีนี้เนี่ยอาจจะถามว่าจะได้บินในแบบว่าตามใจทุกครั้งไหมก็ไม่ทีนี้เราต้องทำเรื่องขออนุญาตเป็นรายจ็อบไปนะครับ

0: ย่างเช่นก็จะเป็นเรื่องของงานล่าสุดก็งานแข่งเรือนะครับเราได้นำเทคโนโลยีตัวนี้นะครับมาปรับใช้ในเรื่องของการดูแลประชาชนถามว่าเรื่องอะไรบ้างเนี่ยล่าสุดเนี่ยเราตามภาพก็คือเราเนี่ยโดนเนี่ยตรวจพบเจอนะครับคนที่เป็นลมนะครับใช่คนที่เป็นลมนะครับเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปก็เห็นสิ่งปกติที่ผ่านกล้องแล้วก็เรื่องของกล้องโดรนที่มันจับได้เนี่ยผ่านระบบ AI นะฮะเราใช้งานระบบ AI แล้วทีเนี้ย AI ก็ประมวลมาแล้วแจ้งเตือนเข้าไปเจ้าหน้าที่ก็รับทราบแล้วก็ทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ประจำรถโดรนเนี่ยที่สังเกตรถสีขาวเมื่อกี้เนี่ยก็แจ้งมาที่กำลังพลก็รับวิทยุว่ารับทราบเข้าไปตรวจสอบก็จริงๆนะครับ
1: คือเราอุปกรณ์ที่เราใช้ได้นะหนึ่งคือรถตัวรถเนี่ยคือเราใช้ทำอะไรบ้างเป็นห้องบัญชาการควบคุมหรือยังไงบ้าง
0: เป็นศูนย์ควบคุมครับเป็นศูนย์ควบคุมโดรนในการรับข้อมูลส่งข้อมูลต่างๆที่จะประมวลผลต่างๆจะมีเจ้าหน้าที่ประจำรถเนี่ยคอยเป็นเซ็นเตอร์ในการที่จะแจ้ง
1: รับ
0: และแจ้งส่งต่อให้กับกำลังพลภาคพื้นดินในการเข้าไปติดตามนะครับสิ่งผิดปกติหรือว่าอันนี้ล่าสุดนะครับก็จะเป็นเรื่องของเด็กหายในงานแข่งเรือที่ล่าสุดที่จะมีการเขาที่เขามีการจัดแสดงการบินโดรนแสงสีเสียงเนี่ยเราก็ใช้โดรนตัวนี้นะครับอัปโหลดหน้าของเด็กโดยผ่านจากมือถือคุณพ
1: ่
0: อใช้เวลาไม่เกิน3นาทีเจอเลย
1: โอ้คุณผู้ชม
0: สังเกตดูมีภาพแป๊บเดียวไปอุ้มมาเลย
1: โอ้คุณผู้ชมอันนี้
0: เจอเลยเจอเลยคร
1: ับ ช่วยได้เยอะมากเลยนะ
0: ใช่ครับไม่เกิน3นาทีเจอเลยครับ
1: แล้วคือว่าใช้เทคโนโลยีของ AI นี่แหละคือไม่ใช่ว่าเราบินโดนไปแล้วเราก็ต้องดูมอนิเตอร์เอ๊ะคนไหนวะโอ้โหหน้าตาจำไม่ได้หรอก
0: จำไม่ได้หรอกครับ
1: เนาะแล้วมุมสูงด้วยนะฮะคืออันนี้ใช้เทคโนโลยี AI ก็คืออัปโหลดรูปไป
0: อัปโหลดรูปไปใส่เสื้อสีอะไร
1: ครับ
0: ล่าสุดใส่เสื้อสีฟ้าเราพิมพ์เลยเด็กตัวเด็กไม่เกินนะครับไม่เกิน5ขวบ
1: ครับ
0: ใส่เสื้อสีฟ้านะครับตามใบหน้าโดนจับเลย
1: โอ้
0: เห็นปุ๊บไม่เกิน3นาทีครับเร
1: ื่อง
0: น
1: ี้
0: จบเรื่องนี้จบเลย
1: ก็ใช้เวลา
0: ปกติใช้เวลาชั่วโมง
1: แล้วคือยิ่งงานอันหนึ่งคือละเป็นงานกลางคืนด้วยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นงานกลางคืนด้วยแล้วคนเยอะด้วย
0: คนเยอะด้วย
1: คือโดยปกติแล้วเนี่ยมันใช้เวลานานมากเลย
0: นานมากครับ
1: บางทีเนี่ยคือยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าตรงกับช่วงที่มีการแสดงเนี่ยเราก็ไม่สามารถใช้เรียกว่าเครื่องเสียงในการประกาศตามหาได้หรืออะไรได้นะฮะอันนี้เนี่ยก็คือใช้แบบนี้เลยใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ท่านผู้ชมคืออันนี้เอาให้เห็นเลยว่ามันเอามาปรับใช้และใช้ได้จริงแล้วก็ช่วยพี่น้องประชาชนได้จริงๆด้วยนะฮะก็คือเป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยี AI แล้วก็ในเรื่องของโดรนด้วยเอามาปรับใช้โอ้ดีมากเลยนะ
0: คือจริงๆเนี่ยโดรนเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านพิธีกรแจ้งว่ามีเรื่องของการประกาศเสียงใช่ไหมโดรนตัวนี้มีลำโพงนะ
1: โอ
0: ้นะครับแต่ว่า
1: จบครบเลย
0: ข้อจำกัดของเขาคือเด็กเด็กแล้วเป็นเด็กตัวเล็กไม่เกิน5ขวบนะครับอาจจะฟังไม่รู้เรื่อง
1: อ
0: าจจะงงว่าคืออะไ
1: ร
0: แต่ AI เข้ามาช่วยในการจับหน้านะครับเรื่องนี้ทำให้คุณพ่อเนี่ยดีใจมากเลยว่าเขาตามหาลูกอยู่สักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าพอมาแจ้งตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยเรื่องนี้จบนะครับคุณพ่อก็คุณปู่เนี่ยน่าจะดีใจมากนะครับทำให้เราเนี่ยก็ยินดีไปด้วยนะครับ
1: แล้วใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเอง
0: สำหรับเจ้าหน้าที่1นาที
1: เร็วนะ
0: เจอเนี่ย1นาทีสำหรับพาออกมา1นาทีแล้วก็ส่งมอบอีก1นาที3นาทีเรื่องนี้จบ
1: แล้วเนี่ยไม่เกิน5นาที3นาทีจบเลยเรื่องนี้โอ้โหผู้ชมเห็นมั้ยฮะ
0: 3นาทีจบ
1: นี่คือนวัตกรรมที่เอามาปรับใช้แล้วก็เค้าเรียกว่าจะเป็นการสร้างความอุ่นใจสร้างความปลอดภัยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดแบบเนี้ยฮะสมมุติว่ามีกรณีที่เกิดขึ้นเช่นแบบเราได้เบาะแสมามีคนร้ายหรือมีอะไรเข้ามาภายในงานแห่งนี้เราก็สามารถใช้แบบนี้ได้เหมือนกันใช่ฮะที่แบบอัปโหลดรูปเข้าไปแล้วก็ใช้โดรนบินหาม
0: ากๆสักครู่มีอินเสิร์ตเรื่องของเราอาจจะยังไม่อยากจะใช้เรื่องของคนร้ายแล้วกันเราใช้เรื่องของการกระทำผิดกฎหมายก
1: ัน
0: อย่างนี้ดีกันล่าสุดเนี่ยครับมันมีการดำเนินการเรื่องของการเล่นพนันที่มันผิดนะครับ ทีนี้เราก็บินโดนขึ้นไปโดนมันเราเห็นสิ่งปกติผ่านมุมสูงเรามองปุ๊บมันจะเป็นกรอบสีแดงแจ้งเลยว่ามีการจัดกิจกรรมตรงนี้อยู่เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดูนะครับก็ตรวจสอบอ้าวเป็นการชักชวนให้มีการเล่นงานพนันเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปจับ ตรงนี้เนี่ยทำให้พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเนี่ยที่มันมองว่าอาจจะมีอาชญากรรมอะไรเข้ามาเนี่ยทำให้คนที่จะเข้ามามันไม่กล้านะครับสังเกตดูว่าขนาดเล่นงานพนันเรายังจับได้เลยแล้วนับภาษาอะไรกับการที่เข้ามาก่อกวนหรืออะไรสิ่งปกติที่จะอาจจะถืออาวุธเข้ามาอะไรเข้ามาเนี่ยเราดำเนินการได้หมดผ่านระบบ AI ที่เราขี่เข้าไปนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะทำให้ประชาชนเนี่ย

0: รู้สึกว่าสิ่งที่เราลงทุนลงแรงกันไปเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆฮะ
1: แล้วปกติแล้วรัศมีในการบินของโดรนของเราเนี่ยครับจะอยู่ในรัศมีประมาณเท่าไหร่
0: เจ้าโดรนตัวนี้ใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: เจ้าโดรนตัวนี้รัศมีก็จะอยู่ที่ประมาณสำหรับสายตาเจ้าหน้าที่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ประมาณผมใช้คำว่าความปลอดภัยของตัวโดรนแล้วกันก็50เมตรนะครับ50เมตรวงรอบจากผู้บังคับก่อนนะครับ
1: ผม
0: ตรงนี้มันจะมีเรื่องของที่สิ่งที่ไกลกว่านั้นเพราะว่ามันควบคุมผ่านกล้องแต่ว่าเรื่องของการรัศมีการทำการที่จะปลอดภัยและเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถตอบสนองใน50เมตรหรือ100เมตร
1: ความ
0: ระยะห่างจากผู้บังคับ
1: ครับครับแล้วเรามีกี่ตัวยังไงคะ
0: นะครับตอนนี้ก็จัดมาดำเนินการ3ตัว
1: อ๋อ3
0: มีทั้งขนาดใหญ่เล็กกลาง
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ใช่ครับขนาดใหญ่เนี่ยจะมีระบบเขาเรียกว่าลำโพงนะครับลำโพงแล้วก็เขาเรียกว่าตัว
1: อ
0: ินฟราเรดนะครับรวมถึงกล้องไนท์วิชั่นซึ่งไนท์วิชั่นเนี่ยในการติดตามนะครับในพื้นที่ที่มันค่อนข้างห่างไกลแล้วก็ไม่มีแสงสว่างส่วน
1: อ
0: ินฟราเรดเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เอาไว้ติดตามบุคคลนะครับ
1: อ
0: ินฟราเรดที่เขาเรียกว่าพื้นที่ที่ไม่มีบุคคลอะไรต่างๆอยู่ในพื้นที่แต่ว่าเราต้องใช้สิ่งที่มันเป็นพิเศษก็คือความร้อนนะครับทำให้เนี่ยเขาเรียกว่าเพิ่มความเร็วในการติดตามมากขึ้นนะครับทำให้เราเนี่ยทำงานง่ายตรงนี
1: ้นี่แหละครับก็นอกจากอย่างครับในอย่างในพื้นที่ของเราจังหวัดพิษณุโลกเองเนี่ยนอกจากเอามาใช้ในลักษณะของการจัดอีเวนต์การจัดงานประจำปีแบบนี้ใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะเรามีแผนอย่างไรบ้างไหมครับอย่างแหล่งท่องเที่ยวอะไรต่างๆที่อ่ะณตอนนี้ปลายฝนต้นหนาว
0: ค
1: นชื่นชอบที่จะมาท่องเที่ยวพิษณุโลกต้องสายธรรมชาติ
0: ใช่ครับ
1: เรามีปรับใช้ได้ไหมอย่างนี้
0: ในเรื่องของปลายฝนต้นหนาวตอนนี้ครับในเรื่องการปรับใช้คือเราอาจจะไปใช้ในพื้นที่ที่เป็นเขาเรียกว่าพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านธรรมชาตินะครับตรงนี้ใช้การเฝ้าระวังนะครับในเรื่องของการที่จะนักท่องเที่ยวสูญหายนะครับตอนเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะย้อนไปเมื่อ5ปีก่อนก็ได
1: ้
0: ย้อนไปเมื่อ5ปีเนี่ยสมมุติว่าท่านนักท่องเที่ยวต่างชาติท่านนึงหลงป่าใช้เวลาเป็นชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้โดรนเอามาปรับใช้เนี่ยผมมั่นใจว่าเร็วขึ้นซึ่งเราก็ไม่อยากให้มันเกิดแต่เราก็ต้องป้องกันว่าถ้าเกิดมีแผนในการที่จะนำมาใช้เนี่ยเราก็ต้องปรับใช้ในพื้นที่เมืองพื้นที่ป่านะครับรวมถึงพื้นที่จราจรพื้นที่จราจรที่ตอนนี้รถอาจจะติดอาจจะไว้แจ้งพื้นที่ว่าตอนนี้วอพิษณุโลกมีรถติดเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะครับเพื่อเตือนนักท่องเที่ยวว่าถ้าจะเข้ามาในช่วงนี้ให้หลีกเลี่ยงให้หลีกเลี่ยงในช่วงเวลาบ่ายโมงหรือให้เข้ามาในช่วงเย็นเนื่องจากรถติดหรือรถไม่ติดอะไรอย่างนี
1: ้
0: แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะตอนนี้กำลังฮิตนะครับน้ำท่วม
1: อ๋อใช่
0: น้ำท่วมนะครับอาจจะสแตนบายไว้ตอนนี้เต็มกำลังเนื่องจากว่าน้ำเหนือกำลังมาถ้าเกิดว่าต้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเรื่องของการส่งกับข้าวการส่งอาหารนะครับการช่วยเหลือเข้าไปเซอร์เวชั่นต่างๆเนี่ยมันต้องตอบสนองให้เร็วนะครับตอบสนองนโยบายรัฐบาลให้ได้นะครับตรงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนหรือจะเดือดร้อนแต่น้อยที่สุดครับ

0: ป้องกันไม่ให้ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนหรือจะเดือดร้อนแต่น้อยที่สุดครับ
1: ครับผมคราวนี้เองครับอยากสอบถามอย่างเวลาเราใช้โดรนนะครับในอย่างอีเวนต์ในตัวเมืองกับในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเนี่ยครับข้อจำกัด

0: ื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเนี่ยครับข้อจำกัดมันมีความแตกต่างอย่างไรกันบ้างไหมเพราะพื้นที่ในการบินมันจะแตกต่างกัน
1: ครับในข้อจำกัดนะครับในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเนี่ยก็จะต่างอย่างที่ว่าพื้นที่เมืองเนี่ยเราต้องขออนุญาตนะครับส่วนขออนุญาตทรัพย์สินต่อราชการเพราะว่าตรงพื้นที่เมืองของพิษณุโลกเป็นพื้นที่ห้ามบินถ้าจะบินคุณต้องขออนุญาตสามารถบินได้เลยนะครับในกรณีบินได้เลยเนี่ยคือเราบินเอาไว้รักษาความปลอดภัยนะครับเพื่อต้องการให้ส่งเสียงนะครับรวมถึงบางทีเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการอะไรเขาเรียกว่าพื้นที่แน่น

0: บางทีเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการอะไรเขาเรียกว่าพื้นที่แน่นต้องการสิ่งของเราเอาของไปส่งให้ได้นะดิลิเวอรี่กันถึงจุดแคมป์นอนกันก็ได้นะบางครั้งบางทีขอช่วยเงี้ยได้บางทีหิ้วได้เพราะว่าโดรนเนี่ยมันสามารถรับน้ำหนักได้พอสมควรในกรณีตัวใหญ่นะครับ ขนาดกลางเนี่ยอาจจะรับได้น้อยนิดนึงแต่ขนาดกลางเนี่ยอาจจะฉุกเฉินในกรณีที่ต้องการน้ำหรืออาหารนะครับในกรณีที่มีความฉุกเฉิน
1: โอ้นี่ปรับใช้ได้นะคือไม่ใช่แค่ไว้ลาดตระเวน
0: ต้องระวังเรื่องเป็นลมด้วยระวังเรื่องเป็นลมเพราะอะไรเพราะว่าในจุดที่เป็นซอกหลืบของหุบเขาอะไรต่างๆเนี่ยโดนสามารถที่จะส่องกล้องแล้วใช้อินฟราเรดเจอตัวหาได้ไนท์วิชั่นก็เข้ามาได้ถ้าเป็นกลางค
1: ื
0: น
1: โอ้ยอย่างในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเองบุหรี่ลองกาเองที่เป็นขาวเป็นหลืบเป็นเหลวเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเนาะโดนก็สามารถใช้อินฟราเรดที่จะตรวจสอบ
0: พิสูจน์ทราบได
1: ้
0: พิสูจน์ทราบได้ว่าสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นอยู่ตรงไหนจุดไหนชูมือแล้วก็มีลำโพงแจ้งให้ปฏิบัติตัวยังไงนะครับผู้เชี่ยวชาญก็เข้ามาอะไรเข้ามาติดตามเข้ามาว่าเราจะปฏิบัติอย่างนี้ยังไงแล้วก็ผ่านโดนได้สามารถสื่อสารได
1: ้
0: นะครับ
1: และแบบนี้ครับการที่เราทางด้านของตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยมีเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยเอามาปรับใช้อย่างตลอดเวลาเนี่ยเราได้มีการส่งบุคลากรของเราเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยไปอบรมพัฒนาไหมครับเพื่อที่จะเอามาใช้สิ่งเหล่านี้ให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด
0: สำหรับอุปกรณ์โดรนนะครับก่อนที่จะรับโดรนมาเนี่ยนะครับกำลังคนของเราเนี่ยคนที่เป็นผู้รับผิดชอบหรือผู้ดำเนินการบังคับโดรนเนี่ย
1: เ
0: ราต้องไปอบรมก่อนแล้วได้ใบอนุญาตในการบินโดรนนะครับก่อนที่จะมาบินก่อนที่จะได้รับโดนมาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็มองเล็งเห็นความสำคัญเนื่องจากว่ามันเป็นข้อบังคับใช้ของกฎหมายนะครับคือให้มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้บังคับเนี่ยได้บัตรก่อนได้ใบอนุญาตก่อนที่จะมาบินด้วยซ้ำ
1: เนี่ยที่ถามเนี่ยไม่ใช่หรอ

0: ฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับรวมทั้งลูกเห็บตกด้วยนะครับโดยจะมีฝนตกกระทบตามวันต่างๆดังต่อไปนี้นะครับวันที่9นะครับจะมีบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันและภาคใต้ก็คือในส่วนของประเทศไทยตอนล่างลงไปนะครับส่วนภาคเหนือก็จะเป็นบริเวณแถวตากกับทางด้านกำแพงเพชรนะครับที่จะมีผลกระทบนะครับส่วนวันที่11นะครับก็จะเป็นทางด้านแนวตะวันตกแล้วจะเป็นภาคเหนือตอนล่างแนวแต่ราชบุรีเพชรบุรีนะครับก็จะเน้นไปที่ทางเพชรบุรีนะครับอาจจะมีฝนเยอะหน่อยนะครับในวันที่11นะครับโซนทางด้านนั้นครับขอบคุณครับ
1: ค่ะจะขอเชิญคุณธวัชชัยนะคะในอาทิตย
2: ์ครับสำหรับในส่วนของกรมชลประทานนะครับจากฝนที่ตกในพื้นที่เขื่อนศิริกิติ์เราก็สามารถรองรับน้ำไว้ได้ทั้งหมดนะครับไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่ตอนล่างนะครับในเรื่องของการระบายน้ำท้ายนะครับให้เพียงพอกับต่อการใช้นะครับก็อุปโภคบริโภคและสาธารณเวชแล้วก็เกษตรของพี่น้องประชาชนเท่านั้นนะครับส่วนที่เขื่อนเจ้าพระยาเองนะครับวันนี้เองเนี่ยปริมาณน้ำไหลผ่านก็อยู่ที่ประมาณ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ลดลงมาจากเมื่อวานประมาณสัก 30-40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับสถานการณ์แนวโน้มนะครับในส่วนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับเราก็ได้บริหารจัดการน้ำนะครับโดยทำสมดุลน้ำนะครับระหว่างน้ำด้านเหนือด้านข้างแล้วก็การระบายน้ำนะครับก็ณวันนี้เองนะครับเราได้มีการลดนะครับการระบายน้ำนะครับทางด้านตอนล่างจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับโดยค่อยๆเริ่มลดตั้งแต่ตอน 8:00 นที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะไปเหลือ 2,400 ตอนประมาณสักบ่าย 6:00 นะครับแล้วก็มีการลดน้ำนะครับออกทางฝั่งแม่น้ำน้อยนะครับแม่น้ำท่าจีนนะครับแล้วก็คลองชัยนาทป่าสักนะครับลดลงเป็นลำดับด้วยเช่นกันนะครับแนวโน้มสถานการณ์น้ำนะครับในส่วนของพื้นที่ก็เริ่มสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับก็จากการลดการระบายน้ำเนี่ยก็จะทำให้พื้นที่ด้านท้ายน้ำเนี่ยลดลงอีกสักประมาณ10-25เซนติเมตรนะครับแนวโน้มก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับน้ำส่วนนี้เองเนี่ยก็จะไปผ่านนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานะครับปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการนะครับแล้วก็ออกอ่าวไทยนะครับก็ส่วนนี้เองเนี่ยจะไม่ผ่านน้ำเข้าไปในพื้นที่ไม่ให้ได้รับผลกระทบนะครับจะลงอ่าวไทยโดยตรงนะครับในส่วนของภาคตะวันตกนะครับทางฝั่งลุ่มน้ำแม่กลองเองเนี่ยซึ่งทางกรมอุตุก็นำเรียนแล้วว่าจะมีฝนเยอะนะครับในช่วงที่กำลังจะถึงนี้นะครับก็เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการพร่องน้ำหน้าเขื่อนแม่กองลงนะครับเพื่อที่จะรองรับน้ำฝนในส่วนนี้นะครับแต่เนื่องจากฝนที่ตกหนักเมื่อคืนนี้เองก็ทำให้แถวอำเภอไซโยกเองนะครับปริมาณน้ำก็มีล้นตลิ่งนะครับในบางจุดนะครับน้ำที่ผ่านมาถึงเขื่อนแม่กองนะครับวันนี้เราระบายอยู่ที่ประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับประมาณ100กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็จะส่งผลให้พื้นที่ทางท้ายน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีเองราชบุรีนะครับสมุทรสาครนะครับก็จะมีน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับสักประมาณ 40-50 เซนนะครับในส่วนนี้ก็คาดว่าปริมาณน้ำที่จะมาเติมเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับจะปริมาณฝนน้อยกว่ารอบที่แล้วนะครับในส่วนของภาคใต้นะครับเองตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดเพชรบุรีเองเนี่ยทางเขื่อนแก่งกระจานเองเนี่ยเราก็ยังควบคุมการระบายน้ำนะครับระบายน้ำอยู่วันละประมาณ10ล้านซึ่งไม่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำนะครับมาถึงหน้าเขื่อนเพชรนะครับอยู่ที่ประมาณ160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งมีศักยภาพในการรองรับน้ำได้อยู่ที่ประมาณ320นะครับตอนนี้น้ำก็อยู่ที่ประมาณครึ่งนึงนะครับเราระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเพชรนะครับไปทางตัวเมืองเพชรบุรีเนี่ยประมาณสัก75ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับศักยภาพนะครับของลำน้ำที่ผ่านตัวเมืองเพชรบุรีนะครับเราสามารถรับได้ถึง150นะครับตอนนี้เราก็ระบายไปเพียงครึ่งเดียวยังไม่มีผลกระทบครับในเขตตัวเมืองของเพชรบุรีนะครับสถานการณ์น้ำตอนนี้ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับก็จะไปอยู่ในส่วนของภาคตะวันออกนะครับในส่วนของพื้นที่ตอนบนนะครับทางฝั่งแม่น้ำบางประกงนะครับก็จะเป็นที่รวมกันระหว่างแม่น้ำนครนายกนะครับกับแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับในส่วนของแม่น้ำนครนายกเองเนี่ยพื้นที่ตอนบนเองนะครับก็

0: เริ่มสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมาอยู่ที่พื้นที่ตอนล่างแถวอำเภอองครักษ์นะครับที่ปริมาณน้ำค่อนข้างจะทรงตัวเล็กน้อยนะครับก็เนื่องจากได้รับผลกระทบนะครับจากระดับน้ำทะเลแล้วก็น้ำที่มาเติมจากที่ฝั่งปราจีนบุรีมาชนกันนะครับในส่วนของลำน้ำปราจีนบุรีเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตั้งแต่สระแก้วนะครับจังหวัดปราจีนบุรีตอนต้นเนี่ยสถานการณ์น้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมากระทบนะครับในส่วนของทางตัวเมืองเองนะครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยแนวโน้มก็ค่อยๆลดลงแต่จะลดลงอย่างช้าๆนะครับในส่วนของทุ่งรับน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นทุ่งท่าแหหรือทุ่งบางพวงเองนะครับตอนนี้ปริมาณน้ำก็ยังทรงๆอยู่นะครับก็จะค่อยๆระบายนะครับออกตามระบบชลประทานนะครับซึ่งปริมาณน้ำนะครับที่ระบายลงตอนนี้อาจจะกระทบกับพื้นที่ทางฝั่งนะครับฉะเชิงเทรานะครับตั้งแต่บางน้ำเปรี้ยวนะครับบางคล้านะครับพนมสารคามแล้วก็ที่อำเภอเมืองนะครับจะทำให้ระดับน้ำนะครับทรงตัวถึงสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับเนื่องจากตอนนี้เองเนี่ยก็มีอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนนะครับแต่หลังจากน้ำทะเลนะครับอยู่ในช่วงขาลงแล้วสถานการณ์ก็จะเริ่มดีขึ้นซึ่งปัจจุบันเองหน่วยงานต่างๆเองไม่ว่าจะเป็นทางกองทัพเรือนะครับหรือว่ากรมชลประทานเองเนี่ยก็ได้ระดมเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องผลักดันน้ำนะครับเรือผลักดันน้ำต่างๆไปติดตั้งนะครับเพื่อเร่งระบายน้ำนะครับคาดว่าสถานการณ์ก็จะค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับครับ
1: ค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเชิญคุณปริญญาค่ะตัวแทนจากกทม.ให้รายละเอียดเรื่องน้ำท่วมขังในกทม.การจัดการรวมถึงการลงทะเบียนเยียวยาและเอกสารโฉนดที่เป็นประเด็นในโลกโซเชียลด้วยค่ะขอเชิญค่ะ
2: ครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมถนนสายหลักของกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจาก24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับยังมีปริมาณฝนกระจายทั่วทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นถนนสายหลักที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงและคุณหลีกเลี่ยงก็ได้แก่ถนนฉลองกรุงนะครับช่วงบริเวณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับผมถนนสุวินทวงศ์นะครับบริเวณแยกเมืองมีนครับและถนนลาดกระบังบริเวณแยกจระเข้น้อยครับผมสำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับวันนี้คาดการณ์น้ำขึ้นสูงสุดเนี่ยอยู่ที่เวลา 17:15 นะครับซึ่งระดับน้ำอยู่ที่ 1.88 เมตรจากระดับน้ำทะเลกลางนะครับซึ่งก็ยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำโดยเฉลี่ยของกรุงเทพมหานครนะครับอยู่ที่เมตรกว่าๆครับก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าไว้วางใจครับผมสำหรับต่อไปเป็นปฏิบัติการกู้คืนพื้นที่แขกรัฐลมกาวลาดกระบังนะครับเนื่องจากเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยยังมีฝนตกหนักในพื้นที่นะครับผมนั้นยังทำให้ในซอยย่อยบางแห่งที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยยังคงมีน้ำขังอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรนะครับโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเร่งระบายน้ำจากที่ขังเนี่ยให้ออกโดยเร็วครับผมสำหรับต่อไปในสถานการณ์น้ำในพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงและสายไหมนะครับผมโดยพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงยังมีฝนตกในพื้นที่นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยได้เร่งสูบระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในคลองเนี่ยไม่ให้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ใกล้เคียงครับผมในบริเวณพื้นที่สายไหมอ่อเงินนะครับก็ได้เร่งเปิดประตูระบายน้ำโดยรับน้ำจากพื้นที่ของปทุมธานีเพื่อให้ระบายออกได้โดยเร็วด้วยครับผมในขณะที่การจัดการขยะชิ้นใหญ่นะครับผมกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้เร่งจัดการขยะอย่างต่อเนื่องนะครับโดยหากประชาชนในพื้นที่นะครับพบเห็นว่ายังมีขยะตกค้างเนี่ยสามารถแจ้งสำนักเขตในพื้นที่หรือแจ้งผ่านทางระบบทราฟฟี่ฟองดูได้ครับเพื่อที่กรุงเทพมหานครจะได้เข้าจัดการเคลียร์ขยะดังกล่าวครับผมครับสำหรับต่อไปนะครับจะเป็นการในเรื่องของการลงทะเบียนเยียวยาผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับในปัจจุบันเนี่ยในช่วงวันนี้จะมีผู้ลงทะเบียนผ่านทางเพจเคลมแบงคอกแล้วนะครับ 56,611 รายนะครับผมโดยพื้นที่ที่มีการลงทะเบียนมากที่สุดนะ3ระดับแรกก็มีพื้นที่เขตลาดกระบังนะครับพื้นที่บางกะปิแล้วก็พื้นที่เขตสายไหมนะครับโดยในส่วนของหลักสิทธิ์ที่ขอเนี่ยก็จะเป็น3ระดับแรกก็จะเป็นค่าดำรงชีพนะครับค่าซ่อมแซมบ้านแล้วก็ค่าเครื่องมือและทุนประกอบอาชีพนะครับโดยในส่วนเนี้ยกรุงเทพมหานครเนี่ยได้เพิ่มจุดบริการเพื่อช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนผู้ประสบอุทกภัยจากเดิมที่เปิดที่สำนักเขต50เขตนะครับเพิ่มอีก22แห่งรวมเป็น72แห่งนะครับก็ได้แก่ศูนย์นันทนาการของกรุงเทพมหานคร7แห่งนะครับศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร7แห่งและห้องสมุดประชาชน10แห่งนะครับโดยสามารถศูนย์ในจุดที่เปิดเพิ่มเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา10:00 น.ถึง16:00 น.ครับสำหรับคำถามที่มีการสอบถามเข้ามามากในเรื่องเอกสารประกอบการลงทะเบียนนะครับผมก็ในส่วนของ เอกสารที่เกี่ยวกับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยสำนักงานเขตเนี่ยจะช่วยอำนวยความสะดวกโดยการคัดสำเนาให้นะครับผมในส่วนของเอกสารที่ไม่สามารถหามายืนยันได้เนี่ยทางสำนักงานเขตเนี่ยจะได้ดำเนินการให้สอบปากคำหรือปค.14นะครับเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นลงทะเบียนขอเคมสิทธิ์ต่อไปครับ
1: ขอเชิญทางดร.สิริธรค่ะอัปเดตเรื่องการเยียวยานะคะรวมถึงไขข้อข้องใจเรื่องการไม่มีรหัสบ้านนะคะรวมถึงการที่เป็นบ้านเช่าและซอยหลายห้องด้วยค่ะ
3: จากการที่เราได้ประสานแจ้งไปยังกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะว่าขอให้เร่งดำเนินการส่งข้อมูลเพื่อที่จะจ่ายเงินเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ทันภายในสัปดาห์นี้ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะในเมื่อเวลาช่วงเช้ายอดตัดณเวลา 7:50 นาทีนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับข้อมูลเรื่องของจังหวัดที่มีการโอนเข้ามาขออภัยค่ะที่มีการแจ้งข้อมูลเข้ามาและปภ.ได้ทำการส่งให้กับธนาคารออมสินนะคะเพิ่มเติมเป็นจำนวน 9,842 ครัวเรือนนะคะเป็นจังหวัดสระแก้ว 5,742 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการ4,100 ครัวเรือนซึ่งทั้งหมดนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมกับจังหวัดที่ส่งมาในช่วงของวันแรกที่ผ่านมาด้วยนะคะได้รวมจำนวนทั้งสิ้นแล้วเป็นจำนวน 14,053 ครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น 94,077,000 บาทโดยได้ทำการส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วซึ่งกลุ่มผู้ประสบภัยในกลุ่มนี้จะได้รับการเยียวยาภายในเช้าของวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีค่ะสำหรับข้อมูลเรื่องของระบบลงทะเบียนที่มีพี่น้องประชาชนแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนเข้ามาเพิ่มเติมนะคะตอนนี้ข้อมูลณ 7:30 นาทีรวมข้อมูลทั้งสิ้นมีการรายงานเข้ามาที่กรุงเทพมหานครเพิ่มเป็น 552,709 ครัวเรือนสมุทรปราการ188,153 ครัวเรือนปทุมธานี 161,594 ครัวเรือนฉะเชิงเทรา 52,949 ครัวเรือนแล้วที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็จะเป็นจังหวัดนนทบุรีที่มีการรายงานเพิ่มขึ้นมาเป็น 45,102 ครัวเรือนค่ะซึ่งในจำนวนเหล่านี้ที่มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะทางปภ.ก็จะได้ประสานทางจังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครให้เร่งดำเนินการจะส่งข้อมูลมาให้ทางปภ.เพื่อที่จะได้ส่งข้อมูลให้ทางออมสินเหมือนดังเช่นข้อมูลกลุ่มแรกที่จะทำการโอนเงินได้ภายในวันศุกร์นี้ค่ะส่วนประเด็นเรื่องที่สองค่ะเรื่องของเมื่อวานนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝนตามมติคณะรัฐมนตรีครัวเรือนละ 9,000 และ 7,000 บาทนะคะในวงเงินที่ได้อนุมัติไปแล้วภายใต้วงเงิน 4,700 กว่าล้านบาทจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 งบกลางนะคะซึ่งก็จะทำให้จังหวัดสมุทรสงครามเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีทางปภ.ก็ได้ประสานไปยังจังหวัดให้เร่งดำเนินการตรวจสอบและก็แจ้งประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนให้ลงทะเบียนยืนยันข้อมูลเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปนะคะส่วนสำหรับข้อคำถามที่พี่น้องประชาชนมีความสงสัยกันเข้ามาเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยากรณีของบ้านเช่าที่จำเป็นต้องใส่กรอกรหัสบ้านซึ่งจะเป็นรหัสตามทะเบียนบ้านที่อยู่นะคะ

0: มีการแบ่งซอยเป็นการเช่าอยู่อาศัยจริงก็จะเป็นข้อมูลเพื่อให้ทางหน่วยงานได้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มีลักษณะเข้าเกณฑ์เงื่อนไขเหล่านี้ให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกหน่วยงานค่ะที่เข้ามาให้รายละเอียดนะคะแล้วก็บางพื้นที่นะคะน้ำลดส่วนบางพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรหากถ้ามีการเดินทางนะคะอยากให้ประชาชนทุกคนเช็คเส้นทางก่อนเดินทางค่ะแล้วก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลรอบต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้นะคะและถ้าเกิดมีสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะทางเราจะอัปเดตให้ทราบในเพจไทยคู่ฟ้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับหมอสนดอกนะคะรายการสุขภาพประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเราจะกลับมาเจอกันแบบนี้นะคะวันพฤหัสบดีเวลา13:00 น.นะคะกับเนื้อหารายการเกี่ยวกับสุขภาพนะคะซึ่งก็จะมีอาจารย์แพทย์นะคะที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาโรคต่างๆนะคะก็จะมานั่งพูดคุยในรายการนะคะวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะคะอยู่กับทิพย์สมัชยาหน่อล่าค่ะจากงานสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะสามารถติดตามรับชมได้2ช่องทางหลักนะคะทางหน้าเพจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมไปถึงทาง YouTube สนดอก Channel นะคะวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันค่ะต้องบอกว่าเริ่มต้นมาหลายคนบอกว่าเอ๊ะเหมือนจะเป็นเรื่องที่ดีบางคนบอกว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนฟังแบบนี้แล้วเออมันน่าจะดีนะคะแต่กำลังจะบอกต่อว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนของไทรอยด์เป็นพิษก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้มาเช็คอาการกันนะคะว่าเราเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าเป็นคนที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนหรือบางคนบอกว่ากินแค่นิดเดียวน้ำหนักก็ขึ้นแล้วนะคะอันนี้ผิดปกติไหมนะคะวันนี้อาจารย์หมอที่จะมาพูดคุยในรายการกับเราค่ะต้อนรับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิภาวรรณไวยเสยนันท์นะคะท่านอาจารย์ประจำหน่วยวิชาระบบต่อมไรท่อจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อย่างที่บอกช่วงต้นรายการเลยค่ะอาจารย์บางคนบอกว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนมันก็น่าจะดีไหมคะอาจารย์คะ
1: ค่ะใช่ค่ะแต่บางทีเนี่ยมีโรคร้ายซ่อนอยู่ค่ะเป็นสัญญาณเตือนได
0: ้ค่ะ
1: ค่ะตัวอย่างเช่นค่ะโรคไทรอยด์เป็นพิษเป็นหนึ่งในนั้นค่ะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของโรคมะเร็งค่
0: ะ
1: ที่ซ่อนอยู่ค่ะทำให้ทานเท่าไหร่ก็น้ำหนักลดลงผิดปกติค่ะ
0: คำว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนหรือบางคนบอกว่าน้ำหนักลดลงผิดปกติมันต้องลดขนาดไหนคะอาจารย์ที่จะเรียกว่าผิดปกติ
1: ก็ปกติเนี่ยทางการแพทย์ที่เราถือว่ามีนัยยะสำคัญก็คือลดน้ำหนักลดลง 10% ใน6เดือนค่ะอย่างเช่นตัวเราน้ำหนัก60กิโลกรัมค่ะก็น้ำหนักลดลง 10% ก็คือ6กิโลใน6เดือนโดยไม่ได้ตั้งใจอันนี้ถือว่าผิดปกติค่ะ
0: ก็คือไม่รวมกับการควบคุมอาหารหรือว่าการออกกำลังกาย
1: ใช่ค่ะ
0: คืออยู่ดีๆก็ลดเองเลย
1: ค่ะหรือถ้าน้ำหนักลดเร็วแล้วมีอาการผิดปกติอื่นร่วมด้วยค่ะก็สามารถมาพบแพทย์ก่อนได้ค่ะ
0: เนี่ยนะคะคุณผู้ชมอย่าชะล่าใจอย่าคิดว่าอยู่ดีๆฉันไม่ได้ออกกำลังกายเลยกินก็กินเท่าเดิมไม่ได้ควบคุมอาหารแต่น้ำหนักลดลงดีจังเลย อย่าชะล่าใจนะคะเพราะว่าอาจจะมีโรคซ่อนอยู่ก็ได้อย่างเช่นไทรอยด์เป็นพิษอย่างที่อาจารย์บอกโรคนี้พบบ่อยแค่ไหนคะอาจารย
1: ์จริงๆพบค่อนข้างบ่อยเลยค่ะโดยเฉพาะในผู้หญิงค่ะเรียกว่าเป็น

0: คต่อมไรท่อที่พบบ่อยที่สุดค่ะเนาะในบรรดาโรคต่อมไรท่อหรือระดับโรคของฮอร์โมนค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆไทรอยมันมีอยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะต่อมไทรอยอยู่ตรงคอเนี่ยค่ะแล้วก็ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนไทรอยฮอร์โมนไทรอยทำหน้าที่ควบคุมการเผาผลาญของร่างกายและการทำงานของอวัยวะต่างๆค่ะ
1: น
0: ั่
1: นไง
0: เพราะฉะนั้นถ้าฮอร์โมนเกินค่ะการเผาผลาญก็จะเยอะกว่าคนปกตินั่งเฉยๆก็เหมือนใช้พลังงานเหมือนวิ่งรอบสนามตลอดเวลาค
1: ่
0: ะแต่ว่าสิ่งที่ทำงานหนักตามมาก็จะเช่นหัวใจใช่ไหมคะหัวใจก็จะเต้นเร็วค่ะเหมือนเราวิ่งนั่นแหละค่ะน
1: ะ
0: คะแต่ถ้าวิ่งตลอดเวลาหัวใจเต้นเร็วตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนนอนหลับหัวใจก็เต้นเร็วอันนี้ร่างกายทนไม่ได้ค่ะก็จะทำให้เกิดความเสียหายหรือเขาเรียกอะไรนะภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาของไทรอยด์เป็นพิษได้ค่ะ
1: อันตรายเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วเจ้าไทรอยด์ทำไมมันอยู่ดีๆมันถึงเป็นพิษมันต้องมีภาวะอะไรเกิดขึ้นคะ
0: ใช่จริงๆมีหลายสาเหตุค่ะสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดค่ะก็คือภูมิคุ้มกันต่อไทรอยด์ผิดปกติไปนะคะที่เราเรียกว่าโรคของ Graves disease นะคะจริงๆเป็นคุณหมอนะคะชื่อ Graves นะคะไม่ใช่ Graves หลุมศพนะคะแต่ว่าพ้องการตัวสะกดคล้ายกันนะคะก็จะเกิดความผิดปกติของภูมิคุ้มกันในร่างกายที่มากระตุ้นต่อมไทรอยด์แล้วทำให้ต่อมไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนมากขึ้นค่ะไม่อยู่ในกลไกการควบคุมตามปกติค่ะคราวนี้ไอ้เจ้าตัวภูมิคุ้มกันอันเนี้ยโผล่มาได้ยังไงมีหลายเหตุค่ะอาจจะเป็นจากตัวพันธุกรรมค่ะส่วนหนึ่งแล้วก็มีเรื่องของตัวกระตุ้นอื่นจากสิ่งแวดล้อมเช่นมีไวรัสบางตัวที่ติดเชื้อเสร็จแล้วกระตุ้นผลตามหลังมาให้เกิดภูมิคุ้มกันตัวนี้อย่างเช่นยุคโควิดนี่เราเจอบ่อยพอสมควรที่หลังผู้ที่ติดเชื้อโควิดแล้วพบว่าเกิดการกระตุ้นภูมิคุ้มกันนี้แล้วก็ทำให้เกิดไทรอยด์เป็นพิษตามมาเพิ่มขึ้นแบบนี้นะคะเป็นต้นอันนี้เป็นอันที่พบบ่อยที่สุดคือ Graves disease เกิดจากต่อมไทคุ้มกันมากระตุ้นต่อมไทรอยด์ให้ทำงานสร้างฮอร์โมนเพิ่มขึ้นส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีได้อีกนะคะเช่นเกิดไทรอยด์อักเสบนะคะเนาะก็จะมีภาวะที่สร้างฮอร์โมนไม่ใช่สร้างค่ะแต่อันนี้จะเป็นการต่อมไทรอยด์ถูกทำลายบาดเจ็บแล้วก็ปล่อยฮอร์โมนที่เก็บเอาไว้ออกมาหรืออื่นๆเช่นยามาค่ะบังเอิญว่าทานยาฮอร์โมนไทรอยด์โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีค่ะเกินนะคะขนาดนะคะก็ทำให้เกิดไทรอยด์เป็นพิษได้นะคะยาไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยมักจะถ้าไม่ได้ตั้งใจก็มักจะซ่อนอยู่ในยาลดน้ำหนักหรืออาหารเสริมที่เขียนเอาไว้ว่าฟื้นฟูพลังไทรอยอะไรแบบนี้นะคะบางทีจริงๆแล้วคือเป็นตัวฮอร์โมนไทรอยค่ะเพราะว่าเอาผลข้างเคียงเนี่ยค่ะว่าไทรอยเป็นพิษน้ำหนักจะลดค่ะ
1: บาง
0: ท
1: ีก็เลย
0: ใช่ค่ะบางคนก็เอาไปใส่ในอาหารเสริมที่เป็นกลุ่มลดน้ำหนักด้วยค่ะ
1: แต่จริงๆมันฟังดูแล้วอันตรายนะคะอาจารย
0: ์ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะซื้ออาหารเสริมหรืออะไรเนี่ยก็ต้องดูให้ถี่ถ้วนนิดนึงค่ะ
1: อาจจะต้องดูลึกไปสักนิดนึงว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างแล้วทำไมอยู่ดีๆน้ำหนักถึงลด
0: เขาไม่เขียนค่ะซึ่งบางทีก็เขียนตีรวมๆอะไรแบบนี้ค่ะ
1: น่ากลัวมากเลยนะคะอาจารย
0: ์
1: ทีนี้เจ้าไทรอยด์เป็นพิษอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันก็เกิดจากการติดเชื้อบางอย่างได้เพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างเราเป็นหวัดหรือติดเชื้อบางอย่างเนี่ยคุณหมอจะดูเลยว่าไทรอยด์โตไหมอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะมักได้ยินอยู่
0: แบบแต่ส่วนใหญ่โดยตรงต่อติดเชื้อเป็นหวัดแล้วไม่ได้เกิดไทรอยด์เป็นพิษทันทีแต่ว่าติดเชื้อเป็นหวัดแล้วไปกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสอันนั้นแต่ในภูมิคุ้มกันนั้นก็จะมีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อไทรอยด์และทีหลังค่ะแล้วภูมิคุ้มกันนั้นค่อยมาแอตแทกไทรอยทำให้ไทรอยเป็นพิษที่หลังซึ่งมันจะไม่ใช่เกิดในเวลาระยะเวลาเดียวกันกับที่เป็นหวัดหร
1: ือ
0: ว่าติดเชื้อไวรัสแต่ว่ามันจะเป็นตามหลังมาสักระยะเวลาหนึ่งเช่น 4-6 สัปดาห
1: ์
0: ค่ะหรือถึงได้ถึง3เดือนหลังจากการติดเชื้อค่ะ
1: คนปกติทั่วไปที่ไม่มีโรคประจำตัวมีโอกาสเป็นโรคนี้ไหมคะอาจารย
0: ์มีค่ะก็ อย่างที่บอกว่ามีหลายปัจจัยค่ะก็ทางพันธุกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะบางทีมีพันธุกรรมแล้วก็มีความเครียดอะไรบางอย่างขึ้นมาก็กระตุ้นร่างกายเราก็อะไรไม่รู้ล่ะกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อไทรอยนะคะตัวนี้ขึ้นมาก็ทำให้เกิดโรคเกรฟดีซีสได้ค่ะ
1: เราจะรู้ได้ยังไงคะอาจารย์พออาจารย์หมอพูดแบบนี้แล้วเราจะสังเกตตัวเองยังไงว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในภาวะของไทรอยเป็นพิษ
0: ก็อาการค่ะด้วยอาการของไทรอยเป็นพิษอย่างที่เรียนว่ามันจะมีการเผาผลาญเยอะขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งน้ำหนักเราจะลดอันที่สองมันจะกระตุ้นค่ะนึกเหมือนกับว่าเราต้องวิ่งรอบสนามตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: ก็จะเหนื่อยง่ายค่ะใจสั่นค่ะเคยเดินขึ้นบันไดชั้นเดียวไม่เหนื่อยแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอย่างเงี้ยนะคะมือสั่นเหงื่อออกขี้ร้อนค่ะ
1: ค่ะอ
0: ย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ท้องเสียขับถ่ายบ่อยขึ้นค่ะอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
1: ก็คืออาการใจสั่นมือสั่น
0: ค่ะ
1: บางทีแบบว่านั่งอยู่เฉยๆหัวใจเต้นเร็ว
0: ค่ะ
1: เหนื่อยกว่าคนอื่นเขาเงี้ยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็ต้องสังเกตตัวเองให้ดีเพราะว่าอาจจะเป็นสัญญาณเตือนจากไทรอยด์เป็นพิษ
0: ค่ะ
1: ทิพย์ก็มีคนใกล้ตัวคนสนิทเหมือนกันอาจารย์ก็อยู่ในภาวะนี้เหมือนกันอยู่ดีๆหัวใจเต้นเร็ว
0: เดี๋ยวมีสมาร์ทวอชเนี่ยยิ่งง่ายเลยค่ะก็จะเห็นหรือว่าที่เรคคอร์ดการนอนอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นละว่าเอ๊ะหัวใจเราเต้นเร็วกว่าปกติตลอดเวลาเลยแม้แต่ขณะพักหรือว่าขณะนอนหลับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คนปกติหัวใจเต้นอยู่ที่60ครั้งถึง100ครั้งถ้าเกิน100ครั้งตลอดเวลาอันนี้เป็นเรื่องไม่ปกติค่ะ
1: โอ้ในขณะที่เรานอนอยู่เนี่ยปรากฏว่าหัวใจเราเท่ากับคนที่ไปออกกำลังกายนะคะอาจารย
0: ์
1: อันนี้ก็อันตรายมากๆเลย
0: ใช่แล้ว
1: พูดถึงในระยะยาวกันมากดีกว่าค่ะอาจารย์คะถ้าสมมติว่าบางคนอาจจะมองไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่บางคนอาจจะมองว่าอาจจะดีด้วยซ้ำที่น้ำหนักลดหัวใจอาจจะเต้นเร็วเพิ่มขึ้นนิดหน่อยก็พอทนได้ในระยะยาวถ้าเราไม่เข้าสู่กระบวนการรักษาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะอาจารย
0: ์เป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยทีเดียวล่ะค่ะเพราะว่าถ้าหัวใจเต้นเร็วไปนานๆค่ะนอกจากเต้นเร็วเนี่ยมันจะเต้นผิดจังหวะได้ด้วยหัวใจโตได้ด้วยนะคะสุดท้ายถ้าหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยก็อาจจะมีลิ่มเลือดหาอยู่ในห้องหัวใจแล้วก็สามารถเกิดไปอุดตันนะคะจะโดยเฉพาะที่สำคัญเช่นเส้นเลือดสมองก็ทำให้มีภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตได้หรือหัวใจเต้นพริ้วเต้นผิดจังหวะจนหัวใจโตหัวใจวายนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แม้มารักษาไทรอยด์เป็นพิษที่หลังแล้วเราเอาคืนไม่ได้นะคะหรือจนกระทั่งปล่อยทิ้งไว้จนกระทั่งเป็นไทรอยด์เป็นพิษที่รุนแรงมากๆเราเรียกทางการแพทย์ว่าไทรอยด์สตอร์มหรือไทรอยด์เป็นพิษแบบพายุโหมนี่แหละค่ะแบบเป็นพิษแบบวิกฤตนะคะอันนี้ก็คือภาวะอวัยวะภายในล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องทางสมองทางหัวใจนะคะตับวายนะคะอันนี้ก็ถึงชีวิตได้ยกตัวอย่างให้ฟังมีคนรู้จักไม่น่าเชื่อเหมือนกันตั้งใจที่จะปล่อยให้ตัวเองเป็นไทรอยด์เป็นพิษเพื่อจะไม่ให้น้ำหนักขึ้นเนาะเพื่อที่จะผอมเพราะว่ารักษาทีไรน้ำหนักก็ขึ้นทุกทีค่ะนะคะจนกระทั่งหนึ่งแท้งบุตรนะคะถ้าภาวะไทรอยด์เป็นพิษแล้วบังเอิญตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมีโอกาสเสียลูกนี่แท้งบุตรรอบที่หนึ่งยัง
1: ไม่หมดเหรอคะอาจารย
0: ์ยังปล่อยตัวเองต่อนะคะสุดท้ายเนี่ยก็หัวใจโตหัวใจเต้นพริ้วแล้วก็เกิดลิ่มเลือดกระเด็นไปที่อุดตันที่เส้นเลือดสมองทำให้ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นอัมพาตครึ่งซีกนะถึงขั้นต้องผ่าตัดค่ะนะคะสมองเพราะว่าสมองบวมมากต้องผ่าตัดกระโหลกออกนะคะก็เสร็จแล้วก็ต้องมานั่งกายภาพกันเป็นปีๆกลายเป็นจากที่คนที่ลุกเดินทำงานได้กลายเป็นคนที่ติดเตียงนะคะไม่สามารถกลับไปทำงานได้เนาะไม่คุ้มเลยค่ะนะคะจริงๆแล้วเป็นโรคที่รักษาหายได้ว่าอย่างนั้นดีกว่า
1: ค่ะนอกจากการที่เราได้ยินบ่อยๆว่าไทรอยด์ทำให้น้ำหนักลดจริงๆมันมีอีกภาวะนึงที่ทำให้น้ำหนักขึ้นด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ เราได้ยินไทรอยแบบผอมกับแบบอ้วนเอางี้ดีกว่าค่ะอาจารย
0: ์
1: มันต่างกันยังไงคะสองอันนี
0: ้ก็เหมือนดาราบางท่านใช่ไหมคะออกจอเห็นยุบยุบพองพองยุบยุบพองพองค่ะนะคะก็บอกว่าเป็นไทรอยก็ฟังตรงข้ามกันค่ะถ้าน้ำหนักขึ้นง่ายสำหรับโรคไทรอยนะคะก็คือไทรอยต่ำหรือภาวะไทรอยขี้เกียจนะคะแล้วแต่ภาษาเรียกนะคะก็คือไทรอยต่ำไม่ยอมทำงานสร้างฮอร์โมนไทรอยอันนี้ก็จะเป็นเผาผลาญต่ำก็คือไม่ยอมเผาผลาญอะไรออกการใช้พลังงานต่ำลงก็จะมีน้ำหนักขึ้นได้ร่วมกับการบวมนะคะหน้าบวมค่ะตัวบวมนะคะขึ้นได้นะคะแล้วก็ตัวทางด้านกิจกรรมกายก็จะกลายเป็นจากคนธรรมดาก็อาจจะง่วงเหงาหาวนอนง่ายกว่าปกตินะคะแล้วก็เฉื่อยชานะคะท้องผูกตะคริวนะคะก็รวมๆกันแบบนี้ก็ทำให้คิดถึงภาวะไทรอยต่ำหรือว่าภาวะไทรอยแบบอ้วนนะคะ
1: ค่ะมันจะมีสองคำ
0: ไฮโปแปลว่าต่ำค
1: ่
0: ะก็คือไทรอยต่ำไฮโปไทรอยก็คือไทรอยต่ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไฮเปอร์แปลว่าสู
1: ง
0: โอเวอร
1: ์ก็คือไม่หยุด
0: ไฮเปอร์ไทรอยก็เป็นภาวะไทรอยเป็นพิษก
1: ็
0: คือไทรอยเกินค่ะ
1: อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อช่วงต้นรายการว่าส่วนใหญ่จะพบในผู้หญิง
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: และผู้ชายมีโอกาสเป็นได้ไหมคะอาจารย
0: ์เป็นได้ค่ะแต่ว่าพบน้อยกว่าประมาณ 3-4 เท่าเนาะจากที่พบในผู้หญิงแต่เวลาเป็นแล้วเนี่ยเป็นค่อนข้างรุนแรงและหายยากกว่านะคะค่ะเช่นอาการออกตาเยอะกว่าหายยากกว่าทำให้โรคสงบได้ยากกว่าค่ะในผู้ชายจะเป็นแบบนั้นนะคะ
1: แต่ก็เจอน้อยกว่าเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: บางคนบอกว่าพอเราป่วยเป็นไทรอยแล้วนะคะอาจารย์มันต้องกินยาเยอะมากๆเลยกินยาหลายเม็ดมากๆเลยยานี้มันจำเป็นต้องกินตลอดชีวิตไหมคะอาจารย์เรามีโอกาสจะหายขาดได้ไหมคะโรคนี้
0: อันนี้เราพูดถึงไทรอยเป็นพิษที่เกิดจากการสร้างฮอร์โมนเกิน
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะใช้ยาลดการสร้างฮอร์โมนไทรอยนะคะแต่ถ้าเป็นจากสาเหตุอื่นเช่นไทรอยอักเสบหรือทานยาฮอร์โมนไทรอยมาพวกนั้นก็ไปแก้ด้วยวิธีอื่นนะคะคราวนี้โรคไทรอยเป็นพิษที่เป็นสร้างฮอร์โมนเกินโดยเฉพาะ Graves disease นะคะก็ใช้ยาลดการสร้างหรือหยุดการสร้างฮอร์โมนไทรอยตัวนี้จริงๆปกติแล้วในการรักษาถ้าเป็น Graves disease เราจะทานยาประมาณ1ปีถึง1ปีครึ่งนะคะโอกาสหายเนี่ย 50-70%
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่า30หรือถึงครึ่งหนึ่งอาจจะไม่หายด้วยการกินยาคือไม่สามารถหยุดยาได
1: ้
0: ภายใน1ปีครึ่งก็เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็มี2แบบนะคะปัจจุบันมีการศึกษาว่ากินยาต่อไปเลยเรื่อยๆเหมือนโรคเรื้อรังกินไปเลย10ปี20ปีในขนาดยาที่ต่ำเหมือนยาความดันเบาหวานแบบนี้ก็จะทำให้โรคสงบแล้วก็หยุดยาได้ในภายหลังมีโอกาสเพิ่มขึ้นหรือถ้าในปีครึ่งกินยาแล้วไม่สามารถถอยยาได้ไม่หายก็ชิฟต์ไปวิธีการรักษาวิธีอื่นได้เช่นการผ่าตัดต่อมไทรอยทิ้งไปซะแล้วก็ชดเชยด้วยยาจากฮอร์โมนจากข้างนอกที่ควบคุมขนาดปริมาณได
1: ้
0: หรือกินสารรังสีไอโอดีน131ที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าน้ำแร่นะคะก็ทำเพื่อไปทำลายต่อมไทรอยเหมือนกันหยุดการทำงานที่เป็นพิษซะแล้วก็ถ้าหยุดหมด 100% ก็ทานฮอร์โมนจากข้างนอกชดเชยที่กำหนดปริมาณขนาดให้พอเหมาะกับตัวเราได้อันนั้นก็เป็นวิธีทางเลือกค่ะ
1: คือมีทั้งการกินยามีทั้งการผ่าตัด
0: แล้วก็การกินน้ำแร่ค่ะหรือสารรังสีไอโอดีน131
1: ฟังแบบนี้แล้วหลายคนก็อาจจะมีคำถามนะคะอาจารย์ว่าเราผ่าตัดไปตั้งแต่แรกเลยได้ไหมคะโดยไม่ต้องกินยาให้มัน1ปีถึง1ปีครึ่งเนี่ยค่ะ
0: ได้ค่ะเพราะว่าในคนที่บางกรณีนะคะเช่นกำลังตั้งครรภ์อยู่เราคงไม่เลือกวิธีกินยาตั้งครรภ์อยู่แล้วควบคุมฮอร์โมนไม่ได้อันนี้ก็เลือกการผ่าตัดได้เลยเป็นการรักษาที่หนึ่งหรือต่อมไทรอยด์ขนาดใหญ่มากๆนะคะใหญ่จนใหญ่กว่าหน้านะคะใหญ่จนกดนะคะหลอดลมหลอดอาหารหรือมีอาการไม่สุขสบายพวกนี้เราก็เลือกวิธีการผ่าตัดเป็นอันดับที่หนึ่งเช่นเดียวกันหลังจากควบคุมไทรอยด์ฮอร์โมนได้นะคะให้เป็นปกติที่ปลอดภัยพอจะเข้าห้องผ่าตัดได้เราก็สามารถผ่าตัดได้เลยหรือ ในต่อมไทรอยด์นั้นมีเนื้อร้ายซ่อนอยู่นะคะมีจุดที่เป็นสงสัยมะเร็งซ่อนอยู่นะคะเป็นต้นอันนี้ก็เลือกการผ่าตัดเป็นวิธีแรกในการรักษาไทรอยด์เป็นพิษค่ะ
1: ก็คือผ่าแล้วก็คือหายเลยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะเพราะว่าปัจจุบันเราผ่าคือผ่าออกทั้งต่อม
1: ค่ะ
0: ไม่ให้เหลือซากค่ะ
1: โอ้โห
0: นะคะก็คือพอผ่าออกทั้งต่อมเพราะฉะนั้นโอกาสที่ต่อมจะงอกใหม่แล้วกลับมาเป็นพิษเนี่ยแทบจะไม่มีเลยแทบจะ 0% นะคะเพราะฉะนั้นพอเราผ่าออกทั้งต่อมแล้วก็เพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ก็จะตกกลายเป็นคนไข้ที่ไม่มีต่อมไทรอยก็จะไม่มีไทรอยฮอร์โมนในร่างกาย
1: มันอย่างนี้มันจะส่งผลเสียไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะจึงจำเป็นต้องทานฮอร์โมนชดเชยแต่อยู่ในขนาดที่เราปรับให้พอดีกับตัวเราแล้วก็ทานฮอร์โมนชดเชยนั้นไปตลอดชีวิตนะคะเพราะถ้าไม่ทานฮอร์โมนนะคะก็จะตกมากับขาข้างที่เป็นภาวะไทรอยด์อ้วนหรือไม่มีไทรอยด์ฮอร์โมนในร่างกาย
1: คือมันสามารถสลับขั้วกันได้ไงเหรอคะ
0: ใช่ค่ะก็จะเกิดอันตรายกับร่างกายอีกเพราะว่าฮอร์โมนไทรอยด์เป็นฮอร์โมนที่จำเป็นเนาะต่อร่างกายในการมีชีวิตอยู่คือฮอร์โมนที่ควบคุมการเผาผลาญการเมตาบอลิซึมในร่างกายแล้วก็ควบคุมการทำงานของอวัยวะหลายๆอย่างเช่นการเต้นของหัวใจ
1: ค่ะ
0: การทำงานของสมองแบบนี้ค่ะ
1: อาจารย์เคยมีคนไข้ไหมคะที่เป็นเคสแบบว่าตอนแรกเป็นไทรอยด์สูงแล้วพอกินยาไปสักพักแล้วปรากฏว่าไทรอยด์ต่ำมีค่ะอาจารย
0: ์มีค่ะ
1: อยู่ในคนเดียวกัน
0: มีค่ะได้ค่ะโดยที่ยังไม่ทำอะไรกับตัวต่อมไทรอยด์นะคะหมายถึงว่ายังไม่ได้ผ่าตัดเลยหรือยังไม่ได้ทานสารรังสี LD131ไปหยุดการทำงานไทรอยด์เลยโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นภูมิคุ้มกันต่อไทรอยด์เนี่ยแหละค่ะนะคะหยุดเป็นเกรฟใช่ไหมคะที่เราเรียกเมื่อสักครู่นี้ก็คือภูมิคุ้มกันจับและกระตุ้นต่อมไทรอยด์ให้สร้างฮอร์โมนมากขึ้นวันดีคืนดีไอ้เจ้าภูมิคุ้มกันเนี่ยค่ะมันเปลี่ยนได้นะคะแต่เจอไม่เยอะนะคะเปลี่ยนกลับมาเป็นกลุ่มที่จับต่อมไทรอยด์แล้วให้หยุดการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์มันก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าสวิชไปสวิชมาเดี๋ยวเปอร์เดี๋ยวไฮเปอร์เดี๋ยวไฮโปแบบนี้เจอได้แต่น้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่เราเจอมากกว่าที่สลับไปสลับมาก็คือเพราะว่าเป็นผลจากการรักษาค่ะเช่นให้ยาควบคุมการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์แล้วขนาดมันเยอะเกินไปคุณหมอลดยาไม่ทันอันนี้ก็จะเป็นจากยาที่ทำให้ฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำอันนี้แล้วไม่ได้ทานยาฮอร์โมนชดเชยก็จะตกอยู่ในภาวะไทรอยด์ต่ำจากไทรอยด์เป็นพิษก็กลายเป็นไทรอยด์ต่ำหรือกินน้ำแร่ LD131ก็จะเข้าไปทำลายต่อมไทรอยด์เสร็จจากภาวะไทรอยด์เป็นพิษก็จะกลายเป็นคนไทรอยด์ต่ำได้ส่วนใหญ่มักจะเป็นผลจากการรักษามากกว่าตัวภูมิคุ้มกันต่อไทรอยด์สวิชไปสวิชมา
1: ค่ะโอ้แสดงว่าไทรอยด์เป็นพิษนี่ก็รักษาเอาใจยากเหมือนกันนะคะอาจารย์
0: เอาใจยากเอาใจยากนิดหน่อยค่ะ
1: เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะมีบางกลุ่มที่เอาใจยากค่ะ
1: แต่โดยทั่วไปก็คือถ้ากินยาหรือว่ารักษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็จะโอเคใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แต่ก็มีบางกลุ่มที่อาจจะเอาใจยากเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำเดี๋ยวต่ำเดี๋ยวสูงอยู่นั่นแหละ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะความน่ากลัวคือถ้ามีโรคร่วมนะคะต
1: ั
0: วอย่างเช่นมีโรคหัวใจอยู่แล้วค่ะในผู้สูงอายุค่ะการที่ไทรอยแกว่งไทรอยสูงขึ้นก็ทำให้โรคหัวใจแย่ลงแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือมีโรคกระดูกพรุนอยู่แล้วค่ะมีไทรอยเป็นพิษก็ทำให้กระดูกบางยิ่งขึ้นนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรืออย่างผู้ที่มีบุตรค่ะมีบุตรหรือมีบุตรยากพอมีท้อไทรอยเป็นพิษก็ยิ่งทำให้มีบุตรยากหรือว่าการตั้งครรภ์ไม่สำเร็จได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: ก็มีหมดเลยนะคะอาจารย์คะจริงๆแล้วไทรอยเป็นพิษนี่อายุน้อยเป็นได้ไหมคะอาจารย์หรือ
0: ส่วนใหญ่อายุที่เป็นบ่อยสำหรับโรคเกรฟดีซีสนะคะก็จะเป็นในช่วงอายุ20-40ปีนะคะเป็นช่วงยังอดัลต์นะคะแต่ถ้าอายุเพิ่มขึ้นแล้วเพิ่งมาเป็นไทรอยด์เป็นพิษก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเช่นกลุ่มที่เป็นก้อนเป็นตุ่มเป็นก้อนแล้วไอ้ก้อนนั้นอะสร้างฮอร์โมนเพิ่มขึ้นมามากขึ้นเองเราเรียกว่าเป็นมัลตินอรูล่ากอยเตอร์หรือว่าเป็นนอรูล่ากอยเตอร์ท็อกซิกนอรูล่ากอยเตอร์นะคะอันนั้นก็จะเป็นคนละสาเหตุส่วนใหญ่ตามอายุก็จะพอทำนายหรือพอพบความถี่ของโรคต่างกันค่ะ
1: ก็เป็นได้ทั้งอายุน้อยอายุเยอะก็เป็นได
0: ้ค่ะ
1: แต่อาจจะแตกต่างกัน
0: ต้นเหตุเลยของไทรอยด์เป็นพิษอาจจะต่างสาเหตุกัน
1: เราเคยได้ยินว่าถ้าคนเป็นไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยสังเกตสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือ คอจะโตอันนี้จริงไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่คอจะโตแต่มีบางส่วนพบว่าคอไม่โตก็ได้
1: ก็คือคอปกติเลย
0: ใช่ค่ะค่ะก็คือคอโตก็คือพอต่อมไทรอยด์ทำงานสร้างฮอร์โมนมากขึ้นเหมือนเราเล่นกล้ามอะค่ะกล้ามก็ใหญ่ขึ้น
1: อ
0: ันนี้ก็เหมือนกันพอตัวต่อมไทรอยด์ถูกกระตุ้นค่ะแล้วก็สร้างฮอร์โมนเพิ่มมากขึ้นตัวเซลล์ของต่อมไทรอยด์ก็โตขึ้นก็ใหญ่ขึ้นค่ะได้
1: แล้วเราแยกยังไงคะอาจารย์ว่าเป็นไทรอยด์หรือว่าขอพอถ้าสมมติว่าสังเกตแค่คอโต

0: ค่ะก็คือคอพอกจริงๆก็คือคำว่าคอพอกก็คือไทรอยโตค่ะส่วนเป็นพิษหรือต่ำอันนี้คือการทำงานค่ะบางคนอาจจะมีแต่คอพอกอย่างเดียวโดยที่การทำงานต่ำไทรอยเป็นปกติบางคนมีคอพอกบวกกับทำงานไทรอยเป็นพิษอันนี้เราก็เรียกว่าโรคไทรอยเป็นพิษแบบมีคอโตนะคะถ้าคอโตทั่วๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกรฟดิซีสนะคะแต่ถ้าคอโตแล้วเป็นหน่วยเป็นก้อนอันนี้ก็เป็นไทรอยเป็นพิษแบบคอโตที่เป็นตะปุ่มตะป่ำหรือมัลติโนดูล่ากอยเตอร์นะคะท็อกซิกมัลติโนดูล่ากอยเตอร
1: ์ก็คืออยู่เหมือนอยู่ในวงการเดียวกันแหละ
0: ใช่เพียงแต่ว่าให้คำคนละแบบค่ะคอพ่อคือต่อมไทรอยโตแล้วก็ทำงานเป็นพิษทำงานต่ำหรือปกติค่ะ
1: กินอาหารทะเลนะคะอาจารย์คะกินอาหารทะเลเยอะเกินไปมีผลไหมคะกับโรคนี
0: ้จริงๆถ้าในคนไทรอยปกติกินอาหารทะเลตามปกติได้แต่ถ้าในคนที่มีภาวะไทรอยเป็นพิษอยู่ค่ะการกินอาหารทะเลจะมีในอาหารทะเลมีสารไอโอดีนสูงค่ะบางครั้งถ้ายังควบคุมโรคไม่ได้ค่ะการโหลดสารไอโอดีนลงไปค่ะไม่ว่าจะจากอาหารหรือตั้งใจทานอาหารเสริมก็ตามค่ะหรือน้ำหยดไอโอดีนแบบนี้นะคะเป็นต้นนะคะก็จะกระตุ้นให้ต่อมไทรอยเนี่ยมันเอาไอโอดีนไปใช้สร้างฮอร์โมนค่ะเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะ
1: ก็คือ
0: เพราะฉะนั้นถ้ายังคุมโรคไทรอยเป็นพิษไม่ได้หรือคุมยากคุณหมออาจจะขอให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารไอโอดีนสูงรวมถึงอาหารทะเลไปสักช่วงหนึ่งก่อนด้วยค่ะ
1: คนที่เป็นไทรอยเป็นพิษเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงอะไรอีกไหมคะอาจารย์นอกจากอาหารทะเลหรือว่าอาหารที่มีไอโอดีนสูง
0: ถ้าควบคุมโรคไม่ได้อีกอันคือบุหรี
1: ่
0: ค่ะการสูบบุหรี่จะทำให้ภาวะไทรอยด์เป็นพิษแย่ลงอย่างชัดเจนและอาจจะทำให้ไทรอยด์เป็นพิษนั้นขึ้นตาได้มากขึ้นที่เป็นตาโปนค่ะนะคะได้มากขึ้นอันที่3ก็คือพูดยากอะค่ะสเตรสนะคือความเครียดเราพบว่าถ้าในช่วงที่มีความเครียดอย่างเช่นเด็กกำลังสอบเอนทรานซ์เครียดมากเลยเขาจะเข้ามหาลัยอันนี้จะกระตุ้นให้ไทรอยด์เป็นพิษควบคุมยากขึ้นแบบนี้เป็นต้นค่ะและถ้ายังอยู่ในช่วงการรักษาก็การกินยาให้สม่ำเสมอถ้ากินยาไม่สม่ำเสมอก็ไทรอยด์เป็นพิษก็จะแหกขึ้นมาก็จะทำให้ควบคุมยากขึ้นค่ะ
1: สองอย่างที่อาจารย์พูดถึงอาจจะได้แต่อย่างหลังอย่างที่3ความเครียดเนี่ยบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: หลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้ก็พูดง่ายทำยากสำหรับความเครียด
1: บางคนเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ว่าบางคนเนี่ยพันธุกรรมก็ไม่มีอย่างอื่นก็ไม่มีเลยแต่มีความเครียดนี่แหละที่เป็นปัจจัยหลักทำให้ไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยค่ะ
0: ต้องเรียกว่ามันหลายๆสิ่งรวมกันนะคะตัวไทรอยด์เป็นพิษไม่ได้บอกว่าพันธุกรรมอย่างเดียวติ ดเชื้อไวรัสกระตุ้นภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือความเครียดอย่างเดียวมันมักจะเป็นหลายๆมัลติฮิตก็คือหลายๆสิ่งมารวมๆกันพอดีในจังหวะนั้นค่ะบางคนคุณพ่อคุณแม่มีประวัติไทรอยด์เป็นพิษแต่ตัวเองอาจจะไม่เป็นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
1: ก็แล้วแต่พฤติกรรมของแต่ละคนด้วยการใช้ชีวิตอะไรต่างๆสิ่งกระตุ้นต่างๆก็ไม่เหมือนกันนะคะอาจารย์ทีนี้ช่วงกลางรายการเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงการกินวิตามินอาหารเสริมต่างๆค่ะอาจารย์คะอย่างคนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษคือเป็นโรคแล้วนะคะสามารถกินวิตามินหรือว่าอาหารเสริมได้เหมือนคนปกติไหมคะอาจารย์หรือต้องห้าม
0: ต้องเรียกว่าปรึกษาแพทย์ดีกว่าค่ะคือวิตามินบางตัวจะกวนการตรวจผลการทำงานไทรอยด์คือกวนผลการตรวจเลือดค่ะวิตามินบางตัวค่ะอย่างเช่นตั้งใจทานสารไอโอดีนเสริมเข้าไปเลยอย่างนี้ค่ะอันนี้อาจจะมีผลต่อการรักษาเลยได้แบบนี้เป็นต้นแนะนำว่าถ้าจะทานวิตามินควบคู่กับการรักษาไทรอยด์เป็นพิษก็คุยกับแพทย์เป็นกรณีดีกว่าค่ะ
1: นี่ค่ะก็สมมุติว่าเราอย่างคนมีโรคประจำตัวค่ะอาจารย์เวลาเราจะกินอะไรเสริมเข้าไปเนี่ยบางทีก็ต้องปรึกษาแพทย์ประจำตัวเหมือนกันว่าตัวนี้กินได้ไหมหรือได้ไม่ได้
0: ใช่ไม่ใช่โรคไทรอยด์เป็นพิษอย่างเดียวแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนจะทานอะไรค่ะ
1: อีกประเด็นนึงค่ะอาจารย์คะอย่างที่เราทราบว่าไทรอยด์ไฮเปอร์เนี่ยที่ทำงานผิดปกติเนี่ย สามารถออกกำลังกายได้เหมือนคนสุขภาพดีทั่วไปไหมคะ
0: ตอนช่วงต้นจะเหนื่อยง่ายอย่างที่เรียนแต่ว่าพอคุมโรคได้แล้วเนี่ยสามารถกลับไปออกกำลังกายได้ใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติรวมถึงอาหารทะเลด้วยค่ะถ้าควบคุมโรคได้แล้วก็ใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ
1: โรคนี้คือสามารถรักษาให้หายขาดได
0: ้ค่ะใช่ค่ะ
1: มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำอีกไหมคะอาจารย์
0: อยู่ที่วิธีรักษาอย่างเช่นการกินยาอย่างที่เรียนว่าโอกาสหายขาด50ครึ่งครึ่ง50ถึง 70% เพราะฉะนั้นก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่หยุดยาไปเสร็จหายวันนี้เดี๋ยวกลับมาคืนเป็นซ้ำใหม่ได้ค่ะ
1: ก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ควบคุมอาหารการกินควบคุมพฤติกรรมต่างๆด้วยเพื่อไม่ให้มันกลับมาเป็นซ้ำอีกสำหรับคนที่หายแล้วนะคะท้ายรายการวันนี้นะคะอยากจะให้อาจารย์ฝากวิธีสังเกตแล้วกันค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมรายการอยู่นะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นไทรอยด์เป็นพิษหรือยังเราจะสังเกตง่ายๆด้วยตัวเองได้ยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์ค่ะก็นอกจากที่กินเท่าไหร่ไม่อ้วนนะคะกินเท่าไหร่ก็น้ำหนักลงนะคะก็ถ้ามีอาการอื่นของที่ชวนสงสัยนะคะก็สามารถนะมาปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจการทำงานไทรอยด์ได้อาการอื่นที่ว่าค่ะก็คือนอกจากน้ำหนักลดนะคะก็มีใจสั่นมือสั่นนะคะบางคนนอนไม่หลับถ่ายบ่อยมากขึ้นนะคะเหนื่อยง่ายมากขึ้นนะคะขี้ร้อนนะคะแบบนี้ก็เป็นอาการของไทรอยด์เป็นพิษนะคะก็สามารถมาพบแพทย์เพื่อตรวจยืนยันวินิจฉัยก่อนได้ค่ะ
1: ก็ลองสังเกตอาการตัวเองนะคะว่าเรามีอาการเหมือนที่อาจารย์หมอบอกหรือเปล่าอยู่ดีๆนั่งทำงานอยู่แล้วใจเต้นเร็วผิดปกติเหงื่อออกเนี่ยนะคะหรือว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะมันค่อนข้างจะใกล้กันกับเรื่องของวัยทองเหมือนกันนะคะอาจารย์เหงื่อออกหลายอย่าง
0: ก็มาตรวจค่ะเพราะว่าเกี่ยวกับวัยทองได้แพนิคได้ค่ะบางทีมันคล้ายๆกันค่ะมาตรวจยืนยันด้วยการตรวจเรื่องง่ายๆนี่แหละค่ะ
1: ค่ะก็สามารถมาตรวจได้ถ้าเกิดว่าคิดว่าตัวเองอาจจะอยู่ในภาวะนี้นะคะมีความเสี่ยงก็ลองมาตรวจสุขภาพกันได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์หมอมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็พูดคุยในรายการนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิภาวรรณ ไวยเสยนันท์นะคะอาจารย์ประจำหน่วยวิชาระบบต่อมไรท่อจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอบพระคุณอาจารย์หมอมากๆนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: และที่สำคัญคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคำถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบกันย้อนหลังนะคะรวมไปถึงเดี๋ยวอาจารย์หมอแล้วก็ทีมงานหลังบ้านนะคะก็จะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทิพย์พร้อมกับอาจารย์หมอแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่พฤหัสหน้าเวลา1ทุ่มตรงนะคะกับรายการสุขภาพดีกับหมอสันดอกสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณสังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จำนวน1อัตราสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ชั้น3สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ตุลาคม25609โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน200บาทถ้วนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ชั้น3หรือโทร053998333ต่อ233ในวันและเวลาราชการ

0: โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาครายการที่จะแบ่งปันไอเดียความรู้และแรงบันดาลใจในการทำเกษตรวันนี้ครับผมพาทุกคนมาอยู่กันที่อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกมาพบกับเกษตรกรต้นแบบผู้เลี้ยงจิ้งโก่งเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปเรียนรู้วิธีการเลี้ยงการขยายพันธุ์ไปจนถึงการจำหน่ายผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับแต่เดิมเนี่ยเขาเลี้ยงแบบเป็นอาชีพเสริมแต่ปัจจุบันครับเขาสามารถสร้างเป็นรายได้หลักได้อย่างเป็นกอบเป็นกำเราไปหาคำตอบทั้งหมดนี้ได้ในรายการครับ

ริ่มแรกก็คือทำงานประจำอยู่ค่ะแล้วก็มีที่ทำงานด้วยกันนะคะเขามาแนะนำว่าสนใจที่จะเลี้ยงจิ้งโก่งไหมค่ะเพราะว่าแกเลี้ยงจิ้งโก่งอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วค่ะ 2-3 ปีนะแล้วก็เขาก็เลยมาแนะนำว่าลองทำอาชีพนี้เสริมไหมรายได้ดีนะเพราะว่าตอนนั้นนะคะตัวจิ้งโก่งอ่ะราคาปีกอ่ะอยู่ที่ประมาณกิโลละ180-250 บาทค่ะแล้วก็เขาบอกมันเลี้ยงไม่ยากมันแบบเลี้ยงแค่เช้าเย็นเองตอนนั้นจ้างโรงเรือนเป็นหลังคามูแฟกเล็กๆ5บ่อเริ่มต้น5บ่อค่ะแล้วก็พี่เขาก็ให้พันไข่ไปให้ไปทดลองก่อนอันนั้นแกแบบให้พันไข่ไปฟรีเลยนะคะให้ลองเลี้ยงดูแล้วก็ก็คือเลี้ยงก็คือได้ดีเลยค่ะพี่แม่เลี้ยงก่อนนะคะเพราะว่าเรายังทำงานประจำอยู่แม่ก็คือกลับมาอยู่บ้านแล้วเมื่อก่อนเนี้ยแม่ทำงานก่อสร้างอยู่ที่กรุงเทพค่ะแล้วก็แม่กลับมาอยู่บ้านพอดีก็เลยลองให้แม่เลี้ยงดูด้วยเผื่อจะเป็นอาชีพเสริมแม่ไปอะไรเงี้ยค่ะรอบนั้นขนาดเลี้ยงครั้งแรกตกบอลยังได้15โลคือเราดีใจมากดีใจมากก็ได้ประมาณสัก60โลตอนนั้นจำได้60โลเขารับซื้อโลละ150เราก็โอ้โหได้เงินต้องหลายพันลงทุนแล้วลงทุนเป็นหมื่นหนึ่งหักค่าอาหารก็เหลือสัก 5,000 กว่าบาทอะไรประมาณนี้ค่ะได้แต่ก็ดูมันจะไปได้นะก็เลยให้แม่เลี้ยงต่อไปก่อนพอสักผ่านไปสักครึ่งปีเราก็เริ่มขยับขยายโรงเรือนเพราะว่าเรารู้ละโอเครายได้ดีนะเดือนหนึ่งเนี่ยตก 5-6,000 ก็อยู่ได้พออยู่ได้นะก็เลยขยับโรงเรือนเลี้ยงเลยอันนี้ลงทุนเพิ่มเลย 60,000 ค่ะอันนี้อาจจะลงทุนเยอะหน่อยอันนี้ก็ได้โบนัสรายปีมาเหมือนกันก็ลงทุนไปที่ 60,000 บาทแล้วก็ขยายเป็น20บ่อค่ะ20บ่อคราวนี้บอกกับว่าแม่อาจจะเลี้ยงคนเดียวไม่ไหวเราก็เลยปรึกษาทางแฟนแล้วก็กับแม่ว่าเราจะลาออกจากงานประจำดีไหมแล้วก็มาลงตรงเนี้ยเต็มตัวเลยแรกๆมันก็อาจจะแบบมีสะดุดบ้างเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรเงี้ยค่ะคืออันดับแรกคือต้องบอกว่าต้องอดทนนิดนึงในช่วง 1-2 ปีแรกเพราะว่าเรายังไม่เป็นที่รู้จักด้วยอันนี้เราต้องแบบว่าสร้างตัวตนขึ้นมาอุปสรรคแรกเลยนะอันดับแรกคือขาหลุดตายเราเริ่มรู้ปัญหาแล้วอันนี้เราเริ่มมาเรียนรู้ได้ตัวเองนะหลังจากที่เราออกจากงานปัญหาขาหลุดอะไรเงี้ยตกบ่อนึงเหลือสักบ่อละ2-3โลอ่ะเราเลี้ยง20บ่ออ่ะเราลงทีเดียวเลยนะ20บ่อค่าอาหารเอ้ยมันดูติดลมนะอะไรเงี้ยเราก็เริ่มศึกษาแนวทางว่าแก้ไขยังไงสายพันธุ์ยังไงให้มันแบบว่าพัฒนาขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นคือเราก็เริ่มศึกษาจากในเน็ตแล้วก็สอบถามผู้เลี้ยงอะค่ะว่าเราจะต้องเลี้ยงยังไงให้มันไม่มีขา

ตัวตายอะไรเงี้ยก็มารู้เรื่องของการตัดชิปผสมสายพันธุ์ที่ข้ามสายพันธุ์ว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงสายพันธุ์เดิมไปตลอดอ่ะมันจะไม่มีความแข็งแรงนะคราวนี้เราก็เริ่มหาสายพันธุ์ที่ต่างถิ่นอะค่ะเพื่อมาตัดชิปพอตัดชิปแล้วก็เราเข้าใจเทคนิคการเลี้ยงมากขึ้นด้วยเพราะว่าเริ่มเข้าปีเหมือนกับปีที่สองแล้วค่ะเราเริ่มเข้าใจการเลี้ยงมากขึ้นแล้วก็ตลาดเราเริ่มนิ่งขึ้นพอนิ่งขึ้นปุ๊บบ่อหนึ่งเนี่ยเราจะตกประมาณ20-25โลตก20บ่อก็ประมาณ300โลได้ค่ะถ้าเกิดว่าเลี้ยงทั้งหมดนะคะรอบเดียวแต่บางทีมันก็หนักไปแล้วมองว่า2เดือนกว่าจะได้คราวนี้เราก็เลยต้องปรับมาเหลือรุ่นละ10บ่อค่ะก็จะลดลงมาเหลือประมาณรุ่นละ200โล150โลเงี้ยค่ะแต่ก็อยู่ได้ค่ะตกเดือนนึงก็ประมาณ 30,000 บาทต่อเดือนนะคะอยู่ได้หักค่าใช้จ่ายต้นทุนออกไปค่าใช้จ่ายก็อาหารก็ตีไปเลย 10,000 บาทเราก็จะเหลือ20,000 บาทโอเคอยู่ได้พอเริ่มพอปีที่3เราเริ่มมีการขยับขยายได้ว่าเริ่มขายสายพันธุ์เพราะว่าสายพันธุ์เราเริ่มนิ่งแล้วโอเคแล้วก็ตัดชิดอะไรของเราที่เอามาจากที่อื่นอันนี้เราตัดชิดทุกครั้งนะคะต้องบอกว่าพี่โก่งเนี่ยต้องมีการตัดชิดตัดสายพันธุ์ทุกครั้งเพื่อที่แบบเกิดความแข็งแรงคราวเนี้ยเราก็จะมีรายได้จากทั้ง2ทางทั้งขายตัวและขายพันธุ์ไข่แค่แบบขายพันธุ์ไข่โอ้รายได้ครึ่งต่อครึ่งของการขายตัวเลยคราวนี้เราก็เลยแยกบ่อเลยแยกบ่อระหว่างขายสายพันธุ์กับขายตัวค่ะเพราะว่าขายสายพันธุ์รอบนี้ก็ตกอยู่ที่ประมาณ300ขันต่อเดือน300ขันก็ตกเป็นเงินประมาณ 30,000 บาทรวมกับที่เราเลี้ยงจิ้งโก่งที่เฉพาะขายตัวอีกเดือนละ 20,000 ก็ตกเดือนนึงประมาณ 50,000 บาทค่ะอันดับแรกคือเรื่องราคานี่โดดไปกว่าแมลงชนิดอื่นเลยถ้าเกิดไม่นับถึงแมลงที่ไม่สามารถเลี้ยงได้นะคะถ้าเกิดต่างกับจิ้งหรีดคือมันตัวใหญ่กว่าราคาสูงกว่าใช่จากที่เคยเลี้ยงมาทั้ง2ชนิดนะคะเพราะเคยหัดเลี้ยงจิ้งหรีดมาครั้งนึงแล้วแบบเราไม่ประสบความสำเร็จอันนี้ค่ะมันค่อนข้างเลี้ยงแตกต่างจากจิ้งโก่งนิดนึงแล้วก็ราคาเนี่ยอันนี้โดดขึ้นมาเลยแค่ราคาขายไข่ก็ต่างกันแล้วค่ะพี่ขันละ100จิ้งหรีดขายราคาไข่ขันละ50บาทใช่ค่ะแต่ว่าระยะเวลาการเลี้ยงอ่ะมันจะนานกว่าจิ้งหรีด 40-45 วันจับขายแต่จิ้งกุกอ่ะ 60-65 หน้าหนาวนี่โดดไปเลย 70-75-80 วันแต่ว่าข้อดีคือเราเลี้ยงเป็นรุ่นใช่เราจะมีขายให้ลูกค้าทุกครึ่งเดือนหรือตอนนี้เราทำเป็น4รุ่นเรามีขายลูกค้าทุกอาทิตย์ค่ะนั่นหมายความว่ารายได้เรามีเข้ามาทุกอาทิตย์แล้วก็ขายตัวเรามีทุกเดือนออกทุกเดือนเพราะว่าตัวเราก็เลี้ยงไปทำไป3รุ่นค่ะเพราะว่าเราตอนนี้เราแบ่งเป็น2ฟาร์มคราวนี้มันก็จะแบบว่าตลาดแล้วราคามันโดดขึ้นไปที่100ปัจจุบันก็150ขายส่งอ่ะนะคะ150มันก็ยังตกอยู่รุ่นนึงอ่ะ 20,000-30,000 บาทอยู่ดีค่ะมันส่วนจริงดีอ่ะราคามันจะอยู่ที่แบบสัก80 90 100อะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดขายส่งอ่ะขายปลีกอาจจะได้แพงกว่านั้นแล้วแต่เรทของราคาจิ้งหรีดไปแต่บางคนอาจจะถนัดเลี้ยงจิ้งหรีดมากกว่าแต่เราอ่ะมองว่าการเลี้ยงจิ้งโก่งมันง่ายกว่าใช่ค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราแบบฝึกมาตั้งแต่แรกค่ะฝึกเลี้ยงจิ้งโก่งมาตั้งแต่แรกแล้วการไปเลี้ยงจิ้งหรีดหนูแบบมองว่ามันยากแล้วดูแลยากเพราะว่าเราบางทีเราไปไหนอะไรเงี้ยมันต้องคอยดูตลอดแต่ว่าจิ้งโก่งนี่คือปล่อยได้เลยเช้าเย็นแค่นั้นจบ

0: คุณผู้ชมครับช่วงแรกเราไปรู้ที่ไปที่มาของฟาร์มจิ้งโกร่งแห่งนี้กันไปแล้วนะครับช่วงนี้เรามาส่งไม้ต่อให้กับคุณแม่ละม่อมคุณแม่ครับฟาร์มของเราเนี่ยมีวิธีการสร้างยังไงบ้างครับ
1: อ๋อก่อนอื่นเราก็สร้างโรงเรือนก่อน
0: ครับ
1: สร้างโรงเรือนเสร็จต้องมีที่ระบายอากาศดีๆนะห้ามฝนสาดห้ามร้อนเอาที่ว่าระบายดีๆอากาศดีๆ

0: แล้วเราก็สร้างบ่อสร้างบ่อแบบนี
1: ้ครับ
0: ทำความสะอาดคือ
1: เท่าไหร่ครับ
0: กว้าง 1.20 ยาว 2.40 แล้วก็ทำฝาบ่อด้วยผ้าเขียว
1: ครับ
0: แล้วติดกาวตุ๊กเกเพื่อกันมันออก
1: ครับ
0: เพราะตัวเล็กๆจะออกดีมากเลยพอตายออกแล้วก็ติดเทปกาวเทปใสแบบนี้
1: อันนี้เราติดเพื่ออะไรครับ
0: เอาเพื่อพรมน้ำพรมน้ำให้มันเกาะอยู่ขอบบ่อให้เขากินขอบบ่อเนี้ย
1: ครับ
0: เราก็เตรียมบ่อเสร็จเราก็ลองไข่เอาไข่มาไข่แบบเนี้ย
1: ลองไข่ก็คือเอาแผงไข่เก่า
0: ไม่ลองไข่เพื่อฟักตัว
1: อ๋อ
0: ลองไข่แบบนี้ไข่แบบนี
1: ้อ๋อลองไข่ก็คือเป็นถาดแบบน
0: ี้ใช่แล้วก็เอาไปฟักตัวในตู้เย็นเก่า
1: ครับ
0: ประมาณ10หรือ10วัน11วันก็จะออกตัวแล้วเราก็มาอนุบาล
1: ครับการอนุบาลเขานี่ต้องทำยังไงบ้างครับ
0: เราก็ฝานหยวกกล้วยเขาแล้วก็เอาไปตองคุมไว
1: ้ครับ
0: แล้วก็ให้น้ำเขาทุกวันอาหารโรยโปรยให้ทั่ว
1: ครับ
0: เพื่อเขาจะได้กินให้ทั่วแล้วเติบโตให้ตัวเสมอกัน
1: ครับแล้วอาหารนี้เราให้อะไรบ้างครับ
0: ก็อาหารของแมลงทั่วๆไปอ่ะ
1: ครับ
0: โรยให้ทั่ว
1: บ่ออนุบาลเนี่ยเขาก็คือกินอาหารแบบทั่วไป
0: ใช่ใช่เขายังปีนไม่เก่ง
1: ครับ
0: เราต้องให้กินข้างล่าง
1: ครับ
0: แล้วตัวเขาจะโตเสมอกัน
1: แล้วบ่ออนุบาลเนี่ยครับเราต้องใช้ระยะเวลากี่วันเขาถึงจะโตเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นรุ่นอย่างเงี้ยครับ
0: 15 วันถึง20 วันเราต้องใส่แผงไข
1: ่อ๋อใส่แผงไข
0: ่ใช่ใส่แผงไข่เลี้ยงเพื่อให้เขาหลบซ่อนเขาต้องใช้เวลาที่ต้องหลบซ่อนในนี้ด้วย
1: ครับ
0: ไม่งั้นเดี๋ยวก็ลาโตหน่อยมันจะกัดกันเพราะกัดกันแล้วก็มันตายเกิดการตายขึ้น
1: ครับ
0: เราก็ต้องทำที่หลบแบบนี
1: ้อันนี
0: ้ให้อาหารข้างบนอย่าให้ข้างล่างจะเป็นแก๊ส
1: อันนี้เหมือนเราจำลองมาจากใต้ดินไหมครับที่เขาจะต้องขุดรูอยู่อะไรเงี้ย
0: ใช่มันอยู่ที่ป่าที่อะไรเงี้ยมันอยู่ใต้หญ้าเก่าๆอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เราก็เอามาแบบนี้มันจะหลบอยู่ในนี้แหละ
1: ครับ
0: เวลาโตหน่อยมันก็จะเป็นแบบนั้น
1: อันนี้ก็คืออ
0: ันนี้20 วัน
1: 20วันต่อไปก็คือรุ่นนี
0: ้35 วัน
1: 35วัน
0: ใช่35วันนี่เริ่มโตแล้ว
1: ครับ
0: ถ้า45วันปุ๊บเขาก็จะเริ่มติดปีกอันนี้35วัน
1: ครับคุณแม่ครับแล้วเรามีวิธีการแยกเพศเขาไหมครับว่าตัวไหนคือตัวผู้ตัวเมียอะไรอย่างเงี้ย
0: รู้พอเริ่ม30หรือ35วันจะเริ่มแยกเพศ
1: ครับ
0: เขาก็จะมีหางเงี้ยเริ่มมีหางเริ่มมีหางแบบนี
1: ้ก็คือมีหางออกมาตรงกลาง
0: อ่าใช่เขาจะมีท่อออกมาละ
1: อันนี้คือตัวเมีย
0: ตัวเมียตัวผู้จะไม่
1: ม
0: ีตัวผู้ก็จะเป็นแบบนี
1: ้ครับคุณแม่ครับแล้วท่อ PVC อันนี้คืออะไรครับ
0: อันนี้เพื่อสำหรับให้น้ำ
1: ครับ
0: เวลาเราอยู่มั่งไม่อยู่มั่งไงเขาก็ได้กินน้ำอันนี้บางทีกลับมืดครับค่ำเขาหิวน้ำเขาได้กินก่อน
1: แล้วเขามีวิธีการทำงานของเขายังไงครับ
0: เราใส่น้ำให้เต็มปุ๊บผ้าเนี้ยเหมือนตะเกียงอ่ะเราใช้ตะเกียงอ่ะมันก็จะดูดซับขึ้นมาเอง
1: ครับ
0: จนน้ำหมดเราก็เติมใหม
1: ่ครับ
0: เติมไว้อย่างนั้นแหละเขาก็จะดูดกินของเขาเรื่อย
1: ๆครับแล้วอาหารล่ะครับที่เขากินเป็นใบไม้หรือว่าอะไรเงี้ยเราให้อะไรเขาบ้างครับ
0: ให้ทุกอย่างใบหม่อนใบกล้วยใบหนามมะขบไอ้ใบทุกอย่างอ่ะ
1: ครับ
0: เขากินหมดยกเว้นกระถิน
1: กระถิ่นเขาไม่ชอบเลย
0: เหม็นมั้งแล้วมันไม่กินมันเหม็น
1: หัวอาหารที่อันนี้คือเป็นอะไรครับ
0: อาหารสำเร็จรูป
1: อ๋อ
0: คืออาหารแมลงโดยตรง
1: ครับ
0: แล้วเราก็เสริมมั่งนมมั่งวิตามินมั่งมันมีวิตามินผงอะนะ
1: ครับ
0: เราก็ผสมในอาหารให้เขากิน
1: แล้วกี่วันครับเราถึงสามารถที่จะเก็บเขาขึ้นไปจำหน่ายได้ครับคุณแม่
0: 60 วันถึง65 วัน
1: ก็คือเป็น
0: แบบนี
1: ้บ่อนี้เลยใช่มั้ยครับอันนี้ก็คือเป็น
0: อันนี้เขาแพร่พันธุ์คือรองไข
1: ่ครับ
0: ไว้ขยายพันธุ์ที่ลูกค้าสั่ง
1: อ
0: ันเนี้ยคือรองไข่อย่างเดียว
1: ครับเป็นบ่อ
0: ที่เราจะไม่จับขายเพราะว่าเราลองไข่หมดแล้วลูกค้ากินก็จะไม่มีไข่ถ้าบ่อไหนที่ไม่ลองไข่บ่อนั้นก็คือจับขาย
1: อ
0: ันนี้ไว้ลองไข่เฉพาะเดี๋ยวเขาก็ตายเอง
1: ลองไข่นี่ก็คือเราจะเอาไข่ของเขาเนี่ยไปจำหน่ายอีกทีนึง
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: ที่ลูกค้าเขาสั่งว่าฟาร์มเราแข็งแรงหน้าอะไรหน้าอย่างเงี้ย
1: เพื่อที่จะให้ลูกค้าที่เขาซื้อไปเอาไปขยายพันธุ์อีกทีนึง
0: จะเลี้ยงแล้วไม่ตาย
1: ครับ
0: เพราะพันธุ์เราแข็งแรง
1: คุณแม่ครับถ้าสมมุติว่าผมอยากจะลองเลี้ยงบ้างเนี่ยครับผมจะต้องเริ่มต้นยังไงบ้างครับ
0: เราก็ต้องเริ่มไปสร้างโรงเรือนแบบนี้แหละหรือว่าเรามีร่มที่ว่าไม่เปียกฝนหรือว่าแดดไม่ส่องอ่ะ
1: ครับ
0: เราก็ไปไว้ได
1: ้
0: บ่อ2บ่อเราก็คืออาชีพเสริมละ
1: ครับ
0: เราก็เอาไข่ไปอบไว้แล้วก็เตรียมบ่อก่อน
1: ครับ
0: เราก็เวลาออกตัวเราก็ใส่แต่เราต้องการมดด้วยนะนี่ไม่มีมด
1: มี
0: ไอ้นั่นอะรองขาตู้อะ
1: ครับ
0: เราต้องใส่ด้วยเอาน้ำใส่เพื่อไม่ให้มดขึ้นเราต้องเตรียมพร้อมยาฆ่าแมลงนี่ห้ามหรือยาฉีดฆ่าหญ้าอะไรเงี้ยเราอย่าเอาใกล
1: ้
0: มันตาย
1: เขาไม่ชอบเลย
0: ตายเลยเนี่ยถึงไม่ฉีดไงแถวบ้าน
1: ครับแล้วโรคต่างๆเนี่ยเขามีบ้างไหมครับ
0: มี
1: อะไรบ้างครับ
0: ถ้าชื้นบ่อชื้นมากก็จะเป็นโรคท้องน้ําเกิดแก๊สเกิดอะไร
1: ครับ
0: ตายขาหลุดเราก็ต้องระวังส่วนนี้บางที่ก็คือที่บ้านคือจะเลี้ยงแห้งไม่มีท่อ
1: ครับ
0: เพราะอยู่บ้านแต่เขาไม่ค่อยอยู่บ้าน
1: ครับ
0: เขาก็เลยให้น้ําไว้เพราะแฟนเขาก็เลิกดึกอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เราก็ต้องป้องกันด้วยมั่ง
1: แล้วการให้น้ําให้อาหารของคุณแม่เงี้ยครับต้องให้เขาบ่อยมั้ยครับ
0: ไม่ให้เช้าเย็นอย่างเดียว
1: เช้าเย็น
0: ใช่คือที่บ้านก็คือพ่นขอบบ่ออย่างเดียว
1: ครับ
0: เช้าเย็นพ่นขอบบ่ออย่างเดียวให้อาหารก็โรยอย่างเงี้ยน่ะเช้าเย็นให้ใบไม้มั่งให้อย่าให้เยอะเกิน
1: ครับ
0: ถ้าเยอะเกินจะเป็นโรคท้องน้ําขาหลุดตาย
1: ให้น้อยเกินก็ไม่ดี
0: น้อยเกิน
1: ไปก็ไม่ได้
0: ใช่ต้องพอดี
1: คุณแม่ครับแล้วปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงจิ้งโก่งเนี่ยครับมีบ้างมั้ยครับ
0: ก็มีบ้างบางครั้งฝนลมแรงเงี้ยสาดเข้าบ่อปุ๊บแมลงตายเลยน็อกถ้าแดดร้อนก็ตายเราก็ต้องป้องกันเนี่ยทำแบบนี
1: ้ครับ
0: หรือว่าเราให้อาหารน้อยมันก็ตัวน้อย
1: ครับ
0: มันไม่โตเราก็จะเราขายเราก็ขายไม่ดีไงเขาก็ติดเอาไว้ตัวน้อยเงี้ยเราก็ต้องให้อาหารให้มันถึงหน่อย
1: ครับ
0: แล้วก็อย่างมันจะตายบางครั้งมันก็มันข้างมันน็อกไปเลยนะ
1: ครับ
0: ร้อนน่ะเนี่ยหลังคาเนี่ยอ
1: ากาศร้อนก็ไม่ได้
0: ใช่ร้อนมากก็ตายหลังคาเนี่ยหน้าร้อนน่ะเป็นอุปสรรคเราต้องมีพัดลมเนี่ยระบาย
1: ต้องมีระบายอากาศให้เขาตลอด
0: ใช
1: ่แล้วก็สุดท้ายครับอยากให้คุณแม่ฝากถึงแรงบันดาลใจในการเลี้ยงจิ้งโก่งให้ประสบความสําเร็จหน่อยครับ
0: ก็คือเราก็ต้องเอาใจใส่เหมือนกัน
1: ครับ
0: ว่าแล้วเราก็ต้องมีตลาดถ้าแถวจังหวัดอื่นๆเขานิยมกันเราก็จะเลี้ยงดีแล้วขายดีมากเลยแล้วเลี้ยงมันก็เลี้ยงไม่ยากอ่ะเราก็ดูแลแบบนี้เนี่ยเอาใจใส่นิดหน่อยแต่เราก็ทิ้งได้เราก็ทำงานอย่างอื่นมีงานประจำเราก็ทำได
1: ้
0: เช้าเย็นเราก็เลี้ยงอาหารแบบนี้เราก็หมั่นดูหน่อยแค่นั้นเองแล้วว่ารายได้ก็ดีมันเหมือนก็ตอนนี้ก็คืออาชีพหลักไปแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ได้ดีเราบางครั้งเราก็ออกจากอาชีพหลักไปเลยมาทำอันเนี้ยเป็นหลักได้เงินดีกว่า
1: ครับคุณผู้ชมครับการเลี้ยงจิ้งโก่งเราต้องใส่ใจแล้วก็ดูแลอย่างพิถีพิถันเลยนะครับกว่าที่จะประสบความสำเร็จช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูการขยายตลาดนะครับที่จะให้จิ้งโก่งเข้าสู่ตลาดออนไลน์ต้องทำยังไงบ้างเราไปติดตามช่วงต่อไปครับ

0: ผู้ชมครับการเลี้ยงแมลงพื้นบ้านให้ประสบความสำเร็จได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับกว่าที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องผ่านความยากลำบากลองผิดลองถูกมาอย่างมากนะครับพี่มิมครับการจำหน่ายของจิ้งก่งของสวนเราอ่ะเราจำหน่ายช่องทางไหนบ้างครับ
1: หลักๆคือเป็นช่องทางออนไลน์ค
0: ่
1: ะอันนี้คือหลักเลยนะคะก็คือจะมีแพลตฟอร์มFacebook แล้วก็ TikTok ค่ะที่จำหน่ายสายพันธ
0: ุ
1: ์ทั้งสองช่องทางค่ะเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็ส่วนตัวก็จะเป็นออนไลน์ด้วยแล้วก็ขายปลีกให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตัวจังหวัดแล้วก็ข้างเคียงด้วยค่ะ
0: แล้วกลุ่มลูกค้าที่เขามาซื้ออย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่แล้วเขาเป็นกลุ่มยังไงครับ
1: เป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ขายแมลง
0: อ๋อ
1: ใช่ค่ะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าคนกลางค่ะ
0: ครับ
1: ใช่ค่ะที่เอาไปส่งต่อ
0: ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อยากจะให้พี่มิมส่งต่อแรงบันดาลใจถึงคนรุ่นใหม่นะครับว่าอยากจะลองมาเลี้ยงจิ้งก่งหรือว่าอยากมาทําอาชีพเกษตรแบบเนี้ยครับเขาต้องมีอะไรบ้างครับในตัว
1: ความอดทน อันนี้สําคัญสุดเลยค่ะ
0: ครับ
1: อย่างที่บอกตั้งแต่แรกคือไม่มีใครประสบความสําเร็จตั้งแต่แรกใช่ค่ะไม่ปีแรกเนี่ยอย่างที่บอกว่าท้อมาก
0: ครับ
1: คือหลายคนแบบอาจจะเลิกเลี้ยงไปเลยเพราะก็มีหลายเจ้าที่เลิกเลี้ยงไปเลย
0: ครับ
1: ค่ะอันนี้ความอดทนความพยายามและความรู้ต้องหาความรู้แล้วก็ศึกษาตลอดเวลาค่ะศึกษาตลาด
0: ครับ
1: อันนี้สําคัญเลยตลาดแล้วก็การมีตัวตนอยู่ในวงการคือเราต้องพยายามบอกข้อดีของฟาร์มเราให้ไม่ว่าจะเป็นผู้เลี้ยงแมลงรายอื่นให้เห็นว่าฟาร์มเรามีดียังไงสายพันธุ์เราแข็งแรงแค่ไหนเราต้องมีการพรีเซนต์ตัวเองออกไปค่ะมีการนำเสนอไม่ว่าคลิปหรือการทำโปรโมทของFacebook หรือว่า TikTok เราอะค่ะว่าให้ความรู
0: ้
1: ไม่ว่าความรู้การเลี้ยงแมลงรูปแบบไหนที่จะแข็งแรงค่ะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยสนใจแล้วก็เราต้องมีความจริงใจด้วยอ
0: ัน
1: นี้สำคัญสุดเลยความจริงใจซื่อตรงต่อสิ่งที่เราทำค่ะพี่ไม่ว่าจะขายแมลงเนี่ยตัวไม่สวยอะไรเงี้ยก็ไม่มีคนกลับมาซื้ออยู่แล้วแล้วตัวเลี้ยงไปตัวเล็กตัวแค่ตัวแกนไม่มีใครกลับมาซื้ออยู่แล้วค่ะอันนี้สิ่งสำคัญคือต้องใส่ใจด้วยเราต้องดูความใส่ใจของเราเป็นหลักความสะอาดเป็นหลักค่ะแมลงอ่ะบางทีมันจะมีช่วงที่แบบน็อกตายบ้างอะไรเงี้ยเราต้องพยายามควบคุมสภาพอากาศตรงเนี้ยให้ได
0: ้
1: ค่ะเราพยายามให้ความรู้ออกไป
0: ครับ
1: คราวนี้ก็เราก็จะเป็นที่รู้จักมากขึ้น
0: ครับ
1: แล้วก็คนติดตามมากขึ้นแล้วมันดีทั้งตัวเราและตัวเขา
0: อ
1: ันเนี้ยคือสิ่งสําคัญ
0: คุณผู้ชมครับการเลี้ยงจิ้งก่งให้ประสบความสําเร็จนะครับจะต้องเกิดจากการลองผิดลองถูกลงมือทําอย่างจริงๆนะครับเกิดจากความตั้งใจกว่าที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับคุณผู้ชมครับรายการรอบภูมิภาคของเราได้หมดเวลาลงแล้วนะครับครั้งต่อไปผมจะพาทุกคนไปหาประสบการณ์ที่ไหนไปหาความรู้ไปหาแรงบันดาลใจในการทําเกษตรที่ไหนก็ต้องรอติดตามรับชมกันนะครับสําหรับวันนี้ผมพร้อมผู้ร่วมรายการแล้วก็ทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: ากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร
2: ่รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่ามี
3: สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้สาธ
4: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
3: โหเสียงภัยที่ไหนอู้นี
5: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
3: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพ

0: for it. We don't know what they are. It is your ability to read.
1: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิง

0: ครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
2: บอกเราเสมอหนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: รถพร้อม
1: คนพร้อม
0: อุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่าพี
2: ่สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้อสาธ
3: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
2: โหเสี่ยงภัยที่ไหนอู้นี
4: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
2: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเตอะ
4: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
2: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
4: แม่เตือนแล้วนะ

0: ่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: ลำพูนเมืองเล็กๆที่มีเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ศูนย์รวมแห่งศรัทธาและจิตวิญญาณของชาวลำพูนที่อยู่คู่เมืองลำพูนมานานกว่าพันปีเมืองที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติพื้นป่าและสายน้ำหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนมาอย่างยาวนานศิลปะวัฒนธรรมลำพูนสะท้อนภูมิปัญญาของเมืองหริพูนชัยและดำเนินไปพร้อมกันเวลาผ้าลำพูนคือเรื่องราวที่ถักทอจากวิถีชีวิตสะท้อนอัตลักษณ์จากรุ่นสู่รุ่นอาหารลำพูนไม่ได้ปรุงด้วยรสชาติเท่านั้นแต่ปรุงด้วยภูมิปัญญาและความผูกพันของผู้คน
3: ของกินบ้านเฮากินแล้วลืมบ่ลงแต่เจ้า
2: ลำพูนเมืองวัฒนธรรมที่มีชีวิตซอฟต์พาวเวอร์ที่สัมผัสได้จริง

เชียงใหม่เมืองปลอดภัยที่สุดในอาเซียน1ใน10เมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลก2025อันดับ5 World Best Awards 2024และอันดับที่28เมืองที่ดีที่สุดในโลก2025เมืองท่องเที่ยวระดับโลกด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีท่องเที่ยวได้ทุกเดือนเราพร้อมอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทุกคนด้วยความอบอุ่นและประทับใจทุกครั้งเมื่อได้มาเยือน

0: ร้าง
1: ก็สู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่7ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่ามประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสันสนาเกตค่ะ
2: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเรามาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้ฝนตกแล้วก็ฝนตกหนักในหลายพื้นที่หลายคนติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะที่ช่วงนี้ประเทศไทยถ้าเกิดว่าพูดกันภาษาบ้านๆคือช่วงปลายฝนต้นหนาวเป็นช่วงท้ายของฤดูฝนกันแล้วนะครับทำให้สภาพอากาศนั้นแปรปรวนกรมอุตุนิยมวิทยาครับจึงออกประกาศฉบับที่1เตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่9

0: 9ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้วันที่9ตุลาคมนะครับจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคอีสานตอนล่างภาคกลางบางจังหวัดและก็ภาคใต้10ตุลาคมอันนี้ฝนจะตกหนักในหลายภาครวมไปถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลโดยเฉพาะที่ระยองจันทบุรีตราดให้ระวังฝนตกหนักมาก11ตุลาคมครับยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อันนี้ระวังฝนตกหนักมากและ12ถึง13ตุลาคมยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับโดยวันที่12เน้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ส่วนวันที่13ครับเน้นที่ภาคใต้รอบนี้ต้องระวังทั้งเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บแล้วก็ฝนสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากชาวเรือต้องระวังคลื่นสูงกว่า2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับและช่วงนี้นะครับเราต้องไปโฟกัสกันต่อในพื้นที่ภาคใต้อย่างที่บอกไปปลายฝนต้นหนาวถ้าเกิดตอนบนของประเทศเนี่ยเริ่มมีอากาศเย็นจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนทำให้อุณหภูมิลดลงอากาศหนาวเมื่อไหร่ฝนลงใต้กันต่อนะครับก็ภาคใต้จะเริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างซึ่งมีปริมาณฝนหลายพื้นที่เนี่ยจะอยู่ที่50ถึง100มิลลิเมตรโดยวันที่9ตุลาคมฝนจะอยู่ทางตอนล่างของภาคใต้วันที่10ถึง12ตุลาคมครับแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามัน13ตุลาคมครับแนวฝนจะเคลื่อนไปทางภาคใต้ตอนบนและ14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างดังนั้นในช่วงแรกต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักโดยเฉพาะจุดที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ของที่ลาดเชิงเขาส่วนในช่วงหลังนะครับเนื่องจากมีฝนสะสมมากแม้ว่าฝนตกไม่มากแต่ก็อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้เร็วกว่าเดิมด้วย
1: และจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่บอกว่าในช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ฝนตกหนักภาคใต้เนี่ยนะคะทางรัฐบาลก็เตรียมพร้อมรับมือนะคะก็มีการสั่งการให้มีการเดินหน้าแผนเผชิญเหตุค่ะจัดจุดอพยพบูรณาการข้อมูลเครื่องจักรกลแล้วก็กำลังพลเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมกันนะคะโดยนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่2ทับ2569โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้มีแม่ทัพภาคที่4ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน14จังหวัดภาคใต้เนี่ยร่วมประชุมนะคะที่ประชุมก็ขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเน้นย้ำในการรายงานสถิติน้ำฝนรายวันการบริหารเรื่องของงบประมาณการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินพร้อมพิกัดให้ชัดเจนจัดเตรียมศูนย์พักพิงแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขาสำรองและกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนค่ะนอกจากนี้ก็กำชับให้ทุกจังหวัดนำแนวทางนี้ไปปฏิบัติแล้วก็สามารถประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมหรือกองทัพได้ทันทีโดยมีนายวรศิษฐ์แล้วก็นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประสานงานการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ดำเนินการเร่งด่วน6ประเด็นค่ะได้แก่การบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของแม่น้ำและคลองสาขาการแจ้งเตือนและการดูแลประชาชนให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดูแลผู้อพยพเร่งสูบน้ำฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเต็มกำลังบูรณาการกำลังค่ะมีการจัดระบบบัญชาการให้ชัดเจนกำหนดพื้นที่ภารกิจกำลังหมุนเวียนให้ที่มีจำนวนเพียงพอและให้ปภ.ติดตามประสานระหว่างหน่วยงานการช่วยเหลือฟื้นฟูให้เร่งช่วยเหลือแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยสำรวจความเสียหายฟื้นฟูสาธารณูปโภคเตรียมกำลังเครื่องจักรแล้วก็ระบบการขนส่งการเยียวยาและการฟื้นฟูนะคะในพื้นที่ที่กลับสู่สภาวะปกติแล้วเร่งสำรวจความเสียหายจ่ายเงินช่วยเหลือทำความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูให้เรียบร้อยสุดท้ายก็คือการบริหารแล้วก็เร่งระบายน้ำอย่างเป็นระบบโดยให้บริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแล้วก็ลำน้ำที่ใกล้เต็มระดมเครื่องจักรจากภาครัฐภาคเอกชนให้เพียงพอและชี้เป้าหมายพื้นที่ให้มีความแม่นยำมากขึ้น
0: ส่วนที่จังหวัดยะลานะครับหลังจากที่สภาพอากาศแปรปรวนและมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นประกอบกับความเสียหายจากอุทกภัยรุนแรงในรอบ2ปีที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสเต็งนอกต่างตื่นตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือนางต่วนสาระสาแมชาวบ้านตำบลสเต็งนอกก็บอกว่าชาวบ้านมีความกังวลใจเป็นอย่างมากเนื่องจากสถานการณ์มีความไม่แน่นอนและเกรงว่าจะหนักเหมือนพื้นที่อื่นๆจึงเตรียมความพร้อมทั้งการเก็บข้าวของไว้บนที่สูงและการย้ายรถจักรยานยนต์เพื่อป้องกันความเสียหาย
2: ถ้าเป็นข้างล่างคือไม่ต้องตั้งอะไรเลยยกแต่ข้างบนอย่างเดียวไม่ตั้ง
3: บ้านยกพื้นด้วย
2: ยกพื้นข้างบนแล้วก็ไม่ตั้งข้างล่างเยอะเท่าไหร
3: ่คือก่อนนั้นอยู่ข้างบนนั่นแหละบ้านไม
2: ้ไม่ลงแล้ว
3: แต่ของอะไรอยู่บนนั้นแหละ
2: เราก็กลัวหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมปีที่แล้วก็แค่นี้แล้วปีนี้ไม่รู้เหมือนกัน
0: เช่นเดียวกับนางสุมาลีศรีปานชาวบ้านตำบลสเต็งนอกกล่าวด้วยความกังวลใจว่าแม้ทางราชการจะมีการขุดลอกคูคลองเพื่อช่วยระบายน้ำแล้วแต่เหตุการณ์ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมายังคงทำให้เกิดน้ำรอการระบายจนสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้าน
4: ปีที่ผ่านมานี่มันหมดเลยก็มันเอาไม่ทันเลยมันเป็นทะเลไปแล้วอ่ะก็ถึงเมื่อคืนขนาดตรงนิดเดียวนี่ยังถึงท่อรถเลยไปทำงานเมื่อคืนที่นนูกวางนะ
5: คือมันจะไหลแล้ว
4: มันไหลไม่ทันนะบอกว่าดีใจว่าเขามันทำคูแล้วนึกว่าไม่มีปัญหาแล้วคนก็ดีใจนะแต่ว่ามันหนักอ่ะก็ถือว่าเขาขุดคูทางข้างนอกข้างในนึกว่ามันไม่มีปัญหาตกลงก็มันมีปัญหาอยู่ดิไม่ยายก็ต้องเอาของที่จำเป็นแบบที่นอนที่อะไรยกตู้เย็นยกเครื่องซักผ้าแค่นั้นไอ้อื่นก็เอาไม่ได้หรอกไม่มีที่วาง
0: ทางนี้ครับเทศบาลเมืองสเต็งนอกได้เร่งขุดลอกคูคลองและเปิดทางระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนรับมืออุทกภัยเสมือนจริงทั้งการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านทางเส้นทางน้ำเชี่ยวและการช่วยเหลือคนตกน้ำเพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานจริงได้ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจและการประสานงาน
1: ไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะหลายจุดเองก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดระยองหลายภาคส่วนก็เร่งระดมกำลังฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแต่ว่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังบนเส้นทางสัญจรในอำเภอแกลงตลอดจนเฝ้าระวังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองโพส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักนั้นจะมีแนวโน้มที่ลดลงแต่ว่าพื้นที่ลุ่มต่ำในหลายอำเภอนั้นยังคงมีน้ำท่วมขังค่ะสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีณสถานีวัดน้ำทั้ง3แห่งได้แก่สถานีกบิลบุรีค่ะสถานีมหาโพธิ์และสถานีเมืองปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามระดับน้ำยังคงสูงกว่าตลิ่งตั้งแต่52เซนติเมตรถึง1เมตร57เซนติเมตรทำให้ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะส่งผลกระทบต่อประชาชนใน7อำเภอ65ตำบลรวม 6,317 ครัวเรือนปัจจุบันภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เปิดศูนย์พักพิง84แห่งเพื่อให้การดูแลผู้ประสบภัย 4,845 คนพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัว25แห่งมีมูลนิธิและสมาคม42แห่งเข้าร่วมสนับสนุนการช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่สำคัญก็พบว่าอำเภอนาดีกลับเข้าสู่สภาวะปกติและอยู่ระหว่างการดำเนินการฟื้นฟูขณะที่อำเภอบ้านสร้างค่ะยังคงมีระดับน้ำสูงแล้วก็ไหลเชี่ยวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสัญจรของประชาชน
0: ส่วนที่จังหวัดระยองนั้นกรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมทั้ง18จุดได้คลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติเกือบหมดแล้วคงเหลือเพียงจุดเดียวที่ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงซึ่งระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นมีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ที่ระดับ20เซนติเมตรและมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ60ครัวเรือนขณะที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวได้ทยอยปิดทำการเนื่องจากประชาชนกว่า 4,300 คนสามารถเดินทางกลับเข้าพักที่อาศัยได้ตามปกติแล้วปัจจุบันยังคงเหลือศูนย์พักพิงที่เปิดใช้งานเพียงแค่4แห่งในอำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงเพื่อดูแลผู้อพยพที่เหลืออีก138คน ทั้งนี้ก็ยังมีน้ำท่วมถนนบริเวณแยกโพทองทางไปบ้านวัดบ้านนาตำบลบ้านนาอำเภอแกลงเฉลี่ยประมาณ20เซนติเมตรระยะทางประมาณ3กิโลเมตรครับรถนั้นยังไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได
1: ้ขณะเดียวกันนะคะฝนที่ยังตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองค่ะใกล้ล้นอาคารระบายน้ำทางสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่9กรมชลประทานนะคะได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำค่ะให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ขอให้เตรียมความพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยการขนย้ายทรัพย์สินแล้วก็สิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงหรือพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับจุดที่น้ำลดลงจนเข้าสู่สภาวะปกตินะคะหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนก็ระดมกำลังจัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ค่ะหรือว่า Big Cleaning Day ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองมหาดหมู่ที่3ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองเพื่อที่จะฟื้นฟูบ้านเรือนปรับปรุงภูมิทัศน์ที่บริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลทับมาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้มีความสะอาดแล้วก็สวยงาม
0: ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมบนถนนสายองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวหลายจุดนั้นยังคงมีน้ำท่วมสูงกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงโดยเฉพาะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวมีน้ำท่วมถนนจุดกลับรถและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมทางแต่ว่าอีกฝั่งของถนนเส้นทางขาเข้าองครักษ์นั้นน้ำเริ่มแห้งรถสัญจรได้โดยเจ้าหน้าที่ได้นำแบรีเออร์มากั้นในช่วงของยูเทิร์นกิโลเมตรที่10เพื่อชะลอการไหลของน้ำประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบได้เปิดเผยกับทีมข่าว NBT ครับว่าน้ำท่วมถนนและก็บ้านเรือนของประชาชนที่ส่วนใหญ่นั้นมีระดับต่ำกว่าถนนตั้งแต่ที่28กันยายนที่ผ่านมาโดยระดับน้ำสูงเลยเกาะกลางถนนเอ่อท่วมถนนทั้งสองฝั่งและก็ไหลเข้าท่วมบ้านสูงระดับหัวเข่าจนเกือบถึงขอบเตียงห่างเพียงแค่1-2คืบเท่านั้นชาวบ้านต้องใช้อิฐบล็อกมาหนุนขาเตียงให้สูงขึ้นพร้อมยอมรับว่ามวลน้ำในปีนี้มากกว่าปี2554ที่มีการท่วมใหญ่น้ำไหลเข้าบ้านเรื่อยๆไม่สามารถสูบออกได้ทำได้เพียงแต่ปล่อยและก็ทำใจยอมรับกับสภาพที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่บ้านเรือนกับถนนที่พังเสียหายเท่านั้นที่นาและพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ก็พังเสียหายด้วยเช่นกันและขณะนี้ยังคงมีการน้ำระบายจากถนนอีกฝั่งไหลเข้าท่วมที่นาอย่างต่อเนื่องด้วย
5: มีเข้ามาแจกอยู่หนึ่งของอบจ.มันก็ลำบากแต่ก็ต้องยอมรับสภาพไป
6: น้ำในปีนี้เยอะกว่าปี54
5: ไหมคะเยอะกว่ามากเยอะกว่ามาก
6: ตอนนั้นนี่เรายังสูบได้แต่ตอนนี้เป็นยังไง
5: ไม่ได้แล้วสูบไม่ไหวแล้ว
6: ไม่ไหว
5: ครับมาสูบมันก็ซึมเข้าตามคันดินน่ะมันซึมเข้าสูบไม่ไหวก็ปล่อยตามสภาพแล้วแต่ที่บ้านมันเป็น2ชั้นไงชั้น2ยังอยู่ได้อยู่
6: ตอนนี้น้ำท่วมถนนเนาะแล้วถนนเส้นนี้รถใหญ่ผ่านเยอะทำให้แบบเกิดขึ้นพัดกระทบอะไรเงี้ยบ้านเพื่อนเราหรือว่าบ้านเรามีแบบเสียหายบ้างไหม
5: ที่บ้านผมน่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันอยู่ได้ที่บ้านอื่นอย่างเตี้ยๆอย่างเงี้ยมันถ้าน้ำถ้ารถวิ่งแรงๆหมดเลยอยู่นอนไม่ได้ถ้าขึ้นเข้าไปเพราะว่าเขาหนุนเตียงนอนก็ห่างจากน้ำก็ประมาณคืบสองคืบเนี่ยถ้าขึ้นเข้าไปก็จบเปียก
6: กังวลไหมเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวฝนจะมาอีกรอบ
5: กังวลอยู่อ่ะดูข่าวอยู่เอานะฝนจะตกแล้วเขื่อนจะปล่อยมาอีกอย่างเงี้ยมันก็ต้องขึ้นอีกอ่ะน้ำอ่ะ
7: ตรงเนี้ยมันเป็นทางผ่านมาถมแม่น้ำมันจะไหลพังเข้ามาเนี่ยมาทางนี้อย่างเดียวเลยขึ้นไปสายนุ่มก็ไม่มีน้ำมันจะมาช่วงนี้อย่างเดียวอย่างชาวบ้านในเนี้ยเดือดร้อนกันหมดเสียหายกันหมดข้าวพวกอะไรเนี้ยสนสูงสนใสท่วมเสียหายหมดเนี่ยช่วงข้าวอะไรเนี้ยดูไม่ได้เลยบอกเละตุ้มเป๊ะหมด
6: พี่แล้วถนนก่อนหน้านี้สัญจรได้หรือเปล่าคะ
7: ก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้นะเนี่ยน้ำไหลตลอดอ่ะมันไหลมา 4-5 วันติดเลยตรงเนี้ยโหตอนแรกไหลแรงคนนี้เยอะเลยอ่ะแบบรถผ่านไม่ได้เลยหน่วยงานก็มีเข้ามาก็พวกอบต.อะไรเขาก็ดูแลดีพวกผู้ใหญ่บ้านแต่เขาก็ดูแลตามแบบที่เขาดูแลได้
0: ขณะที่บริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือว่ามสว.องครักษ์กิโลเมตรที่41ถึงกิโลเมตรที่42นั้นยังคงมีน้ำท่วมขังและเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณโดยระดับน้ำบนถนนมีความลึกประมาณ30เซนติเมตรลดระดับลงมาจากช่วงก่อนหน้าเล็กน้อยแต่ว่ารถเล็กยังคงสัญจรได้ลำบาก ทางกรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายบอกทางแล้วก็เคลียร์พื้นที่ถนนโลคอลโรดหน้ามสวองครักษ์เพื่อทำเป็นทางเบี่ยงให้กับประชาชนเรียบร้อยแล้วโดยทางเบี่ยงหน้ามสวองครักษ์จะเปิดให้สัญจรในเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกา
1: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางกันบ้างโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนะคะวันนี้ทีมข่าว NBT ก็ลงพื้นที่ที่ตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่ซึ่งก็พบว่ามวลน้ำท่วมขังยังขยายวงกว้างค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งซ้ายลุ่มต่ำที่สุดนะคะอย่างที่โรงเรียนวัดหนองเมืองเนี่ยต้องมีการสั่งปิดการเรียนการสอนก่อนกำหนดแม้ว่าจะใกล้วันปิดเทอมแล้วก็ตามเนื่องจากว่าเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยจากระดับน้ำที่สูงขึ้นมีปัญหาเรื่องของน้ำเน่าเสียแล้วก็สัตว์อันตรายด้วยขณะเดียวกันค่ะทางอบต.หนองเมืองก็เร่งแจกถุงยางชีพแล้วก็ยาทากันน้ำกัดเท้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะคะติดตามได้จากคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากที่หน้าโรงเรียนวัดหนองเมืองตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะคุณสุประวีคะเชิญค่ะ
8: วันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะอยู่ที่บริเวณโรงเรียนวัดหนองเมืองนะคะที่ตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายของถนนค่ะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่สุดในพื้นที่ของตำบลหนองเมืองนะคะโดยตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยเข้าท่วมเต็มพื้นที่ที่เปิดการเรียนการสอนนะคะจนไม่สามารถใช้พื้นที่ได้อยากให้ได้เห็นด้านหลังค่ะคือตอนนี้นะคะระดับน้ำเนี่ยเข้าท่วมเต็มพื้นที่เลยทีเดียวนะคะซึ่งจากที่มองด้วยตาเปล่าๆตอนนี้คาดว่าระดับน้ำเนี่ยน่าจะประมาณสัก 70-80 เซนติเมตรได้ค่ะโดยที่บริเวณประตูห้องเรียนตรงนั้นเนี่ยนะคะก็ระดับน้ำเนี่ยอยู่ที่บริเวณลูกบิดประตูหรือว่าประมาณกึ่งกลางประตูค่ะซึ่งตั้งแต่วันแรกนะคะที่น้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ทางผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะก็สั่งปิดการเรียนการสอนโดยทันทีนะคะโดยให้เป็นการปิดเทอมไปเลยทั้งที่ใกล้จะถึงวันปิดเทอมจริงแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็เนื่องจากว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆเพราะไม่ใช่แค่เรื่องน้ำท่วมเท่านั้นค่ะแต่ยังมีในเรื่องของปัญหาด้านสุขอนามัยจากน้ำที่ไม่สะอาดรวมไปถึงสัตว์อันตรายที่มากับน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นงูหรือว่าปลิงก็ตามจึงจำเป็นต้องปิดการเรียนการสอนระยะยาวค่ะจนกว่าจะสามารถคืนพื้นที่ให้กลับเข้าไปใช้งานตามปกติได้ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์ในตำบลหนองเมืองนะคะถือว่าเป็นจุดรับศึกหนักเลยทีเดียวเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่พักน้ำสุดท้ายก่อนระบายลงคลองชัยนาทป่าสักค่ะโดยรับมวลน้ำหลากมาจาก3ทิศทางด้วยกันทั้งจากอำเภอโคกสำโรงจากตำบลหนองกระเบียนแล้วก็ตำบลบ้านกล้วยค่ะทำให้ชาวบ้านใน4หมู่บ้านจำนวนกว่า690ครัวเรือนได้รับผลกระทบทั้งหมดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วง3วันที่ผ่านมาสถานการณ์เนี่ยเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นเนื่องจากว่าระดับน้ำในคลองชัยนาทป่าสักลดลงส่งผลให้สถานีสูบน้ำไฟฟ้าสามารถระบายน้ำลงคลองใหญ่ได้สะดวกขึ้นทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ทยอยลดลงมาแล้วประมาณ 10-20 เซนติเมตรค่ะแต่ในจุดลุ่มต่ำริมคลองนะคะน้ำก็ยังคงท่วมสูงอยู่ที่ระดับเอวค่ะด้านการบรรเทาความเดือดร้อนนะคะวันนี้เองทางอบต.หนองเมืองก็ได้ใช้พื้นที่วัดหนองเมืองค่ะเป็นจุดศูนย์กลางรับคิวแจกจ่ายถุงยางชีพให้กับชาวบ้านกลุ่มตกค้างที่เหลือนะคะซึ่งเคยลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือไว้เพื่อให้การเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยเป็นไปอย่างทั่วถึงแล้วก็ครอบคลุมทุกครัวเรือนส่วนแนวทางการแก้ปัญหาระยะยาวค่ะทางกำนันตำบลหนองเมืองนะคะก็ได้หารือร่วมกับชลประทานที่10ค่ะโดยยืนยันว่าหากระดับน้ำในคลองชัยนาทป่าสักลดลงอย่างต่อเนื่องก็สามารถเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังได้โดยคาดว่าภายในประมาณ1สัปดาห์นี้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงค่ะ
9: สำหรับสถานการณ์น้ำในตำบลหนองเมืองตอนนี้ครับก็เพิ่ง 2-3 วันมานี้ระดับน้ำมันก็เพิ่งจะลดลงครับเนื่องจากว่าน้ำคลองชัยนาทป่าสักเนี่ยทางชลประทานเขาลดมีระดับน้ำที่ลดลงมาทำให้สามารถระบายลงคลองใหญ่ได้คลองสำวันมานี่ก็ลดวันละ5เซน10เซนนะครับรวมแล้วก็ประมาณเกือบ20เซนติเมตรนะครับภายใน3วันที่ผ่านมานะครับแต่ว่าบ้านพวกที่อยู่ริมทุ่งนาเนี่ยซึ่งเขาจะได้รับน้ำก่อนซึ่งปัจจุบันก็น้ำก็ยังอยู่ระดับเอวอยู่ครับก็ยังลำบากอยู่ในตอนนี้นะครับมีน้ำท่วมขังอยู่หลายครัวเรือนตรงบ้านกล้วยครับที่เขาไหลเข้ามาสุดท้ายมันก็จะลงมาแอ่งตรงนี้เพื่อที่จะระบายคลองใหญ่ครับเนื่องจากตำบลหนองเมืองเรามีสถานีสูบน้ำไฟฟ้าของชลประทานอยู่2สถานีครับคือใช้เครื่องสูบไฟฟ้าเนี่ยระบายลงคลองใหญ่อีกทีนึง
8: และเนื่องจากน้ำท่วมขังแช่นิ่งแบบนี้เข้าสู่อาทิตย์ที่2แล้วนะคะ ปัญหาด้านสุขอนามัยค่ะตอนนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะคะโดยทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเมืองแล้วก็อสม.เองก็ได้ลงพื้นที่ไปแจกจ่ายยาทาน้ำกัดเท้าแล้วก็ชุดยากล่องช่วยเหลือพร้อมกับมีวิธีแนะนำนะคะมีวิธีปฏิบัติตนให้กับชาวบ้านเพื่อป้องกันโรคฉี่หนูโรคอาหารเป็นพิษแล้วก็โรคน้ำกัดเท้ามาให้ฟังด้วยค่ะ
10: เริ่มมีประชาชนที่มีป่วยด้วยน้ำกัดเท้านะคะมันเป็นเชื้อราค่ะก็

0: ก็ยังระดมสรรพกำลังในการเร่งที่จะสูบน้ำออกจากพื้นที่ระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนนะคะสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้แล้วก็บอกวิธีแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่มากับน้ำให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณสุประวีนักทำนานนะคะรายงานมาจากที่ตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะ
2: ทางด้านกรมชลประทานครับก็แจ้งการปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยทยอยปรับจากอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่ 13 นาฬิกาของวันนี้ไปครับโดยกรมชลประทานได้แจ้งการปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการปรับแบบทยอยนะครับจากอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา 13 นาฬิกาหรือว่าชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณขณะที่สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเมื่อเวลา 6 นาฬิกาที่สถานี P17 อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ระดับน้ำอยู่ที่35เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางหรือว่าต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร91เซนติเมตรมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นส่วนที่สถานี N67 ที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ระดับน้ำ25เมตร83เซนติเมตรเทียบกับระดับทะเลปานกลางหรือว่าต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร38เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงสถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำ22เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางหรือต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร20เซนติเมตรระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีระดับน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้น16เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางและระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้น15เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลาง
1: ไปดูสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาทนะคะแม้ว่าตอนนี้หลายพื้นที่ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแต่ว่ายังมีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดเนี่ยทางเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทก็ลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพให้กับชาวบ้านที่ตำบลมะขามเฒ่าอำเภอวัดสิงห์เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะคะติดตามได้จากคุณภาคภูมิพนาภักดีรายงานสดมาจากพื้นที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทค่ะคุณภาคภูมิก็เชิญค่ะ
3: ผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณตำบลมะขามเฒ่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่หน่วยงานภาครัฐและเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทครับเขานำเอาสิ่งของช่วยเหลือมามอบให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อบต.มะขามเฒ่าครับโดยในวันนี้นะครับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทได้นำถุงยางชีพจำนวน109ชุดมามอบให้กับประชาชนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือในช่วงที่หลายครัวเรือนนั้นยังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูบ้านเรือนและการดำเนินชีวิตหลังน้ำลดครับสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการลงพื้นที่ดูแลประชาชนในหลายที่ของจังหวัดชัยนาทโดยเน้นการนำเอาสิ่งของจำเป็นเข้าถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งติดตามความเสียหายและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่และวันนี้ครับทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทถึงภาพรวมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครับ
4: ทางจังหวัดทางท่านผู้ว่าและท่านนายกเหล่ากาชาดไม่ทอดทิ้งเพราะท่านได้กำชับในพื้นที่ทางในอำเภอแล้วก็ทางท้องถิ่นนะคะว่าให้ดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่ถ้ามันเกินกำลังของท้องถิ่นก็ให้แจ้งไปจังหวัดนะคะท่านผู้ว่าก็จะลงมาช่วยแต่เรื่องการมาเยี่ยมนี่ท่านมาทุกวันออกทุกวันแต่ละอำเภอไปตามจุดนะคะ
3: ขณะที่ในระดับอำเภอนะครับฝ่ายปกครองยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการสำรวจความเสียหายและการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์ครับมีทั้งระดับน้ำที่เริ่มลดลงและบางจุดยังมีน้ำท่วมขังซึ่งทางอำเภอเองเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องรวมถึงการติดตามมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยครับ
5: ตอนนี้นะครับสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอวัดสิงห์นะครับก็เริ่มคลี่คลายนะครับจากปัญหาปริมาณน้ำฝนนะครับน้ำไหลหลากนะครับส่วนในเรื่องของการท่วมชุมชนตรงนี้ก็เริ่มคลี่คลายลงไปมากแล้วนะครับในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติในบ้านเรือนโดยภาพรวมของอำเภอนะครับก็โดยประมาณคือประมาณ500กว่าหลังคาเรือนนะครับที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาลนะครับส่วนพืชสวนไร่นานะครับพื้นที่ทางการเกษตรก็โดยประมาณอยู่ประมาณที่ 14,000 ไร่นะครับแต่ก็เป็นการคาดการณ์นะครับเดี๋ยวก็จะมีคณะกรรมการลงไปตรวจดูอีกครั้งนึงว่ามีความเสียหายจริงๆนะครับที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้เนี่ยเท่าไหร่เพื่อเราจะได้เอาตรงเนี้ยมาเป็นข้อมูลและนำการช่วยเหลือของรัฐบาลเข้ามานะครับซึ่ง
3: ส่วนในพื้นที่ปากคลองนะครับระดับน้ำตอนนี้เริ่มมี

0: โน้มลดลงแต่บางพื้นที่บางครัวเรือนเองก็ยังมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูทางอบต.ครับจึงเร่งสำรวจความเสียหายพร้อมประสานการช่วยเหลือให้เข้าถึงประชาชนในแต่ละครัวเรือนอย่างเร่งด่วนครับและทีมข่าวของเราเองได้พูดคุยกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่าถึงสถานการณ์น้ำและการดูแลประชาชนในพื้นที่วันนี้ครับ
1: ปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ว่าธรรมดาริมแม่น้ำของตำบลมะขามเฒ่าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามลำดับแล้วก็จะมีน้ำท่วมขังทุกปีแล้วแต่ว่าปีไหนฝนตกมากนะคะเราก็จะได้รับความเดือดร้อนมากแต่ปีไหนฝนตกน้อยเราก็จะได้รับความเดือดร้อนน้อยแต่ครั้งนี้นะคะมีฝนตกหนักผ่านมาทางหนองมะโมงวังหมันหนองน้อยทำให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรเสียหายมากมายส่วนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายังคงขึ้นตามลำดับค่ะ
0: และสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับการช่วยเหลือจากภาครัฐและหน่วยงานต่างๆในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนหลังจากต้องเผชิญกับเหตุน้ำท่วมและผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในช่วงที่ผ่านมาวันนี้เองครับผมได้คุยกับประชาชนในพื้นที่นะครับที่เป็นคุณยายท่านหนึ่งครับเขาได้รับผลกระทบแล้วก็พูดถึงการช่วยเหลือที่ได้รับครับ
2: บางทีโอ้โหขนของโอ้โหเวลาลดกระดายดีแล้วขนของขึ้นบ้านเราก็ได้มีของกินของใช้อยู่ในบ้านไปไหนไปไม่สะดวกดีใจที่เขาช่วยได้หลายอย่างขอบคุณทางจังหวัดชัยนาทด้วยนะคะ
0: จากพื้นที่ตำบลมะขามเฒ่านะครับจะเห็นได้ว่าขณะนี้แม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแต่ภารกิจสำคัญยังคงอยู่ที่การช่วยเหลือและก็ฟื้นฟูประชาชนโดยเฉพาะครัวเรือนที่ยังมีน้ำท่วมและได้รับผลกระทบครับทุกภาคส่วนเองยังคงเดินหน้าสำรวจความเสียหายและช่วยเหลืออย่างเต็มที่รวมถึงติดตามมาตรการเยียวยาเพื่อให้ประชาชนนั้นที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีภาระที่ลดลงอย่างเร็วที่สุดครับและนี่คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในพื้นที่ตำบลมะขามเฒ่าอำเภอวสิงห์จังหวัดชัยนาทผมภาคภูมิพนาภักดีทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงานครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะคุณภาคภูมิพนาภักดีนะคะรายงานสดมาจากในพื้นที่อำเภอวสิงห์จังหวัดชัยนาทค่ะ
4: จากชัยนาทเราไปต่อกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสถานการณ์น้ำท่วมยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอเสนาผักไห่และบางบานซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำและอยู่ตามแนวแม่น้ำน้อยทำให้ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลผ่านมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งขณะนี้เองหลายชุมชนก็ยังคงมีน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรประชาชนเองในพื้นที่ต้องมีการปรับตัวแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดไปติดตามเหตุการณ์ล่าสุดกันนะครับกับคุณพรทิวากันทิยาใจจากที่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณพรทิวาเชิญครับ
5: ค่ะตอนนี้ทีมข่าว NBT ของเรานะคะก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอผักไห่ตำบลท่าดินแดงค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในตำบลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะซึ่งมีกว่า8หมู่บ้านนะคะ600กว่าหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าด้านหลังของวิบนะคะบ้านของชาวบ้านเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือเป็นบ้านยกสูง2ชั้นนะคะแต่ว่าก็ยังคงถูกน้ำท่วมเนี่ยตัวบ้านตัวชั้นล่างของบ้านเนี่ยตอนนี้ท่วมทั้งหมดเลยนะคะซึ่งชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่เนี่ยก็ต้องอาศัยหลับนอนนะคะแล้วก็ประกอบอาหารได้แค่ชั้นบนของบ้านเท่านั้นค่ะสังเกตเห็นว่าแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีเรืออยู่ติดบ้านไว้นะคะซึ่งชาวบ้านที่อยุธยาเนี่ยก็บอกเราว่าถ้าหากว่าไม่มีเรือเนี่ยการสัญจรเข้าในพื้นที่ก็ลำบากนะคะเพราะว่าทางถนนเนี่ยก็ถูกมวลน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมไหลเข้าทะลักพื้นที่ไปหมดแล้วค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะประชากรในหมู่บ้านในตำบลท่าดินแดงเนี่ยก็มีประมาณ 1,000 กว่าครัวเรือน 1,000 กว่าคนค่ะแต่ว่าประชากรที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็ประมาณเกือบ600คนนะคะเรียกได้ว่าเป็น 40% ของทั้งหมดเลยนะคะเป็นประชากรที่มีผู้สูงอายุอยู่ค่ะทีมข่าว NBT ของเรานะคะวันนี้ก็ลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะคะร่วมกับอบต.ค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดงวันนี้นะคะนายกอบต.อยู่กับเราแล้วนะคะ
6: ได้ช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับด้วยการแจกเรือนะครับเพราะว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนนะครับได้ระดับหนึ่งเพราะว่าในพื้นที่ของเรานี่8หมู่บ้านน้ำท่วมเกือบ 100% นะครับการสัญจรไปมาในตำบลแห่งแดงถนนนะได้ถูกตัดขาดส่วนการเข้าไปดูแลนะครับเราก็เน้นกลุ่มเปราะบางนะครับได้แก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิการอันนี้ทางอบต.ได้ร่วมกับทางรพสต.นะครับก็ได้จัดเจ้าหน้าที่นะครับพร้อมยา สามัญประจำบ้านนะครับแล้วก็บริบาลนะครับของเจ้าหน้าที่บริบาลของอบต.ของเรานะครับได้เข้าไปดูแลนะครับผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการตลอดทุกสัปดาห
5: ์ค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้เองนะคะชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยทีมข่าว NBT ของเราก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปสัมภาษณ์คุณยายนะคะคุณยายไปเข้าไปดูในบ้านเลยคุณยายก็บอกว่าตอนนี้ก็ยอมรับว่าลำบากนะคะแล้วก็ท้อแต่ว่าก็ยอมรับว่าอยู่กับน้ำแบบนี้มาทุกปีลองไปฟังเสียงคุณยายกันค่ะ
7: ตรงนั้นโรงมะพร้าวจมไปแต่ใต้น้ำน่ะมันก็แบบมันไม่รู้จะพูดยังไงมันไม่สุดบรรยายอะลูกมันสุดเบื่อสุดบรรยายแบบว่าแต่ก็ยอมรับสภาพเพราะว่าทุกปีแต่อยากให้มันดีกว่านี้อะเรื่องน้ำระบบน้ำยายอยากให้ทำดีกว่านี้
5: อย่างเราทำโรงมะพร้าวประกอบอาชีพทำมะพร้าวคุณยายแล้วช่วงนี้มันทำไม่ได้เราทำอะไรอะตอนน
7: ี้ย้ายไปข้างนอกย้ายไปอาศัยหลานอยู่ข้างนอกกูดังอยู่ข้างนอก
5: แต่ก่อนมันจะฟื้นฟูกลับมาได้ในแต่ละปีที่เราต้องเจอกับน้ำท่วมเนี่ยนานไหมที่เราฟื้นฟูบ้าน
7: โอ้โหมันก็นานใช่ลูกนานมากเลยเพื่อจะเข้าที่ระบบใจแล้วคนแก่อายุ70กว่าแล้วอะมันก็ไม่สบายใจเลยอะไม่อยากให้เป็นแบบนี้อ่ะอยากจะให้ช่วยเหลือทำไงแต่นายกที่เนี่ยดีมากนายกดู
5: แล
7: ดีมากเลยอบต.เนี่ยลูกดูแลทุกขั้นตอนไม่ตกอะไรเลยไม่ตกบกพร่องอะไรเลยลูก
5: ขณะเดียวกันทีมข่าว NBT ของเราก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นะคะที่บริเวณประตูระบายน้ำผักไห่เจ้าเจ็ดนะคะซึ่งเป็นจุดระบายน้ำที่เข้าสู่คลองผักไห่เจ้าเจ็ดก็ตอนนี้ยังคงมีปริมาณน้ำเนี่ยไหลผ่านอย่างต่อเนื่องค่ะโดยขณะนี้ก็มีการเปิดประตูระบายน้ำขึ้นประมาณ180เซนติเมตรส่งผลให้กระแสน้ำบริเวณประตูระบายน้ำก็จะมีความเชี่ยวแรงนะคะซึ่งมวลน้ำที่ระบายผ่านประตูระบายน้ำตรงนี้เนี่ยก็จะผ่านไปที่อำเภอเสนาทำให้พื้นที่ริมคลองแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำในแนวน้ำเนี่ยก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะซึ่งชาวบ้านที่ลงมาหาปลาต่างๆเนี่ยนะคะก็เปิดเผยกับทีมข่าวว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เว้นว่างจากการทำนาค่ะจึงออกมาหาปลาเพื่อใช้ประโยชน์จากสถานการณ์น้ำขณะที่พื้นที่นาข้าวก็มีน้ำท่วมอยู่เต็มพื้นที่แล้วนะคะทำให้ไม่สามารถไปประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ตามปกติจึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงฤดูน้ำหลากด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะในพื้นที่นะคะก็ยังมีการจัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยจิตอาสาพระราชทานจากมณฑลทหารบกที่18แล้วก็กองทัพบกเข้ามาสนับสนุนการจัดเตรียมอาหารและก็สิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะวันนี้ทีมข่าว NBT ของเราก็จะคงติดตามสถานการณ์น้ำนะคะในพื้นที่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพื่อนำความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แล้วก็การช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปค่ะ
4: ครับขอบคุณครับคุณพรทิวากันทยาใจนะครับจากที่ผักไห่พระนครศรีอยุธยาครับ
3: ขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานในการประชุมเรื่องของสถานการณ์น้ำทั่วประเทศก็พบว่าหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดค่ะ

แผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

วันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะได้ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศค่ะโดยภาพรวมหลายพื้นที่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วนะคะแต่ว่ายังคงต้องจับตาพื้นที่รับน้ำแล้วก็ภาคใต้อย่างใกล้ชิดพร้อมกับกำชับให้หน่วยงานค่ะเร่งส่งรายชื่อผู้ประสบภัยและประสานกับทางธนาคารเพื่อที่จะโอนเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็ว

0: ที่สุดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลนายกรัฐมนตรีบอกว่าภาพรวมการสถานการณ์น้ำในวันที่8เริ่มมีแนวโน้มกลับเข้าสู่สภาวะปกติในหลายพื้นที่เว้นแต่บางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและก็ระบายได้ช้าอย่างเช่นปราจีนบุรีฉะเชิงเทราแล้วก็เขตปริมณฑลซึ่งภาครัฐก็ระดมสรรพกำลังเข้าบัญชาการเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันนะคะสั่งการให้ทางจังหวัดภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณฝนที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาเน้นย้ำในเรื่องของการลำเลียงเสบียงอาหารแล้วก็น้ำดื่มเข้าพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหาเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดและขอให้ถุงยางชีพเน้นเป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานทันทีสำหรับแนวทางการระบายน้ำกับกำชับให้บูรณาการและเปลี่ยนข้อมูลข้ามจังหวัดร่วมกับทางกรมชลประทานและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อเปิดเส้นทางน้ำลงสู่แหล่งรองรับอย่างเป็นระบบพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจมาอย่างต่อเนื่อง
1: ดังนั้นแผนการระบายน้ำต่างๆต้องถูกนำขึ้นมาปัดฝุ่นนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความสะดวกสูงสุดนะครับในการที่จะระบายน้ำออกไปใครที่จะต้องดูแลในเรื่องนี้ก็ขอให้แชร์ข้อมูลนะครับกับทั้งทางสนทช.กับกรมชลประทานกรมโยธาธิการแล้วก็ตัวจังหวัดนะครับเพื่อให้การวางแผนระบายมวลน้ำนะครับได้เป็นไปโดยความมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็เป็นปัญหาเดียวกันกับทุกๆครั้งที่เรามีอุปสรรคในการดำเนินการมีปัญหาสภาวะวิกฤตต่างๆไม่ว่าในเรื่องใดก็ตามนะครับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือระหว่างจังหวัดนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งท่านผู้ว่าไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะในเขตของท่านอย่างเดียวท่านต้องแชร์ข้อมูลกับจังหวัดข้างเคียงนะถ้าเป็นไปได้นะครับในระดับกระทรวงก็จะต้องเป็นผู้ประสานข้อมูลเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะทำให้การวางแผนในกรณีนี้คือวางแผนระบายน้ำมวลน้ำระหว่างจังหวัดเนี่ยโดยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมันก็สามารถที่จะระบายน้ำข้ามพื้นที่ได้แล้วก็นำไปสู่การระบายลงสู่แหล่งรับน้ำทั้งแหล่งรับน้ำในผืนแผ่นดินหรือว่าแหล่งรับน้ำที่เป็นทะเลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับต้องพูดต้องคุยแล้วก็ใช้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้หารือกันตลอดเวลา
0: ในส่วนของมาตรการเยียวยาค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเริ่มทยอยโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทไปแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททางนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองนะคะเร่งสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ให้ครบถ้วนโดยประสานงานกับทางธนาคารออมสินเพื่อเร่งรัดการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ถึงมือประชาชนทันทีโดยที่ไม่ล่าช้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร็วที่สุด
2: และในที่ประชุมวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีที่นายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือร้องเรียนถึงพฤติกรรมของนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีว่าไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งอำเภอบ้านสร้างก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบวิกฤตน้ำท่วมหนักที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศโดยนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าทางกรมการปกครองได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริงพร้อมสั่งการให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยและประเมินทัศนคติอย่างละเอียด
1: มันได้ข่าวที่ไม่ได้เรื่องมาอันหนึ่งอันนี้ก็ต้องเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงอธิบดีกรมการปกครองถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ย้ายในอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่เนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือนะครับผมก็

0: ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่าทางอธิบดีกรมการปกครองได้รายงานมาว่าได้ดำเนินการแล้วตรวจสอบแล้วเป็นความจริงนะครับไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจนะครับส่งของไปก็ใช้เวลาบอกเดี๋ยวยังไม่ทำทำพรุ่งนี้เช้านะครับเรื่องการขนอพยพชาวบ้านก็ไม่ประสานงานเต็มที่จนถึงเป็นเหตุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือมานะครับอย่างเป็นทางการอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนและเป็นอำเภอที่ต้องถือว่าณวันนี้ที่แชมป์ประเทศไทยอำเภอที่ลำบากที่สุดนะครับที่มันเกิดขึ้นผมไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
1: และล่าสุดนะครับนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามในคำสั่งกรมการปกครองให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปช่วยราชการเป็นการประจำณวิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองโดยคำสั่งดังกล่าวนั้นมีผลทันทีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5พฤศจิกายน2569ขณะเดียวกันอธิบดีกรมการปกครองก็ยังสั่งให้ปลัดจังหวัดและในอำเภอทั่วประเทศดำเนินการตามข้อสั่งการดังนี้คือให้กำกับติดตามและเร่งขับเคลื่อนภารกิจการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยให้กลไกของฝ่ายปกครองในทุกระดับลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงเร่งการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอโดยไม่จำเป็นต้องรอให้การสำรวจข้อมูลผู้ประสบภัยครบถ้วนทั้งหมดเพื่อให้การพิจารณาและให้ความช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วให้อำเภอพิจารณาใช้งบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ2570และก็ย้ำให้อำเภอเนี่ยประชาสัมพันธ์และก็สร้างการรับรู้กับประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและสุดท้ายคือให้ปลัดจังหวัดและในอำเภอกำกับดูแลศูนย์พักพิงชั่วคราวและศูนย์อพยพผู้ประสบภัยให้มีความพร้อมตลอดเวลา
2: ส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดณขณะนี้ก็เริ่มที่จะลดลงแล้วนะคะแต่ว่ายังมีจุดที่น่าเป็นห่วงก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราและที่ปราจีนบุรีค่ะมีการคาดการณ์นะคะว่าทั้ง2จุดนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในอีก38วันข้างหน้าเนื่องจากว่ามีการระบายน้ำค่อนข้างช้าค่ะนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าจุดที่สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยระดับน้ำลดลงอย่างช้าๆได้แก่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีส่วนจังหวัดชลบุรีอำเภอพานัทนิคมสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแต่ว่าจุดที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือภาคตะวันตกของประเทศที่ราชบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีเนื่องจากว่ามีปริมาณฝนเข้ามาเติมในช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้นอกจากนี้นะคะยังมีพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่ระดับน้ำอย่างสูงค่ะคาดการณ์ว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในอีก38วันเนี่ยส่วนจังหวัดปทุมธานีการระบายน้ำออกก็ค่อนข้างช้านะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็รับน้ำมาจากในพื้นที่อำเภอองครักษ์ที่ยังมีปริมาณน้ำสูงอยู่ด้วยด้านนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานค่ะกล่าวถึงแผนการบริหารจัดการน้ำจากฝนที่ตกในพื้นที่ตอนบนของประเทศทั้งจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ที่น่านโดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังสามารถรองรับน้ำได้ทั้งหมดไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่าง
3: การระบายน้ำท้ายเขื่อนเองเนี่ยเราก็ระบายน้ำให้น้อยที่สุดนะครับให้เพียงพอกับต่อการใช้นะครับของอุปโภคบริโภคและสาธารณเวชแล้วก็เกษตรของพี่น้องประชาชนเท่านั้นนะครับส่วนที่เขื่อนเจ้าพระยาเองนะครับวันนี้เองเนี่ยที่สถานี42ที่นครสวรรค์เองเนี่ยปริมาณน้ำไหลผ่านก็อยู่ที่ประมาณ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ลดลงมาจากเมื่อวานประมาณสัก 30-40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับสถานการณ์แนวโน้มนะครับในส่วนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับเราก็ได้บริหารจัดการน้ำนะครับโดยทำสมดุลน้ำนะครับระหว่างน้ำด้านเหนือด้านข้างแล้วก็การระบายน้ำนะครับก็ณวันนี้เองนะครับเราได้มีการลดนะครับการระบายน้ำนะครับทางด้านตอนล่างจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับโดยค่อยๆเริ่มลดตั้งแต่ตอน 8:00 น.ที่ผ่านมานะครับ

0: แล้วก็จะไปเหลือ 2,400 ตอนประมาณสักบ่ายโมงนะครับแล้วก็มีการลดน้ำนะครับออกทางฝั่งแม่น้ำน้อยนะครับแม่น้ำท่าจีนนะครับแล้วก็คลองชัยนาทป่าสักนะครับลดลงเป็นลำดับด้วยเช่นกันนะครับแนวโน้มสถานการณ์น้ำนะครับในส่วนของพื้นที่ก็เริ่มสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับก็จากการลดการระบายน้ำเนี่ยก็จะทำให้พื้นที่ด้านท้ายน้ำเนี่ยลดลงอีกสักประมาณ10ถึง25เซนติเมตรนะครับแนวโน้มก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับน้ำส่วนนี้เองเนี่ยก็จะไปผ่านนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานะครับปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการนะครับแล้วก็ออกอ่าวไทยนะครับก็ส่วนนี้เองเนี่ยจะไม่ผ่านน้ำเข้าไปในพื้นที่ไม่ให้ได้รับผลกระทบนะครับจะลงอ่าวไทยโดยตรง
1: ส่วนการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันตกที่แม่น้ำแม่กรองทางกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าจะมีฝนตกมากนะคะจึงได้มีการเตรียมความพร้อมโดยการพร่องน้ำหน้าเขื่อนแม่กรองเพื่อรองรับน้ำฝนแต่เนื่องจากฝนตกหนักเมื่อคืนนี้ก็ทำให้ในพื้นที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณน้ำล้นตลิ่งบางจุดค่ะก็จะทำให้ต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำซึ่งก็จะทำให้น้ำเพิ่มขึ้นหรือว่าสูงขึ้นเนี่ยจากเมื่อวาน 40-50 เซนติเมตรแต่จะไม่ส่งผลกระทบเหมือนช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากมีปริมาณฝนน้อยกว่าครั้งที่ผ่านมานั่นเองค่ะปิดท้ายพาคุณผู้ชมไปดูในพื้นที่ภาคใต้กันบ้านที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะยังควบคุมการระบายน้ำนะคะซึ่งปัจจุบันระบายอยู่ที่วันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำและเมื่อน้ำมาถึงที่หน้าเขื่อนเพชรก็จะมีศักยภาพในการรองรับน้ำแล้วก็ระบายน้ำอยู่ที่หน้าเขื่อนไปทางตัวเมืองเพชรบุรี75ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่มีผลกระทบในเขตตัวเมืองเพชรบุรีแต่อย่างใดค่ะ
2: และจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีรถยนต์ของประชาชนจอดตกค้างจากน้ำท่วมในพื้นที่เคหะร่มเกล้าหลายสิบคันครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลจึงร่วมกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงคมนาคมระดมรถยก27คันช่วยในการเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่พร้อมจัดจุดเก็บรถอย่างปลอดภัยสคบเองครับก็เร่งประสานมาตรการช่วยเหลือด้านการประกันภัยพลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานปล่อยขบวนรถยกช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดตกค้างจากพื้นที่น้ำท่วมที่พื้นที่เคหะร่มเกล้าซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสน.ต่างๆจำนวน15คันร่วมกับรถยนต์ของกรุงเทพมหานครอีก7คันและกระทรวงคมนาคมอีก5คันโดยจะนำรถไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเปิดพื้นที่การจราจรและอำนวยความสะดวกในการระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเจ้าของรถสามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือผ่านสายด่วนจราจร1197ได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด
1: ๆนางสาวนิตยาพรมงคำกับผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมกองคุ้มครองผู้บริโภค3หรือว่าสคบเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้บริโภคนะคะที่ประสบอุทกภัยทั้งเรื่องของรถยกรถลากการประสานซ่อมรถด้วยอู่กลางประเมินราคาซ่อมโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายและส่วนลดอะไหล่แท้และรับประกันอะไหล่ด้านสินเชื่อลดการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยลดจำนวนงวดชำระแล้วก็ขยายเวลาผ่อนชำระรวมไปถึงมาตรการอื่นๆที่จะช่วยประสานเยียวยาคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้ครอบคลุมในทุกมิติทั้งเรื่องของการประกันภัยค่ายรถยนต์รถเช่าที่พักอาศัยการซ่อมแซมบ้านเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ย้ำนะคะว่าในส่วนของการเยียวยาค่ะมีการปรับขั้นตอนลดภาระเรื่องของเอกสารต่างๆรวมถึงไม่ต้องมีใบแจ้งความโดยกทมจะให้ความช่วยเหลือเรื่องการดูแลค่าซ่อมบ้านเรือนเงินทุนประกอบอาชีพค่ารักษาพยาบาลค่าเช่าบ้านแล้วก็ค่าทำศพ
2: ในส่วนของกองทัพบกนะครับโดยพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกนำคณะลงเรือเข้าพื้นที่ตำบลบ้านสร้างอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนำสิ่งของจำเป็นมอบช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ยังคงพักอาศัยอยู่ในบ้านเรือนจากนั้นไปศูนย์พักพิงวัดท่ากระทุ่มเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่โดยกำชับให้เร่งดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กรวมถึงติดตามระดับน้ำและสภาพเส้นทางอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับกำลังและยุทโธปกรณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยเฉพาะการใช้เรือและรถยานเกราะล้ออย่าง BTR ในจุดที่รถทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงเพื่อเร่งลำเลียงอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นและเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างปลอดภัย ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีมีการรับมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานจากกรมปศุสัตว์และกรมการสัตว์ทหารบกจำนวน550ฟ่อนน้ำหนักรวม 11,100 กิโลกรัมเพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน197รายในพื้นที่6ตำบล16หมู่บ้านซึ่งมีสัตว์เลี้ยงได้ผลกระทบรวมกว่า 42,452 ตัว
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะมีการหารือแนวทางในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะที่เดินทางเข้ามาไทยผ่านช่องทางทางอากาศเพื่อที่จะนำเงินส่วนหนึ่งมาจัดทำประกันภัยนักท่องเที่ยวแล้วก็ฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวในส่วนของประเทศไทยค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะเป็นประธานที่ประชุมร่วมกับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมตัวแทนภาครัฐและเอกชนหารือต่อเนื่องจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ที่สิ้นสุดเมื่อวันที่28กันยายนซึ่งก็มีผู้ที่เห็นด้วยครับกับร่างประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร้อยละ 80.50 ร่างประกาศฉบับนี้นะคะเสนอแนวทางจัดเก็บค่าธรรมเนียม450 บาทต่อคนซึ่งนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าจะจัดเก็บเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยผ่านช่องทางอากาศส่วนทางบกและทางน้ำจะชะลอไว้เป็นเวลา1 ปีรายได้ก็จะเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจะทำประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวผู้ชำระค่าธรรมเนียมครอบคลุมกรณีเสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยที่ไม่ต้องพึ่งงบประมาณประจำปีเพียงช่องทางเดียวซึ่งหลังจากนี้ก็จะประมวลข้อเสนอจากเวทีหารือร่วมกับผลการรับฟังออนไลน์เพื่อให้ร่างประกาศมีความสมบูรณ์ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีตามลำดับพร้อมกับหารือสายการบินสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องวิธีการจัดเก็บการกำหนดข้อยกเว้นแนวทางการจัดหาประกันภัยและการใช้จ่ายเงินกองทุน
1: ทางบกกับทางน้ำเนี่ยมันยังมีมิติหลายอย่างอย่างเช่นน้องๆที่ไปทางด่านมาเลเนี่ยก็นักเดินทางจากมาเลเนี่ยเข้าออกเสาร์อาทิตย์ตลอดเวลาแล้วก็มีความหนาแน่นบริเวณด่านเราก็จะเก็บอากาศเพื่อดูประสบการณ์ดูอะไรทั้งหลายให้มันอยู่ตัวจากนั้นก็จะไปพัฒนาไปทางบกแล้วก็ทางน้ำต่อไปค่ะ
2: โอเคค่ะ
3: คุณหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องวิธีการใช้เงินไหมคะว่าจะใช้ในส่วนไหนบ้าง
1: เราต้องใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเงินที่นักท่องเที่ยวได้จ่ายมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวนักท่องเที่ยวเองกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศเราของบ้านเรามันก็ไม่ได้ปิดช่องนะคะว่าจะกี่วิธีได้วิธีเดียวหรือหลายวิธีแต่อันเนี้ยถ้าหลายวิธีจะอาจจะเกิดความสับสนกับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาว่าเอาฉันจ่ายทางนี้ไปแล้วเกิดไม่ใช่ไปจ่ายท่องเราก็เลยคิดว่าจะเป็นวิธีการเดียวแล้วสะดวกเนี่ยจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด
4: การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย8เดือนแรกของปีนี้เติบโตกว่า 20% โดยพลอยสีไทยนั้นยังคงครองอันดับ1ของโลกนายสุเมธประสงค์พงษ์ชัยผู้อำนวยการสถาบันอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติหรือว่า GIT ก็เปิดเผยว่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในช่วง8เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่ากว่า 22,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเติบโตมากกว่า 20% หากไม่รวมทองคำมีมูลค่ากว่า 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเติบโต 9.8% มาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นตามราคาวัตถุดิบประกอบกับศักยภาพของไทยในการผลิตอัญมณีซึ่งพลอยสีของไทยเองคงครองอันดับหนึ่งของโลกทำให้ GIT คาดว่าการส่งออกปีนี้จะเติบโตได้ตามเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ที่มากกว่า 10% ขณะเดียวกัน GIT ก็เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการทั้งทางด้านทักษะองค์ความรู้และมาตรฐานสากลโดยไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาความรับผิดชอบด้านอัญมณีหรือ RJC ซึ่งกำหนดมาตรฐานด้านแรงงานสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบตลอดห่วงโซ่อุปทานปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ประกอบการผ่านมาตรฐาน RJC แล้วกว่า 2,000 รายขณะที่ไทยมีประมาณ180รายจากผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนราว 12,000 ถึง 15,000 รายโดย GIT ได้ขอเวลา5ปีเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้ปรับตัวเนื่องจาก 80-90% นั้นเป็นธุรกิจรายย่อยส่วนในปี2570เตรียมจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการช่างฝีมือและผู้ค้าปลีกทั่วประเทศพร้อมร่วมมือกับสถาบันการศึกษายกระดับอุตสาหกรรมรวมไปถึงการจัดรายการ Reality The Cut ศึกประชันอัตลักษณ์เจรนัยฝันสู่เวทีโลกเพื่อดึงดูดให้คนรุ่นใหม่นั้นเข้าสู่อุตสาหกรรม
5: สิ่งที่น่ากลัวก็คือถ้าอัตราภาษีอเมริกาเนี่ยประกาศไฟนอลมาแล้วมันไม่สแควร์พาถ้าคือเท่ากันทุกประเทศเนี่ยเราอาจจะเหนื่อยเราจะเหนื่อยในอุตสาหกรรมที่ตัวที่เป็นไฟชิวรี่กระทบน้อยแต่ตัวที่เป็นซิลเวอร์ตัวที่เป็นราคาย่อมลงมาเนี่ย พวกนี้เนี่ย 2-3% เนี่ยมีผลกับเรามากเพราะว่าวันนี้เราคงเทียบค่าแรงเรากับอินเดียเทียบค่าแรงเรากับเวียดนามไม่ได้ซึ่งเราขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าเขาแล้วนะครับการที่บอกต่างกัน 2-3% มันไม่ใช่เฉพาะค่าวัตถุดิบเพราะทุกคนรู้แหล่งว่าซื้อวัตถุดิบเข้ามาทองกรัมเราเท่าไหร่ซิลเวอร์กรัมเราเท่าไหร่ทุกคนสามารถเปรียบเทียบกันได้สิ่งที่ตามมาคือค่าแรงแต่ถ้าสมมติมันสแควร์พากัน 10% เท่ากันทุกประเทศผมว่าอันนี้มาวัดกันที่ฝีมือ
0: ประเทศไทยนะคะนับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะซึ่งก็จะเปิดฉากขึ้นในอีก4วันข้างหน้าแล้วโดยถือว่าเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะณขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้นะคะจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาตินอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

0: ดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้าป้ากะเฮาถึง2คนในวันนี้น้องอุ้มอิ่มมีหอยยิ้มคลิปหัวใจเจ้าก
0: ับข้าเจ้าอารตาแชร์ต่อเจ้า
1: แน่นอนว่ารายการคลิปเด่นคนเมืองก็จะเป็นการรวบรวมคลิปเกี่ยวข้องกับคนเมืองต
0: ึ
1: งเรื่องของอาหารแหล่งท่องเที่ยวกรรมหรือว่าภาษาต่างๆแต่ละพื้นที่เนาะมาอู้จากันมาเล่าผู้ฟังว่
0: า
1: ในคลิปเนี่ยเปิ้นอยากจะสื่อถึงอะหยังแน่นอนละต้องอู้กับเมืองเนอะแล้วช่องทางการติดตามและส่งคลิปเหรอพี่กระแต
0: เจ้าช่องทางการติดตามและส่งคลิปนะเจ้าสามารถส่งคลิปกันเข้ามาได้นะเจ้าตามเพจ Facebook ของ NBT ภาคเหนือนะเจ้าและฝากติดตามกันต่อยนะเจ้ากับรายการคลิปเด่นคนเมืองต่าง Digital TV หมายเลข11
1: เจ้าและแน่นอนว่าวันนี้คลิปแรกเขาก็จะมาจ้าละไปพอกันเลยเจ้าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเกมถามวยตอบวยแบบคนเหนือเ
0: ม
1: าว่าสกิลกันพอล้อว่าเป็นคนเหนือฮู้จักแต่ละพื้นที่หมอกใดเจ้า
0: คู่จักจังหวัดก่อไปพอเจ้า
2: ใครชนะได้เริ่มก่อน1 2อึ๊บโอเคฝั่งนี้ได้เริ่มก่อนนะครับ3 2 1ไปท่านะอย่างรถม้าเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหว
3: ั
2: ด
3: ลำปาง
2: ถูกต้องครับผมดอกไม้ป่าสีเหลืองที่บานสะพรั่งบนดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือดอกอะไร
4: อย่าโ
2: ดนดอกบัวตองครับแหล่งท่องเที่ยวมั่นแจ่มตั้งอยู่ที่อำเภออะไร
4: มั่นแจ่มอำเภอไหน
5: ไม่ใช่มันแจ่มหรอ
2: มันแจ่มตั้งอยู่ที่อำเภออะไร
4: มันแจ่มอมก๋อย
2: ทิศแม่ลินนักร้องสาวล้านนาเจ้าของผลงานฮิตอย่างไว้ใจได้กะคือนักร้องท่านใด
4: ล้านนาคอมมิ้น
2: อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนที่มีน้ำพุร้อนชื่อดังอยู่ที่จังหว
3: ั
2: ด
3: ลำปาง
2: ถูกต้องครับผมไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่มีค่าและเคยเป็นสินค้าส่งออกของท่านเนี่ยคือไม้ใด
4: ครับ
2: วงดนตรีป๊อปที่ก่อตั้งในเชียงใหม่เจ้าของเพลงคือเธอคือใครคือวงดนตรีวงอะไร
3: คือใครเธอคือใครวะ
6: เธอคือใครวะอย่างนั้นอะไรวงดนตรีเป็นป๊อปเธอใคร
3: โอลิแค
2: ทEDCทุ่งบัวตองดอยแม่อู่คอบานสะพรั่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดใด
3: แม่ฮ่องสอน
2: เสื้อผ้าฝ้ายสีครามที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเมืองแพร่มีชื่อเรียกว่าอะไรทุ่งอดีตนายกรัฐมนตรีชายของประเทศไทยที่เป็นชาวเชียงใหม่คือท่านใด
3: ทักษิณชินวัตร
2: ทุ่งเสื้อผ้าพื้นเมืองอย่างผ้าม้อห้องเป็นของดีประจำจังหวัดใด
4: แพร่
2: ทุ่งเครื่องดนตรีพื้นเมืองประเภทเครื่องดนตรีของชาวภาคเหนือมีชื่อเรียกว่าอะไร
3: พิน
2: ทุ่งซึ่งหรือปินได้นะครับผมศิลปินดูโอล้านนาเจ้าของเพลงฮิตอย่างอย่าปล่อยมือคือศิลปินกลุ่มใด
4: ไม้เมือง
2: ทุ่งจังหวัดใดในภาคเหนือที่ได้รับฉายาขนานนามว่าเมืองสามหมอก
3: แม่ฮ่องสอน
2: ทุ่งแม่น้ำสายสำคัญสี่ภาคเหนือที่รวมเป็นเจ้าพระยามีชื่อว่าอะไร
4: ตีบัง
2: ร
4: ่าง
2: ทุ่งวัดร่องขุ่นสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยตั้งอยู่ที่จังหวัดใด
3: เชียงราย
2: ทุ่งวัดพระธาตุอริพุนชัยเป็นภูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดใด
4: จังหวัด
2: ทุ่งพระตำหนักดอยตุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดใด
3: เชียงราย
2: ทุ่งพระนัดอย่างรถม้าเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยว
4: ลำปาง
2: ท
4: ุ่
2: งข้าวมันจีนหรือข้าวเหนียวเป็นข้าวที่นำไปคลุกเคล้ากับอะไร
3: เลือด
2: ทุ่งประเภทนี้สักหกเวลาฝั่งนี้ชนะใครคิดว่าอยากจะมาท้าดวลกับน้องๆคนเมืองแมวฟิตเรานะครับบอกมาได้ความรู้รอบตัวภาคเหนือนะครับแต่จะมาหรือไม่อย่างไร
1: เออก็เป็นความหูหอบตัวเหมือนกันเนาะคุณผู้ชมเจ้าเป็นละอ่อนคนเมืองในพื้นที่ต้องหูเน
0: า
1: ะว่าแหล่งสถานที่สำคัญของเฮามีไอ้ยังพ่องเนี่ยเวลาไปที่ใดเปิ้นถามหาจะได้บ่อายเปิ้นนะเจ้า
0: จะได้ตอบถูกโดยแถมยังแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ได้แถม
1: ได้เหมือนกันเจ้า
0: คลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอเปิ้นบอกว่าอันนี้กำคนเมืองอูเนอร์
1: เจ้า
0: ไข่ดังเออดังเออ
1: ดังไปไข่ดังเป็นคนเมืองเหมือนกันแต่กองงงอยู
0: ่ใครดัง
1: ไม่พอเจ้า
0: เ
7: จ้าเข้าใครรู้เสือวันนี้เขาจะมาปิ้งป่ากันไฟนี่ใครจะดังกะบะหมี่ไผ่ดังแล้วเจ้ากะค้นบะได้มดเป็นลูกแม่แก้วแม่คำมดเจ้าปัจจัยถามว่าไผ่ดังกะหมี่ไผ่ย่างอย่างเสียงดังนะเจ้าบะค่ำบะคืนในป่าในเขาพี่เสียงดังได้จะได้ด้วยผีมาตักปัจจัยหมายถึงว่าไฟเนี่ยไผ่จะดังปิ้งป่าน่ะไผ่จะดังดังไฟดังกะไฟถ้าดังก็ไฟต้องนี่เลยเจ้าแคทนิสเอเวอร์ดีนยิงคู่มากับไฟโอ้อันนี้เป็นดังนะโอ้เดี๋ยวทันมานี่ผักไม่มันจะมาทำนะปัดใจแคทนิสแคทแน่หนังแน่ถามว่าไฟเนี่ยไผ่ดังถ้าไฟละไผ่ดังอีกะอันนี้เจ้าโกสไรเดอร์ดูหัวปุ๊มีกับไฟฮะนะโอ้มาไรเดอร์ไรเดอร์อย่างครับบอกว่าไฟเนี่ยไฟเนี่ยเห็นไหมไฟเนี่ยไผ่ดังถ้าดังแต้นี่เลยเจ้าเซลเลอร์มาพลังอัคคีพิฆาตดูแต่ละออนเลยเจ้าดังก่อนเออกันเข้ากันนำในอีกต่อหากเรียก
1: มันต้องกินกันแล้วป่าปิ้งวันนี้คุณผู้ชมไปเข้าค่ายลูกเสือถ้ามีเพื่อนจะอี้มันไม่ได้กินแน่นอนเจ้าเอออ่ะข้าเจ้าดังคนเดียวจบเนาะถึงจะได้กินเจ้าโอ้ใจขึ้นแต่นะแต่ก็งอมเนาะถ้ามันมีคนจะอี้อยู่ตัวนะคุณผู้ชมเจ้
0: า
1: ก
0: ็
1: เป็นมุกเป็นตลกเป็นความบันเทิงกันไปนะเจ้า
0: อ่
1: ะในคลิปต่อไปเนี่ยจะปาไปแอลกันพ่องคุณผู้ชมเจ้าจะปาไปแอลที่อำเภอสันทรายเพิ่นบอกว่าเป็นกาที่มีเหื
0: ออ
1: ำเภอสันทรายเป็นกาที่มีเหือมาเคยหันมาก่อนเลยคุณผู้ชมเจ้าม
0: ี
1: แม่น้ำมีแอ่งนี่กะมีครัวขายแล้วมีเหือด้วยเออเหมือนในกรุงเทพเลยอารมณ์พอบรรยากาศเหรอเจ้า
5: วันนี้ไอติ๊กจะปามาแอลกาดกลางต่งหงเรือครับกาดนี้จะเปิดกุวันเสาร์วันติด10โมงเช้าจนถึง5โมงแลงอยู่ที่ตำบลสันป่าเปาอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่นี้เป็นอูต่อเฮือเก่าเนี่ยครับของทีมงาน P Auto and Marine ซึ่งได้เปิดให้เจ้าบ้านในชุมชนเข้ามาขายครัวครับบรรยากาศดีจุดถ่ายรูปนักนะครับมานั่งชิลพอเฮือโบราณกันได้ครับ
8: ไอ้ปลากระเปิ้ลโอ้ปลากระเปิ้ลโอ้เป็นอย่างใส่จะอี้มา
9: แม่สิแม
8: ่พระเจตีน
9: พระจินาบาท
8: นี่ของชุมชนคนในชุมชนทำอันนี้ที่ห้องเขียงที่ห้องโคกห้องเขียง
10: เอามาไปแล้วเสร็จมาแล้วก็ต่อไม้แค่ไหนของทักเขียงของผู้สูงอายุเจ้า
9: ครับ
10: รถเด็กของพี่อันไหน
9: รถมาได้แล้ว
8: แล้วนี่อันยังนั่น
10: อ
8: ัน
10: นี้เป็นผ้าเอว
8: สายหางอันนี้1อันคุณ2
10: อ
8: ัน
10: ไหน
8: 2อันนั้นอันนี้2
10: แอม45
8: 1 4 5
10: 4 5 1 4 5 4 5 4 5 4
8: 5 4 5 4 5 4 5 4ก็จะเสี่ยงเลยเหรอ
10: มาได้ตั้งตัวอยู่แล้วไงสองแค่ตั้งแค่หมู
8: แค่หมูอันนี้เก่งอันนี้เก่งแค่อันนี้ตำส้มที่ว่าตามมายังเนี่ยเหลือแค่มาทั่ว
10: อันนี้เอานึ่งป๋างานแบบนี้มาในอกหนักนมจีนนู่นจ้ะ
8: นี่กินล้ำๆครับผมมาขายเสาติด
10: เส
8: าติดลูกค้าน่ารัก
10: น่
8: ารัก
10: ค่ะ
8: วันนี้นักเลยจะถึง5โมงกว่าประเดี๋ยวนี้
10: จะ4โมงกว่ามาเลยนะคะ
8: พี่นั่งกินข้าวกินอย่างก่อนนักอยู่นะเฮาก็ซื้อของกินซื้ออย่างแล้วก็มาซอดที่นั่งนะครับนั่งได้หมดนะครับตามมื้อนี้เนาะนี่บรรยากาศดีอยู่นะมากินข้าวซอยเข้าวันนี้มันมีข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อและข้าวซอยหมูนะครับวันนี้ลูกค้านะขนาดของมดเลยขนาดตอนนี้ก็หาเตียงบ่ได้เตียงอยู่บ่เตียงเกิงเลยเหลือแค่ข้าวซอยหมูโอ้วิวตรงนี้สวยขนาดเลยFC ตัวนะแต่ก่อนที่นี่เปิ้นบ่ได้เปิดให้คนทั่วไปเข้ามาแอลนะครับเนาะทางเจ้าของเปิ้นสร้างขึ้นเพื่อพักผ่อนและก็สั่งสรรค์ส่วนตัวแต่ที่นี้ทางเทศบาลเปิ้นมาหันใส่แล้วมันงามเนาะอยากจะให้เกิดประโยชน์กับชุมชนเปิ้นก็เลยมาอู้จากันกับเจ้าของและก็เจ้าบ้านกลายมาเป็นกาดกลางโต่งหงเรือนี้ขึ้นครับ
1: เป็ด
8: เป็ดแง่แง
1: ่โอ้บรรยากาศดีขนาดเลย
0: เนาะ
1: ของกินนัก
0: แม่น
1: แม่กาอู้จอยอู้ม่วน
0: แม่น
1: เอออันนี้แสดงถึงความเป็นมิตรได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาเราไปแอลที่ไหนป้าแม่กาจะอี้นะป้าแม่กาเชียงใหม่คนเมืองเมื่อไรนะใจดีอ่ะเออเป็นกันเองขนาดเลยเนาะเป็นดูต่างแบบเจริญจุนนักท่องเที่ยวไปแอลกันได้ขนาดเลยเจ้า
0: เจ้ายิ่งหันเองก็อินฟูคนเมืองเนาะกรีดกราดวิดวาดจวนกินข้าวต
1: อ
0: ย
1: ฮิ้วเออมีมดเลยอันนี้มันคือซิกเนเจอร์ของคนเมืองเป็นอัตลักษณ์ของคนเมืองนะเจ้าไปไหนก็จะป๊ะเหมือนผ่าแม่ครัวอยู่ไหนก็ต้องมีเรื่องราวมีการคลิกกล้าอย่างเล็กน้อยนะเจ้าก็เป็นความม่วนงานกันไปในกาดเจ้านะ
0: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจากเชียงใหม่เนาะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่เชียงไฮ้กันพ่องนะเจ้าปาไปท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงไฮ้นะเจ้าปาไปพออาหารงานศิลป
1: ์
0: เนาะรวมถึงรีสอร์ทที่เชียงไฮ้เปิ้นกับมีที่พักน้ำน้ำเมื่อคุณผู้ชมได้ไปแวะแอลแวะกอยไปแอลกันด้วยเนาะนะเจ้าไปพอกันเจ้า
11: ไมเจียงไฮ้ถึงมาแม่ตะ
12: ทั้งๆที่มีติแอลดีๆงามๆตึงนั่น
11: เดี๋ยวผมจะป้าแอลเจียงไฮ้คือพอครับเข้าเจียงไฮ้ปุ๊บสอล่านกินข้าวปั๊บล่านจัวเบนซูผมร้องกินเมนูนี้ครับหมูซับพัดหลากชูเช้าเขาสำหรับผมเมนูเช้าเขาเป็นอันยาติอร่อยมากผมเคยได้ลองแล้วมันล้ำลองไปจิ้มกันพอนะครับกับร้านจิมิจัวเบนซูได้กินของล้ำเท่ากับไปชมความงามของศิลปะครับอาจารย์อภิลักษ์บอกเลยว่าเป็นงานศิลป์ที่สีสันสวยงามสมจื่อกับบ้านหลายสีแต่ครับเสร็จปุ๊บเขาจะไปแอลวัดพระธาตุศรีเวียงมูลวัดงามมากใครที่ชอบแอลวัดจะไปพลาดเด็ดขาด
12: งามเนี่ยให้เจนให้ขาด
11: แอลวัดเสร็จเขาก็จะไปเข้าตีพักครับผมพักตีธนาสปริงรีสอร์ทเป็นโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นน่ารักมากเดี๋ยวผมจะเฮือพอบนโต๊ะแต่งเตียงนี่น่ารักในห้องว่าดีแล้วดูวิวหลังห้องเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยอะคือบ่คือโรงแรมมีสวนดอกไม้ของตัวเก่าอันนี้แค่บางส่วนของโรงแรมนะครับเดี๋ยวจะปาไปพอบอแจออนเซนของโรงแรม
12: อึ้งในอึ้ง
11: ห้องออนเซนบอกเลยว่าญี่ปุ่นชาติปั่นเป็นยกออนเซนจากญี่ปุ่นมาไว้ที่เจียงไฮ้นี่แล้วบอแจออนเซนบ่ได้มีแค่บอเดียวนะมีแบบเอ้าดอบอตั้งนอกแต่
12: เนี่ย
11: ไข่ซูมภาพสารภาพมาดี
12: ๆอูเลน
11: แจน้ำเส้นแรกเฮาก็กินข้าวแล้งแล้วก็รับเจ้ามาเฮาก็จะมาสูดอากาศกินข้าวเจ้ากันที่โรงแรมต่ออาหารเจ้าที่นี่ผมก็เลือกเป็นเซตเบนโตอันนี้อู้กำซุดนะครับมาเตอะมาโรงแรมมิเตอะบ่ที่แปลงมาเจียงไฮ้ข้างหน้าป๊ะกันแถมรอบโรงแรม

0: ะทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้เที่ยวเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
1: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

0: ในช่วงที่2ของรายการคลิปเด่นคนเมืองกันแล้วเจ้า
1: ในช่วงนี้เจ้าคุณผู้ชมสำหรับคนที่อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเนาะแต่ว่าอยากจะไปแอลไปแอลจะใส่ตาไปแอลแล้วกันเนาะคุณผู้ชมก่อนที่จะไปแอลเนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปขั้นด้วยการเล่นมุกตลกคนเมืองกันก่อนแล้วกันนะเจ้าเอาไปพอล้อคุณผู้ชมคลิปนี้มันบอกว่าเพื่อนแท้แพ้อะไรขึ้นไปในใจเดี๋ยวไปพอคลิปแล้วก็มาตายกันเจ้า
2: เนี่ยโอเคหนุ่มเจมโอ้โหเราเฮียฟื้นเฮียฟื้นเนี่ยนี่จะขายของที่เด้เน
3: ี่ยหมูปะต้องมาตุยหาพ่อหลวง
2: พ่อหลวง
3: หันไปเจมวะมาแห่นี่นะดิสตาผมอ่ะหายซะตึงป้าแนมป้าตามันนะพ่อหลวงโอ้เกินไปแท้อ่ะเดี๋ยวจะได้อบถ้าพ่อหลวงป้ามันนะบอกผมกำเลยเพื่อพ่อหลวง200
2: มันแน่ไปเจมมันแน่มหลายวันเลย
3: จะมายึกยักยึกยักกันไหนมันน้อยไปกว่า200อ่ะอันผมเริ่ม300อ่ะเป็น500อ่ะพ่อหลวงอ่ะ
2: ก็บะหันนะมันตังมือกันนี่หยังโอ้บอกว่าบะหันก็บะหันง่ะ
3: มันติดหนี้ผมอ่ะแย่ไทยอ่ะต้องปึกพ่อหลวงเนี่ยครับอันมีปลาหนึ่งมดเนี่ยเฮ้ยพ่อหลวงอ่ะ
2: บาหันเนี่ยบาหันนะตีเอาตั้งมือกันนี่อย่างหนาเอ้ยโอ้ยเอาตั้งมาฝากกันนะโอ้ไปเตอร์ไปเตอร์ไปเตอร์เออเบาไม่เบาไปเตอร์ไปเตอร์
3: จะได้ฝากกันเด้อถ้าป้ามันโทรผมก็เด
2: ้อ
3: ติดนี่ผมหายแซ่บโทรไ
2: หมดีเลยเจมโอ้เจมมาให้นี่หายแซ่บไปไหนเนี่ยต้องนักดนตรีดีกว่า
3: โอ้ก็ตาหายไปไหนหมดมันเรียกกันเรียนย่อยนี
2: ่ป้าเจมโอ้บ้าห่าวอกเนี่ยตั้งปฏิให้ผมได้สักคำเดี๋ยวไอ้โทรบอกปีเด้อโทรศัพท์หายไปไหนโทรศัพท์หายก็ไปเตือนแอมบาดเจ็บ
1: เออน่ะจบเลยคุณผู้ชมเน
0: า
1: ะเปิ้นจะฮื้อสตางค์ก็บ่เอาล่อเป็นไดจากช่วยคนบ่ดีหันก็เจ้าก็เป็นมุกตลกกันมาได้นะคุณผู้ชมเอามาครับมันหมดเนาะเทิงแม่นเจ้า
0: แม่นเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะปาคุณผู้ชมไปพอเปิ้นบอกว่าคลิปนี้เอาใจยากแต
1: ่เอาใจ
0: ยากแต่นี่นะกึดออกอย่างเดียว
1: จ้ะ
0: อันว่าเมีย
1: เ
0: อาใจเนี่ย
1: เต๊ะเอาใจเรื่องอะไรอย่างอันไหนไปพอ
0: จะไปไปเนอะอย่าแปลว่า
1: ห้ามไป
0: ห้ามไป
4: แปลงหน้าบึ้งหน้างอพอยังปากฮัก
5: เวลาโคตรนี่นะตึงแบบปากมาจ๋านอนบินหลังตำเนี่ยพอถามกับตึ๊ะโคตรอีหยังนะ
6: จะต้องมาอู้ตัวเลย
5: เออตายจ้างเตอะเว้ยมันขึ้นว่าหาเป็นหมอดูกันนะจะฮู้เรื่องกูยังในหัวมันนะ
6: คิงมันตึงง่าวบ่ฮู้จักสำนึก

0: จะขอโทษ
1: อุ๊ยอุ๊ยใครตีตั้งฮะใครตีตั้งฮะ
0: คิงลับล่ะหาใดๆนะโอ๋ห้าโคตรอยู่เนี่ยสนใจห้าพ่องจ้าม
1: าหาพร้อมละจะสนใจมึงเต้าแจ้งเลยก็ได้นะ
0: พ่อบอกโอ๋ถ้าแก

0: วัยรุ่นดูดิ
1: ครบมือฟังเนอะเดี๋ยวครบมือฟังเดี๋ยวครบมือฟังเนอะเคลแตกหมดอะเยอะแล้วน้ำจิ้มมันกับมออะไรเนี่ยกินลาบก็ต้องมาลองลาบนะครับลาบครัวเนี่ยของเมืองเมืองอะไรเงี้ยมันต้องกินร้านตีนะครับร้านป้าป้าคนเมืองเนี่ยคนท้องถิ่นมันเงี้ยครับได้เลยนะได้เลยนะได้เลยนะเงาะเลยนะมันกินส้มนะผมกินส้มหมก15บาทส้มเหรอคิดว่าส้มเหรอปลาส้มขนาดนั้นโอเคพอได้นี่ครับผมนี่ครับผมดูเนาะให้จะเหมาะขนาดแม่ไปรุ่นให้เหมาะขนาดแม่รอจำกำหนึ่งก่อนไปนะครับผมนี่นี่ครับผมลุย
2: อยู่กาดก้อนนี่บ่ได
3: ้เนาะไปเนาะ
2: จับมือกันไปแมลงนี่ได้ก่อน
3: ได้เลย
2: เจ้า
3: โหเปิ้นกินเกิดเป็นดีน่ากินเหมือนกันนะเจ้าเน
2: า
3: ะใส่ถอดที่มากก่อน
2: มากขนาดคนเราใส่ถอดเราต้องไปร้านนี
3: ่ถู
2: ก10บาทเจ้า
3: แม่นเจ้าจากกับข้าวเมืองเมืองนะจ๊ะบอกว่าจะเป็นลาบเมืองไส้ทอดอาหารเมืองเมืองละปาไปกินขนมกันท่องว่าเป็นขนมไทย
2: ขนมไทย
3: ขนมไทยชมวิวทุ่งนานะเจ้าแล้วก็มีกาแฟต้อยกาแฟปั้นกับขั้วคนเดียวนะเจ้าที่นี่เนอะนะเจ้าพิมนารีคาเฟ่เชียงใหม่เจ้าไปพอบรรยากาศกันเจ้า
4: จะปามาบุญโคแห่งนั้นเนอะคาเฟ่สุดชิววิวกลางต้องขนมไทย10บาทลำขนาดจ้า
5: เครื่องดื่มกับปะแป้งแค่4 5 10
6: จาก3แยก4บนเลืองแม่ริมตรงมาทางวัดพระนอนขอนตาเลี้ยวซ้ายเข้าซอยก่อนขึ้นขว
7: ต่อยต่างมาแต่แต่จะเจอวัดบ้านดงเลี้ยวซ้ายทะลุไปเฮลร้านจะอยู่หลังไปเฮลเลยจ้า
8: คาเฟ่สุดชิววิวกลางต้องพิมนารีคาเฟ่
9: ขนมไทยที่นี่เปิ้นแป้งกันสดใหม่กูเจ้าเลยจ้าม
10: าตะแม่มากอะหยังก็สั่งเอาเลยกูย่าง10บาท
11: กาฟงกาแฟเปิ้นก็คั่วเอาคนเดียวอาราบิก้าสายพันธุ์ที่กล้าเลยนะ
12: ไผ่มักขนมไทยแหวะมะกอยขนมต้มไส้ชำขนมใส่ไส้กะทินุ่มหวานมัน
13: ขนมเปียกปูนกะทิสดก็มีขนมจั๊นเหนียวนุ่มมีแผ่วขนมกล้วยปุ้นเนอะ
14: เจ้าของที่นี่เป็นคนครูตชด.เปิดก้าเสาร์ติ
15: ๊บ 10:00 นจนถึงบ่าย 3:00 นไผ่กายมาตั้งเพจก็ลองมะกอยพะเนาะ
2: โอ้เข้าถึงตุ้งนาเข้าถึงบรรยากาศชุดบดขนาดเลยคุณผู้ชมราคาก็เข้าถึงง่ายอาหารเป็นกับขนมไทยตัว
3: เ
2: พื่อสมอคุณผู้ชมหมอกระสายขนมหวานเนี่ยค่ะเจ้าต้องไปกันสักหน่อยนะเจ้าคุณผู้ชมเจ้าช่วงต่อไปไปว่าสกิลการเป็นคนเมืองกันเจ้าในช่วงของคนเมืองแต่ก
16: ่อคนเมืองแต่ก่อ
2: ในวันนี้ขอเสนอกันว่าก
3: วินเจ้าก
2: วิน
3: แปลว่าเขี่ยคืน
2: กวินเนี่ยค่ะ
3: กวิน
2: มันจะแกว้ด
3: แกว้ดแกว้ดนี่ก็หำยังเน
2: า
3: ะ
2: อ๋อแกว้ดนี่หำยังแปลว่ากวินเนี่ยก็คือเขี่ยคืนแกว้ดก็คือปาดก
3: ่
2: อนน่ะมันจะต่างกันคุณผู้ชมใครมีกำเมืองคลิปม่วนๆก็สามารถส่งเข้ามาได้ผ่านเพจ Facebook NBT ภาคเหนือนะเจ้าและที่สำคัญเวลาหมดเวลาเสี่ยงให้แล้วเจ้าจะได้ขนาดเลยแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการคลิปเด่นได้เป็นประจำกุ้งวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีบ่ายโมงไปต้นไปนะเจ้าสำหรับวันนี้น้องอุ้มอี้มีหอยยิ้มพริ้มหัวใจ
3: กับข้าเจ้าอารัตนาแชร์ต่อเจ้า
2: ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีเจ้า
3: สวัสดีเจ้า

เหนือร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือ

0: ุกวันเวลา 11:30 นถึง 12:00 นรายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 13:30 น
1: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: BT Not ช่อง11
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

วัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการเมืองไทยดีๆในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวค่ะแต่ว่าการท่องเที่ยวที่เป็นมากกว่าการเช็คอินนั่นก็คือกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ตำบลบ่อสวกอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านแห่งนี้ค่ะเขาได้รวบรวมทุนทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิมที่น่าสนใจเอาไว้เยอะแยะมากมายหลากหลายกิจกรรมคุณผู้ชมจะได้เห็นเรื่องของวิธีการทำการชิมการลงมือสัมผัสได้ด้วยตนเองหลากหลายกิจกรรมเลยนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยคือเรื่องของการทำเครื่องปั้นดินเผาบ่อสวกค่ะคุณผู้ชมติดตามทั้งหมดได้ในรายการเมืองไทยที่ดีในวันนี้ค่ะ

0: ณพงษ์คะศาลเจ้าหลวงปู่ห้อมีความสำคัญยังไงกับบ้านบ่อสวงคะ
1: คือศาลเจ้าหลวงปู่ห้อเราถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตำบลบ่อสวงเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าท่านเป็นชาวจีนห
0: ้อ
1: นำเอาภูมิปัญญาเรื่องเครื่องเคลือบมาตั้งรกรากถิ่นฐานแหล่งผลิตเครื่องเคลือบที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเหนือเราก็เราก็เลยใครคณะไหนจะมาท่องเที่ยวบ่อสวงหรือว่าแขกบ้านแขกเมืองมาเราต้องมาพามากราบไหว้เจ้าหลวงปู่ห้อเพื่อเป็นการขอพรท่านก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ตามความเชื่อที่คนในชุมชนเราเคารพนับถือ
0: โอ้นี่ถือได้ว่าเป็นจุดแรกเลย
1: ใช่จุดแรกแล้วก็จะลงเส้นทางตามเส้นทางการท่องเที่ยวของเรา
0: จะมาบ้านบ่อสวงต้องมาเริ่
1: มที
0: ่
1: จุดนี้ก่อน
0: เพื่อความเป็นสิริมงคล
1: เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นจุดแรกที่เราเชื่อถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดีเราเอาแหล่งโบราณคดีไปเชื่อมต่อกับวิถีวัฒนธรรมของชุมชนบ่อสวง
0: ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะพงพูดได้น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของผู้บุกเบิกเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาเครื่องเคลือบโบราณก็คือศาลเจ้าหลวงปู่ห้อท
1: ี
0: นี้แสดงว่าที่นี่เนี่ยต้องมีเครื่องเคลือบที่มีการขุดพบด้วย
1: มีการขุดค้นพบนะครับแล้วก็มีเตาเผาโบราณนะครับมีหลายจุดในพื้นที่แห่งนี้แต่ว่าถ้าเป็นเตาที่สมบูรณ์ก็อยู่ที่บ้านลุงจ่า

0: ็นลายฮินูลายนกฮูกจากนั้นมาปั๊บลงทอผ้าเขาไปถอดลายปากหม้อปากไหโบราณไปลงผ้าถุงไปเลี้ยงลายเสื้อเป็นแบรนด์หน้าเนื้อเจ้าไปแล้ว
1: ทีนี้อยากเห็นแล้วค่ะว่าลวดลายบนเครื่องเคลือบเครื่องปั้นดินเผานั้นที่ขุดพบที่บ้านบ่อสวงนี้จะมีความสวยสดงดงามยังไงบ้างไปชมกันเลยไหมคะ
0: ครับผมยินดีครับ
1: ไปเลยค่ะ
0: ครับ

0: ครับตรงนี้ก็เป็นศูนย์รวมนะครับพิพันธ์เรื่องเครื่องเคลือบเครื่องปั้นดินเผาที่เราขุดค้นเจอในพื้นที่ตำบลบ่อสวกโดยเฉพาะตรงนี้ก็เป็นของพื้นที่ดงปู่ห้อนะครับรวบรวมไว้เพราะว่าเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเครื่องเคลือบบ่อสวกเนี่ยมันจะแตกต่างจากที่อื่นในเรื่องของสีแล้วก็ในเรื่องของลวดลายนะครับลวดลายของบ่อสวกนี่จะเป็นลายปั้นแปะนะครับซึ่งต่างจากที่อื่นนะครับจากการขุดค้นเจออายุก็750ปีถึง800ปีตามที่เอาเขม่าวดินจากเตาเผาโบราณไปพิสูจน์หลายๆประเทศนะครับทั้งโครงการปรมาณูแล้วก็ถึงออสเตรียนะครับก็บอกว่าอายุราว750ปีถึง800ปีนะครับก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของชุมชนบ่อสวกเรา
1: เห็นว่าเมื่อกี้นะพงศ์บอกว่าเอกลักษณ์ก็คือการปั้นแปะ
0: ลายปั้นแปะ
1: ลายปั้นแปะ
0: ลายบ่อสวกซึ่งจะมีอยู่2ลายคือลายอินเทอร์โนหมายถึงลายอำนาจวาสนาเหมาะสมสำหรับข้าราชการลายนกฮูกหมายถึงการมีวิสัยทัศน์เพราะนกฮูกมองทะลุปลุกโปร่งในตอนกลางคืน
1: น
0: ะครับก็ยกตัวอย่างอย่างตัวนี้นะครับ
1: ตัวไหนคะ
0: นี่ลายอินเทอร์โน
1: นี่คือลายอินเทอร์โน
0: เพราะถือว่าเป็นลายที่เหมาะสมกับข้าราชการซึ่งเป็นอำนาจวาสนาบารมีน
1: ะ
0: ครับลายปากหม้อปากไหโบราณเราถูกเป็นของที่ระลึกของกลุ่มเครื่องปั้นดินเผานะครับเป็นเรื่องราวเครื่องรางของขลังปลุกเสกเรียบร้อยแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเราไปต่อถึงกลุ่มทอผ้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นันรีมซึ่งทอผ้ามาตั้งแต่วัย6ขวบนะครับปัจจุบันก็เป็นตัวหลักของโรงทอผ้าเขาเป็นคนออกแบบลายปากหม้อปากไหโบราณเนี่ยไปสู่ผ้าถุงแล้วเป็นลายเสื
1: ้
0: อต่างๆในรูปของแบรนด์นั่นนะเจ้า
1: ตอนนี้ก็นี่หมายถึงว่าเขาแกะลาย
0: แกะลายลงไปสู่ลายผ้าแล้วแล้วเป็นลายบ่อสวกลายตอนแรกบ่อสวกแล้วจดทะเบียนลิขสิทธิ
1: ์
0: ลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
1: หนึ่งเดียวในประเทศไทยขอชมแบบใกล้ๆดูลายละเอียดสักหน่อยนะคะนี่คุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่านี่คือลายโบราณจริงๆแล้วแบบคือเท่ากันหมดเลย
0: เท่ากันหมดเลย
1: มีความประณีตด้วยนะคะเป็นปั้
0: น
1: และเอาไปแปะโอ้โหทรงคุณค่ามากถ้าหากว่าอยากจะมาชมอยากจะมาสัมผัสมาเห็นได้ด้วยตาเนี่ยต้องมาที่บ้านบ่อสวกแล้วถ้าหากว่าอยากจะเห็นให้ชัดเจนกว่านั้นว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขานำไปต่อยอดด้านงานผ้าทอยังไงดูผ้าถุงของพิธีกรค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไฮไลท์กับไฮไลท์บอกว่าแหล่งโบราณคดีนำไปเชื่อมต่อกับวิถีประธรรมของชุมชนที่หลากหลายซึ่งเดี๋ยวเราจะลงไปดูกัน
1: ค่ะนี่คุณผู้ชมดูลายเป็นลายแบบนี้เลยจริงๆคือเขาแกะลายมานี่แบบนี้สวยงามมากเลยนะคะนี่คือลายโบราณ
0: ลายบ่อสวก
1: ใช่ค่ะเป็นลายบ่อสวกเลยนะคะทีนี้ค่ะไม่ได้แค่ในเรื่องของการที่เรามาท่องเที่ยวชุมชนแล้วมาเห็นเรื่องของวิถีชีวิตเท่านั้นแต่เรายังจะได้เห็นเรื่องของรางวัล
0: ความสำเร็จ
1: ความสำเร็จคือเราทำงานเราก็จะได้เห็นผลของความสำเร็จที่มันทำให้หล่อเลี้ยงจิตใจคนในชุมชนและเป็นการสร้างความภาคภูมิใจด้วยซึ่งรางวัลที่ชุมชนบ้านบ่อสูกได้นั้นนี่คุณผู้ชมดูซะก่อนว่าเขาการันตีด้วยรางวัลระดับประเทศมาแล้ว
0: กินรีนะครับกินรีตัวแรกก็ปี2560แหล่งท่องเที่ยวเดียวชุมชนดีเด่นนะครับแล้วปี2564นี่คือกินรีหรืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยยอดเยี่ยมนะครับที่สำคัญที่สุดที่เราชื่นชมรางวัลอื่นๆเราเป็นหมู่บ้านเดียวในประเทศไทยที่ไปปักหมุดเป็นหมู่บ้านเครือข่ายการท่องเที่ยวหมู่บ้านขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ
1: โอ้โห
0: เบสทัวริซึมบิเรทที่เราได้รับ
1: นี่นะหนึ่งเดียวในประเทศไทยคือที่บ้านบ่อสวกจังหวัดน่านแห่ง
0: เกณฑ์มาตรฐานเขาก้าวด้านนี้เขารวมทั้งสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม
1: โอ้โห
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมทำกิจกรรมสนุกสนุกไปด้วยกันเพราะการมาที่นี่ของรายการเมืองไทยดีดีในวันนี้ค่ะเราจะเป็นมากกว่าการเช็คอินเท่านั้นแต่เราจะได้ไปทดลองเรียนรู
0: ้ลงมือทำ
1: ลงมือทำ
0: ฟังเรื่องเล่าสตอรี
1: ่นั่นแหละและชิมด้วย

0: จุดแรกค่ะคุณผู้ชมกิจกรรมนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะซึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรท้องถิ่นที่บ้านบ่อสวกจังหวัดน่านค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่จุดนี้เรามีวิทยากรด้วยซึ่งวิทยากรท่านนี้เนี่ยมีความชำนาญการด้านสมุนไพรเป็นพิเศษด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีเจ้า
0: แม่ภาพใช่ไหมคะ
1: เจ้า
0: แนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการเมืองไทยดีๆได้รู้จักสักนิดนึงค่ะ
1: สวัสดีเจ้าเจอแม่ภาพนะเจ้าหรือนางสิริมาศเลื้อนอุ่นเจ้าเป็นประธานวิสาหกิจชมรมแผนแผนไทยตำบลบ่อสวกและประธานอสมตำบลบ่อสวกเจ้า
0: โอ้โหมีการันตีเรื่องของตำแหน่งด้วยนะเป็นประธานอสมซะด้วย
1: ใช่
0: แสดงว่าเรามีเรื่องของหน้าที่ภารกิจ
1: เจ้า
0: ด้านการแพทย์สาธารณสุขการันตีด้วยใช่ไหมคะ
1: เจ้า
0: ค่ะ
1: กระซึ่งมาตัวของแม่เนี่ยเนาะได้มีโอกาสได้เข้าไปประกวดอสมดีดินซึ่งของแม่เนี่ยไปในสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพซึ่งในปี68เนี่ยแม่กระจกนี้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นอสมดีดินระดับชาติสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นเจ้า
0: โอ้โหสุดยอดเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาทำกิจกรรมที่จุดนี้การันตีได้เลยเรื่องของสมุนไพรได้มาตรฐานอย่างแน่นอนเพราะมีแม่ประธานอสมอย่างไม่ภาพคอยให้คำแนะนำอยู่ตรงนี้จุดตรงนี้ค่ะกิจกรรมถ้าหากว่ามีนักท่องเที่ยวที่ท่านสนใจอยากจะมาร่วมทำกิจกรรมตรงจุดนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ
1: ก็กิจกรรมตรงนี้ของแม่ก็คือจะมีแช่เท้าด้วยสมุนไพรสดเนา
0: ะ
1: แล้วก็จะเป็นสุ่มยาด้วยสมุนไพรสดเจ
0: ้
1: าจะเอาสมุนไพรในชุมชนหรือในครัวเรือนของเฮาเนี่ยมาเป็นตัวสมุนไพรตีหื้อบริการกับทุกท่านที่เข้ามาพ
0: ิ
1: พิธภัณฑ์ดงหัวห้อหรือฐานกิจกรรมของแม่นี่นะเจ้า
0: ค่ะมีสมุนไพรชนิดไหนบ้างอันแน่ๆแล้วมีมะกรูด
1: เจ้า
0: ค่ะมี
1: ไทร
0: ไทรมี
1: ขมิ้น
0: ขมิ้น
1: อ่ะ
0: ตัวนี้ใบมะขามอ่อนใช่ไหมคะ
1: ใบมะขามใบส้มปล่อย
0: โอ้โห
1: ใบเป้าใบหนาบ
0: อ่
1: ะตะไคร
0: ้ค่ะนี่ต้มยำได้เลยนะคะไม่ใช่ใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่ค่ะ

0: ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมคือโรงทอผ้าบ้านซาวหลวงนะคะและเราก็จะได้มาพูดคุยกับปราดแห่งการทอผ้าที่บ้านซาวหลวงแห่งนี้ค่ะซึ่งเขามีเพียงอายุ28ปีเท่านั้นเองสวัสดีค่ะน้องดรีม
1: ครับผมสวัสดีครับผม
0: อายุ28จริงๆหรอ
1: ครับผม
0: เป็นยังไงมายังไงอายุเท่านี้ถึงได้มาสืบสานเรื่องของการทอผ้าต่อคะ
1: ก็คืออยู่คุกคีกับโรงทอผ้ามาตั้งแต่เด็กๆ
0: ค่ะ
1: เริ่มทอผ้ามาตั้งแต่6ขวบครับ
0: โอ
1: ้ก็คือนั่งกี่ได้เลย
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็สืบทอดเรื่องผ้าทอบ้านซาวหลวงแล้วก็ทำรวดลายใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับโรงทอกระจายรายได้ให้กับแม่ๆช่างทอแล้วก็ส่งไม้ต่อให้กับน้องๆเด็กเยาวชนในชุมชนด้วยครับ
0: จุดเริ่มต้นจริงๆเกิดจากการคุกคีหรือเรารู้สึกว่าเราชอบแล้วเราถึงมานั่งกี่และทอผ้า
1: ก็จุดเริ่มต้นน่าจะคุกคีก่อนมาอยู่กับป้าตั้งแต่เด็กๆเนาะเล่นตามพื้นกี
0: ่
1: แล้วก็เห็นป้าทอผ้าเราก็อยากทอจนทดลองขึ้นนั่งกี่จริงๆแหละกี่ใหญ่ของป้านะแต่มันก็ทอไม่ได้ขาไม่ถึง
0: ตอนนั้นยังเด็กเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่
1: ป้าก็เลยทำกี่เล็กๆให
0: ้
1: ก็ขึ้นทอเป็นผ้าเช็ดหน้าอะไรก่อนเล็กๆเป็นผ้าพันคอผ้าขาวม้าอะไรเล็กๆก่อนแล้วก็ทำลวดลายป้าก็สอนทีละสเต็ปทีละสเต็ปทำลายน้ำไหลเกาะล้วงอะไรต่างๆมา
0: จากผ้าลายต่างๆที่ถือได้ว่าผ้าที่มีลายเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่บ้านซาวหลวงบ้านบ่อสวกเองแนะนำหน่อยได้ไหมคะน้องดรีมว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่สนใจในงานผ้าทอมือ
1: ครับผม
0: ถ้ามาที่บ้านบ่อสวกจังหวัดน่านเนี่ยต้องมาชมหรือว่ามาจับจองเป็นเจ้าของลายผ้าอะไรบ้าง
1: ลายที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มระว่าบ้านซาวหลวงจะเป็นลายบ่อสวกก็คือลายที่แกะจากปางไหเตาเผาโบราณแกะจากปางไหลงมาสู่ผืนผ้าแล้วจะเป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเนา
0: ะ
1: ก็จะมีที่กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวงเป็นลายที่พี่นุ่งเลย
0: นี่ลายนี้เลยนะคะคุณผู้ชมมีความสวยงามจริงๆแล้วก็ละเอียดด้วยเห็นว่าทอยากมากเลยนะคะนี่มีลวดลายแบบนี้ใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: นี่คือลายเอกลักษณ์เขาเรียกว่าลายบ่อสวกนะคะ

คุณผู้ชมคะจากกิจกรรมที่จุดแรกคือจุดสมุนไพรใช่ไหมคะเราต่อเนื่องกันมาที่โรงทอผ้าบ้านซาวหลวงทั้งสองกิจกรรมมีความเชื่อมโยงกันค่ะคือเรื่องของสมุนไพรนั่นเองและจุดที่3ดูจากเวลาก็ช่วงพักเที่ยงพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแวะทานข้าวและทำกิจกรรมเมนูอาหารที่มีส่วนผสมของสมุนไพรอยู่ในนั้นค่ะนั่นก็คือไส้อั่วใบเมี่ยงกันที่ศูนย์เกษตรอินทรีย์พอดีฟาร์มแห่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของกรรมวิธีและเราจะมาอิ่มอร่อยกับเมนูอาหารท้องถิ่นที่มีใบเมี่ยงเป็นส่วนผสมค่ะ

0: หลังจากที่เราได้ทานมื้อเที่ยงกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรามีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งงานหัตถกรรมดั้งเดิมของตำบลบ่อสวกแห่งนี้ค่ะนั่นก็คือกลุ่มจักษานนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะแม่ศรีพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่

0: ้เป็นประธานเลยใช่ไหมคะ
1: เป็นประธาน
0: เอาแนะนำตัวหน่อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะแม่ศรีพันธ์กันตาค่ะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจจักสานบ้านต้ามค่ะ
0: ถามนิดนึงค่ะบรรดาเพื่อนๆสวยเสียเปรี้ยระเบิดของเราที่นั่งอยู่ตรงนี้คือกลุ่มอาชีพหลักเลยหรือเปล่าคะ
1: เป็นอาชีพหลักแล้วค่ะตอนนี
0: ้
1: กลายมาเป็นอาชีพหลักเลย
0: ก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างคะอยากให้แม่เล่าให้ฟังหน่อย
1: ก่อนหน้านี้เราก็ทำเป็นแบบเป็นสินค้าในครัวเรือนเนาะของใช้เป็นเช่นกระด้งกระบุงตะกร้าใหญ่ๆ
0: ค่ะ
1: พอหลังๆมาเราก็เริ่มทำเป็นของที่ระลึกหรือของเป็นของฝากอะไรอย่างเง
0: ี้ยสวยๆแบบนี
1: ้เป็นของตกแต่ง
0: ก็คือสามารถนำไปใช้ได้เลยไปห้อยประดับตกแต่งได้เลย
1: ก็เปลี่ยนไปเยอะเนาะเนี่ยก่อนนี้พอเราทำแล้วเงินอะไรก็ไม่ได้เราขายก็ไม่ออกขายไม่ได้ราคาอะไรตอนนี้เราทำขึ้นมาเป็นสินค้าที่หลากหลายเนาะคือว่ามีออเดอร์เข้าเยอะมากค่ะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้แล้วก็ส่งตามออเดอร์เลยค่ะ
0: ก็เรียกว่าลืมตาอ้าปากได้ว่าอย่างนั้นเถอะกลับมายิ้มได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะหนึ่งในกิจกรรมที่คุณแม่บอกว่าไม่ได้มาเนี่ยเพื่อที่จะมาดูงานจักสานดูเหมือนมันธรรมดาเกินไปค่ะคุณผู้ชมถ้าใครที่สนใจอยากจะมาท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีที่ตำบลบ่อสวกแห่งนี้แน่นอนว่าจะต้องได้ลงมือทำกิจกรรมเรื่องของงานจักสานด้วยตัวนี้ทำยากไหมคะ
1: ก็ไม่ยากค่ะ
0: ตัวนี้น
1: ะเป็นตัวม้าทำง่าย
0: แน่ใจนะว่าไม่ยาก
1: ท่องเที่ยวมาเราก็สอนให้ค่ะ
0: จริงเหรอคะ
1: แม่สอนทำ
0: ถ้าประหนึ่งว่าพิธีกรเป็นนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งสามารถทำได้เลยไหมคะ
1: ค่ะทำได้
0: จริงเหรอคะถ้างั้นเราเริ่มเลยไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: วิธีการเราเริ่มจากยังไงบ้างคะ

0: ุณผู้ชมคะอีกหนึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ตำบลบ่อสุกแห่งนี้นะคะมาแล้วไม่ทำไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของการทำเครื่องปั้นดินเผานั่นเองค่ะเหมือนอย่างที่ไก่ๆกำลังทำอยู่ณขณะนี้ซึ่งจุดนี้นะคะทุกคนจะได้รับการถ่ายทอดข้อมูลความรู้เรื่องของการทำเครื่องปั้นดินเผาจากคุณแม่วิไลค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณแม่ทำมานานหรือยังคะ
1: 10กว่าปีแล้วค่ะทำอยู่ตรงนี้
0: 10กว่าปีแล้วนะคะค
1: ุ
0: ณแม่เป็นยังไงมายังไงถึงมาทําเครื่องปั้นดินเผาตรงนี้ได้
1: เป็นยังไงมายังไงที่นี่ทําเครื่องปั้นดินเผาที่นี่แม่เป็นคนที่นี่เนาะ
0: ค่ะ
1: เกิดที่นี่ที่บ่อสวก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถามว่าถ้าบ่อสวกก็เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่ของจังหวัดน่านต
0: ั้
1: งแต่สมัยโบราณมาเนาะ700กว่าปีมีดินเหนียวเฉพาะตัวที่มาปั้นเครื่องปั้นดินเผา
0: ค่ะใครไปใครมาก็จะได้ทํากิจกรรมเหมือนอย่างที่ทางรายการเมืองไทยดีๆได้มาทําแบบนี้แหละทั้งหมดเลยใช่ไหมคะโอ้ค่ะทีนี้อยากรู้ค่ะว่าอะไรคือเป็นซิกเนเจอร์เป็นความแตกต่างเครื่องปั้นดินเผาบ่อสวกไม่เหมือนที่ไหนไม่เหมือนใครมาก่อน
1: ไม่เหมือนใครมาก่อนถ้าถามแม่ถ้าเครื่องปั้นดินเผามีอยู่ทุกภาคของประเทศแต่ว่าที่บ่อสวกไม่เหมือนใครก็ว่าดินเหนียวที่บ่อสวกเนาะก็บอกทั้งอาจารย์จากจุฬามาเอาดินไปวิจัยให้ก็บอกว่าดินเหนียวที่บ่อสวกเป็นดินเหนียวที่ดีที่สุดเผาออกมาแล้วแข็งแกร่งแข็งแกร่งมากแล้วก็ที่มีเอกลักษณ์เป็นลายเฉพาะตัวมีลายบ่อสวกค่ะเหมือนที่แม่แขวนอยู่ตรงเนี้ยลายตรงนี้ก็ติดกับเตาเผาโบราณมาตั้ง700กว่าปีเป็นลายเฉพาะที่นี่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่

ุณผู้ชมคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ต้งชมจันทร์ค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเป็นกิจกรรมส่งท้ายกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ค่ะซึ่งเราได้มีการจัดเตรียมกิจกรรมเรื่องของการทำลูกประคบและจะให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับเกษตรในเรื่องของเกษตรพอเพียงค่ะที่นี่คุณผู้ชมจะได้เห็นเลยนะคะว่าภาพบรรยากาศทุ่งนาพืชผักสวนครัวหรือแม้แต่ปลาหรือแม้แต่เรื่องของการเลี้ยงไก่การเก็บเห็ดการเก็บพริกคุณผู้ชมจะได้สัมผัสทั้งหมดเลยค่ะที่ต้งชมจันทร์แห่งนี้ซึ่งกิจกรรมที่นี่เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปทำลูกประคบจิ๋วกันก่อนตามเก๋ไก่มาเลยค่ะ

0: ที่อุ้มบุญค่ะเรื่องของการทำลูกประคบเนี่ยค่ะที่ของบ้านบ่อสวกเองตำบลบ่อสวกเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างคะ
1: ที่ตำบลบ่อสวกเราก็คือใช้สมุนไพรที่เป็นกลุ่มของสรรพากรแปลงใหญ
0: ่
1: ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานหมดแล้วค่ะ
0: ค่ะอ๋อเหรอคะเราจะประกอบด้วยพืชสมุนไพรชนิดไหนยังไงบ้างคะพี่
1: จะพืชสมุนไพรที่เราปลูกในชุมชนก็จะมีไพรมีขมิ้นมีตะไคร้
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีเตยหอมค่ะที่ขาดไม่ได้คือใบเปล้าใหญ่
0: ใบอะไรนะคะ
1: ใบเปล้าใหญ
0: ่ใบเปล้าใหญ่
1: จ้ะ
0: อ๋อให้สรรพคุณอะไรคะเนี่ย
1: ตัวนี้จะช่วยบำรุงเลือดแล้วก็ทำให้ผิวกระชับค่ะนุ่ม
0: ทำให้ผิวกระชับ
1: จ้ะ
0: นั่นหมายถึงว่าก็จะเป็นเรื่องของการเสริมความงามไปในตัวด้วยดูแลปรนนิบัติผิวพรรณด้วยนะคะ
1: หลังคลอดแล้วก็ต้องอบด้วยใบเปล้า
0: อ๋อ

0: คุณพ่อระยะคุณแม่จันตาสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ัสดีค่ะแม่ทั้งสองท่านขออนุญาตลุกไปสัมภาษณ์หน่อยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยเพราะว่าที่ต้องชมจันแห่งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลบ่อสวกจริงๆแล้วก็เป็นรถทริปที่จุดหมายปลายทางสุดท้ายที่ไม่มาไม่ได้นะถามถึงเรื่องแรงบันดาลใจแล้วก็จุดเริ่มต้นของต้องชมจันมีที่มาที่ไปยังไงคะคุณ
2: นะแต่พอดีชอช่องอยู่ปี2565เนาะมีโควิด
3: เป็นโควิด
0: อ๋อช่วงนั้น
2: ก็เลยหนีก็เลยหนีจากโควิดมาหนีจากบ้านมา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็ยังมาอยู่กันสองตายายเนี่ย
0: ค่ะ
2: แต่สุดท้ายมากับบ่ปุ้น
0: ค่ะ
2: เป็นของตัวไอ้หาแอลหาม
3: ีคนไม
2: ่แต่กับบ่ได้เป็นโควิดนะครับบ่ติดโควิดเลย
0: ค่ะ
2: มาเริ่มต้นกับมีพัฒนาที่ดินมาปั๊บจัดนาแปลงเล็กเป็นนาแปลงใหญ่ครับผมแล้วเสร็จแล้วผมก็มีความคิดว่าจะต้องทำอย่างสักอย่างหนึ่งที่มันพาครอบครัวอยู่รอดได
0: ้
2: แรงบันดาลใจก็คือปลูกกระต๊อบหลังนี้น้อยก่อน
0: ก็คือหลังนี้แหละไม่เล็กนะคะ
2: ใช่แหละครับปลูกผัก
3: ปลูกพริก
2: ปลูกพริกปลูกมะเขือนี่แหละครับ
0: ค่ะ
2: คือมันบรรเทาบรรทังประทังชีวิตไปวันๆอย่างเงี้ยก็อยู่แบบสบายๆ
0: นั้นก็ถือได้ว่าในช่วงของโควิดแล้วก็วิกฤตเราก็อยู่ที่บ้านแล้วก็ปักหลักที่นี่แหละจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราก็พัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือที่ดินที่นาแล้วก็พืชผักสวนครัวโดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาปรับใช้จนถึงทุกวันนี้เป็นรูปเป็นร่างนี่ยิ่งใหญ่มากนะคุณผู้ชมอยากจะให้เห็นถึงบรรยากาศแล้ววิวดีสวยมากแค่มานั่งทอดอารมณ์ชมบรรยากาศก็ฟินสุดๆไปเลยแต่ว่าไม่มีเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมที่ต้องชมจันทร์ที่นี่เขายังมีหลากหลายกิจ

หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นำคุณผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งเป็นสถานที่ในการส่งเสริมอาชีพพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งไหมไทยค่ะที่นี่จะมีเรื่องราวความเป็นมาและเรื่องราวความประทับใจอย่างไรติดตามได้ในรายการค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ผมนายประยุทธ์จันทร์เหมครับผู้อำนวยการศูนย์วันใหม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกาญจนบุรีครับก็ต้องเท้าความนะครับก็ศูนย์วันใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกาญจนบุรีเนี่ยเราเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จริงๆแล้วถ้าย้อนไปเนี่ยภารกิจของกรมวันใหม่กระทรวงเกษตรเราตั้งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แต่ว่ามาเป็นกรมวันใหม่เมื่อปี2552นับโดยพระดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระราชชนนีพระพันปีหลวงครับก็ได้ก่อตั้งเป็นกรมวันใหม่นะภารกิจหลักของศูนย์วันใหม่กาญจนบุรีเนี่ยก็ส่งเสริมอาชีพสำหรับพี่น้องให้ปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่บริการหลักของเราก็จะมีเรื่องของสนับสนุนพันหม่อนแล้วก็ไข่ใหม่ไข่ใหม่นี่ก็จะแจกจ่ายไปยังพื้นที่ต่างๆที่มีเกษตรกรเลี้ยงใหม่อยู่ใน9จังหวัดของภาคกลางและภาคตะวันตกโดยจังหวัดหลักๆก็จะมีจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและอุทัยธานีที่มีอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่ค่อนข้างเยอะนอกจังหวัดอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนและใหม่แล้วก็การทอผ้าใหม่ครับศูนย์วันใหม่กาญจนบุรีเราตั้งอยู่ที่ตำบลหนองหญ้าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีที่ดินบริเวณนี้ประมาณ300กว่าไร่นะครับก็จะประกอบด้วยอาคารเกี่ยวกับในเรื่องของเลี้ยงใหม่วัยอ่อนและวัยแก่นะครับแล้วก็พื้นที่โซนที่เห็นเขียวๆนะครับโดยรอบเนี่ยก็จะเป็นแปลงหม่อนครับแปลงหม่อนก็ใช้สำหรับเลี้ยงใหม่ที่เพื่อผลิตไข่ใหม่และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นแปลงเพาะชำสำหรับสำหรับสนพันหม่อนเพราะบริการหลักคือเราบริการเรื่องหม่อนชำถุงชำกิ่งครับต่างๆเนี่ยเพื่อแจกจ่ายไปยังพื้นที่ต่างๆ9จังหวัดด้วยกันให้พี่น้องมีเขาเรียกจุดหลักก็คือการมีพันหม่อนที่ดีก่อนสำหรับเป็นวัตถุดิบสำหรับการเลี้ยงใหม่นะครับขอเล่าให้เห็นภาพชัดนะครับบริการของศูนย์วันใหม่กาญจนบุรีเราแจกจ่ายเป็นแผ่นไข่ใหม่ไปชาวบ้านก็จะมีกระบวนการเลี้ยงประมาณ20วันเกือบ30วันนะครับช่วงแรกก็จะชาวบ้านรับไข่ใหม่ไปเนี่ยก็จะเลี้ยงใหม่ประมาณ10กว่าวันก็จะเป็นใหม่วัยอ่อนส่วนใหม่วัยแก่ก็สัก10กว่าวันนะครับชาวบ้านก็จะเริ่มได้ผลผลิตนะครับผลผลิตแรกก็คือได้รังใหม่เมื่อได้รังใหม่เนี่ยบางส่วนชาวบ้านก็จําหน่ายได้เลยบางส่วนที่เป็นกลุ่มของชาวบ้านที่รวมกันเป็นศิลปชีพเนี่ยที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้มีพระราชดำริเนื้องานเนี่ยชาวบ้านก็จะเอารังใหม่ที่ได้นะมาสาวเป็นเส้นใหม่นะครับเพื่อส่งต่อให้กับกลุ่มผู้ทอผ้าดังนั้นชาวบ้านหลักๆก็จะมีรายได้จากการขายรังไหมขายเส้นไหมแล้วก็ขายดักแด้แล้วก็ต่อยอดด้วยการทำผ้าใหม่ที่จำหน่ายให้คนรู้จักทั่วไปว่าหน่วยงานของศูนย์วันใหม่กาญจนบุรีหรือกรมวันใหม่คนใหญ่ก็จะรู้จักในเรื่องของผ้าใหม่เป็นหลักจริงๆแล้วเรามีกิจกรรมมากมายนะครับตั้งแต่ในเรื่องของบริการเรื่องความรู้บริการเรื่องการส่งเสริมอาชีพนะฮะแล้วก็บริการเรื่องปัจจัยกำลังที่สำคัญคือเป็นการสนองงานพระราชดำริของพระองค์ท่านครับโดยตลอดมาครับผมคือเรียกว่าอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่นะพระองค์ท่านมีพระราชดำริที่จังหวัดเชียงใหม่บอกว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรเนี่ยพระราชดำริของพระองค์ท่านบอกว่าในการเลี้ยงใหม่ก็ต้องคงดำเนินการต่อเนื่องแล้วศูนย์วันใหม่ก็สืบสานงานตัวนี้มาถึงปัจจุบันก็คือเกือบ20 30ปีแล้วชาวบ้านเองเนี่ยก็นอกจากปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่เป็นรายได้มันเป็นวัฒนธรรมของประเทศครับคืออาชีพที่ชาวบ้านรู้เนี่ยหรือการเลี้ยงใหม่ส่วนใหญ่จะอยู่ในภูมิภาคอีสานจริงๆไม่ครับมีทั่วประเทศเลยเป็นอาชีพการเกษตรชนิดหนึ่งที่สามารถเลี้ยงได้ตลอดทั้งปีแม้ว่าภูมิภาคนั้นจะมีความแห้งแล้งเพราะว่าการเลี้ยงใหม่รอบนึงอ่ะที่เป็นดักแด้เป็นรังไหมเป็นเส้นไหมเราใช้เวลาระยะเวลาการเลี้ยงจนได้เส้นไหมไม่เกิน30วันชาวบ้านก็จะมีรายได้ครับสามารถเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าแล้วก็เป็นอาชีพที่ทําให้พ่อแม่ลูกเนี่ยได้อยู่กันในครัวเรือนได้พบหน้าพบตากันแล้วก็เป็นวัฒนธรรมของประเทศหลังจากได้เส้นไหมแล้วชาวบ้านที่มีทักษะฝีมือหรือเป็นครูช่างทางการทอผ้าก็นําเส้นไหมนะครับมาประดิษฐ์ประดอยแล้วก็ทอเป็นผืนผ้าไหมหน่วยงานของศูนย์วันใหม่กาญจนบุรีก็เมื่อชาวบ้านทอผ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีการรับรองการันตีว่าผืนผ้านั้นน่ะมีมาตรฐานโดยการไปออกบริการตรวจรับรองในเรื่องของตรานกยูงพระราชทานซึ่งเป็นตรารับรองที่พระองค์ท่านนะครับพระพันปีหลวงได้บอกว่าเป็นผ้าใหม่แท้เป็นผ้าใหม่ที่ผลิตจากเกษตรกรคนไทยเองครับผมคือแบ่งเป็น2ส่วนนะครับถ้าเป็นเลี้ยงใหม่หัตถกรรมหรือรังใหม่ถ้าเห็นรังใหม่สีเหลืองๆเนี่ยเรามีอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิซึ่งเป็นกลุ่มศิลปาชีพมีเราทำงานร่วมกับฝ่ายทหารด้วยแล้วก็เป็นงานสนองงานพระราชดำริแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีการทอกีเอลนะอยู่ที่ทองผาภูมิแล้วก็สังฆะตัวนี้ก็เป็นงานที่มีการทอผ้าไหมกันอันนี้คือผลิตผ้าไหมที่เกิดจากการเลี้ยงไหมลังเหลืองพันธุ์ไทยพื้นบ้านหรือพันธุ์ไทยรูปผสมอีกส่วนหนึ่งเป็นลังไหมลังสีขาวก็อยู่ในโซนอำเภอเหล่าขวัญหนองปืออันนี้ชาวบ้านหรือเกษตรกรเนี่ยก็เลี้ยงไหมเพื่อให้ได้ลังไหมสีขาวส่งบริษัทจุนไหมไทยชาวบ้านก็จะมีรายได้ต่อเนื่องปีนึงก็เกือบ10รุ่นแต่ว่าต้องบอกว่าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีไม่ค่อยมีประชาชนหรือคนทั่วไปทราบว่าเรามีการเลี้ยงไหมในจังหวัดกาญจนบุรีค่อนข้างเยอะแล้วที่สําคัญเค้าเรียกว่ากาญจนบุรีตรงบริเวณเหล่าขวัญหนองปือก็เป็นเรียกเป็นอีสานภาคกลางค่อนข้างแล้ง

แต่ชาวบ้านก็ฝ่าฟันอุปสรรคการทำอาชีพทางการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมขายรังกับบริษัทจุนไหมไทยสร้างรายได้ความเป็นอยู่ที่ดีกับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเหล่าขวัญอำเภอหนองปือครับผมรังไหมพันสีเหลืองหรือเขาเรียกไหมหัตถกรรมเนี่ยก็เป็นการอนุรักษ์สืบสานที่พระองค์ท่านนะครับคือระยะเวลาการเลี้ยงเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะกว่ารังสีขาวและผลผลิตค่อนข้างน้อยแต่ว่ากระบวนการที่ให้ได้กับเลี้ยงเราใช้เขาเรียกว่าทำด้วยมือทุกขั้นตอนจนได้รังไหมจนได้เส้นไหมแล้วก็นำมาทอผ้าปริมาณรังไหมในของพันธุ์ไทยลูกผสมเนี่ยจะไม่ค่อยมากเราจึงนำไปทอเป็นผืนผ้าแล้วก็จะได้ผืนผ้าที่สวยงามอันนี้คือเรียกไหมหัตถกรรมส่วนอีกประเภทนึงรังไหมรังเหลืองเนี่ยเราไม่ได้สนับสนุนโดยตรงเราสนับสนุนเพียงพันหม่อนแต่มีบริษัทจุนไหมไทยที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเขาจะส่งไหมวัยอ่อนวัย1วัย2ก็คือจะมาตื่นที่จะมาส่งเป็นตัวหนอนมาแล้วของศูนย์วันไหมกาญจนบุรีนะเราส่งตั้งแต่เป็นไข่ไหมไปเลยของเขาเนี่ยส่งเป็นหนอนนะครับเป็นไหมวัยอ่อนชาวบ้านก็จะเลี้ยงประมาณ15วันถึง20วันก็จะได้รังชาวบ้านกลุ่มนี้ที่เหล่าขวัญหนองปือเขาไม่ได้สาวเส้นไหมเขาจะจบวงรอบการผลิตเพียงการไขรังไหมสีขาวแต่ค่อนข้างจะได้ผลผลิตเยอะเขาเลี้ยงไหม1รุ่นต่อกล่องเนี่ยก็จะได้รังไหมประมาณ50ถึง60โลขายกิโลละประมาณณราคาปัจจุบันอยู่ที่250บาทก็จะได้ประมาณรอบนึงถ้าเลี้ยงไหม1กล่องมีแปลงมอนสัก4ไร่ถึง6ไร่เนี่ยก็จะเลี้ยงไหมได้เป็นมูลค่ารายได้ต่อเดือนก็ประมาณ 12,000 ถึง 15,000 บาทปีนึงถ้าเขาเลี้ยงได้10รุ่นเขาจะมีรายได้เป็นรายเดือนเลยโดยมีตลาดซื้อที่แน่นอนปัจจุบันบริษัทจุนไหมไทยมามีตลาดรับซื้อที่ในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีเองครับทำให้ชาวบ้านเนี่ยประมาณสัก60ถึง70คนนะครับที่มาเลี้ยงไหมเนี่ยก็มีรายได้ดำรงชีพคือมีรายได้ที่ดีเลยแต่ติดปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ตรงนั้นค่อนข้างแรงเป็นหลักแล้วก็มีต้นทุนในเรื่องของค่าปุ๋ยแล้วก็ต้นทุนของค่าน้ำค่ากระแสไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอุปสรรคซึ่งทางศูนย์วันใหม่กาญจนบุรีในฐานะเป็นหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็หาโครงการต่างๆที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้ตรงจุดของปัญหาตรงนั้นครับคือคนเลี้ยงไหมหรือคนที่สืบสานเรียกเป็นอาชีพพระราชทานก็ว่าได้เพราะว่าคนเลี้ยงไหมหนึ่งเป็นอาชีพที่ได้อยู่กับครอบครัวมีความอบอุ่นแล้วก็เกิดรายได้สิบวันถึงยี่สิบวันชาวบ้านมีรายได้แล้วการดูแลหลักคือคนเลี้ยงไหมเนี่ยต้องเป็นคนที่สะอาดเลยมีระเบียบวินัยค่อนข้างสูงเพราะว่ากระบวนการที่รับไหมแผ่นไข่ไหมจากศูนย์วันไหมกาญจนบุรีเองหรือรับจากบริษัทจุนเนี่ยเขาต้องมีการทําความสะอาดโรงเรือนก่อนรับไหมเพราะว่าไหมเนี่ยเขาละเอียดอ่อนในเรื่องของโรคแมลงกันยาแมลงควันบุหรี่เนี่ยเขาไม่ชอบดังนั้นต้องมีการป้องกันแนวเขตโดยรอบนะครับและที่สําคัญต้นทุนของการเลี้ยงไหมเนี่ยเขาต้องมีแปลงหม่อนที่เป็นอาหารหลักต้องมีการจัดการแปลงหม่อนที่ดีเพื่อเก็บใบหม่อนไปให้นอนไหมดังนั้นความละเอียดอ่อนคือเกือบทุกขั้นตอนแต่ผลตอบแทนของสิ่งที่ได้รับในการปฏิบัติในการเลี้ยงไหมแต่ละรุ่นน่ะคือความสะอาดความระเบียบมีวินัยพร้อมกับมูลค่าแล้วชาวบ้านที่สืบสานการเลี้ยงปูหม่อนเลี้ยงไหมก็รักในอาชีพตัวเองเพราะว่าเป็นอาชีพที่สําคัญเพราะว่าในภาพรวมของประเทศครับคนที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเนี่ยค่อนข้างมีน้อยคนที่เลี้ยงอยู่เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะทำอาชีพนี้อยู่ก็ค่อนข้างสูงอายุแล้วทางศูนย์วันไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกาญจนบุรีก็พยายามที่จะส่งเสริมไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่นักเรียนนะครับที่จะสืบสานอาชีพนี้ให้คงอยู่สืบไปครับผมเองมาอยู่กับกรมวันไหมนี่12ปีนะครับคือมีความประทับใจนะครับกับการที่ได้สนองงานพระองค์ท่านพอเราไปตรวจเยี่ยมส่งเสริมชาวบ้านในพื้นที่เห็นชาวบ้านที่ยังเลี้ยงไหมอยู่ปูหม่อนเลี้ยงไหมอยู่มีพื้นที่สีเขียวแล้วก็สร้างธรรมชาติที่มันสะอาดนะครับแล้วก็ยังมีการทอผ้ามีหน่วยงานราชการมีภาคเอกชนที่ยังได้ใส่ผืนผ้าที่สวยที่เป็นลายผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของจังหวัดต่างๆที่ไปส่งเสริมก็รู้สึกภาคภูมิใจเวลาได้สวมใส่ผ้าไหมแล้วรู้สึกว่ามันดูสมาร์ทมันดูดีอ่ะมันไม่ใช่สิ่งโบราณครับมันเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านน่ะได้ถ่ายทอดไปยังพี่น้องเกษตรกรทุกภูมิภาคของทั่วประเทศว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ควรคงอยู่กับประเทศไทยเพราะว่าไม่มีชาติใดๆในโลกเนี้ยสามารถได้ทำอาชีพนี้หรือผลิตผ้าไหมที่มันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศได้นะครับ

ต่างชาติหรือน้องๆคนรุ่นใหม่อ่ะถ้าได้มีโอกาสเห็นผ้าไหมได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมกิจกรรมของพี่น้องเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะครับเราไม่ได้มีแต่เรื่องผ้าไหมอย่างเดียวมันมีเอกลักษณ์มันมีวัฒนธรรมของประเทศซ่อนอยู่ในนั้นดังนั้นคือเป็นความภาคภูมิใจของผอ.ด้วยความภาคภูมิใจของเจ้าหน้าที่จนกระทั่งพี่น้องเกษตรกรที่ไปพบปะนะครับยังหลงรักในอาชีพนี้ก็ยังอยากส่งต่ออาชีพนี้ให้กับลูกหลานต่อไปครับคือหลักๆคือชาวบ้านที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมค่อนข้างถ้าเป็นในฐานะหน่วยงานคือชาวบ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมค่อนข้างมีต้นทุนของอาชีพกับเป็นที่รู้จักน้อยแล้วก็ต้นทุนของเรื่องความแห้งแล้งหน่วยงานในฐานะหน่วยงานก็อยากจะเข้าไปดูแลสิ่งนี้ไปสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรที่ยังประกอบอาชีพนี้อยู่สำหรับอีกประเด็นหนึ่งก็คือสำหรับคนรุ่นใหม่เพราะว่าคนที่สืบสานอนุรักษ์อาชีพนี้มันค่อนข้างน้อยก็อยากไปส่งเสริมกิจกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมส่งเสริมกิจกรรมการทอผ้าไหมกับคนรุ่นใหม่เพื่อจะได้สร้างสรรค์งานเกี่ยวกับผ้าไหมให้คงอยู่ต่อไปอันนี้เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็อยากทำในอนาคตให้เห็นผลว่าพระองค์ทรงมีพระมรินเนี่ยยาวนานแล้วก็อยากให้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการคนไทยทุกภูมิภาคหรือลูกหลานของเกษตรกรที่ยังคงมีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหรือทอผ้าเนี่ยอยากให้เขาส่งต่ออาชีพนี้อยากให้เขาส่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประเทศไทยให้ลูกหลานเขาต่อไปให้มันมีกิจกรรมเนี้ยให้ต่างชาติได้รู้ครับผมคือของศูนย์ใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจริงเรามีเพจ Facebook และเว็บไซต์นะเรามีองค์ความรู้ตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการสาวเส้นไหมการทอผ้าการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมนะฮะคือเรามีทุกขั้นตอนขององค์ความรู้ที่จะหยิบจับแล้วก็ไปประกอบอาชีพอย่างจริงจังได้เลยนะฮะอีกส่วนหนึ่งเรามีถ้าสนใจจะปลูกหม่อนจริงๆหรือเลี้ยงไหมจริงๆเราก็มีปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นพันหม่อนนะฮะเรามีพันหม่อนที่จะสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะปลูกในครัวเรือนก็ได้จะปลูกประกอบอาชีพได้เราสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรได้ฟรีนะครับแล้วก็มีในเรื่องของไข่ไหมบริการนะครับนอกจากนั้นเรามีทีมงานของน้องๆ นักวิชาการเกษตรที่ดูแลแม้ว่าอัตรากำลังหรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์วันใหม่การชลบุรีไม่มากนักไม่กี่คนรวมผอ.ด้วยเนี่ย8คนเองนะฮะแต่ก็รับผิดชอบพื้นที่ค่อนข้างหลายจังหวัด9จังหวัดด้วยกันก็ยินดีที่จะไปบริการถึงที่หรือจะรวมกลุ่มมาดูงานในที่ศูนย์วันใหม่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้หรือถ้าอยู่ห่างไกลทีมงานเราก็พร้อมที่จะเข้าไปดูแลในพื้นที่นั้นๆโดยตรงได้ครับผม

สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสมหญิงทับทิมศรีนะคะนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษรับผิดชอบในส่วนของงานผลิตขยายพันธุ์แล้วก็บริการค่ะมารับผิดชอบงานนี้ก็ประมาณ10ปีค่ะในเรื่องของการผลิตท่อนพันธุ์หม่อนนะคะสนับสนุนให้กับเกษตรกรที่มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็ในส่วนของพันธุ์ไหมซึ่งเป็นตัวหนอนส่งให้เกษตรกรที่มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเช่นเดียวกันค่ะก็ส่วนในเรื่องของการเลี้ยงไหมนะคะ1ก็คือเกษตรกรจะต้องมีแปลงหม่อนก่อนนะคะก็แปลงหม่อนต้องมีการดูแลแล้วก็ตัดแต่งกิ่งก็จะต้องตัดแต่งประมาณ2ถึง3เดือนนะคะถึงจะเลี้ยงไหมรุ่นหนึ่งได้แล้วก็โดยปกติทั่วๆไปก็คือประมาณ1ไร่นะคะก็จะสามารถเลี้ยงไหมได้ประมาณ1แผ่นนะคะถ้าเกษตรกรต้องการเลี้ยงทั้งปีนะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าเกษตรกรถ้ามีแปลงหม่อนแปลงเดียวหรือว่าแค่ไร่เดียวก็คือเหมือน3เดือนจะเลี้ยงได้ไหมได้1รุ่นปีนึงก็จะเลี้ยงได้ประมาณ4รุ่นนะคะแต่ว่าถ้าอยากมีเลี้ยงทั้งปีเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ต้องมีแปลงหม่อนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะมีรอบการตัดแต่งซึ่งสามารถวางแผนได้ถ้าทำไม่ได้ก็คือศูนย์ก็จะไปดำเนินการในส่วนของการวางแผนเพื่อที่จะให้เกษตรกรมีอาชีพในเรื่องของการเลี้ยงไหมตลอดทั้งปีค่ะทำไมถึงต้องตัดแต่งเพราะว่าใบหม่อนจะต้องมีคุณภาพในเรื่องของการเลี้ยงไหมเพราะว่าใบหม่อนจะเป็นพืชอาหารชนิดเดียวที่สามารถเลี้ยงหนอนไหมได้นะคะเพราะว่าไม่สามารถมีพืชอื่นทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นการที่ใบหม่อนที่จะมีคุณภาพเราต้องมีการตัดแต่งเพราะจะเห็นได้ว่าของศูนย์ก็จะมีการตัดแต่งนะคะในส่วนของศูนย์ที่ทำงานผลิตให้กับเกษตรกรนะคะก็เราก็จะเลี้ยงในส่วนของพ่อแม่พันธุ์นะคะพ่อแม่พันธุ์ก็จะเป็นรังสีขาวนะคะก็คือเป็นพันธุ์ J108อันนี้ก็จะเป็นพันธุ์ใหม่ต่างประเทศที่มีเชื้อของสายเลือดจีนนะคะซึ่งเป็นพันธุ์ที่ข้อเด่นก็คือมีเป็นพันธุ์ที่มีรังใหญ่นะคะเส้นใหญ่ยาวข้อด้อยก็คือเป็นพันธุ์ที่ไม่ทนกับสภาพอากาศบ้านเราซึ่งอากาศค่อนข้างร้อนนะคะส่วนพันธุ์อีกพันธุ์นึงก็คือเป็นพันธุ์รังสีเหลืองนะคะก็คือเป็นพันธุ์ไทยพื้นบ้านอันนี้คือเราเลี้ยงเป็นพันธุ์นางไร้สระบุรีนะคะซึ่งข้อเด่นก็คือเขาทนกับสภาพบ้านเราข้อด้อยคือเป็นรังเหล็กเส้นใหญ่สั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยงทั้ง2พันธุ์นี้มาผสมพันธุ์กันเพื่อได้พันธุ์ไทยลูกผสมได้ลักษณะดีของทั้งพ่อและแม่รวมกันค่ะก็อย่างศูนย์ก็คือเราดำเนินการในส่วนของ1ไลฟ์ไซเคิลนะคะตั้งแต่เลี้ยงหนอนจนถึงผสมปีเสื้อได้ไข่อันนี้ประมาณ45วันค่ะซึ่งเราเลี้ยงครบวงจรนะคะก็เราก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของการสร้างไข่ใหม่1ก็คือต้องมีพืชอาหารก่อนต้องมีหม่อนนะคะแล้วก็พอมีหม่อนแล้วเกษตรกรก็สามารถสั่งจองไข่ใหม่ได้ล่วงหน้าอย่างน้อย15วันเพราะว่าเราต้องใช้ระยะเวลาในการกกไข่แล้วก็เป็นตัวอ่อนค่ะก็จะมี2ส่วนนะคะเราก็จะมีในเรื่องของคอนแทคในเรื่องของตลาดเส้นไหมอันนี้ก็คือเราต้องไปส่วนใหญ่ก็คือพื้นที่เราค่อนข้างน้อยนะคะอันนี้เราก็คือสามารถดีลกับทางภาคอีสานซึ่งเขามีจําหน่ายในเรื่องของเส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านนะคะหรือว่าอีกหนทางนึงก็คือทางบริษัทตอนนี้คือเขามีการรับซื้อในส่วนของรังเหลืองเพื่อที่จะใช้ในระบบอุตสาหกรรมก็คือใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการสาวแทนการสาวด้วยมือนะคะราคา1ต้องบอกก่อนว่าเขาซื้อตามเปอร์เซ็นต์เปลือกรังนะคะซึ่งบริษัทก็จะอยู่ที่ประมาณ250บาทถ้าเกษตรกรมีเปอร์เซ็นต์รังดีเยอะทําเปอร์เซ็นต์เปลือกรังได้ดีก็จะได้บวกเพิ่มค่ะตามเปอร์เซ็นต์ตามสัดส่วนค่ะซึ่งตอนนี้ก็คือข้อดีก็คือรังเสียก็คือทางบริษัทคือจะรับซื้อหมดนะคะก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือจะไม่มีซีโร่เวทที่เกษตรกรต้องทิ้งอะค่ะใช่ค่ะเลี้ยงเป็นรอบ1ไลฟ์ไซเคิลนะคะก็จะประมาณอยู่ที่ประมาณ20วันนะคะก็รวมทํารังจําหน่ายด้วยก็อยู่ที่ประมาณ1เดือนค่ะในส่วนของรังเหลืองนะคะก็อย่างหนึ่งก็คือในความภาคภูมิใจก็คือเราได้เป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำนะคะในเรื่องของการผลิตในเรื่องของพันธุ์หม่อนแล้วก็พันธุ์ไหมซึ่งหน่วยงานนี้ก็คือเป็นเพียงหน่วยงานเดียวนะคะหน่วยงานราชการที่ทำภารกิจตรงนี้แล้วก็สนับสนุนให้เกษตรกรยังคงมีอาชีพในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอยู่ค่ะก็จริงๆก็อยากจะส่งเสริมในเรื่องของทายาทนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าทายาทตอนนี้ก็คือในทุกสาขาอาชีพนะคะก็เริ่มน้อยลงแต่ในเรื่องของอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเนื่องจากพ่อแม่นะคะเขามีต้นทุนในเรื่องของโรงเลี้ยงแล้วก็แปลงหม่อนแล้วซึ่งแปลงหม่อนสามารถมีอายุได้ประมาณ 20-30 ปีนะคะในเรื่องของการต่อยอดตรงนี้ก็ได้ในเรื่องของประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรุ่นใหม่นะคะได้หันเข้ามาสนใจในเรื่องของการเลี้ยงไหมเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าในเรื่องของตลาดอะไรตอนนี้ก็ยังมีความต้องการในเรื่องของเส้นไหมอยู่ค่ะถ้าสมมติว่าเกษตรกรไม่สะดวกที่จะสาวเส้นนะคะก็จะมีในเรื่องของเปลือกรังไหมซึ่งสามารถทำสบู่โปรตีนจากรังไหมได้เพราะว่า1ก็คือเกษตรกรสามารถสกัดด้วยการใช้น้ำร้อนนะคะเพราะว่า1ต้องบอกก่อนว่าเปลือกรังไหมก็จะมีโปรตีน2ชนิดก็คือซีลิซินนะคะซึ่งอยู่ตรงเปลือกรังแล้วก็ด้านในลึกก็คือจะเป็นไฟโบอินแต่ไฟโบอินอ่ะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงใช้สารเคมีในเรื่องของการสกัดทำเครื่องสำอางอะไรพวกนี้แต่ว่าเราด้วยกรรมวิธีแล้วก็อุปกรณ์ที่เราสามารถหาได้ง่ายเราก็สกัดเฉพาะซีลิซินแล้วมาผสมกับกลิเซอรีนนะคะแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์โปรดักต์เป็นสบู่สามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเราได้ก็มีสอนค่ะในเรื่องของการแปรรูปค่ะ
ื่อจะไปต่อยอดนะคะแต่ในเรื่องของคุณภาพเราก็อาจจะต้องใช้หน่วยงานอื่นในเรื่องของมาตรฐานของอย.อะไรเข้ามาจับนะคะแต่ว่าเราสามารถมีเครื่องไม้เครื่องมือก็สามารถทำได้ภายในครัวเรือนค่ะค่ะจริงๆแล้วผ้าไหมนะคะก็เป็นผ้าไหมที่ทรงคุณค่าอยู่แล้วนะคะซึ่งมูลค่าค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็กว่าจะมาเป็นเส้นไหมก็คือจะใช้ระยะเวลาเป็นเดือนนะคะแล้วก็พืชอาหารก็จะมีเพียงชนิดเดียวเพราะฉะนั้นในการที่รักษาคงอยู่เราก็ควรที่จะสืบสานพระปณิธานเพราะว่าจริงๆแล้วการเริ่มต้นนะคะก็คือต้องบอกก่อนว่าอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็สามารถรักษาสิ่งแวดล้อมได้หนึ่งก็คือไม่สามารถที่จะใช้สารเคมีอะไรพวกนี้เพราะว่าหนึ่งก็คือไหมเป็นต้องบอกว่าเป็นแมลงชนิดเดียวนะคะที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟเพราะฉะนั้นในเรื่องของความมั่นใจในเรื่องของเส้นไหมแล้วก็โปรดักต์ผลิตภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับไหมก็คือต้องบอกก่อนว่าเป็นอะไรที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแน่นอนค่ะ

สวัสดีครับผมสมัญราชทองนีนอกครับนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการครับดูแลในกลุ่มงานวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีครับภารกิจ

ผ้าด้วยครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นแปลงมอนที่ใช้สำหรับเลี้ยงไหมของสูตรไหมคุณภาพแล้วก็ส่งแจกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมอนเลี้ยงไหมในพื้นที่9จังหวัดที่รับผิดชอบครับประมาณ2เดือนครึ่งครับ2เดือนถึง2เดือนครึ่งก็จะเริ่มตัดไปเลี้ยงหนอนไหมครับถ้าเกิดเป็นไหมไวออนเนี่ยเราจะตัดช่วงโซนบนของใบก็คือใบที่มีความอ่อนนุ่มอยู่นะครับเพราะว่าหนอนไหมยังตัวเล็กอยู่นะครับแล้วก็ไหมไว้4ไว้5เนี่ยที่เป็นไหมไว้แก่เขาก็จะเริ่มกินใบล่างๆได้ใบแก่ได้ครับตั้งแต่ไว้อ่อนถึงไว้แก่ก็เลี้ยงประมาณ20ถึง21วันประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าอากาศเย็นอากาศหนาวเนี่ยก็จะยืดออกไปอีกหน่อยนึงของที่ศูนย์ที่ศูนย์ใช้ก็จะเป็นพันธุ์สกลนครครับแล้วก็เวลาเราไปส่งเสริมเนี่ยเราก็จะเอาพันธุ์สกลนครเนี่ยไปส่งเสริมไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรเช่นกันครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะทนแล้งแปลงน้ำฝนก็ใช้ได้ไม่จำเป็นจะต้องมีน้ำให้ตลอด ก็สามารถปลูกได้ครับถ้าเกิดเป็นไหมใบแก่ก็จะเป็นพวกใบล่างๆอันนี้ยังเพิ่งจะแตกเนาะเป็นใบล่างใบแก่ครับส่วนใบยอดเนี่ยถ้าเกิดบางกลุ่มเนี่ยก็จะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นอย่างเช่นชาใบมอนนะครับเป็นชาใบมอนใบมอนทอดกรอบข้าวเกียบใบมอนเขาก็เอาไปแปรรูปได้หลากหลายผลิตภัณฑ์เหมือนกันครับรู้สึกดีนะครับที่ได้ไปพบไปเจอได้ไปพูดคุยนอกจากที่เราจะนำองค์ความรู้ไปให้เขาแล้วเนี่ยบางครั้งเราไปเราก็ได้ทราบปัญหาอุปสรรคของเขาแล้วก็กลับมาร่วมกันคิดนะครับร่วมกันแก้เพื่อให้เขาเนี่ยได้ประกอบอาชีพได้มีรายได้ที่ดีขึ้น เห็นเขายิ้มได้เราก็ยิ้มได้ครับก็มีความสุขถ้าเกิดชาวบ้านน่ะกลุ่มคนโตอ่ะจะรู้กันหมดแหละครับแต่ว่าจะมีกลุ่มเด็กๆกลุ่มนักเรียนอย่างกับโครงการทายาทมอนใหม่เนี่ยเราก็พยายามเล่าเรื่องราวให้น้องๆฟังนะครับพระมารดาแห่งไหมไทยเนี่ยก็คือพระพันปีหลวงนะครับก็เล่าพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับมอนใหม่ของเราให้เขาฟังให้เขารับรู้นะครับก็รู้สึกภาคภูมิใจครับภาคภูมิใจเหมือนว่าเราได้สืบสานงานของพระองค์ท่านนะครับก็ดีใจมากๆครับก็ส่งเสริมนะครับให้เกษตรกรรุ่นหลังๆอย่างเด็กๆเนี่ยได้รู้จักอาชีพตรงนี้ได้สืบสานงานของพ่อของแม่อาชีพมอนใหม่เราไม่สูญหายไปครับณตอนนี้ก็ยังไม่มากเท่าที่ควรนะครับก็คืออยากส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเพราะว่าผู้เลี้ยงจริงๆตอนนี้สูงอายุค่อนข้างมากส่วนมากจะเป็นคือมันเป็นอาชีพที่รายได้มีรายได้แน่นอนมีตลาดรับซื้อที่แน่นอนอย่างที่ท่านผอ.นำเรียนไปก็คือบริษัทจุนใหม่ไทยนะครับคือมีตลาดรับซื้อถึงที่ก็คือเขาจะลงตามกลุ่มเลยนะครับเรามีหน้าที่แค่เข็นเอาไปขายก็รายได้ต่อครั้งก็เลี้ยงดูตัวเองได้ครอบครัวได้ครับแล้วก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาไม่ต้องไปทำงานที่อื่นถ้าท่านผู้ชมที่ดูอยู่อยากจะเรียนรู้อยากจะทดลองก็ติดต่อมาที่ศูนย์มอนใหม่เฉลิมเกียรติกาญจนบุรีได้เลยนะครับทางศูนย์ก็ยินดีที่จะแนะนำให้ความรู้นะครับ

และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของที่ศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรีค่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: มครับได้เวลาป้ากันแฮมแล้วนะครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับอยู่ด้วยกันกับผมเอกนรินทร์ใจมโนนะครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตอนบ่ายนะครับบ่าย 2:00 นเกิงเฮาป้ากันนะครับแล้วก็ตอนเมื่อคืน 4:00 นเกิงนะครับก่อนนอนก่อพอกอยข่าวสารจากรัฐบาลได้นะครับวันนี้มีหลายประเด็นที่จะได้เอามาอู้จากันครับซึ่งตางตำรวจสอบสวนกลางเปิ้นจะมาเตือนสำหรับการซื้อโทรศัพท์มือถือตัวเพราะว่ามิจฉาชีพมักจะมีกลโกงในหลายรูปแบบตัวครับรวมไปถึงไปพอการเตรียมความพร้อมนะครับในการเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank ที่จะถึงนี่นะครับว่าประเทศไทยจะนำเสนอความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านไหนกันพองนะครับไปเริ่มต้นกันที่เรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับสำหรับรถตีถูกน้ำท่วมต่อนี่คุณผู้ชมครับนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ออกมาย้ำตั้งสคบนะครับในการช่วยเหลือมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับตอนนี้ได้สั่งการให้ตั้งสคบประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถการประเมินราคาซ่อมฟรีส่วนลดกะอะไรกะแห้งกะเค็มประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมกับป้องกันการช่วยโอกาสการเรียกเก็บค่าบริการอย่างแบบเป็นธรรมครับซึ่งพี่น้องประชาชนตอนนี้นะครับมันก็จะมีอยู่2เบอร์ที่สามารถสอบถามกับทางคปภ.ได้เนาะซึ่งถ้าหากว่าเป็นเรื่องของปัญหาการเคลมคือปรึกษาสายด่วนคปภ.นะครับ1186 1186นี่คือเป็นทางด้านของคปภ.แต่ถ้าหากว่าเป็นสคบ.ครับก็1166นะครับกรณีที่จะต้องเอารถเข้าไปซ่อมหรือว่าเรื่องของการเอารถไปอันเข้าศูนย์บริการหรือการเคลื่อนย้ายเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าแห่งหนึ่งการบริการตีค่อนข้างจะราคาสูงถ้าเฮาย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วตีจังหวัดเชียงใหม่เฮาการตีจังหือรถมาลากเนี่ยการบริการแป้งเหมือนกันเนาะหลายใบเทาเลยนะครับอันนี้ก็สามารถร้องเรียนหรือว่าสอบถามไปตีตังสคบได้ตัวเหมือนกันนะครับก็เป็นข้อสั่งการของตังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับแถมหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับด้านของการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการบุคลากรต่างด้านสาธารณสุขทุกระดับครับตอนนี้รัฐบาลนะครับก็โดยกระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราจ้างลูกจ้างโชคราวเงินนอกระบบหรือเงินบำรุงนะครับฮือสอดคล้องกับสภาวะการตั้งเศรษฐกิจและการครองชีพในบัดเดียวนี้ครับเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและทำรงรักษาบุคลากรที่มีความหู้มีความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานฮือบริการแก่ประชาชนรวมถึงดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาปฏิบัติการในหน่วยงานครับตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับมีการปรับปรุงบัญชีอัตราการจ้างลูกจ้างโชคราวเงินนอกครับเงินนอกงบประมาณและฮือปรับค่าจ้างลูกจ้างโชคราวเงินบำรุงรายเดือนเนี่ยนะครับกรณีชดเชยผู้ตีได้รับผลกระทบครับซึ่งมันก็จะมีอันเงื่อนไขต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับวุฒิปวช.อัตราค่าจ้างขั้นต่ํา 11,380 บาทนะครับอัตราค่าจ้างขั้นสูง 13,090 บาทครับแต่ถ้าหากว่าเป็นปริญญาตรี4ปีอัตราค่าจ้างขั้นตาม 18,150 บาทอัตราค่าจ้างขั้นสูง 23,000 บาทด้วยกันครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของบุคลากรด้านสาธารณสุขทุกระดับนะครับตึงรายได้สวัสดิการและความก้าวหน้าในอาชีพนะครับก็เริ่มมาแล้วตั้งแต่1ตุลาคมตีผ่านมาแล้วครับยินดีกับบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขทุกท่านด้วยนะครับเรื่องของลำไยบ้านเฮากันพองคุณผู้ชมครับเป็นหนึ่งมติของคณะรัฐมนตรีนะครับสำหรับโครงการและก็ระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพนะครับถึงการตัดแต่งทรงพุ่มนะครับถึงช่อผลและก็ฟื้นฟูสวนลำไยครับเพื่อเพิ่มรายได้จากเดิมนี้นะครับสิ้นสุดการจ่ายเงินเมื่อวันที่31มีนาคมตีผ่านมาตอนนี้เปิ้นเลื่อนมาเป็น31ธันวาคมคือสิ้นปีนี้ครับ พื่อสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังบ่ได้รับเงินได้ครบถ้วนเนื่องจากยังมีเกษตรกรแหมจำนวน96ครัวเรือนวงเงินอยู่ที่ 315,975 บาทที่ยังโอนเงินบ่สำเร็จอันนี้คือครอบคลุม8จังหวัดภาคเหนือของเฮาเลยครับก็จะมีเชียงรายเชียงใหม่ลำปูนลำปางพะเยาแปร่น่านและจังหวัดตากเนื่องจากว่าพื้นที่แม่ฮ่องสอนบ่ได้รับความเดือดร้อนนะครับก็สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตัดแต่งสงภูมิและก็ช่อผลให้ละ 1,000 บาทแต่บ่เกิน10ให้ต่อครัวเรือนครับตอนนี้ทางกระทรวงเกษตรก็เริ่มตีทยอยจ่ายแล้วนะครับเพราะว่าขยายผลไปจนถึงสิ้นปีนี้แหมตึงมด96ครัวเรือนด้วยกันนะครับวงเงินตียังคงค้างอยู่ที่ 300,000 บาทครับก็เริ่มทยอยโอนไปแล้วนะครับพี่น้องเกษตรกรก็ลองเอาไปปรับบุ๊กแบงค์ดูนะครับว่าเปิ้นโอนสตางค์เข้ามาหรือยังถ้าเป็น 1,000 บาทอันนี้ครับมาจากโครงการนี้เพื่อจะให้เฮาได้ไปตัดแต่งกิ่งบะลำไยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะบ่ได้นักเท่าใดแต่ยังน้อยก็คือแบ่งเบาภาระพี่น้องเกษตรกรตรงนี้ตัวเหมือนกันเนาะเรื่องของมวยไทยคุณผู้ชมเป็นที่ฮู้กันดีนะครับว่าชาวต่างชาติเปิ้นโหมกันขนาดครับเฮาก็เลยเอามวยไทยเนี่ยนะครับมาจัดแสดงฮือกับหมู่ทันทีมาประชุมในการประชุม IMF World Bank เตือนนี้ตัวเหมือนกันนะครับเพื่อเฮือหันความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเฮาเหมือนกันครับถ้าดูจากกำหนดการที่เคยนำเสนอรายการของเฮาเนาะวันที่13ตุลาคมก็จะเป็นการจัดนิทรรศการในหลวงรัชกาลที่9ฮือได้พอได้ก้อยกันครับแต่ว่าการแสดงมวยไทยฮือเปิ้นได้พอกันก็คือจะแสดงวันที่15ตุลาคมครับเป็นการถ่ายทอดศิลปะแม่ม่านมวยแม่ไม้มวยไทยผ่านการแสดงตีสะท้อนถึงความงดงามในการไหว้ครูเนาะครับแล้วก็เรื่องของจังหวะและเอกลักษณ์และศิลปะการต่อสู้ของไทยครับอันนี้ก็จะเป็นแหมหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ครับตอนนี้ซอฟต์พาวเวอร์ตีลักษณ์ที่เฮานำเสนอในการประชุม IMF World Bank ก็จะมีอยู่2อย่างและก็คือเรื่องของกับข้าวกับข้าวเฮาก็จะมีต้มยำกุ้งมีผัดไทยมีข้าวเหนียวมะม่วงนะครับแล้วก็ขนมเบื้อง10เมนูด้วยกันครับที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารอันนี้ก็เป็นแหมหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่จะนำเสนอฮือผู้ตีได้มาประชุมเตือนี้ได้หันกันนะครับในวันที่15ตุลาคมนี้ครับสำหรับเตือตี2ติดประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank เดี๋ยวย่างกันก่อนคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามีแหมหลายคลิปที่มานำเสนอกันครับบอกว่าจะเป็นด้านของกระทรวงยุติธรรมนะครับรวมไปถึงเรื่องของเข้าหลายๆสายพันธุ์เหมือนกันและก็คลิปเตือนภัยการพรโทรศัพท์มือถือจากตำรวจสอบส่วนกลางจะเป็นจะได้กันพ้องติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ
1: หนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โลกกลมๆบอกเราเสมอหนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ถ้ามีปัญหาด้านประกันภัยจะทำยังไงได้บ้างนะวันนี้เจนมีคำตอบให้ค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยของสำนักงานคปภ.กันค่ะหากพี่ๆประสบเหตุใดๆหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นและได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยนะคะสิ่งแรกที่พี่ต้องทำคือเข้าไปติดต่อบริษัทประกันภัยที่พี่ๆทำประกันภัยไว้เพื่อให้เขาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนค่ะแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้แล้วเกิดข้อพิพาทขึ้นล่ะพี่ๆไม่ต้องกังวลใจนะคะสำนักงานคปภ.เรามีกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยเพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่แล้วค่ะได้แก่1 การพิจารณาเรื่องร้องเรียนโดยเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าที่จะทำการเจรจาไก่เกี่ยข้อพิพาทและระงับข้อพิพาทให้กับพี่ๆค่ะ2ผู้ไก่เกี่ยโดยผู้ชำนาญการนะคะซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะแต่ถ้ายังไม่สามารถตกลงยุติข้อพิพาทได้อีกเนี่ยก็สามารถนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการต่อไปได้ค่ะโดยพี่ๆเนี่ยสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยได้ที่สำนักงานคปภ.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศได้เลยค่ะและสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ PPMS นะคะซึ่งเป็นการยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ของสำนักงานคปภ.ค่ะเป็นระบบที่เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างบริษัทประกันภัยและสำนักงานคปภ.เพื่อการส่งต่อข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่รวดเร็วแม่นยำที่สุดค่ะเพื่อให้พี่ๆเนี่ยสามารถได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันภัยได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดนะคะและถ้าอยากให้เราทำคลิปดีๆแบบนี้อีกคอมเมนต์มาได้เลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานคปภ.ที่ OIC Thailand นะคะคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
0: ฝากสายด่วนของทางคปภ.ไว้นะครับคุณผู้ชมกรณีตีมีปัญหาเรื่องกองการเคลมประกันอะไรอย่างก็แล้วแต่ครับสายด่วนของคปภ.โทรได้ตลอด24ชั่วโมง1186นะครับ1186ยิ่งช่วงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการเคลมรถยนต์ตีโดนน้ำท่วมเนาะว่าจะแบบเสียหายอะไรอย่างก็แล้วแต่ก็สามารถสอบถามเปิ้นได้เลยนะครับเพราะตอนนี้ตังสคบเปิ้นก่ออันฮับเรื่องนะครับคือตอนเนี้ยถึงสคบถึงคปภ.ต้องแยกการด้วยการละนะครับถ้าหากว่าบ่ได้รับความเป็นธรรมจากประกันอะไรอย่างต่างๆก็จะต้องแบบส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเป็นธรรมกับลูก้าอย่างมูเฮาตัวเหมือนกันนะครับไปพอความสำเร็จจากความร่วมมือของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมทั่วประเทศครับในการขับเคลื่อนงานไกลเกลี่ยข้อพิพาทเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหาตังออกห่วมกันนี่คือความสำเร็จของกระทรวงยุติธรรมจะเป็นจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
3: ไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้านโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาหนี้สินที่รุมเร้ารัฐบาลมีนโยบายที่ให้ความสำคัญในการแก้หนี้สินครัวเรือนของภาคประชาชนอย่างเป็นระบบและเบ็ดเสร็จในปีงบประมาณพุทธศักราช2569กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47สถาบันจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนขึ้นและจากการลงพื้นที่ในการจัดงานทั่วประเทศจำนวน23ครั้งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 61,148 รายลูกหนี้ขอเจรจาไกล่เกลี่ยกว่า 41,757 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ 41,389 รายทุนทรัพย์กว่า 8,150 ล้านบาทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของประชาชนกว่า 5,452 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นกลุ่มก่อนฟ้องไกล่เกลี่ยสำเร็จกว่า 36,521 รายทุนทรัพย์กว่า 5,894 ล้านบาทและกลุ่มหลังศาลมีคำพิพากษาไกล่เกลี่ยสำเร็จกว่า 4,868 รายทุนทรัพย์กว่า 2,255 ล้านบาท
4: และนี่คือเสียงสะท้อนจากประชาชน
5: มีความสุขและเหมือนปลดทุกข์เลยลูกและเหมือนได้ชีวิตใหม่ได้แก้ไขปัญหาค่ะแล้วทีนี้ก็รู้จักอะไรเยอะแยะเลยค่ะคุณนะคะที่เจ้าหน้าที่ที่คอยบริการแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็มีแนวทางแนะนำค่ะสุดท้ายก็ขอบคุณนะคะที่มีโครงการอย่างนี้ค่ะที่เกิดขึ้นค่ะ
6: จากหนึ่งแสนบาทเหลือเป็น15,000บาท
7: ก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านที่ร่วมกันจัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาค่ะอยากให้มีจัดต่อไปเพื่อช่วยเหลือประชาชนแบบนี้ต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ
8: ครับรู้สึกดีมากกับผลงานวันนี้นะครับไม่ว่าทุกฝ่ายที่มาติดต่อนะครับก็ให้ความร่วมมืออย่างเราชาวบ้านนะครับเราไม่รู้ข้อมูลพอเดินมาตรงนี้กับปัญหาที่เราเจอครับจะเบาจะโล่งไปเยอะครับ
9: เคลียร์ปัญหานี้โล่งอกเลยค่ะอยากให้ทุกคนมาที่นี่ค่ะ

0: อุ่นดีทางนี้ก
1: ็และในปีงบประมาณพ.ศ. 2569กระทรวงยุติธรรมได้จัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน23ครั้งและนี่คือความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมที่จะนำกลไกการไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนไปสู่ประชาชนและชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและนำพาความยุติธรรมไปสู่ประชาชนอย่างยั่งยืน
2: ครับนี่คือแห่งหนึ่งความสำเร็จนะครับของกระทรวงยุติธรรมนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนติดได้รับความเดือดร้อนนะครับผ่านโครงการมหากรรมแก้หนี้ครับซึ่งภาคเหนือเฮากะเกยจัตตีลำปางเกยจัตตีเจียงใหม่เหมือนกันครับปี2570นะครับทางกระทรวงยุติธรรมมอบหมายให้สำนักงานยุติธรรมในแต่ละจังหวัดจัดมหากรรมแก้หนี้วันไหนจะได้เดี๋ยวคงจะได้เอามาอู้จากกันในรายการครั้งต่อไปเหมือนกันครับและก็ทางด้านเพจกระทรวงยุติธรรมมันก็จะมีคลิปดีๆมานำเสนอเหมือนกันก็สามารถกดเข้าไปติดตามเพื่อพอก้อยข่าวสารกันได้นะครับไปพอเรื่องเข้าคุณผู้ชมครับผมเคยไปทำรายการเกี่ยวกับเข้าพึงฮู้นะครับว่าตอนนี้ครับเข้าบ้านเฮาเนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์ขนาดเลยครับถึงพันธุ์ท้องถิ่นโดยเฉพาะนะครับหรือพันธุ์ติมีการปรับปรุงสายพันธุ์ขึ้นมาครับวันนี้ขอนำเสนอซีตระกูลซีเรื่องราวสำหรับสายพันธุ์เข้าของบ้านเฮามีความแตกต่างกันจะได้กันพองนะครับไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
3: แล้วสรุปตระกูลไหนดีที่สุดล่ะคะ
4: อยู่มาหลายรุ่นค่ะชัดเจนเลยล่ะค่ะนานๆที4ตระกูลของเราจะมารวมตัวกันแบบนี้นะคะ
5: ในเมื่อมาพร้อมกันแล้วก็ต้องมาพูดถึงประวัติของแต่ละบ้านกันสักหน่อยถ้าพูดถึงเรื่องรากเหง้าบ้านของดิฉันก็มีเรื่องเล่าไม่น้อยนะคะสั่งหยดเป็นข้าวพื้นเมืองที่ปลูกดั้งเดิมในพัทลุงก่อนที่จะเกิดการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์จนมีอัตลักษณ์ที่ผูกพันกับพื้นที่อย่างชัดเจนของบางอย่างยิ่งมีรากเหง้ายิ่งมีคุณค่านะคะถ้าพูดถึงประวัติตระกูลข้าวกล่ำอยู่บนสำรับของชาวร้านนามาหลายรุ่นตั้งแต่ขนมในงานเทศกาลบางตระกูลมีเรื่องเล่าอยู่ในตำราแต่เรื่องของบ้านดิฉันยังอยู่บนสำรับและในประเพณีมาจนถึงวันนี้ค่ะ บ้านของดิฉันอาจไม่ได้เริ่มต้นจากความโออาแต่เริ่มต้นจากข้าวพื้นเมืองที่เกษตรกรจากภาคเหนือตอนล่างโดยเฉพาะนครสวรรค์ปลูกกันมานานก่อนจะถูกเก็บรวบรวมคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์จนกลายเป็นหอมใบเตย62บางครั้งของดีไม่จำเป็นต้องสร้างขึ้นใหม่แค่ต้องพัฒนาให้ไปได้ไกลกว่าเดิมค่ะ

0: ทุกบ้านกำลังพูดถึงสายพันธุ์ของตระกูลบ้านดิฉันค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยล่ะค่ะเราเกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์โดยมีข้าวดอกมะลิ105สายพันธุ์กลายและสั่งหยดพัทลุงเป็นต้นสายและเรื่องของการพัฒนาอยู่ในตัวเลยค่ะสายตระกูลเรานี่มันดีจริงๆเลยนะคะบ้านเราภูมิใจกับรากเหง้าที่สืบทอดกันมาบ้านเรามีเรื่องราวที่อยู่ในวิถีและประเพณีบ้านเรามีของดีท้องถิ่นที่ถูกมองเห็นและพัฒนาต่อส่วนบ้านเรามีเรื่องของการผสมคัดเลือกและพัฒนาสายพันธ
1: ุ์แล้วสรุปตระกูลไหนดีที่สุดล่ะคะ
0: ไม่มีค่ะเพราะว่าเรื่องราวของแต่ละบ้านไม่ได้มีไว้ใช้เพื่อตัดสินว่าใครเหนือกว่าใครเราข้าวแต่ละชนิดมีทั้งถิ่นกำเนิดผู้คนภูมิปัญญาและเส้นทางการพัฒนาที่แตกต่างกันสิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของคุณค่าที่แนวคิดข้าวประณีตนำมาค้นหาพัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าและไปเจอกับตลาดที่เหมาะกับตัวเอง
1: อ๋ออย่างนี้เองแล้วคืนนี้ใครเป็นเจ้าภาพล่ะคะ
2: ครับนี่คือคลิปดีๆจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับสำหรับข้าวอันนี้คือยกตัวอย่างแคสซีสายพันธุ์ครับแต่ถ้าหากว่าเป็นข้าวตีเอามาหุงฮื้อกับผู้ตีประชุม IMF World Bank เตอร์นี่ก็จะเป็นข้าวพันธุ์หอมมะลิเนี่ยนะครับตีเป็นอันดับหนึ่งในการส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับผู้เข้าห้องประชุมก็จะได้กินข้าวล้ำๆกันตัวแต่ว่ายังตีเป็นวงตะกี้นะครับว่าข้าวแต่ละสายพันธุ์ครับการปลูกการดูแลมันก็จะต่างกันความล้ำก็จะต่างกันครับอย่างบางสายพันธุ์ก็เอาสามารถเอาสกัดมาเป็นเครื่องสำอางได้เป็นโลชั่นเป็นครีมบำรุงผิวหน้าอย่างนี้ได้ตัวเหมือนกันนะครับก็ต่อยอดกันไปหรือบางข้าวสายพันธุ์ครับก็เอาไปแปลงเป็นขนมเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสายพันธุ์ข้าวที่ยังคงต้องห่วมกันรักษาคุณภาพกันไว้นะครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับตำรวจสอบสวนกลางออกมาแจ้งเตือนแล้วครับสำหรับการพรโทรศัพท์มือถือต้องระมัดระวังให้ดีตัวเหมือนกันนะครับอาจจะเจอมิจฉาชีพมาจุมาหลอกเฮาได้ครับเป็นจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
3: โกงผ่าน iPhone 18ที่ต้องรู้ก่อนถูกโกงค่ะจากสถิติปี2569นะคะพบว่าคดีหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์เนี่ยเป็นประเภทที่มีจำนวนคดีสูงมากและช่วงนี้ค่ะ iPhone 18เพิ่งจะเปิดตัวมิจฉาชีพจึงใช้โอกาสนี้นะคะในการก่อกระแสสินค้าใหม่เพื่อมาสร้างโปรโมชั่นปลอมได้ง่ายค่ะตำรวจสอบสวนกลาง CAB ก็เลยมีการรวบรวม6กลโกงจากการผ่อนสินค้าแล้วก็มักจะถูกหลอกมาฝากกันค่ะ 1. ดาวน้อยผ่อนง่ายบัตรประชาชนใบเดียวมิจฉาชีพนะคะจะให้เหยื่อโอนเงินไปก่อนค่ะโดยเสนอเงื่อนไขที่ดูง่ายเช่นดาวหลักพันไม่เช็คเครดิตแต่พอโอนเสร็จก็เลื่อนส่งของก่อนจะบล็อกหนีค่ะ 2. ผ่อนก่อนได้เครื่องทีหลังหรือว่าผ่อนทิปนั่นเองค่ะโดยจะให้เหยื่อนะคะทยอยจ่ายทีละงวดสุดท้ายผ่อนครบหรือว่าใกล้ครบเนี่ยทางร้านจะปิดเพจแอดมินหายและก็ไม่ได้โทรศัพท์ค่ะ 3. มีค่าใช้จ่ายโผล่มาเรื่อยๆเริ่มจากค่าดาวแล้วตามด้วยค่าเปิดสัญญาค่าประกันค่าดำเนินการค่ายืนยันสิทธิ์โดยให้เหตุผลแบบนี้ค่ะจ่ายอีกนิดเดียวก็จะส่งเครื่องให้แล้ว 4. อยากได้ข้อมูลเราบางร้านนะคะอาจจะมีการขอบัตรประชาชนภาพเซลฟี่ข้อมูลบัญชีหรือว่ามีการส่งลิงก์ให้กรอกข้อมูลค่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นการขอรหัสผ่านหรือว่า OTP เนี่ยต้องหยุดทันทีเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้สามารถถูกนำไปใช้ทำธุรกรรมหรือว่านำไปก่ออาชญากรรมออนไลน์อื่นๆได้ค่ะ 5. สร้างร้านปลอมให้เหมือนกับร้านจริงโดยมิจฉาชีพนะคะเขาจะใช้ภาพสินค้ารีวิวสลิปโอนเงินหรือว่าชื่อร้านที่ดูน่าเชื่อถือดังนั้นนะคะเราควรจะเช็คความโปร่งใสของเพจดูวันที่สร้างเพจประวัติเปลี่ยนชื่อถ้าหากว่าเป็นเพจสร้างใหม่หรือว่ามีการเปลี่ยนชื่อมาแล้วหลายครั้งอันนี้อาจจะเป็นมิจฉาชีพได้ค่ะและข้อสุดท้ายข้อ6ราคาถูกผิดปกติบวกกับโปรหมดวันนี้อันนี้เป็นการเร่งให้เราตัดสินใจหากเจอโฆษณาที่ราคาถูกกว่าปกติมากๆไม่ยอมเปิดเผยยอดรวมไม่มีสัญญาที่ชัดเจนแล้วก็มีการเร่งให้โอนเงินแบบนี้ควรจะตรวจสอบให้ละเอียดก่อนโอนเงินทุกครั้งนะคะจำง่ายๆเลยนะคะว่าก่อนที่เราจะผ่อนออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดว่าเจอราคาที่ถูกเกินจริงเร่งให้โอนเงินเรียกเก็บเงินเพิ่มหรือว่าขอข้อมูลสำคัญอันนี้ให้หยุดก่อนตรวจสอบชื่อร้านช่องทางการขายแล้วก็เงื่อนไขการผ่อนให้ชัดเจนก่อนจะจ่ายเงินทุกครั้งค่ะด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB ค่ะ
2: ต้องพอต้องกอยให้ดีคุณผู้ชมครับเป้าหมายของร้านที่เปิดเพจคือเฮาผ่อนโทรศัพท์มือถือเจอีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้ใช้แรงงานครับเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้คืออันโดยความติไม่มีบัตรเครดิตอย่างเอี้ยนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นวัยทำงานจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็จะไปเลือกกับผ่อนร้านในห้าง

0: หรือว่าร้านที่มีชื่อเสียงมากกว่านะครับการที่จะผ่อนผันเพจต้องพ้องให้ดีแต่ๆเลยนะครับโดยเฉพาะต่างด้านละอ่อนนักเรียนนักศึกษาเพราะบางทีอาจจะแบบโฆษณาว่าราคามันถูกของแถมมันนักแล้วก็ว่าต้องมีผู้ค้ำประกันใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ตำรวจสอบสวนกลางก็เลยต้องเอามาย้ำเตือนกันนะครับว่าต้องพ้องให้ดีเหมือนกันหรือตั้งที่ดีก็คือผ่อนกับตั้งห้างร้านเป็นดีกว่าจะได้มั่นใจตัวนะครับเข้ามาปิดท้ายกันเรื่องนี้คุณผู้ชมครับเพราะอย่างที่บอกนะครับสำหรับเรื่องของการเอาเรื่องเงินนะครับผ่านเรื่องเล่ามุมมองศิลปะบรรยากาศการตัดสินผลงานของโครงการศิลป์ทรัพย์นะครับตีเต็มไปด้วยคุณภาพจากเยาวชนตีมีการส่งเข้าประกวดเต็มหมดคุณผู้ชมครับ 4,372 ผลงานด้วยกันสำหรับการประกวดเตือนนี้นะครับเข้ามาพอกันแล้วครับว่าเมื่อเอาการเงินมาเล่าผ่านศิลปะละออนนักศึกษาเปิดน้ำเสนอมุมไหนจะได้กันครับ
1: ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดประกวดแล้วก็ตัดสินงานตื่นเต้นนะครับที่เห็นคุณภาพของงานของน้องๆเนี่ยมีคุณภาพสูงมากมีความสามารถในการตีโจทย์ของแต่ละหัวข้อที่เราให้ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตรกรรมหรือภาพถ่ายดูแล้วชื่นใจครับรู้สึกมีแรงบันดาลใจจากหลายๆฝ่าย IMF World Bank เนี่ยเคยจัดมาแล้วนะครับที่ศูนย์เศรษฐกิจเมื่อ3ทศวรรษที่แล้วดันกลับมาครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายแล้วก็อยากจะสื่อให้กับเยาวชนวัยรุ่นให้เกิดความตระหนักรู้ในเรื่องราวเหล่านี้นะครับเรื่องของสินทรัพย์เป็นหัวเรื่องหลักที่น้องๆได้รับโจทย์ไปแล้วก็ผมคิดว่าจะเป็นการใช้เป็นสื่อที่ดีนะครับให้เยาวชนตระหนักรู้ 4,000 กว่าชิ้นนี้ก็สกัดลงมาเหลือจำนวนหนึ่งนะครับหนักใจในมุมมองที่ว่าคุณภาพสูงมากกรรมการบางท่านก็รวมถึงผมด้วยนะก็ต้องมีการถกกันในบางเรื่องในบางจุดนะครับแต่ว่าเป็นแฮปปี้ปรบเลมครับเป็นปัญหาที่ดีที่สนุกนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆเป็นอย่างมากครับ
2: ก่อนอื่นเราต้องขอบคุณทาง Sustainability Expo ที่มาช่วยจัดงานนี้ร่วมกับเรานะครับสิ่งที่เราอยากจะได้จากการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยก็คือเราอยากจะให้เรื่องเกี่ยวกับการเงินที่เราจะประชุม Annual Meeting ออกไปหาประชาชนมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเด็กๆแล้วก็พอเห็นผลงานของน้องๆก็ยิ่งหนักใจมากขึ้นเพราะว่ามีแต่ผลงานดีๆทั้งนั้นเลยน้องๆเนี่ยมีความสามารถจริงๆสามารถตีโจทย์สามารถนำเสนอความคิดของเขาผ่านทางรูปถ่ายได้อย่างน่าสนใจจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องศิลปะกับเรื่องสินทรัพย์เนี่ยมันดูเหมือนเป็นคนละโลกแต่ว่าทั้งสองโลกเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ด้วยกันเหมือนเรื่องการเงินก็เช่นกันจะเห็นว่าโจทย์ที่ให้กับน้องๆเนี่ยก็จะเริ่มจากการออมพอโตขึ้นมาหน่อยเราจะพูดถึงเรื่องการสร้างอาชีพแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจริงๆแล้วเรื่องเงินและเรื่องศิลปะเนี่ยมันอยู่ในชีวิตของเราตั้งแต่เด็กจนโตไปตลอดเหมือนกันนอกจากเด็กๆแล้วนะครับผมอยากจะเชิญชวนคนไทยทุกๆคนมาร่วมเป็นเจ้าภาพกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting ในครั้งนี้ครับ
0: อันนี้เป็นแห่งหนึ่งกิจกรรมคุณผู้ชมครับติดตาม IMF World Bank นะครับอยากให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมนะครับสำหรับการเป็นเจ้าภาพในการประชุมเตือนนี่ก็เลยมีการจัดกิจกรรมคือน้องๆ นะครับนำเสนอผลงานครับจากอันเอาการเงินเรื่องเล่าผ่านศิลปะนะครับก็ออกมาได้ถูกใจและก็งดงามขนาดเหมือนกันแล้วครับนี่เป็นส่วนหนึ่งสำหรับสีสันของการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 12-18 ตุลาคมนี้ครับถึงหมดตั้งเสี้ยงนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้เฮาจะปะกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี่ดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้ผมเองณรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: รถพร้อม
1: คนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมละออกเดินทางกันดีกว่ามี
2: สาตุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้อสาต
3: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
2: โหเสี่ยงภัยที่ไหนอู้นี
4: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
2: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเตอะ
4: รถใหม่มันก็รู้ก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
2: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
4: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
3: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเติมพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
2: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณสังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จำนวน1อัตราสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ชั้น3สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2569โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน200บาทถ้วนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ชั้น3หรือโทร053-998-333-233ในวันและเวลาราชการ

ค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการแวะเที่ยวนะคะแม่เห็นหน้าอ้อมรู้เลยวันนี้พามาเที่ยวแน่นอนค่ะวันนี้นะคะพาทุกคนมาพบกับเมืองสโลไลท์เมื่อพูดถึงเมืองสโลไลท์ทุกคนต้องนึกถึงอุทัยธานีแน่นอนถูกต้องแล้วค่ะวันนี้นะคะเป็นวันเดย์ทริปค่ะมาอุทัยธานีไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนดีนะคะวันนี้เรามีทริปมาแนะนำจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างไปกันเลย

0: มาจังหวัดอุทัยธานีนะคะไม่มาที่นี่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะจะทำให้คุณนั่นเองนะคะผู้ที่จะมาพูดคุยกับอ้อมในช่วงแรกอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วค่ะนั่นคือพี่นัทค่ะสวัสดีค่ะพี่นัท
1: สวัสดีครับ
0: พี่นัทนะคะเป็นเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีก
1: ่
0: อนอื่นเลยนะคะพี่นัทต้องแนะนำสถานที่แห่งนี้ให้คุณผู้ชมรู้จักก่อนเลยค่ะ
1: ครับผมก็ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งเราเปิดมากว่า40ปีแล้วนะครับตีแห่งเดียวและแห่งแรกของจังหวัดอุทัยธานีนะครับสร้างในสมัยรัชกาลที่6นะครับกว่า100ปีแล้วนะครับส่วนภายในนะครับเราจัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีนะครับอยู่ด้านในนะครับวันนี้นะครับใครได้มานะครับจะได้ความรู้นะครับแล้วก็มีความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอนครับ
0: ค่ะแหมพูดแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราตามพี่นัทเข้าไปด้านในกันดีกว่านะคะไปรู้กันค่ะว่าเมืองอุทัยธานีมีอะไรน่าสนใจบ้างตามมาค่ะ
1: ครับผมเรียนเชิญเลยครับ

0: ต้นกันที่ห้องนี้ห้องแรกกันก่อนเลยครับ
1: ห้องแรกนี้นะครับเราเก็บบรรยากาศนะครับรวบรวมบรรยากาศแล้วก็เป็นรูปเก่าๆในสมัยก่อนของโรงเรียนแห่งนี้ไว้นะครับซึ่งทำให้ศิษย์เก่านะครับได้ย้อนเวลานะครับมาเห็นแล้วเกิดความประทับใจนะครับแล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยพอเห็นภาพเก่าพวกนี้นะครับย้อนระลึกถึงเมื่อสมัยก่อนนะครับว่าเมืองอุทัยธานีเนี่ยเป็นเมืองสงบและความไปอยู่แบบเรียบง่ายนะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมในห้องนี้แล้วประทับใจอย่างแน่นอน
0: ค่ะเหมือนกับเป็นห้องที่เอาไว้ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าวิถีชีวิตคนอุทัยเมื่อก่อนเขาอยู่กันยังไง
1: ใช่ครับผม
0: เหมือนที่นี่คืออาคารเรียนสมัยก่อน
1: ใช่ครับผมเป็นอาคารเรียนเป็นโรงเรียนสตรีแห่งแรกของจังหวัดอุทัยธานีนะครับเป็นโรงเรียนสตรีเบญจมาราชูทิศนะครับซึ่งสมัยรัชกาลที่6โรงเรียนนี้นครศรีธรรมราชราชบุรีฉะเชิงเทราแล้วก็อุทัยนะครับแล้วก็จันทบุรีด้วยนะครับปัจจุบันนี้อุทัยธานีเราไม่ได้ใช้ชื่อนี้แล้วนะครับเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเขาไปรวมเป็นสหะหรือเรียนหญิงชายเนี่ยไปรวมกับโรงเรียนชายที่นี่ก็มีโรงเรียนชายเหมือนกันนะครับเป็นโรงเรียนอุทัยทวีเวศพอเขาควบรวมแล้วเนี่ยเขาไปเปลี่ยนชื่อเป็นอุทัยวิทยาคมนะครับชื่อก็เหมือนว่าหายไปนะครับหายไปปัจจุบันเหลือแค่4ที่เองนะครับก็ทำให้ศิษย์เก่าที่เขาจบที่นี่นะครับเมื่อปี2500ปี2400อะไรพวกนี้นะครับเขากลับมาเนี่ยลูกๆหลานๆเนี่ยเขาก็นำภาพเก่าๆพวกนี้นะครับมาให้เรานะครับเพราะเราจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเราก็ได้พวกศิษย์เก่านะครับก็รวบรวมในอุทัยธานีนะครับก็อย่างที่น้องอ้อมเห็นเนาะนะครับก็เห็นแล้วเกิดความประทับใจแล้วมีตำรับตำราสมัยก่อน
0: นะคะขอเชิญชมห้องนี้กันสักครู่เดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันต่อค่ะ

0: ย้อนยุคหน่อยเนาะนะครับหักมุกแบบเมื่อกี้นี่เลยนะครับเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับคือนักโบราณคดีเนี่ยเขามาสำรวจเมืองอุทัยธานีนะครับพบว่ามีมนุษย์มาอาศัยอยู่ก่อนประวัติศาสตร์ของเรา2ยุคนะครับที่เมืองอุทัยธานีเนี่ยประมาณสัก 5,000 ถึง 3,000 ปี1ยุคเราพบพวกขวานหินขัดนะครับแล้วพวกเศษภาชนะต่างๆนะครับตามเขานาคแล้วก็ตามลูกแม่น้ำหลักๆแม่น้ำตากแดดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับเราพบผ้าเขียนสีนะครับที่เชิงเขาปลานะครับอันนี้บ่งอยู่นะครับเป็นวิถีชีวิตนะครับของคนเป็นมนุษย์ถ้ำนะครับทำการเกษตรแล้วนะครับมีการล่าสัตว์นะครับแล้วก็อยู่กันเป็นชุมชนแล้วนะครับอันนี้3,000อยู่ในช่วง 3,000 ถึง 5,000 ปีอยู่ในช่วงนี้แหละนะครับแล้วอีก1ยุคเรามาเจอโครงกระดูก
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: 1ใน7โครงที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับอันนี้ใกล้เรามาแล้วน
1: ้
0: องอ้อมคือ 1,500 ปีครับเขาวางภาชนะเครื่องปั้นดินเผาของเขานะครับของใช้นะครับแล้วก็วางศพไว้ข้างบนนะครับ 1,500กว่าปีนะครับห่อศพแล้วดูลักษณะนะครับแล้วเป็นผู้นำชุมชนนะครับ
1: รู้ได้ยังไงคะ
0: สมัยเขามีอาวุธประจำกายนะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยนะครับสมัยก่อนผู้หญิงเป็นผู้นำชุมชนนะครับกระดูตรงกระดูกเชิงกันใน7โครงที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับพร้อมกับข้าวของเครื่องใช้นะครับที่อยู่ในตู้ทั้งหมดเลยนะครับพวกถ้วยโถโอชามใช้ในชีวิตประจำวันยุคนี้ยังไม่มีค้าขายนะครับทำเองใช้เองนะครับก็ดูนะครับตามสภาพในตู้นะครับ

0: ย้อนยุคกันมาที่ยุค
1: ทวารวดีครับเพราะเมืองอุทัยธานีเราเข้าสู่ยุคทวารวดีด้วยนะครับประมาณสักพุทธศตวรรษคูบัวจังหวัดราชบุรีนครชัยศรีนครปฐมยุคเดียวกันเลยนะครับเมืองอุทัยธานีเราก็มีเมืองเก่าโบราณยุคทวารวดีเยอะนะครับเมืองกาลุงสันนารายบ้านได้บ้านใต้นะครับแต่ที่สำคัญเลยคือเมืองโบราณบึงคอกช้างนะครับเราพบอักษรปละวะนะครับจากแท่งศิลาจารึก3หลักนี้นะครับยุคนี้เราได้รับอิทธิพลนะครับพุทธเถรวาทจากอินเดียตอนใต้มาเต็มๆแล้วนะครับยุคนี้ก็มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับในพระพุทธศาสนานะครับอักษรปละวะของอุทัยธานีนะครับมีทั้งหมด2ภาษานะครับมีภาษาสันสกฤตกับภาษามอญยุคนี้คือมอญหลั่งไหลมาแล้วนะครับแต่ละหลักเขาก็จะมีคำเขียนคำแปลนะครับอย่างหลักที่1นะครับวรปัจญาวรสมัยที่ปัจญาเป็นเลิศนะครับบุญยสิทธะเคลานะครับบุญย่อมส่งเสริมนพจน์นะครับประสิณวุจงเลือกไปทางนี้นะครับก็คือเป็นหลักคำสอนในยุคนั้นนะครับแล้วเราก็พบพระพุทธรูปนะครับอันนี้เราได้แต่ฐานนะครับพระพุทธรูปนะครับยุคทวารวดีจากเมืองบ้านได้หรือบ้านใต้เรานะครับถือว่าอุทัยธานีก็มีความเจริญรุ่งเรืองในยุคทวารวดีด้วยนะครับนะครับแล้วเราอยากจะให้นำชมนะครับอีกที่นึงนะครับคือเป็นใบเสมานะครับซึ่งในอุทัยธานีเนี่ยนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับในพระพุทธศาสนานะครับทุกยุคทุกสมัยนะครับแต่ใบเสมาที่เราได้จากวัดต่างๆนะครับแล้วก็อย่างใบที่1นะครับเป็นสมัยยุคกรุงศรีอยุธยาตอนกลางนะครับซึ่งเป็นลายหน้ากระดานลายเครือเถานะครับตอนนี้กรุงศรีตอนปลายๆเนี่ยช่างเริ่มมีฝีมือนะครับจะเห็นว่ามีความสวยงามนะครับเป็นลายกนกนะครับส่วนอันเล็กเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับเหมือนย่อส่วนลงมานะครับก็ทำให้นะครับเห็นความสำคัญเนาะของพระพุทธศาสนาเรานะครับมีความเจริญรุ่งเรืองมาทุกยุคทุกสมัยนะครับ
0: เดี๋ยวเราเดินชมห้องนี้กันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ

0: สมัยรัชกาลที่5เราจำลองจัดบ้านจัดห้องแบบนี้นะครับตู้ที่เราเห็นนะครับน้องอ้อมคือชุดนี้นะครับคือชุดเจ้าเมืองนะครับสมัยปี2450นะครับเป็นชุดเจ้าเมืองคือหม่อมหลวงอั้นเสนีวงศ์นะครับมาเป็นเจ้าเมืองเมืองอุทัยธานีด้วยนะครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นชุดทนายความคนแรกของจังหวัดอุทัยธานีปู่โฉมสุพรรณนะครับชุดนี้แหละนะครับปู่โฉมนี่แหละนะครับคนอุทัยธานีดีใจนะครับรวมเงินกันตัดชุดให้ท่านนะครับแล้วก็บรรยากาศในห้องนี้นะครับก็จะมีรูปท่านตัวต่างๆเป็นรูปกว่า100ปีทั้งหมดแล้วนะครับก็นักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเยี่ยมชมที่นี่เกิดความประทับใจแน่นอนนะครับมีทุกยุคทุกสมัยนะครับเราย้อนยุคนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับ
1: ค่ะสามารถมาได้วันเวลาใดบ้างเชิญค่ะ
0: ครับก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในเวลาราชการนะครับมาได้เลยนะครับก็จะเจอผมก็นำบรรยายนำสถานที่ต่างๆแนะนำสถานที่ต่างๆนะครับได้ส่วนวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าอยากจะมาเยี่ยมชมนะครับก็แจ้งเรามาล่วงหน้าสักหนึ่งวันนะครับเบอร์โทรนะครับ056514525นะครับแจ้งเรามาสักหน่อยเนาะนะครับก่อนสักหนึ่งวันน
1: ะคร
0: ับผมก็จะมาเปิดแล้วก็นำชมกันแบบนี
1: ้ชมแบบเต็มๆ9ห้องจุใจกันไปเลยนะคะ
0: วัน
1: น
0: ี้
1: แค่3ห้องเท่านั้นยังไม่จุใจเพราะฉะนั้นต้องมาเองนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่นัทมากๆเลยนะคะ
0: ที่ม
1: า
0: อ้อม
1: นะคะได้เรียนรู้ความเป็นอุทัยต
0: ั้
1: งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสนุกสนานมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่มาเมืองอุทัยจะมาที่เดียวไม่ได้ต่อไปเราจะพาทุกคนนะคะไปพบกับของดีเมืองอุทัยจะเป็นอะไรอดใจรอกันครู่เดียวค่ะ

0: องรองแล้วล่ะค่ะทุกคนค่ะช่วงเวลานี้ถึงเวลาที่อ้อมแบบว่ารอคอยมากๆทุกคนก็รอคอยใช่ไหมคะเพราะว่าจะพาทุกคนมาพบกับของอร่อยของอุทัยธานีนะคะแต่ไม่ได้ทานคนเดียวนะคะเราต้องให้เจ้าถิ่นเนี่ยพาเราไปหาของดีทานกันค่ะมาอ้อมนัดพี่สาวเอาไว้สวัสดีค่ะพี่อูนี่เลยนะคะแม่ต้องบอกว่าเป็นเจ้าถิ่นเป็นคนอุทัยที่จะพาเรานะคะไปพบกับของอร่อยอันซีนของคนอุทัยธานีก่อนที่จะไปพบของอร่อยค่ะพี่อูคะหนึ่งเรื่องที่อ้อมทราบมานะคะว่าตอนนี้เมืองอุทัยธานีนะคะเป็นหนึ่งใน12เมืองที่อยู่ในแผนอนุรักษ์เมืองเก่าพี่อูพูดถึงเรื่องนี้คุณผู้ชมฟังก่อน
1: ค่ะก็จริงๆแล้วมันมีทั้งหมด34หรือ36เมืองนี่แหละนะแต่ว่าของเราจะเป็นชุดสุดท้าย12เมืองสุดท้ายที่จะเป็นเมืองเก่ารอบเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งตรงจริงตรงนี้ก็ดีเป็นเรื่องที่น่าดีใจแล้วก็เหมือนกับว่าเราอยู่ของเราโดยที่แบบบ้านเรือนมันเป็นยังไงก็พยายามอนุรักษ์ไว้อย่างนั้นแล้วก็มีคนมามองเห็น
0: ในความคลาสสิกความเป็นอุทัยธานีอ่ะ
1: มองเห็นว่ามันดีงามยังไงอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: แล้วมาวันนี้ค่ะพี่อูอ้อมมาเที่ยวแล้วนะคะจะให้พี่อูนะคะเป็นไกด์พาอ้อมพบกับของดีอุทัยธานี
1: ค่ะ
0: ที่อยู่ด้านหลังของเราน
1: ี
0: ่ร้านดั้งเดิมร้านโปรดร้านประจำที่อูเลยค่ะ
1: เชิญเลยค่ะร้านนี้นี่มาบ่อยมากแล้วก็ติดใจทั้งฝีมือแล้วก็เจ้าของร้
0: าน
1: อันนี้คือป้าเขียวค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ีป้าเขียวค
0: ่ะเจ้าของร้านคนสวยของเรา
1: ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวต้องให้ป้าเขียวเล่า
2: คนที่สองร้องจากเตีย
0: อันนี้สืบทอดมาเป็นรุ่นที่สอง
2: แท้ตั้ง
1: ค่ะ
2: ผู้แบบเขาเรียกเจ้าของสูตรเก่าจากเจ้าแรกในจังหวัดอุทัยค
0: ่
2: ะอ๋อ
0: นะคะผักบุ้งไต่ราวอ้อมเคยได้ยินคุณตาพูดตั้งแต่สมัยอ้อมเป็นเด็กๆแล้วก็ไม่เคยกินว่าผักบุ้งไต่ลาวหน้าตาจะเป็นยังไงวันนี้ได้กินแล้ว
2: ต้องลองทาน
0: ได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวอ้อมกับพี่อูนั่งรอตรงโต๊ะว
2: ้
0: าวตายแล้วต้อง5ชามเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าหน้าตาของผักบุ้งไต่ลาวจะเป็นยังไงไปกันค่ะ
1: ค่ะ

0: สัมผัส
1: โอ้พี่อู๋ค่ะนี่คือความน่ารักของวิถีถิ่นคนอุทัยธานีจริงๆนะคะ
2: ใช่แท้ๆเลย
1: แม่ค้าน่ารักแล้วอาหารหน้าตาน่าทานมากกินดีมากนั่งรอไปท้องก็ร้องเมนูแนะนำของเราวันนี้มีอะไรบ้างพี่อู๋
2: อันนี้เลยค่ะเริ่มจากผักบุ้งไตราวคืออันนี้เพราะว่าเดิมทีที่ป้าเขียวเล่าคือเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีเส้นก๋วยเตี๋ยวเราก็จะใส่เป็นเหมือนถ้าหากว่าพูดง่ายๆในภาษาปัจจุบันก็คือเกาเหลาโฟที่ไม่ใส่เส้น
1: ใช่เกาเหลาโฟ
2: ใช่เกาเหลาโฟค่ะและอันนี้เรียกต้มจืดเป็นแบบของแต้จิ๋วเนาะแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นเย็นตาโฟแซ่บแห้ง
1: อีกหนึ่งเมนู
2: อ๋อมีเหลืองแห้ง
1: อันนี้
2: ดูสิ
1: มีเหลืองแห้งแต่ละชาม
2: นะ
1: เราต้องทำหน้าที่เสียสละนะพี่อูวันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องอิจฉาเราสองคนที่เสียสละนะแหมอ่ะคนให้น้ำซอสเข้ากันช
2: ิ
1: มต้องน้ำซุปก่อน
2: ดูสิโอ้เป็นยังไง
1: น้ำซุปคือดีมากแล้วรสชาติคือรสชาติโบราณอ่ะ
2: ใช่เพราะว่าเต้าหู้ยี้ไงเต
1: ้
2: าหู้ยี้แท้เพราะว่าเดี๋ยวนี้บางร้านเขาก็จะใช้เป็นซอสที่เป็นสีชมพูเฉยๆแต่นี่คือเต้าหู้ยี
1: ้แล้วดู
2: เป็นไงแซ่บสมชื่อไหม
1: จริงครบรส ทุกคนเดี๋ยวอ้อมกับพี่อูนะคะขอตัวทานทุกเมนูให้หมดทานเสร็จอิ่มเสร็จแล้วไปช้อปปิ้งของดีเมืองไทยที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์กันต่อเลยค่ะ
2: ค่ะเอาละนะเอาละนะ

0: ่อนที่จะไปช้อปปิ้งสินค้าซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดอุทัยธานีนะคะอ้อมต้องถามพี่อูก่อนเลยนะคะว่าเยนูราไอเดียของเขาคืออะไร
1: เยนูราเนี่ยคำว่าเยนูรา uh-huh. มาจากความรู้สึกที่เราอยากจะให้คนเวลาที่คนนึกถึงอ่ะให้รู้สึกว่าสบายใจให้มันไม่ได้รุ่มร้อนให้เป็นที่ที่รู้สึกว่ามันมีลมเบาๆรู้สึกรื่นรมกับชีวิตกับโมเมนต์เล็กๆอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็เลยทำที่นี่ให้เป็นโฮมสเตย์ใช่ไหมคะพี่อู
1: มีโฮมสเตย์แล้วก็มีเครื่องหอมซึ่งเป็นงานหลักของเราแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีเวิร์กช็อปปรุงกลิ่นบ่อยๆ
0: อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องห้ามพลาดนั่นก็คือสิ่งที่อยู่ด้านในเครื่องหอมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของอุทัยธานี
1: ค่ะ
0: ไปช้อปปิ้งกันต่อค่ะ
1: ค่ะ

0: เกิดขึ้นมาได้ยังไงพี่อู
1: เกิดจากความรู้สึกที่มีกับเมืองอุทัยค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราประทับใจเมืองอุทัยธานีในแง่มุมไหนอ่ะในฐานะที่เราเป็นคนทำงานกลิ่นเราก็จะเอาสิ่งที่เราประทับใจที่รักอ่ะถ่ายทอดออกมาเป็นกลิ่นค่ะอย่างอันนี้หอมสแกกรังเป็นคอลเลกชันหอมสแกกรังสแกกรังก็คือแม่น้ำหลักของเมืองอุทัยธานีเนาะหอมสแกกรังเนี่ยพี่อูก็ทำมาจากวัตถุดิบของเมืองอุทัยธานี

0: ว่ามีอะไรมีกลิ่นนู่นนั่นนี่แล้วก็จำนวนมากอ่ะ80กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอุ๊ยกลิ่นเนี้ยดีจังเลยเราก็บอกว่าอันเนี้ยค่ะกลิ่นเมืองอุทัยปรากฏว่ากลายเป็นหอมสแกกลางนะของเราเนี่ยก็คือจะมีตั้งแต่น้ำปรุงก็คือเหมือนน้ำหอมนะคะมีเป็นบอดี้ออยล์มีเป็นอาบน้ำมีเป็นที่เสียบก้านไม้ก็
1: ครบเครื่องหอม
0: ใช่ก็เป็นหอมสแกกลางกลายเป็นแบบใครๆก็ได้ของฝากจากเมืองอุทัยอ๋อลืมบอกว่าทั้งหมดที่ทำที่เป็นเครื่องหอมอะวัตถุดิบคือธรรมชาติ 100% เพราะฉะนั้นก็คือจะไม่มีแพ้ไม่มีแพ้แล้วก็ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจไม่เป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงแล้วก็ถึงแอร์อะไรสิ่งแวดล้อมของเราด้วย
1: สิ่งแวดล้อม
0: ใช่อันนี้ก็คือพอเป็นกุหลาบสรรพคุณของกุหลาบก็คือมันจะเป็นต้านพวกเอฟเฟกต์ที่เกิดจากแดดต่างๆ
1: เมืองไทยเมืองร้อน
0: ใช่
1: นะคะแล้วนอกจากแป้งร่ำแล้วนี
0: ่สีพึ่ง
1: สีพึ่งก็มีแล้วตลับคือตลับคือโบราณมากนี่คือตลับสีพึ่งค่ะและเป็นสีพึ่งกุหลาบ
0: กุหลาบอันนี้ก็เป็นกรรมวิธีแบบเดิมอีก
1: uh-huh.
0: ที่เดี๋ยวนี้เขาไม่มีใครทำแล้วอ่ะ ใช้ขี้พึ่งแท้ทาเสร็จแล้วก็เอากลีบกุหลาบสดบ่มแล้วก็เปลี่ยนทุกวัน
1: oh.
0: เปลี่ยนทุกวัน90 วัน
1: จะได้สิ่ง
0: จะได้สิ่งนี
1: ้ แล้วตอนนี้ทราบว่าผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะเขาก็จะมีรูทมีเส้นทางการ uh-huh. ท่องเที่ยวของอุทัยธานีแล้วตอนนี้เห็นมีต่อยอดเป็นอะไร
0: เนี่ยกำลังจะชวนน้องอ้อมเล่น
1: ยังไงคะ
0: เราเริ่มจะทำชวนกันทำค่ะตัวตายางประทับซึ่งน้องอ้อมไม่ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์มาแล้วใช่ไหม
1: ไปมาแล้ว
0: ใช่พิพิธภัณฑ์เนี่ยค่ะจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะมีเหมือนพาสปอร์ตของเมืองอุทัยเน
1: า
0: ะ
1: เป็นรูทการท่องเที่ยว
0: ใช่แล้วก็พิพิธภัณฑ์ก็จะมีอินโฟเมชันแล้วก็จะแนะนำว่าในอุทัยมันควรจะไปเที่ยวที่ไหนบ้าง
1: ปั๊มเลยเช็คอินว่าดิฉันมาที่นี
0: ่อุทัยธานีนะคะเมืองเล็กๆที่ใครๆก็พูดถึงว่าสโลไลฟ์แล้วก็อบอุ่นมากๆค่ะเย็นอุราเนี่ยยินดีที่จะให้รายละเอียดแล้วก็แนะนำสถานที่ทั้งเรื่องกินเรื่องเที่ยวต่างๆตามรสนิยมของทุกคนเลยแล้วก็ถ้ามาที่นี่นอกจากเครื่องหอมจากธรรมชาติแล้วก็มีที่พัก3ห้องเราก็ยังมีเวิร์กช็อปค่ะคือถ้าใครอยากจะปรุงกลิ่นที่เป็นกลิ่นเฉพาะของตัวเองแล้วก็จะมีกรรมวิธีในการปรุงกลิ่นให้ได้ออกมาให้หอมแล้วก็ถูกใจ
1: นี่นะคะรูทการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานีมีดีกว่าที่คุณคิดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: กลลวงมิจฉาชีพออนไลน์มีทั้งหลอกให้ติดตั้งแอปปลอมบ้างก็หลอกให้รักให้โอนเงินให้สูญเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตและยังมีผู้คนจำนวนมากครับที่ต้องตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร
1: ์มีโทรศัพท์เข้ามานะครับแจ้งว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเกี่ยวกับเรื่องให้งดเว้นภาษีนะครับโดยให้ทำการติดตั้งแอปพลิเคชันครับโดยผมก็ติดตั้งตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำนะครับแล้วรวมถึงมีการกรอกข้อมูลต่างๆเข้าไปนะครับมีการสแกนใบหน้าและการยืนยันตัวตนครับหลังจากนั้นก็โทรศัพท์ค้างไปเลยครับใช้งานไม่ได้ครับพอโทรศัพท์ใช้งานได้ก็ผมรีบตรวจสอบเงินในบัญชีนะครับพบว่าเงินหายไปหลายแสนบาทเลยครับ
2: ตอนแรกก็คุยกันตามปกติอะค่ะแล้วก็มาหลอกให้รักหลังๆมาก็ชวนลงทุนตอนแรกๆเลยก็จะได้เงินคืนปกติเลยแล้วพอเทรดไปเรื่อยๆเนี่ยกำไรก็จะเยอะมากแต่พอเราจะถอนเงินของเราคืนเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เราจ่ายค่ายืนยันข้อมูลซึ่งเป็นเงิน 5,000 ดอลลาร์ถึงจะถอนได้พอเราจ่ายเงินตัวนั้นไปปุ๊บเขาก็เงียบหายไปเลย
3: พอดีว่าอยากซื้อของขวัญให้ตัวเองอะครับแล้วก็เข้าไปในเพจนึงที่ขายเกี่ยวกับนาฬิกาแล้วเห็นว่ามีนาฬิกาที่ผมอยากได้อยู่พอดีครับผมก็เลยทักอินบ็อกซ์ในเพจนั้นไปครับทีเนี้ยพอทักไปแล้วเขามีสินค้าคุยกันตกลงเรียบร้อยแล้วก็เลยซื้อขายกันผมโอนเงินไปให้เขาประมาณ 20,000 กว่าบาทครับพอโอนไปแล้วอะครับผมก็จะขอดูรูปสินค้าเพิ่มเติมครับ

0: เขาบ่ายเบี่ยงเขาบอกจะส่งให้ทีหลังแล้วทักไปอีกรอบนึงเขาก็เลยบล็อกผมไปแล้วครับผมไม่สามารถส่งข้อความได้อีกแล้วครับ
1: ค่ะก็คือเป็นช่วงที่อยากหารายได้เสริมให้ครอบครัวนะคะแล้วก็เลยลองเข้าไปในเพจใน Facebook อ่ะค่ะแล้วก็พบว่ามันมีเพจนึงที่ชวนทำงานฝีมือเพื่อเป็นรายได้เสริมเองก็เลยลองสมัครเข้าไปเขาก็ดึงเข้าไปในกลุ่มแล้วก็ชวนเข้าไปในทาง LINE อ่ะค่ะแล้วก็บอกว่าคุณจะได้งานนี้เนี่ยคุณต้องโอนเงินให้นะ 20,000 บาทเพื่อจะได้งานนะคะเราก็เลยยอมโอนไปพอโอนให้ปุ๊บเนี่ยก็ติดต่อไม่ได้เลยก็เลยสูญคิดว่าจะสูญเงินนี้ไปแล้วอะค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงคะถึงจะได้เงินคืนมาแล้วจะได้เงินนี้คืนไหมคะ
2: สิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเรารู้ตัวว่าถูกมิจฉาชีพหลอกแล้วตั้งสติแล้วรีบโทรไปที่สายด่วน0 AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงยิ่งติดต่อเร็วเท่าไหร่ยิ่งติดตามเส้นทางการเงินได้เร็วเท่านั้นขอย้ำนะครับไม่มีการรับแจ้งความผ่านเพจ Facebook หรือแชท LINE มีเพียงช่องทางเว็บไซต์ไทยโพลิสออนไลน์และสายด่วน1441เท่านั้นอย่าลืมนะครับไม่เชื่อไม่รีบไม่โอน

0: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดนี่อย่ายุให้แม่ฟังก่อนเนี่ย
1: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าก็ไปติวข้อสอบมาละแล้วกำนี้เจ้าหน้าที่ราชเพิ่นก็ติดต่อมาเพิ่นให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะ
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: คุณผู้ชมครับรายการเช็คอินเทนเหนือวันนี้นะครับผมเดินทางมาที่ศูนย์เรียนรู้บ้านสันกองตำบลแม่ไร่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับพาคุณผู้ชมนะครับมาสัมผัสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมนะครับผ่านลายผ้าแบบนี้ครับที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายครับด้วยการปักลวดลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับรวมถึงเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมที่กลมกลืนได้อย่างสวยงามทีเดียวครับจะงดงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกระบวนการในการปักผ้าในแต่ละผืนกว่าที่จะได้มาลวดลายแบบนี้จะใช้เวลานานขนาดไหนติดตามกันได้นะครับกับรายการเช็คอินถิ่นเหนือครับ

0: คุณผู้ชมครับผมได้รับการแนะนำจากททสำนักงานเชียงรายนะครับถ้าหากว่าเป็นเรื่องของการมาท่องเที่ยวแบบชุมชนแล้วมาดูการปักผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ต้องมาหาป้านี้นะครับผมก็นัดป้านี้ไว้แล้วเรียบร้อยและอยู่กับป้านี้ด้วยป้านี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: จริงมีสมาชิกด้วยมีคุณยาย
1: ยายมาลัย
0: ยายมาลัยนะครับ
1: ยายบุญเทียม
0: บุญเทียมยายบุญเทียมแล้วก็
1: ยายบัวเกย
0: บัวเกย
1: พี่สายสุนี
0: ครับพี่สายสุนีสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับกำลังแอบสังเกตว่าทำไมคุณยายสายตาดีมากเลยอ่ะปักผ้าแล้วไม่ต้องใส่แว่นน่ะ
1: เจ้า
0: เพราะตัดภาพวันที่เราคือใส่แว่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคือจริงของป้านี้เองเราทำมาตั้งนานแล้วไหมครับป้านี้ครับ
1: ทำงานปักนี่มาน่ะสมัยละออนสมัยเด็กๆ7-8ขว
0: บ
1: ยายก็รับจ้างเย็บผ้าปักผ้า
0: ครับ
1: แต่ว่ามาทิ้งช่วงตอนเรียนหนังสือกับไปทำงาน
0: อ๋อคือแบบเนี้ยจะมีที่สันกองนี่แหละก็จะเป็นลายของป้านี้เลยที่จะปักแบบนี
1: ้
0: ถ้าคุณผู้ชมซื้อผ้าหรือว่าไปเห็นผ้าที่อื่นแล้วมีการปักแบบนี้ลักษณะแบบนี้คือแน่นอนว่า
1: ของบ
0: ้านป้านี
1: ้
0: ที่แม่จันเชียงรายครับจริงๆพอเราปักเสร็จเราก็จะเอาไปประกอบใส่เป็นเสื้อเป็นผ้าพันคอแบบพี่เอกอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับป้านี้ครับ
1: ค่ะที่เป็นชิ้นที่เป็นชิ้นอย่างนี้ไปแต่งเสื้อผ้าได
0: ้
1: ทำกระเป๋าได้ติดกระเป๋าได้ค่ะ
0: คือลวดลายเราคิดของเราเอง
1: ลวดลายส่วนมากป้านี้จะเน้นให้ถึงชุมชนเราส
0: ิ่
1: งแวดล้อมมีอะไรบ้างเห็นไหมสังเกตใบไม้ใบหญ้
0: า
1: ต้นไม้ดอกไม
0: ้
1: นะสิ่งที่เกิดในเม็ดข้าวเนี้ยเม็ดข้าวสารเนี้ยข้าวสารข้าวเปลือกเนี้ยค่ะจุดๆนี้เขาเปลี่ยนเนี่ยค่ะ
0: แต่เราจะเอามาจัดวางแล้วแต่ว่าเราอยากจะวางดอกวางเม็ดข้าวอยู่ตรงไหน
1: มาฝึกกับป้าก่อนมาฝึกวิธีการคิดวิธีการทำก่อนแล้วค่อยๆวางแต่ละลายไปค
0: ือ
1: ไม่ให้ติดกันสมมติว่าอันนี้ลายดอกแก้วอันนี้เม็ดข้าวอันนี้ใบไม้อย่างเงี้ยอันนี้ก้นหอยอย่างเงี้ยค่ะนี่จะวาง
0: พยายามให้หลากหลายสีด้วยใช่ไหมครับวันนี้
1: อันส่วนมากของพวกนี้จะหลากหลายสีม
0: ัน
1: ก็จะมีขาวล้วนก็มีสีโทนเย็นๆก็มีอยู
0: ่ครับ
1: เย็นๆก็มี
0: อันไหนยากสุดคะแม
1: ่ไม่มียาก
0: ไม่มียากคือเพราะเราทำกันมา
1: ปกติ
0: อยู่แล้วใช่ไหมครับอ๋อใช้เวลานานไหมครับกว่าที่จะได้แบบแต่ละลายแต่ละผืน
1: อย่างอันนี้ก็ประมาณ3วัน
0: ครับ
1: 3ถึง4วัน
0: ใช้เวลา3วันเลยนะคุณผู้ชม
1: 3 4วันนะคะ
0: กว่าจะได้
1: ผ้าพันคอนี่คือครึ่งเดือนขึ้นไปครึ่งเดือน1เดือนอยู่ที่ขนาดของผ้าพันคอ
0: ครับ
1: เนี่ยค่ะ
0: ซึ่งของป้านี่เองนอกจากจะอยู่ที่ศูนย์ที่นี่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเลือกชมเลือกซื้อแล้วป้านี่เองยังได้มีโอกาสไปร่วมงานใหญ่ๆอย่างเวลาเขาจัดกันที่เมืองทองก็ต้องมีของป้านี่แม่จันเชียงรายนี่แหละที่ไปจำหน่ายกันที่นั่นด้วยครับทำให้คุณยายคุณพี่คุณป้าก็จะมีรายได้ไปด้วยครับจริงๆของป้านี่ก็จะมีเป็นพวงกุญแจเป็นของที่ระลึกแบบนี้ด้วย
1: ถ้านักท่องเที่ยวมาก็จะทำแบบนี้แล้วก็ทำแล้วได้ไปเลย
0: ครับ
1: สอนปักในพวงกุญแจก็จะมีหลายๆรูปแบบมีปลามีกระต่ายมีช้างมีแมวอะไรพวกเนี้ย
0: กระต่ายน่ารักเนา
1: ะค่ะค่ะ
0: พี่ถอบ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็ปักแล้วก็สอยเป็นรูปพวงกุญแจเนี่ยค่ะ
0: อ๋อถ้าเรามา
1: แต่อันนี้มันจะง่ายสุดถ้านักท่องเที่ยวมาเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะค
0: ่
1: ะ
0: แต่จริงๆจะมีแบบสำเร็จที่เป็นเสื้อ
1: บ้าง
0: ด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในของร้านป้านี้ด้วยนะครับว่ามีเสื้อคลุมแบบไหนเผื่อคุณผู้ชมที่สนใจจะเอาไปสวมใส่เลือกซื้อเป็นของฝากหรือใส่เองมีที่นี่เลยนะครับคุณผู้ชมศูนย์เรียนรู้บ้าน
1: สันกอง
0: ตำบลแม่ไร่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับอันนี้ก็จะเป็นลายดั้งเดิมของป้านี
1: ้
0: ก
1: ็
0: คือเม็ดข้าว
1: เจ้าเจ้า
0: คือจริงๆถามว่าดูง่ายก็ดูง่ายแต่กว่าจะได้มาคุณผู้ชม ก็ใช้เวลาอยู่นะ
1: ค่ะ
0: เพราะกว่าจะเป็นผืนใหญ่ขนาดนี้ดูซะก่อนอันนี้คือดั้งเดิมของเราจริงๆเลย
1: ครั้งแรกที่ทําก็คือที่ดังๆก็คือลายเม็ดข้าว
0: ครับ
1: มันจะมีข้าวสารเนาะ ข้าวเขียวเนาะ
0: ครับ
1: แล้วพอดีข้าวเปลือก
0: จะอ๋อเอกเห็นข้าวเปลือกจำได้จำได้นี
1: ่ข้าวเปลือกสีน้ำตาล
0: อ้าวอันนี้ไม่ใช่เหรอแม่
1: ได้อ
0: ัน
1: นี้ก็ใช่แต่ว่ามันจะมีสายโทนเน
0: ี่
1: ยค
0: ่
1: ะ
0: ไหน
1: ไหน
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แล้วเดี๋ยวมันจะมีข้าวเปลือกข้าวสาร
0: ไก่เห็นนกเห็นมาจิกได้นะคุณผู้ชมมันเหมือนมาก
1: ค่ะละเอียดอันนี้เน้นความละเอียดของงาน
0: คือการปักของป้านี้กับแม่ทั้งหลายจะไม่มีการแบบมาขีดมาเขียนมาใส่บล็อกไว้เราปักของเราไปเรื่อยๆครับ
1: เจ้าตามจินตนาการ
0: ถ้าเรามาขีดตารางมาเป็นช่องแบบนี
1: ้มันจะล็อกบล็อกความคิด
0: มันก็ไม่เป็นธรรมชาติ
1: ใช่มันไม่ธรรมชาติ
0: ครับ
1: เพราะวันนี้ใช้ลายที่เกิดจากธรรมชาติในชุมชนเรา
0: ครับคือเอาง่ายๆแบบนี้ก็คือเราจะไม่มาขีดว่าตรงนี้ประมาณนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: เอาได้ที่เราสอยในเข็
1: ม
0: ความยาวเท่านั้นหมดก็คือจบลาย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ค่อยขึ้นลายใหม
1: ่
0: อันนั้นก็คือเป็นทำให้ทุกอย่างมันออกมาเหมือนเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ถามว่าขอให้เอาแบบเนี้ยอีกผืนนึงอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวอาจจะคล้ายๆใช่ไหมแม
1: ่คล้ายแต่ไม่เหมือนค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: จริงๆมันก็มีของชาติพันธุ์ด้วยนะเน
1: า
0: ะ
1: อันนั้นเป็นลายอาคา
0: ครับ
1: ค่ะแต่ป้านี่ปรับเรื่องสีปรับเร
0: ื่
1: องสีให้มันเข้ากับเวลาเขาต้องการโทนสีนี้สีนี
0: ้ครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็มาเป็นแบบนี
1: ้ตัวหนังสือ
0: ตัวหนังสือโอ้อันนี้ดีนะเนี่ย
1: ค่ะอันนี้เป็นตัวหนังสือไทยอันนี้เป็นตัวหนังสือล้านนา
0: ครับอ๋ออันนี้ไทยเลย
1: ล้านนาอันนี้ตัวหนังสือล้านนา
0: ครับ
1: แต่เมื่อก่อนป้าจะทำแต่ล้านนาอย่างเดียวแล้วเขาบอกว่าอ่านไม่ออกก็เลยต้องทำอันนี้เสริมมาบ้าง
0: แต่จริงๆล้านนามันก็ต้องอนุรักษ์ไว้เนา
1: ะ
0: ยังเอกเองยังไม่รู้เลยว่าตัวไหนอะไรยังไงเพราะเราแทบจะไม่ได้ใช้กันเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: อ๋อมียังมีการอนุรักษ์ล้านนาไว้งั้นเดี๋ยวเรามาเรียนวิชาอักษรล้านนากับป้านี้กันอันนี้ป้านี้พิมพ์ปักตามนี้เลยเหรอฮะอันนี้กอไก่ครับ
1: ค่ะกอไก
0: ่กอไก่ขอไข
1: ่ขอขวดอยู่ข้างล่าง
0: อันนี้คือขอขวด
1: ค่ะขอควาย
0: ขอควายอันนี้ก็เป็นอักษรล้านนาของเราที่ควรจะต้องอนุรักษ์ไว้ป้านี้ก็เลยเอามาใส่ในผืนผ้าแบบนี้ด้วย
1: เอามาใส่ใน
0: แบบนี้สวยงาม
1: จะมีเสื้อ
0: ครับ
1: ปักในเสื้อด้วย
0: เดี๋ยวเราไปดูเสื้อกันว่าพอเราตัดเย็บเป็นชิ้นแบบนี้พอเอาไปประกอบเป็นเสื้อเป็นถุงย่ามจะสวยงามขนาดไหนครับจริงๆเป็นเสื้อแบบ
1: ทรงล้านนา
0: ใช่ไหมครับครับแต่ก็จะมีปักอันนี้ก็จะปักแตกต่างจากลายอื่นๆที่เราเคยเห็นมา
1: คร
0: ับเป็นฝีมือของใครนะครับอันนี้
1: นักโทษในเรือนจำ
0: ครับ
1: นักโทษชาย
0: อันนี้อ๋อเป็นนักโทษชาย
1: ชายโดยเฉพาะ
0: ครับ
1: สอนนักโทษชายอย่างเดียว
0: คือป้านี้นอกจากที่จะปักผ้าแบบนี้แล้วก็ยังเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1: คร
0: ับนักศึกษาก็จะมาเรียนรู้หลายๆวิชาบริหารจัดการก็ป้านี้เหมือนกันครับเรื่องของงานผ้าก็ป้านี้เหมือนกันแล้วยังเข้าไปเป็นวิทยากรให้เรือนจำของเชียงรายด้วยเหมือนกันอันนี้ผู้ชายปักหรือแม่
1: ผู้ชายค่ะป้านี้สอนผู้ชายอย่างเดียว
0: ด้วยความที่พอได้ปักผ้ามันใจจดใจจ
1: ่
0: อมันมีสมาธิเน
1: า
0: ะ
1: เครียด
0: ครับ
1: บางคนตลอดชีวิตเขายังไม่รู้ว่าจะอย
0: ู่
1: ไปก
0: ี
1: ่วันเพราะฉะนั้นเขาต้องเนี่ยเอาสมาธิมาทำ
0: ทรงนี้สวยนะเนี่ยใครได้ร้านนี้แล้ว
1: นี่ก็เป็นปักค่ะแล้วแต่เขาจินตนาการว่าเขาอยากเป็นใครอยากเจอกับใครไปให้เขาปักได้เลย
0: อ๋อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมว่าปักเป็นรูปหน้าคนน่าจะยากกว่าปักเป็นเม็ดข้าวไหมครับวันนี
1: ้อันนี้ก็เป็นตัวหนังสือ
0: ครับ
1: ตัวหนังสือเมืองเขาหนังส
0: ือ
1: ล้านนาเนาะ
0: ถ้าอยู่ของฝั่งเอกก็จะเป็นแบบนี
1: ้ใช
0: ่เป็นเสื้อคลุมทั่วไปแต่ว่าเป็นลายหัวกะโหลก
1: ค่ะ
0: ก็ปักมือเหมือนกัน
1: ค่ะปักมือเหมือนกัน
0: ใส่สบายแน่ๆเพราะมันเป็นผ้า
1: อันนี้เป็นผ้าฝ้าย
0: ผ้าฝ้ายเหมาะได้ทุกโอกาสหนาวได้ร้อนได้ไปเที่ยวได้ทำงานได้แต่พูดถึงแบบคุณพ่อจะแต่งงานกับรับปริญญาลูกเนาะต้องอันนี้เลยจริงๆนะอันนี้ก็เราปัก
1: เ
0: ป็นชนเผ่าแล้วมาใส่ในตัวเสื้อแบบนี้อ๋อนี่ไงที่มันเป็นเสื้อคลุม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คืออ๋อจริงๆมันมี2ตัว
1: 2ตัวค่ะ
0: อ๋อ
1: ตัวใหญ่2ตัวค่ะ
0: ครับคือข้างในอาจจะแบบเป็นเสื้อยืดทั่วไปธรรมดาก็ได้นะแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เอาผ
0: ้
1: าคลุมเข้าไป
0: ก็จะแบบมันเป็นเอกลักษณ์อยู่ไป
1: ออกงานได้เลย
0: ออกงานไป เที่ยวไปคาเฟ่ได้
1: ได้เลย
2: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นชุดใหญ่แบบนี้เสื้อชุดคลุมผ้ามันคอได้แล้ว1ชุดออกงานอู้อันนี้เป็น
1: ลาย
0: อาสอนเมืองเหรอครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: สอนเมืองกําเมืองเฮา
0: ค่ะอ๋อแต่เราไม่ได้มาใส่เป็นคำใช่ไหมครับ
1: ไม่ใส
0: ่อยากปักตัวไหนก็ปักไปเลย
1: ค่ะก็กลายเป็นฮอนฮู
0: ครับโอ้ยามครับ
1: ผู้ชายหมด
0: ครับหรือถ้าจะเป็นปักทั้งหมดทั้งใบเลยก็ต้องแบบนี
1: ้
0: ครับจริงๆป้านี้เองก็คือเป็นจุดท่องเที่ยวเรามาดูงานแวะมาเช็คอินมาเที่ยวได
1: ้
0: หรือสินค้าต่างๆเราสามารถแบบสั่งทางเพจอะไรได้ไหมครับป้านี้ครับ
1: ได
0: ้ครับป้านี้มีเพจ
1: มีเจ้า
0: ครับชื่อว่า
1: ผ้าปักใบนิทีนะเจ้าเข้าไปดูได้เลย
0: ครับผ้าปักใบ
1: เป็นภาษาไทย BY ใบแล้วก็ชื่อป้านิที
0: นิที
1: ค่ะ
0: ครับอันนั้นเป็นเพจจริงก็อยากได้สินค้าชิ้นไหนสั่งแบบไหนจะออเดอร์กี่ใบกี่ชิ้นก็สั่งถึงนั้นได้แต่ถ้าหากว่ามีโอกาสมาเชียงรายก็แวะมาที่อำเภอแม่จันทร
1: ์
0: มาบ้านสันกรองมาหาป้านี่กับคุณยายที่ปักผ้าได้แล้วถ้ามาในช่วงฤดูกาลครับบ้านป้านี่
1: ม
0: ีเงาะบ้านป้านี่มีกระท้อนมีลังสาด
1: มีลิ้นจี
0: ่มีผลไม้ตามฤดูกาลเอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเช็คอินตรงนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมจริงๆวันนี้นะครับเราต้องขอบคุณป้านี่ก่อนขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่ๆที่ร่วมรายการเราเมื่อสักครู่ด้วยแล้วก็วันนี้ครับรูทการท่องเที่ยวของเราเช็คอินทินเหนือนะครับก็จะไปที่บ้านอาคาก็จะอยู่อีกฝั่งนึงครับบ้านหล่อโยครับเดี๋ยวเราไปท่องเที่ยวแบบชาติพันธุ์กันดูนะครับว่าวัฒนธรรมความเป็นอยู่หรือว่าจุดที่น่าสนใจของอำเภอแม่จันทร์มีที่ไหนอีกนะครับติดตามกันต่อเลยครับกับเช็คอินถิ่นเหนือครับคุณผู้ชมครับลวดลายที่ปักบนผืนผ้าทุกผืนบ่งบอกถึงเรื่องราววิถีชีวิตบนรากฐานของความพอเพียงการปักผ้าด้วยมือครับผู้ปักจะต้องมีสมาธิทั้งกายใจและมีความอดทนครับจึงทำให้ผ้าออกมามีความละเอียดสวยงามมีคุณค่าในตัวสูงหากใครชอบงานผ้าศิลปะแนวนี้อยากได้ผ้าปักมือสวยๆแวะเวียนมาได้นะครับชุมชนบ้านสันกองตำบลแม่ไร่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับคุณผู้ชมครับเราข้ามอีกฝั่งถนนหนึ่งจากบ้านป้านี้นะครับบ้านป้านี้คือคนพื้นเมืองพอข้ามอีกฝั่งถนนหนึ่งก็จะเป็นพี่น้องอาคาและตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านห้วยไร่นะครับแล้วก็นัดกับผู้ใหญ่บ้านไว้นะครับว่าถ้าว่าเรามาเที่ยวที่นี่เราจะได้เห็นอะไรบ้างผู้ใหญ่สมชายสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับผมอ
0: ันนี้คือเรียกว่าบ้านห้วยไร
3: ่ครับผม
0: แต่จริงๆมันจะมีชื่ออาคาอยู่ที่เขาเรียกกันว่าบ้านนั่นแหละ
3: จริงๆคือบ้านซาเจ้เขาจะ
0: บ้านซาเจ้
3: ครับผม
0: ครับ
3: ซาเจ้เนาะเป็นชื่อของคนที่มาบุกเบิกในหมู่บ้านนี้เน
0: า
3: ะ
0: ถ้าหากว่าเราไปเช็คอินแต่ละที่คุณผู้ชมถ้าหากว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชื่อหมู่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชื่อของผู้นำที่อพยพมาเป็นคนแรกแล้วเอาจะชื่อผู้นำคนนั้นเนี่ยตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านอย่างที่นี่ก็จะเป็นซาเจ
3: ้ครับครับ
0: ครับตอนนี้เขาเล่นอะไรกันอยู่ครับผู้ใหญ่ครับ
3: ตอนนี้ก็เป็นการเต้นรำร้องเพลงปกติที่จะมีการแต่งชุดอันนี้ชนเผ่าอาคาเป็นชุดเต็มยศเลย
0: เต็มยศแบบนี้เลย
3: ครับผมแล้วก็เต็มยศแบบนี้เลยแล้วก็การจะมีกิจกรรมแบบนี้เนี่ยก็ปีนึงก็ประมาณ2ครั้ง3ครั้งจะมีการแต่งชุดแบบนี้มาแสดงออกมาสร้างความสนุกสนานด้วยกันเนี่ย
0: ครับ
3: ก็ปีละ2ครั้ง3ครั้งเฉพาะช่วงเทศกาล
0: ประมาณช่วงไหนผู้ใหญ่ที่เขาจะแต่งชุดเต็มๆแบบนี้แล้วมาเต้นด้วยกันแบบนี้ครับ
3: ก็ยังที่จะมาเต้นแบบนี้ก็จะเป็นช่วงเดือนสิงหาคมเนาะแต่ละบ้านมันไม่เหมือนกันส่วนบ้านผมนี่หลักๆที่จะมีการจัดงานแบบนี้ช่วงเดือนสิงหา
0: ครับ
3: เราจะจัดช่วงเดือนสิงหาเนื่องจากว่าเดือนสิงหาเนี่ยมันจะมีพิเศษคือวันแม่แห่งชาติ
0: ครับ
3: แล้วก็เป็นการเชิดชูเกียรติให้กับผู้หญิงผู้เป็นแม่เราจะมีการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
0: ครับการแต่งกายกำลังสังเกตว่าผู้หญิง จะไม่ค่อยเหมือนกันบางทีหมวกก็จะต่างกันเค้ามีการแบ่งยังไงมั้ยครับหรือว่าอยากใส่แล้วแต่ละคนกับสําหรับเครื่องประดับผู้ใหญ
3: ่คือการแต่งกายของพี่น้องชาวบ้านเนี่ย
0: ครับ
3: มันจะมีการแต่งเพื่อแสดงออกถึงแบ่งแยกเป็นตระกูล
0: อ๋อเป็นตระกูล
3: มาตระกูลนี้แต่งแบบนี้อีกตระกูลจะแต่งอีกแบบน
0: ึ
3: ง
0: อ๋อครับ
3: แล้วก็มารวมตัวกันสร้างความสนุกสนานความสนุก
0: ครับเค้าก็จะมีกลอง
3: ครับมีกลอง
0: มีฉาบมีคล้องคือนักท่องเที่ยวสามารถมาร่วมวงแบบนี้ได้นะครับผู้ใหญ
3: ่ครับเค้ามาร่วมวงเต้นพร้อมกับเค้าได้เลย
0: อ๋อน่าสนุกขาวล่ะได้
3: ไม่ยากยิ่งใหญ่นั่นฮะ

0: ผู้ใหญ่อันนี้เขาเรียกว่า
1: โลชิงช้า
0: โลชิงช้าครับเป็นอีกหนึ่งการเล่นของชาวอาขา
1: ใช่ครับใช่
0: เขาก็จะร้องเพลงอย่างนี้ไปด้วยแหละฮะ
1: ครับร้องเพลงด้วยจริงๆมันมีความหมายในการร้องเพลงของเขานะ
0: ครับ
1: ผู้หญิงก็จะใช้คนช่วยดึง
0: ครับ
1: ส่วนผู้ชายนี่จะโลเองเลย
0: โลเอง
1: คนดึงสามารถดีดตัวแล้วเสียงขึ้นสูง
0: การโลชิงชาเขาจะโลกันช่วงไหนยังไงครับผู้ใหญ่
1: จะเป็นช่วงเดือนนี่แหละครับอย่างที่บอก
0: ที่มีกิจกรรมเหมือนกันคือสิงหาคมกันยาอย่างเง
1: ี้ยกันยาเนี่ยแหละ
0: อ๋อไม่ได้มีให้เล่นแบบทั่วไปอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
1: ครับครับ
0: อืม
1: ก็จะมีจัดงานช่วงหลังจากฤดูพืชข้าวการเกษตรนะนะ
0: ครับ
1: มาทำไร่ทำสวนอะไรเสร็จแล้วเราก็เหมือนกับไปกันพักผ่อนมาพบมาปะกันแล้วก็สร้างด้วยกันนะ
0: งั้นเอกขอลองได้ไหม
1: ได้ลองได้เลยคร
0: ับ มันจะรับน้ำหนักเอกได้ไหมอ่ะ
1: ได้
0: น่าสน
1: ได้เดี๋ยวให้พักนะเนาะ
0: ไปเลยนะ
1: เอาเลย

0: มันเหมือนจะหงายท้องเรื่องอ่ะเรื่องอ่ะผมว่าหรือว่าผมต้องจับให้มันสูงกว่านี้
1: จับถึงมันเลยก็พยายามแล้วก็
0: มันจะได้ไม่หงายท้องไหมฮะ
1: ดิดขาเพื่อส่ง
0: อ๋อดิดขาเพื่อส่ง
1: อ
0: ีกทีนะอีกทีนะครับ
1: อาจจะต้องใช้เวลาฝึกหน่อย
0: ไอ้หมุนแล้ว
1: มันต้องใช้จังหวะ
2: หลังจากที่เราโลชิงช้าอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมที่นี่จะเป็นศูนย์วัฒนธรรมของอาขาด้วยนะครับพี่มีเดอร์สวัสดีครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: โอ้จัดเต็มเลยสวยมาก
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: อันนี้คือมุมสูงของบ้านเราเลยเหรอครับบ้านอาขาเนี่ยนะครับ
3: ใช่ค่ะ
2: อ๋ออันนี้เราอยู่จุดไหนที่ถ่ายได้สวยขนาดนี้ครับ
3: จุดชมวิวข้างบนด้านหลังอาคารนี้เลยค่ะ
2: ขับขึ้นไปอีกไกลไหมครับ
3: ไม่ไกลค่ะประมาณ1กิโล
2: 1กิโลแต่ต้องเดินไป
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่ารถขึ้นไม่ถึงใช่ไหมครับ
3: ช่วงนี้เป็นหน้าฝนรถขึ้นไม่ได้
2: ครับตรงนี้ถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเราจะเห็นอะไรบ้างครับพี่หมีเดอร์ครับ
3: จะเห็นวิถีชีวิตของอาขาในหมู่บ้านนะคะเช่นอุปกรณ์ทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ผ
3: ลิตภัณฑ์ก็มีแล้วก็แบบเนี่ยค่ะ
2: เดี๋ยวก่อนอันนี้คือรองเท้าเหรอ
3: รองเท้าค่ะที่ทำจากไม้ไผ่นะคะมันใช้ได้จริงค่ะ
2: คุณผู้ชมมันเคยเห็นอ๋อใส่สวมใส่กันได้จริงสมัยก่อนเขาก็ใส่อย่างนี้ใช่ไหมครับ
3: เมื่อก่อนไม่มีรองเท้าเหมือนปัจจุบันค่ะเขาใช้ไม้แบบนี้ค่ะส่วนนี้เขาตีวงล้
2: อ
3: ของเด็กๆค่ะที่เป็นตีวงล้อ
2: ที่ปล่อยลงมาจากข้างบนแล้วตีกันนะฮะอย่างนี้นะครับ
3: ใช่ค่ะสมัยนี้ก็จะเป็นยางรถไปแล้วค่ะไม่เป็นแบบนี้แล้ว
2: ครับ
3: ส่วนอันนี้ก็คือ
2: ล้อบาร์
3: ก็คือลูกเดยนะคะที่ใส่เครื่องประดับเมื่อก่อนไม่มีเป็นเครื่องประดับพวกนี้ค่ะก็จะใช้เป็นล้อบาร์แบบนี้ค่ะใช้แทนค่ะแต่เดี๋ยวนี้หายากไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะเขาก็เลยหันมาใช้แบบนี้กันหมดเลย
2: ครับ
3: นี่ก็อุปกรณ์ทอผ้านะคะ
2: ครับ
3: ค่ะนี่ก็ลายปากสมัยก่อนผ้าเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอันนี้คือกระโปรงแบบนี้นะคะ
2: ค
3: แต่นี่จะเป็นสีขาวสำหรับเจ้าสาวที่แต่งงานใหม่ต้องใส่แบบนี
2: ้ต้องใส่สีขาว
3: ใช่ค่ะ
2: อันนี้ของเจ้าสาว
3: ใช่ค่ะ
2: ครับ
3: อันนี้ก็คือเอาไว้ปั่นได้ออกมาเป็นผ้าปักอย่างเงี้ยค่ะ
2: อันนี้แหละครับมังคดะ
3: มังคดะก็คือไอ้ที่เขาขนของที่หลังม้านะคะ
2: ครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อเด็กๆมาก็จะได้เรียนรู้ว่าวิถีชีวิตเมื่อก่อนของชาติพันธุ์ก็เป็นยังไงกันใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทำมาหากิน
3: ใช่ค่ะ
2: ครับตะกร้าใส่ของ
3: หักค่ะนะคะใส่อุปกรณ์ไปสวนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ถ้าจะใช้ต้องยังไงฮะพี่
3: ใช้อย่างเงี้ยนะ
2: เชือกอันนี้ใส่ครับแล้วก็อย่างงี
3: ้ใช
2: ่
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อแบบนี
3: ้
2: แล้วก็เก็บ
3: ใส่อุปกรณ์
2: ครับเก็บผลไม้อุปกรณ์อะไรต่างๆก็ใส่ตรงนี้กัน
3: ใช่ค่ะ
2: หรือจะซื้อของฝากเรามีของฝากด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: ครับ
3: อันนี้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเรานะคะ
2: ครับ
3: ค่ะอันนี้เป็นกระเป๋าไว้ใส่กระเป๋าใส่โทรศัพท
2: ์พอดีแล้วเนี่ยไอโฟน
3: มีซิปด้านหน้าหลัง
2: ข้างหลังก็คือใส่บาทใส่เงินใส
3: ่
2: กุญแจรถได้แล้วมือถือใส่ตรงนี
3: ้ค่ะ
2: ครับก็จะเป็นผลงานของพี่น้องอาขาก็แวะมาอุดหนุนที่นี่ได้คุณผู้ชมวันนี้ผมมาเช็คอินที่บ้านห้วยไร่นะครับนอกจากพี่น้องอาขาแต่งกายกันแบบจัดเต็มมาต้อนรับแล้วนะครับยังได้รับเกียรติจากนายกไพศาลครับนายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่มาต้อนรับเราอีกด้วยนะครับนายกสวัสดีครับตำบลแม่ไร่ก็จะมีทั้งพื้นเมืองกับอาขา
4: ครับ
2: มีชาติพันธุ์อื่นๆอีกไหมฮะนอกจาก2กลุ่มนี้ละ
4: มีชาติพันธุ์อื่นอีกปะปายครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นชาติพันธุ์ของพี่น้องอาขากับพี่น้องชุมชนพื้นเมืองครับ
2: ของบ้านห้วยไร่นายกเราได้ส่งเสริมอาชีพหรืออนุรักษ์ประเพณีอะไรของเขายังไงไหมนายกครับ
4: คือเราพยายามที่จะผลักดันให้กลุ่มชาติพันธุ์นะครับในเรื่องของการอาชีพนะครับเพราะว่าชาติพันธุ์ของเรานะครับเด่นในเรื่องของผ้าปักเราพยายามที่จะให้เป็นพื้นที่ในเรื่องของการขายผลิตภัณฑ์ผ้าปักของพี่น้องชนเผ่าอาขานะครับผมแล้วก็เพื่อที่จะต่อยอดนะครับก่อนหน้านี้นะ

0: ครับผมก็มีการส่งเสริมให้ไปขายในผลิตภัณฑ์ในเรื่องของในจังหวัดนะหลายที่นะครับผมเพื่อที่จะส่งเสริมให้งานฝีมือของพี่น้องชนเผ่าอาขาเนี่ยได้ออกสู่พี่น้องประชาชนทั่วไป
1: คือตอนนี้พอเราปักกันเป็นชิ้นก่อนเราก็สามารถเอาไปตกแต่งเป็นของอย่างอื่นได้อีกใช่ไหมครับเหมือนที่เราเห็นเป็นกระเป๋าเป็นย่ามแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: ก็ต่อยอดเข้าไปได้ด้วยเหมือนกัน
0: คือมีการต่อยอดเป็นเรื่องของการใช้เป็นของชำร่วยด้วยครับเพราะว่าที่ผ่านมาคือทางเทศบาลของเราก็ได้มีการส่งเสริมให้มีการต่อยอดไปสามารถขายออกในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของฝากด้วยครับผม
1: ครับก็ใครที่สนใจคือคุณผู้ชมถ้าเรามาเช็คอินที่บ้านห้วยไร่เราจะได้เห็นประเพณีที่เขาเต้นกันเราได้โลชิงช้าไปดูพิพิธภัณฑ์แล้วก็มาอุดหนุนผ้าปักแบบนี้แล้วมันก็จะเป็นผลงานของพี่ๆอาขาตรงนี้กันด้วยเดี๋ยวให้นายกนะครับเป็นตัวแทนของพี่น้องห้วยไร่กับตำบลแม่ไร่ของเราครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวแล้วก็มาเช็คอินที่ชุมชนแห่งนี้ครับนายกครับ
0: ยังไงก็ขอฝากทุกท่านนะครับผมมาดูนะครับวิถีชีวิตของพี่น้องชนเผ่านะครับเพราะว่าทางงานแค่งานผ้าปักนะครับของทางพี่น้องชนเผ่าอาขาเนี่ยก็มีความหลากหลายนะครับถือว่าเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับผมแล้วก็ยังมีเรื่องของการกินนะครับอาหารการกินของพี่น้องชนเผ่าอาขานะครับก็มีความหลากหลายแตกต่างกับชนพื้นเมืองค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะครับผมก็ขอฝากทุกท่านนะครับมาเที่ยวชมนะครับผมในส่วนของตำบลแม่ไร่นะครับในบ้านห้วยไร่นะครับผมแล้วก็ทำในเรื่องของมาเช็คอินในส่วนของตำบลแม่ไร่ของเราเยอะๆด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับ
1: นายกบอกว่าต้องมากินกับข้าวอาขางั้นไหนๆเอกมาถึงแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกับข้าวอาขาคุณผู้ชมครับว่าจะได้กินเมนูอะไรกันบ้างและแต่ละเมนูอร่อยขนาดไหนขอบคุณนายกด้วยนะครับ
0: สว
1: ั
0: สดีคร
1: ับ ขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับขอบคุณแปลว่าอะไรนะพูด
2: กึลังคือมาย
1: ากอีกแล้วอ่ะ
2: กึลังคือมา
3: คุณผู้ชมครับการปักผ้าอาขาถือว่าเป็นงานศิลปะการปักผ้าลวดลายบนผืนผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาติพันธุ์อาขาลวดลายที่ปักครับมักมีความหลากหลายและสีสันที่สดใสสะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนเผ่าในปัจจุบันครับมีการนำผ้าปักอาขามาประยุกต์ใช้ในงานแฟชั่นและของประดับตกแต่งมากมายทีเดียวเลยละครับ
1: เราขึ้นมาร้านอาหารที่เป็นคาเฟ่ด้วยใช่ไหมครับผู้ใหญ
4: ่ครับ
1: ได้ยินมาว่าเป็นคาเฟ่แรกของชุมชนเราเลย
4: ครับ
1: ครับแล้วเรานั่งชั้นบนก็จะเห็นวิวของชุมชนเราด้วย
4: ครับ
1: สวยมากคุณผู้ชมเรานึกถึงแบบตอนช่วงตั้งแต่พฤศจิกาเนาะ
4: ธ
1: ันวาหมอกคงจะแบบสวยงามแน่ๆเลยนะครับและตอนนี้เรามีกับข้าวของพี่น้องอาขาเหมือนที่นายกบอกไว้นะครับว่าถ้ามาห้วยไร่ต้องมากินกับข้าวอาขาใกล้ๆเอ๋นี่คืออะไรครับผู้ใหญ่ครับ
4: ถ้าเป็นภาษาอาขามันก็จะเรียกเชมา
1: ข้าว
4: เชมาทั้งหก
1: ก็จะมีข้าวประกอบไปด้วยใช่ไหมครับมีไก่แล้วก็มีฟักที่เราเห็นกันเป็นประจำนะครับครับใกล้ๆแม่หลวงพินอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ
4: ผักลาดชู
1: ข้าว
4: ครับ
1: อ๋อเป็นผักของพื้นที่สูงเราจะได้เห็นเมนูนี้ตลอดแล้วเรามาผัดกับ3ชั้น
4: โ
1: หหน้าตาดีมากเลยครับแต่อันนี้อีกเหมือนกันอันนี้เป็นเมนูปลา
4: หมกปลากับไอเป็นเครื่อง
1: เทศของอาขา
4: ครับครับ
1: ผมว่ามันต้องเผ็ดแน่ๆเลยอ่ะเผ็ดไหมฮะอันนี้
4: ไม่เผ็ดก็ไม่เผ็ด
1: แต่ด้วยความที่แบบดูจากสมุนไพรมันต้องแบบเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินปลาแล้วก็ชอบสมุนไพร
4: ครับ
1: มีผักเต็มจานเลยครับอันนี้เมนูอะไรครับ
4: ยำผักครับ
1: ยำผัก
4: คร
1: ับก็จะต้องผักต้องลวกมาก่อนใช่ไหม
4: ครับผักลวกมาก่อน
1: ก็ปิดท้ายจานที่อยู่ใกล้กับแม่หลวง
4: น้ำพริกถั่วดิน
1: ครับ
4: ครับน้ำพริกถั่วดินอันนี้จะเป็นพระเอกของอาหารนะครับ
1: โอ้คร
4: ับอร่อยนะ
1: ครับครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะปิดท้ายกับความอร่อยของเมนูกับพี่น้องอาขาครับวันนี้ต้องขอบคุณกับพี่น้องชาวห้วยไร่นะครับที่ต้อนรับเราอย่างอบอุ่นขอบคุณนายกด้วยนะครับรวมไปถึงผู้ใหญ่สมชายนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่แม่หลวงพินด้วยขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับเราแวะมาเช็คอินกันคุณผู้ชมครับอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายเลยนะครับที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับจะมาเที่ยวในช่วงไหนก็ได้และตอนนี้คือเราส่งเสริมเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์สำหรับอัตลักษณ์ผ้าปักจากชาติพันแบบนี้สนใจตามมาเช็คอินกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมเอกนรินทร์พร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
5: ค
1: ุณดิฉันมา
5: ขอบคุณ
4: ธรรมะสวัสดี
1: ครูดูชมาอีกรอบครับ

0: จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดงานประเพณีปอยหลิน11 2569ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวบุกจับหนุ่มสันทรายจังหวัดเชียงใหม่คาบ้านพักลักลอบเปิดบ้านผลิตอาวุธปืนอัดลมแรงดันสูงขายออนไลน์นานนับ10ปีชาวบ้านริมคลองขนมจีนน้ำยังท่วมต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์น้ำของจังหวัดนครสวรรค์ยังต้องเฝ้าระวังแม้ภาพรวมระดับน้ำในหลายพื้นที่มีแนวโน้มลดลง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเหนือค่ะประจำวันพุธที่7ตุลาคม2569ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนค่ะคุณเอกนรินทร์ใจมโนและดิฉันวรลักษณ์ดวงทิพย์ค่ะ
1: ติดตามรับชมข่าวภาคเหนือนะครับดิจิทัล TV หมายเลข11ครับและเพจ NBT ภาคเหนือครับยังคงต้องถามถึงสภาพอากาศครับว่าจังหวัดของคุณผู้ชมนั้นสภาพอากาศเป็นอย่างไรแต่ถามถึงเชียงใหม่ตอนนี้คือแดดแรงมากซึ่งก็ไว้ใจอะไรไม่ได้เหมือนกันพอ 16:30 นาทีอาจจะเริ่มตั้งเขาก็ได้เหมือนกันครับยังไงต้องเตรียมการรับมือกันไว้นะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องซึ่งวันนี้ก็จะมีการนำเสนอในข่าวภาคเหนือด้วยเช่นเดียวกัน
2: ใช่ค่ะวันนี้มีมาอัปเดตในเรื่องของฝนฟ้าอากาศสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ภาคเหนือค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ทางภาคเหนือตอนบนก็ต้องส่งกำลังใจให้กับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเช่นเดียวกันเพราะว่าตอนนี้ก็รับศึกหนักเกี่ยวกับอุทกภัยนั่นเองค่ะ
1: ข่าวภาคเหนือวันนี้เริ่มกันที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบบูรณาการการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ100ปีชาตการที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นายกฤษดาบุญราชประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบบูรณาการการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในวาระเทิดพระเกียรติ100ปีชาตการพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรบ้านห้วยม่วงตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพการเกษตร
2: สำหรับบ้านห้วยม่วงตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแบบบูรณาการในวาระเทิดพระเกียรติ100ปีชาตการโดยบูรณาการหน่วยงานร่วมดำเนินการ2ด้านหลักได้แก่การจัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อจัดทำแผนดำเนินการตามหลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่มีนายอำเภอแม่อายเป็นหัวหน้าคณะทำงาน
1: ทางนี้บ้านห้วยม่วงเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่น้อมนำแนวพระราชดำริและหลักการทรงงานมาเป็นหลักในการทำงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนผ่านการทำกิจกรรมใน5ด้านได้แก่ด้านน้ำด้านดินด้านการพัฒนาอาชีพด้านความรู้และด้านเทคโนโลยีซึ่งสามารถขยายผลการพัฒนาในพื้นที่โดยพลังชุมชนเข้มแข็งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นต้นแบบการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมครับ
2: พาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ศาลาประชาคมศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบปะให้กำลังใจประชาชนจิตอาสาจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในการเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
1: ้สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้แก่จิตอาสาและประชาชนโดยมีการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบครูกอทั้งจาก7อำเภอเพื่อขยายผลการเรียนรู้ไปสู่ระดับอำเภอและชุมชนนับเป็นการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีของประสบกนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เชิญชวนร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ที่ศาลาประชาคมศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกวันอังคารเวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นเพื่อร่วมการจัดเตรียมดอกไม้จันทร์ให้มีความพร้อมและเพียงพอสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีครับตอนนี้ทุกจังหวัดก็จะร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะครับก็สะดวกในช่วงเวลาไหนก็สามารถไปร่วมกันประดิษฐ์ได้ซึ่งยังคงให้กำหนดใช้เป็นวัสดุที่ หาได้ง่ายในพื้นที่ด้วยเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันด้านของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการประชุมวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาและครูสถานศึกษาอาชีวเอกชนที่จังหวัดเชียงใหม่นายสุรชาติชาญประดิษฐ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่51และการประชุมวิชาการผู้บริหารและครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนประจำปี2569เพื่อเปิดมุมมองให้ผู้บริหารและครูได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจเทคโนโลยีและตลาดแรงงานทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพชีวิตคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาและเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนอันจะนำไปสู่การพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์อนาคตของประเทศ
2: ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นภายใต้หัวข้ออาชีวศึกษาเอกชนพลิกโฉมกำลังคนไทยสู่อนาคตโลกโจทย์สำคัญที่อาชีวศึกษาไทยกำลังเผชิญในช่วงเวลาที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ระบบอัตโนมัติเศรษฐกิจสีเขียวตลอดจนรูปแบบการประกอบอาชีพใหม่ๆกำลังเปลี่ยนทั้งลักษณะของงานและทักษะที่สถานที่ประกอบการต้องการค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
3: สำหรับการประชุมในวันนี้เราเน้นหนักนะครับในเรื่องของการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนนะครับให้มีการบริหารจัดการนะครับที่มีสมรรถนะสูงนะครับมีคุณภาพซึ่งสามารถผลิตนักเรียนนักศึกษาไปตอบโจทย์นะครับความต้องการของสถานประกอบการนะครับซึ่งสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของฟิวเจอร์สกิลนะครับวันนี้นะครับต้องยอมรับว่านะครับความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากเพราะนั้นระบบการศึกษาจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันวันนี้ไม่เพียงแต่ว่าเราจะมาประชุมกันเพียงอย่างเดียวแต่เรายังแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆที่แต่ละวิไลนะครับที่มีอยู่ในประเทศไทย400กว่าแห่งมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปพัฒนาปรับปรุง
1: นอกจากนี้นะครับภายในงานครับยังมีการมอบรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยที่ผ่านการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติประจำปีการศึกษา2568จำนวน39แห่งอีกด้วยครับยินดีกับทุกรางวัลกับทุกสถานศึกษานะครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยครับ
2: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะพาไปดูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้แถลงความช่วยเหลือการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยค่ะที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยพร้อมด้วยนายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยแถลงข่าวร่วมกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิรัตน์พงศิษฐิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์เรื่องประกันภัยพิบัติแห่งชาติเดินหน้าช่วยผู้ประสบภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากเหตุน้ำป่าไหลหลากจังหวัดเชียงใหม่
1: จากเหตุฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากเมื่อวันที่5ตุลาคม2569ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรบริเวณหมู่ที่3บ้านวัดจันทร์ตำบลบ้านจันทร์และมีประชากรถูกกระแสน้ำพัดเสียชีวิตจำนวน1รายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือพร้อมประสานให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแจ้งเคลมและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติ
2: ผู้เสียชีวิตคือนางเกษรินตาสินิอายุ54ปีอาศัยที่ตำบลบ้านจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่มีบุตร3คนซึ่งได้มาเข้าร่วมประชุมด้วย2คนคือนายณัฐพลมณีวันอายุ29ปีและนางสาวไพรินมณีวันอายุ25ปีในวันนี้มีการรับเบี้ยประกันกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทนับเป็นรายแรกในประเทศไทยค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
4: ครับก็เป็นเคสแรกนะครับของการใช้ระบบประกันภัยแห่งชาตินะครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็ดำเนินกระบวนการต่างๆทั้งที่เป็นเรื่องใหม่แต่ว่าเราไม่ติดขัดครับเรียบร้อยรวดเร็ววันนี้ก็มีการ เรียกว่าดำเนินกระบวนการในการที่จะยืนยันว่าผู้เสียชีวิตครอบครัวผู้เสียชีวิตนะฮะก็จะได้รับเงินจากระบบประกันภัยแห่งชาติภายในไม่เกิน15วันแต่ว่าวันนี้ท่านเลขาก็ขอเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเป็นรายแรกนะครับก็จะน่าจะ7วันก็จะเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมก็จะติดตามดูว่าติดขัดตรงไหนหรือไม่อย่างไรครับ
1: ครับถือว่านี่คือเป็นนโยบายใหม่ของรัฐบาลนะครับก็เริ่มกันที่วันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่และคะแนนเดียวกันที่จังหวัดลำพูนในวันนี้ครับมีการแถลงและสาธิตการรับค่าสินใหม่ทดแทนครับจากประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป็นจังหวัดแรกที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนายชูชาติประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและนายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมแถลงและสาธิตการรับค่าสินใหม่ทดแทนจากประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยทั่วประเทศเป็นจังหวัดแรก
2: สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะราษฎรในจังหวัดลำพูนจำนวน225ครัวเรือนใน4หมู่บ้านที่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยประกอบกับรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจัดซื้อระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้กับประชาชนครอบคลุมกว่า30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยอัตโนมัติไม่ต้องสมัครและไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองเริ่ม1ตุลาคม2569เป็นต้นมาส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดลำพูนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองดังกล่าวตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติรัฐบาลจึงให้มีการจัดแถลงข่าวโดยให้กรณีของจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดเริ่มต้นและสาธิตการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันเป็นรายแรกของประเทศค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค
5: ่
2: ะ
5: อย่างพี่บัญชาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เมื่อกี้ได้นำลงทะเบียนให้คนทั้งประเทศได้เห็นเลยแล้วก็ลงกันสดๆว่ามันง่ายคือมีแอปพลิเคชันมีบัตรประชาชนมีภาพถ่ายใช่ไหมครับแล้วก็
6: เตรียมมาหมดเลยครับ
5: เตรียมมาหมดใช่ไหมแล้วก็ดำเนินการตามที่เราเห็นเนี่ย ไม่กี่นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแต่ว่าเงินไม่ได้เข้าเลยนะมันก็จะมีกระบวนการที่จะต้องใช้เวลาพิจารณา15วัน
6: ครับ15วัน
5: แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องมีพร้อมเพย์นะหรือบัญชีธนาคารอันนี้ซึ่งต้องเตรียมเอาไว้ก่อนนะครับก็เมื่อกี้ถ้าเราได้เห็นก็จะเห็นการทำเป็นตัวอย่างเนี่ยจะพบว่าการดำเนินการนี้ง่ายดายและสะดวก
1: ครับซึ่งระบบนี้นะครับก็ไม่ต้องยืนยันตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับก็จะเป็นเองอัตโนมัตินะครับสำหรับด้านของประกันภัยพิบัติแห่งชาติไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนก็ตามแต่ระบบในรัฐบาลก็จะดำเนินการให้ทุกครัวเรือนด้วย
2: คร ับ
1: คุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปที่สันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับเนื่องจากว่าตำรวจ PCT ภาค5จับกุมหนุ่มสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับลักลอบเปิดบ้านผลิตอาวุธปืนอัดลมแรงดันสูงขายผ่านระบบออนไลน์ครับตำรวจ PCT ภาค5เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่301หมู่3ตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จับกุมผู้ต้องหาเป็นชายครับอายุ50ปีหลังพบเบาะแสลักลอบผลิตอาวุธปืนลมระบบอัดอากาศแรงดันสูงขายออนไลน์ครับโดยการตรวจค้นพบของกลางเป็นอาวุธปืนลมจำนวน4กระบอกกล้องเล็งกระบอกอัดลมแยกกระสุนสำหรับยิงปืนอัดลมแก๊สหัวตะกั่วพร้อมชุดทำประกอบรวมกระสุนปืนขนาดจุด22จำนวน17นัดและอุปกรณ์ส่วนควบครับ
2: ผู้ต้องหาค่ะให้การว่าตนมีความรู้เกี่ยวกับอาวุธปืนลม PCP หรือแบบสปริงกำลังสูงมากกว่า15ปีโดยตนได้สั่งซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์จาก Lazada Shopee จากนั้นค่ะนำมาประกอบติดตั้งและจำหน่ายในกลุ่ม Facebook โดยใช้ห้องหลังบ้านค่ะตั้งเป็นโรงงานในการติดตั้งประกอบโดยขายได้ค่ะคุณผู้ชมเดือนละประมาณ 2-5 กระบอก
1: ด้านพลตำรวจโทปรัชญาประสานสุขผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เปิดเผยว่าปืนอัดลมแรงดันสูงถือว่าเป็นปืนที่มีความผิดตามกฎหมายจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายนี้ผลิตอาวุธปืนอัดลมแรงดันสูงมาแล้วเกิน10ปีซึ่งพบข้อมูลลูกค้าจำนวนมากในส่วนนี้เราได้ดำเนินการสืบสวนขยายผลเพราะมีการซื้อขายในแพลตฟอร์มออนไลน์โดยมีวัตถุประสงค์การนำปืนเหล่านี้ไปใช้ในการล่าสัตว์ซึ่งต้องปราบปรามให้หมดและนอกจากนี้ครับตัวปืนยังมีกลไกในการปรับลมได้แรงดันสูงมากสามารถยิงคนตายได้จึงถือว่าเป็นอาวุธปืนชัดเจนจึงทำการจับกุมตัวเพื่อ ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
2: ถึงจะมีความรู้ยังไงคุณผู้ชมคะก็ผิดกฎหมายอยู่ดีและแน่นอนว่าการซื้ออาวุธปืนโดยที่ไม่ได้รับใบอนุญาตนั้นผิดกฎหมายทั้งคนขายและคนซื้ออย่างแน่นอน
1: ตอนขายขายยังไงไลฟ์หรือโพส
2: เห็นบอกว่า
1: แบบยังไง
2: จำหน่ายในกลุ่ม Facebook คิดว่าน่าจะมีกลุ่มลับที่เอาไว้ซื้อขายอาวุธปืนนั่นเอง
1: น่าจะมีกลุ่มเฉพาะที่เขารู้กันว่าจะต้องมาติดต่อนายคนนี
2: ้ใช่ค่ะแน่นอนว่าทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการสืบสวนขยายผลดำเนินคดีต่อไปคุณผู้ชมคะยังอยู่กันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะพาไปดูตำรวจภูธรภาค5ค่ะบุกทลายปาร์ตี้ยาเสพติดในบ้านพักอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่รวบชายหญิง21คนค่ะหลังรวมตัวจัดงานวันเกิดพบทั้งไอซ์ยาเคและยาอีบางส่วนค่ะซุกซ่อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตำรวจภูธรภาค5บุกตรวจค้นบ้านพักในตำบลสันทรายหลวงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลังสืบทราบว่ามีกลุ่มบุคคลรวมตัวจัดปาร์ตี้และมั่วสุมยาเสพติดโดยเมื่อคืนที่ผ่านมามีการจัดงานวันเกิดภายในบ้านหลังดังกล่าวค่ะ
1: พลตำรวจตรีธวัชชัยพงษ์วิวัฒนชัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ได้รับการร้องเรียนว่ามีกลุ่มลักลอบจัดปาร์ตี้เป็นประจำและเปลี่ยนสถานที่เพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมเจ้าหน้าที่จึงติดตามสืบสวนนานกว่า3เดือนจนทราบสถานที่ก่อนนำกำลังเข้าตรวจค้นช่วงเช้าที่ผ่านมาควบคุมชายและหญิงได้ทั้งหมด21คนพร้อมของกลางเป็นไอซ์ยาเคและยาอีซึ่งพบยาเสพติดที่ใช้แล้วกระจายอยู่ภายในบ้านบางส่วนถูกซุกซ่อนโดยดัดแปลง power bank หลอดร้อยสายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อพรางตาเจ้าหน้าที
2: ่เบื้องต้นค่ะได้แจ้งข้อกล่าวหามียาเสพติดให้โทษประเภท1และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท1ไว้ในครอบครองก่อนควบคุมตัวทั้งหมดค่ะไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดพร้อมสืบสวนขยายผลหาที่มาของยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: 21คนจำนวนไม่น้อยเลยนะครับถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกันครับสำหรับการจัดปาร์ตี้ในครั้งนี
2: ้และแน่นอนว่านอกจากจะเสพยาเสพติดแล้วยังทำเพื่อนบ้านเดือดร้อนด้วยก็ต้องโดนไปตามๆกันคุณผู้ชมค่ะก็จะมีการขยายผลแน่นอนในเรื่องของยาเสพติดนั่นเองค่ะ
1: คุณผู้ชมครับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่10ครับแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนในภาคเหนืออาจเกิดฝนฟ้าคะนองบางแห่งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือออกประกาศฉบับที่10เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือโดยคาดว่าภาคเหนือจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักสะสมอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ราบเชิงเขาและพื้นที่ลุ่ม
2: ขณะที่สภาพอากาศในเขตเมืองจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้าวันนี้ค่ะท้องฟ้ายังคงสดใสฟ้าเปิดส่งผลให้ตัวเมืองค่ะมีแดดแรงในทุกพื้นที่แต่ยังคงพบว่ามีกลุ่มเมฆจำนวนมากที่ยังก่อตัวอยู่บนท้องฟ้าโดยคาดว่าในช่วงบ่ายและช่วงเย็นค่ะก็อาจจะมีปริมาณเมฆฝนเพิ่มมากขึ้นและอาจเกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่ตามการคาดการณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือซึ่งคาดว่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจะมีฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของจังหวัดและพื้นที่ติดกันในจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งจะขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ
1: แต่ก่อนเที่ยงผมไปถ่ายรายการนอกสถานที่ที่อำเภอดอยสะเก็ดคือไม่มีแสงแดดเลยนะครับคือเมฆครึ้มตั้งเขามาเลยแต่พอออกจากดอยสะเก็ดเข้ามาในตัวเมืองก็คือแดดแรงมาก
2: ใช่กำลังจะพูดว่าในขณะที่คุณเอกนรินทร์ไปดอยสะเก็ดแดดไม่มีดิฉันอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่แดดแรงมากอันนี้ก็คือถึงบอกว่าอาจจะต้องดูเป็นพื้นที่ไปแต่ว่าแน่นอนว่าต้องเฝ้าระวังค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะไปดูกันในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะที่เหล่ากาชาดจังหวัดน่านลงพื้นที่อำเภอปัวมอบชุดเครื่องนอนเครื่องครัวช่วยผู้ประสบภัยค่ะนางแพรพันธ์ผาลารองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านพร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอปัวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อมอบสิ่งของช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูหลังสถานการณ์น้ำลดค่ะ
1: โดยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดน่านครับได้นำสิ่งของช่วยเหลือมายังหอประชุมอำเภอปัวเพื่อรวบรวมและจัดเตรียมสำหรับส่งมอบให้กับผู้นำหมู่บ้านนำไปแจกจ่ายให้แก่ครัวเรือนผู้ประสบภัยตามข้อมูลการสำรวจจากคณะเหล่ากาชาดพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ลงพื้นที่นำสิ่งของไปมอบให้กับประชาชนถึงบ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ประสบภัยโดยตรงพร้อมติดตามความเป็นอยู่และให้กำลังใจประชาชนในช่วงการฟื้นฟู
2: สำหรับพื้นที่อำเภอปัวค่ะจากการสำรวจพบว่ามีครัวเรือนประสบภัยรวม 2,429 ครัวเรือนและอยู่ระหว่างการฟื้นฟู 1,853 ครัวเรือนใน5ตำบลได้แก่ตำบลวรนครตำบลชัยวัฒนาตำบลศิลาแรง งตำบลปัวและตำบลแงงโดยมีความต้องการความช่วยเหลือชุดเครื่องนอนจำนวน 1,853 ชุดและชุดอุปกรณ์เครื่องครัวจำนวน 1,853 ชุดค่ะ
1: ขณะเดียวกันตอนนี้สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่านก็เปิดต้อนรับให้กับทุกท่านได้ไปสัมผัสความงดงามในช่วงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับช่วงหน้าพามาเที่ยวกันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับมีเทศกาล12เดือน12เทศกาลส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเตรียมจัดงานปอยเหลิน11ในช่วงปี2569นี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกับข่าวภาคเหนือครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ติดตามกันต่อนะครับข่าวภาคเหนือดิจิทัล TV หมายเลข11และเพจ NBT ภาคเหนือครับ
1: คุณผู้ชมคะพาไปกันที่จังหวัดน่านกันต่อค่ะที่อัยการยุติธรรมสภาผู้บริโภคช่วยอสม.อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านหลังเสนอเงินเยียวยา3ระดับแต่ผู้ได้รับผลกระทบค่ะยังไม่มั่นใจหวั่นผลกระทบเรื่องสุขภาพระยะยาวค่ะจากกรณีอสม.ตำบลศรีสะเกษและตำบลนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านค่ะมีอาการผิดปกติภายหลังทดลองบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยข้อมูลจากอย.ระบุพบผู้มีอาการรวม119รายเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลนาน้อย21รายและรับไว้รักษาในโรงพยาบาล7รายโดยมีอาการตั้งแต่มือสั่นใจสั่นความดันโลหิตสูงหน้ามืดเป็นลมแน่นหน้าอกผื่นบวมแดงคลื่นไส้อาเจียนและอาการชาส่วนสาเหตุที่แท้จริงค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
0: ก่อนหน้านี้นะครับมีตัวแทนบริษัทได้เสนอแนวทางเยียวยา3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่มีอาการแต่ไม่ได้ไปโรงพยาบาล 3,000 บาทกลุ่มที่มีอาการเข้ารักษาในโรงพยาบาลแต่ไม่ต้องนอนพักรักษาตัว 5,000 บาทและกลุ่มที่ต้องนอนโรงพยาบาล 10,000 บาทพร้อมระบุว่าหากภายหลังแพทย์ยืนยันเป็นผลจากการบริโภคผลิตภัณฑ์บริษัทพร้อมรับผิดชอบเพิ่มแต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบบางส่วนยังไม่ขอรับข้อเสนอเนื่องจากต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิในการดูแลรักษาและเยียวยาในอนาคต
1: ล่าสุดค่ะพันตำรวจโทสุพจน์เรืองโรจน์อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่านนายณัฐภูมิอยู่ชังยุติธรรมจังหวัดน่านนายวุฒิกรพุทธิกุลหัวหน้าศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดน่านนายประสิทธิ์โนทะส.ส.น่านเขต2และนายเรืองชัยด่านพาณิชย์นายกเทศมนตรีตำบลศรีสะเกษร่วมรับฟังข้อเท็จจริงให้ข้อมูลด้านกฎหมายและวางแนวทางคุ้มครองสิทธิอสม.สำหรับแนวทางต่อไปสำนักงานยุติธรรมน่านค่ะจะประสานกระบวนการไกล่เกลี่ยร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทางหรือร่างข้อตกลงใหม่โดยพิจารณาจากความเสียหายเป็นรายกรณีค่ะ
0: จากจังหวัดน่านนะครับต่อที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยด้านของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32ครับร่วมกับจิตอาสาสร้างบ้านใหม่พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พันเอกเนตรรัตนจุลเนตรผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลจำนวน10นายบูรณาการความร่วมมือร่วมกับวัดแม่อีดชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเชียงดาวและกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเชียงดาวลงพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างบ้านให้กับนายกองคำจันแดงบ้านแท่นดอกไม้

0: าชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนครับ
1: อย่างที่คุณเอพาไปดูการขับเคลื่อนสู่การเป็นเมืองเทศกาลโลกของจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม12เดือน12เทศกาลผนึกกำลังทุกภาคส่วนชูจุดขายเชียงใหม่เที่ยวได้ทุกวันค่ะนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดงาน12เดือน12เทศกาลภายใต้แนวคิดเชียงใหม่เฟสติวัลซิตี้เพื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวและยกระดับจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองเทศกาลโลกโดยความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคการท่องเที่ยวชุมชนร่วมขับเคลื่อนนำทุนทางวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่มาพัฒนาเป็นกิจกรรมและประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีค่ะ
0: ในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดประชาสัมพันธ์เทศกาลและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงกิจกรรม Creative Workshop 12กิจกรรมรวมกิจกรรม AI Photo Booth กิจกรรมแนะนํา12เดือน12เทศกาลเล่นเกมแจกของรางวัลการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาและเวทีเสวนาเชียงใหม่เมืองแห่งเทศกาลกิจกรรมดีมีให้บอกต่อเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองแนวทางพัฒนาเทศกาลให้เป็นกลไกขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์และชุมชน
1: ทั้งนี้ค่ะจังหวัดเชียงใหม่มุ่งหวังให้การขับเคลื่อน12เดือน12เทศกาลเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการรับรู้กระตุ้นการเดินทางเพิ่มระยะเวลาพำนักและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการชุมชนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะ
2: เชียงใหม่นะคะเราต้อง
3: คิดว่าปีนี้นะครับน่ายินดีนะครับสำหรับเชียงใหม่นะครับน่าจะเกินเป้าที่เราตั้งไว้นะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ11ล้านกว่าคนนะครับเกือบ12ล้านปีนี้ผมว่าน่าจะเกิน12ล้านแล้วก็ในงบประมาณที่เข้ามากว่าแสนล้านเนี่ยนะครับปีนี้ก็น่าจะเกินเป้านะครับแล้วก็ที่น่ายินดีกับผู้ประกอบการนะครับในเรื่องของห้องพักนะครับก็ OR ก็สูงกว่าเดิมนะครับเป็นบวกแล้วก็ในเรื่องของตัวเลขสถิติต่างๆเชียงใหม่เราวันนี้น่ายินดีไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอุปสรรคนะครับอุทกภัยหรือภัยภาวะเรื่องของขาดแคลนน้ำมันอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้เชียงใหม่เราก็ยังมีตัวเลขที่น่าสนใจแล้วก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็มีความพร้อมครับอยากให้ทุกคนเดินทางมาเที่ยวที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็มาผ่อนคลายอารมณ์มามีความสุขด้วยกันที่เชียงใหม่เพราะว่าวันนี้บ้านเมืองนะครับฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจนะครับภาคกลางน้ำท่วมแล้วก็ฝนอะไรเยอะจริงๆแต่ว่าเชียงใหม่ก็ยังพร้อมต้อนรับทุกท่านอยู่ก็อยากให้มาเที่ยวเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: 12เดือนเที่ยวได้12ฤดูกาลเลยนะคะสำหรับเชียงใหม่บ้านเรา
0: ขณะเดียวกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเตรียมจัดงานประเพณีปอยเหลิน11ประจำปี2569ครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานแถลงการเตรียมจัดงานประเพณีปอยเหลิน11ประจำปี2569เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลทั้ง6ชุมชนกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่22ตุลาคมถึงวันที่3พฤศจิกายน2569
1: กำหนดการค่ะประกอบด้วยวันที่22ตุลาคมเป็นวันเปิดงานณบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลวันที่23ตุลาคมค่ะเป็นงานวิ่งแอ่นจอมกันวันที่24ตุลาคมวันแห่จองพาราตั้งขบวนณหอนาฬิกาวันที่26ตุลาคมวันตักบาตรเทโวโรหณะณวัดพระธาตุดอยกองมูและปิดท้ายค่ะวันที่3พฤศจิกายนวันปิดเทศกาลหรือปอยก่อยจ๊อดและแห่ต้นเกี๊ยะหรือแห่ต้นแปลกณสวนสาธารณะหนองจองคำค่ะ
0: นอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานประกอบด้วยการประกวดศิลปะและวัฒนธรรมไทยใหญ่การประกวดลำไตการประกวดมองกากการประกวดก้าแล้วก้าลายการประกวดรูปสัตว์สองเท้าและสี่เท้าการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆนอกจากนี้นะครับยังมีการจัดตลาดนัดออกพรรษาตั้งแต่วันที่16ถึง25ตุลาคมโดยมีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดจากโรงงานกว่าร้อยร้านค้าและการจัดสวนสนุกสำหรับเด็กๆและเยาวชนอีกด้วยครับของแม่ฮ่องสอนเป็นปอยเหลินแต่ถ้าแม่เสรียงเป็นออกว่าคือออกพรรษาเหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: ครับ
1: คุณผู้ชมคะปิดท้ายกันในกีฬาเยาวชนค่ะที่จังหวัดเชียงรายเปิดศึกวอลเลย์บอลเยาวชน Prime Minister Youth Cup U15 รอบคัดเลือกระดับจังหวัดคัดทีมชายหญิงสู่ระดับภูมิภาคค่ะที่โรงยิมนีเซียมสนามกีฬาจังหวัดเชียงรายนายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี Prime Minister Youth Cup วอลเลย์บอล U15รอบคัดเลือกระดับจังหวัดเชียงรายเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านกีฬาต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาที่มีศักยภาพ

0: ภาพในระดับจังหวัดภูมิภาคและระดับชาติค่ะ
1: โดยก่อนหน้านี้ครับจังหวัดเชียงรายได้จัดการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับอำเภอไปแล้วเมื่อวันที่26-27กันยายน2569ณโรงยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันรอบระดับจังหวัดในครั้งนี้ประกอบด้วยทีมชาย12ทีมและทีมหญิง15ทีมและจากคัดเลือกทีมที่มีผลงานที่ดีที่สุดทีมชาย1ทีมและทีมหญิง1ทีมเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมการแข่งขันในระดับรอบภูมิภาคต่อไป
0: ทั้งนี้ค่ะการแข่งขัน Prime Minister Youth Cup Volleyball U15 ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนเปิดโอกาสให้นักกีฬาค่ะได้แสดงความสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการแข่งขันและสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่การเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลในระดับที่สูงขึ้นต่อไปค่ะ
1: ครับและทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ต่างๆครับในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อครับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างวันนี้นะครับพบกับคุณมินศาสตราคมและคุณสศิพิบลคำสุขดีครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเอกนรินทร์คุณวรลักษณ์ครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้คงต้องตามติดเรื่องของการช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยากับปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ครับ
0: ค่ะส่งคุณผู้ชมค่ะอัปเดตกับภาคเหนือตอนล่างกันต่อสำหรับวันนี้เรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เชียงใหม่ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: รับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือนะครับยังคงตามติดเรื่องของปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ก็ยังมีหลากหลายมิติที่ต้องเร่งช่วยเหลือและเยียวยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอาหารการกินตอนนี้ราคาก็เริ่มสูงขึ้น
3: ใช่ค่ะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของผักนะคะก็บางคนก็บอกว่าฝนตกนี่ผักก็น่าจะราคาถูกเปล่าเลยนะคะยิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยแบบนี้ค่ะ
2: ครับมาเริ่มข่าวแรกกันในวันนี้ครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพิ่มพื้นที่ประสบภัยนะครับจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีกำชับทุกจังหวัดเร่งส่งรายชื่อให้ปภ.เพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนอย่างเร็วที่สุดครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569กรณีบ้านถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับ 9,000 บาทต่อครัวเรือนและกรณีน้ำล้อมตามหลักเกณฑ์ 5,000 บาทจำนวน41จังหวัดโดยอนุมัติกรอบวงเงินประมาณ 558,739,000 บาทจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวันที่22กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติให้จ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับภัยที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569ถึง30กันยายน2569เท่านั้นจากนั้นในวันที่29กันยายน2569คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพิ่มพื้นที่อีก24จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวมเป็น65จังหวัดและกรุงเทพมหานครโดยอนุมัติงบประมาณวงเงิน 4,731,666,600 บาทครับ
3: ค่ะและในวันที่30กันยายน2569นะคะจังหวัดสมุทรสงครามก็ได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเนื่องจากเกิดอุทกภัยนะคะก็เป็นเนื่องจากการเกิดฝนตกหนักค่ะก็มีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจำนวน 22,357 ครัวเรือนในวันที่6ตุลาคม2569คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบเพิ่มจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดประสบภัยให้ได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนตามหลักเกณฑ์จากวงเงินที่เคยได้รับการอนุมัติไว้แล้วซึ่งกรณีดังกล่าวนี้นะคะก็ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ความคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนื่องจากเกิดอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคม2569นอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็ได้สั่งการให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วค่ะปัจจุบันเองก็มีผู้มาลงทะเบียนแล้วนะคะจาก60จังหวัดกว่า 1.2 ล้านคนและให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยประสานธนาคารออมสินเร่งโอนเงินให้ประชาชนตามลำดับรายชื่อกำชับให้จังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กับทางด้านของปภ.ซึ่งก็มี2จังหวัดที่ยื่นเข้ามาแล้วที่ปภ.นะคะนั่นก็ได้แก่จังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดกระบี่ปภ.เองก็จะส่งข้อมูลไปยังธนาคารออมสินเพื่อให้ธนาคารออมสินนั้นโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในวันที่8ตุลาคม2569นี้ค่ะไปดูกันในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์กันบ้างคุณผู้ชมคะพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นะคะชาวบ้านตำบลบ้านแก่งเองก็ยังจมน้ำท่วมขังนานนับสัปดาห์เลยค่ะเส้นทางเชื่อมต่อหมู่บ้านบางจุดนะคะรถเล็กนั้นไม่สามารถ

0: จรผ่านไปมาได้ค่ะต้องใช้รถไถช่วยรับส่งชาวบ้านหลายหมู่บ้านในตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ยังคงได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังเป็นเวลานานนับสัปดาห์หลังจากที่มวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนนั้นไหลลงมาตามคลองขนมจีนซึ่งเป็นคลองสาขาของแม่น้ำปิงเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรแล้วก็ชุมชนสองฝั่งคลองส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่บ้านเรือนแล้วก็เส้นทางสัญจรของประชาชนนะคะคุณผู้ชมล่าสุดในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลบ้านแก่งบางจุดเนี่ยระดับน้ำยังคงท่วมสูงถึง1เมตรด้วยกันชาวบ้านจำนวนมากก็ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมขณะที่ระดับน้ำยังทรงตัวแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะลดลงด้วยทำให้การใช้ชีวิตประจำวันนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะนางวรรณาเจริญขำชาวบ้านหมู่ที่3ตำบลบ้านแก่งก็เปิดเผยว่าขณะนี้ระดับน้ำในบ้านของตนเองนั้นยังสูงอยู่ที่1เมตรอยู่เลยนะคะแล้วก็ยังคงทรงตัวแล้วก็ต้องออกมาใส่บ้านญาติอยู่เนี่ยประมาณ1สัปดาห์มาแล้วในขณะที่ชาวบ้านคนอื่นก็ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมโดยเฉพาะการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากถนนสายหลักๆแล้วก็อีกหลายสายเลยมีน้ำท่วมสูงบางจุดเนี่ยมีกระแสน้ำไหลข้ามถนนมากกว่า60เซนติเมตรด้วยกันค่ะ
1: ขณะที่เส้นทางระหว่างบ้านแก่งไปบ้านวังหยวกครับซึ่งเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้สัญจรเป็นประจำได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและกระแสน้ำไหลแรงจนรถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่ไม่สามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติทำให้ผู้นำท้องถิ่นต้องนำรถไถนามาให้บริการช่วยขนส่งประชาชนและรถจักรยานยนต์ข้ามจุดน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านโดยเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นของทุกวันและไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อให้ประชาชนยังสามารถสัญจรกันได้สถานการณ์น้ำในจังหวัดนครสวรรค์ยังคงเฝ้าระวังครับแม้ภาพรวมระดับน้ำในหลายพื้นที่มีแนวโน้มลดลงโดยข้อมูลล่าสุดวันที่6ตุลาคม2569เวลา6นาฬิกาโครงการชนประทานนครสวรรค์ได้รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันสถานีวัดน้ำ P17 บรรพตพิสัยลำน้ำปิงนะครับระดับน้ำอยู่ที่35.18 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางมีอัตราน้ำไหลผ่าน426ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคิดเป็น 24% ของความจุลำน้ำน้อยกว่าเมื่อวาน99ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานีวัดน้ำ N67 ครับชุมแสงที่ระดับน้ำของแม่น้ำน่านนะครับระดับน้ำอยู่ที่25เมตร96เซนติเมตรนะครับเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางมีอัตราน้ำไหลผ่าน 1,019 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคิดเป็น 73.15% ของความจุลำน้ำน้อยกว่าเมื่อวาน16ลูกบาศก์เมตรนะครับสถานีวัดน้ำ C2 เมืองนครสวรรค์เจ้าซึ่งเป็นรวมน้ำเจ้าพระยานะครับระดับน้ำอยู่ที่22เมตร60เซนติเมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางมีอัตราน้ำไหลอยู่ที่ 1,051 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคิดเป็น 28.72% ของความจุลำน้ำซึ่งน้อยกว่าเมื่อวาน987ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
0: ค่ะก็ดูจากน้ำแล้วเนาะเมื่อสักครู่นี้ระดับน้ำเนี่ยก็ลดลงบ้างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าลดลงอย่างรวดเร็วก็ค่อยๆลดกันลงไป
1: ถูกต้องครับมาดูกันอีกชุมชนนึงครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดทรายครับพร้อมด้วยหัวหน้าปภ.จังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลวัดทรายครับนายกฤษณะวิสุทธิเศษครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดทรายพร้อมด้วยนางสาวนงเยาวเทพสิริหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมนำอาหารและเครื่องดื่มมาให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลวัดทรายอำเภอเมืองนครสวรรค์ในขณะที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดทรายได้บริหารจัดการเครื่องสูบน้ำและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่โดยได้ประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากกรมชลประทานเพิ่มเติมเนื่องจากปริมาณน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเร่งสูบน้ำในพื้นที่ลงคลองนั่นเองครับ
0: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ของตำบลวัดไซอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะในขณะนี้เองก็มีการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเมื่อวันที่2ตุลาคม2569ที่ผ่านมาจำนวน6หมู่บ้าน201ครัวเรือน603คนค่ะทางนี้ทางปภ.เองก็เปิดลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมปี2569มีช่องทางหลัก2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะก็ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบก็จะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อที่จะตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ความถูกต้องได้ในทันทีแล้วก็สามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์อีกอย่างนึงก็คือสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะก็สามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่าถ้าเป็นในกรุงเทพมหานครก็สำนักงานเขตในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะทั้งนี้กรณีสีขออภัยค่ะกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มอุทกภัยนะคะก็ได้แก่การจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตและถูกกระแสไฟฟ้าดูดขณะน้ำท่วมให้ความช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทด้วยกันค่ะ ที่จังหวัดพิษณุโลกเองนะคะเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพูพร้อมกับชาวบ้านก็ยื่นหนังสือคัดค้านการสร้างเขื่อนคลองชมพูค่ะวันนี้เวลา10นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่าที่ว่าการอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะคะเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพูพร้อมด้วยชาวบ้านบ้านชมพูหมู่ที่3ตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกกว่า50คนเดินทางมายังที่ว่าการอำเภอเนินมะปรางเพื่อที่จะยื่นหนังสือคัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองชมพูต่อนางสาวมนัสสิงหเดชนายอำเภอเนินมะปรางกลุ่มชาวบ้านนำโดยนายโมคำคูณประธานเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพูและนายชาวเย็นช่ำเลขานุการเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพูพร้อมนำป้ายข้อความนะคะในการเขียนคัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองชมพูมายื่นแสดงจุดยืนนอกจากนี้เองก็ยังขอให้มีการตรวจสอบกรณีการลักลอบตัดไม้ยางในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงโดยเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ
1: โดยคุณโมคำคูณครับประธานเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพูกล่าวว่าวันนี้ทางกลุ่มชาวบ้านได้ยื่นหนังสือให้นายอำเภอเนินมะปรางข้อที่1ขอคัดค้านการเสนอและการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองชมพูเนื่องจากโครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศทางน้ำตามธรรมชาติวิถีชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำชมพูอีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าคุ้มครองที่สำคัญเป็นแหล่งโบราณคดีอันทรงคุณค่าเช่นแหล่งค้นพบเรือโบราณและบ่อเกลือโบราณยุคสุโขทัยตลอดจนมีผลกระทบในด้านอื่นๆอีกมากมายข้อที่2ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดำเนินคดีกรณีการลักลอบตัดไม้ยางในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงโดยเครือข่ายได้รับเรื่องร้องเรียนและพบพฤติกรรมที่น่าเชื่อถือว่ามีการกระทำการตัดไม้ยางซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามและมีคุณค่าทางระบบนิเวศในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงโดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยที่ผ่านมายังไม่มีการดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการทางวินัยและอาญาแต่อย่างใดเพื่อความเป็นธรรมและการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของส่วนรวมเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพูขอให้ทางในอำเภอดำเนินการพิจารณาดังกล่าวด้วยครับมาดูถึงราคากันบ้างครับหลังจากเกิดอุทกภัยราคาพืชผักกินใบย่อมราคาถีบตัวสูงขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ครับราคาผักปรับราคาสูงขึ้นหลังประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นเวลานานจังหวัดนครสวรรค์ครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจราคาผักสดตลาดสดบ่อนไก่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์พบว่าผักสดหลายชนิดครับมีการปรับราคาสูงขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 10-20 บาทต่อกิโลกรัมหลังพื้นที่เพาะปลูกผักหลายแห่งประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นเวลานานส่งผลให้ผลผลิตลดลงขณะที่ผักบางชนิดเริ่มหาซื้อได้ยากต้องนำมาจากต่างจังหวัดทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตากรวมถึงผักบางรายการที่นำเข้าจากประเทศจีนทำให้มีต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้นสำหรับราคาผักที่จำหน่ายในวันนี้ครับพบว่าผักกวางตุ้งราคาอยู่ที่ 60-70 บาทต่อกิโลกรัมผักคะน้าอยู่ที่50บาทถึง60บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนอยู่ที่60และถึง90บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยอยู่ที่ 35-40 บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลี 20-25 บาทต่อกิโลกรัมผักลุ้ย 35 บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมจีน 70 บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมไทย 70 บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนู 80 บาทต่อกิโลกรัมผักตั้งโอ 140 บาทต่อกิโลกรัมและต้นหอมครับ 90-100 บาทต่อกิโลกรัม
0: นางสุกัญญาพัดทองนะคะแม่ค้าขายผักในตลาดสดบ่อนไก่ก็เปิดเผยว่าช่วงที่เกิดน้ำท่วมนั้นราคาผักเนี่ยค่ะปรับขึ้นแทบทุกวันเฉลี่ยวันละ 2-4 บาทเนื่องจากพ่อค้าคนกลางนั้นแจ้งว่าพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรหลายแห่งนั้นถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดนั้นลดลงค่ะส่งผลให้ราคาผักนั้นปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่หน้าสวนเลยนะคะประกอบกับผักหลายชนิดเนี่ยต้องไปรับมาจากต่างจังหวัดด้วยทำให้มีต้นทุนในการขนส่งเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ต้องมีการปรับราคาขายปลีกตามต้นทุนกันไปค่ะแม่ค้าขายผักก็ให้ข้อมูลเพิ่มอีกว่าแม้จะว่าเข้าสู่ในช่วงของเทศกาลกินเจแต่ในขณะนี้เทศกาลกินเจก็ไม่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาผักแพงขึ้นนะคะโดยปัจจัยสำคัญก็ยังคงเป็นสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้นซึ่งทางร้านเองก็พยายามตรึงราคาไว้ให้นานที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนมากนักอย่างไรก็ตามช่วงนี้ค่ะยอดขายนั้นก็ลดลงเนื่องจากราคาผักนั้นปรับตัวสูงขึ้นทำให้ประชาชนบางส่วนนั้นลดปริมาณการซื้อหรือเลือกซื้อเท่าที่จำเป็นทั้งนี้หากสถานการณ์น้ำนะคะกลับเข้าสู่สภาวะปกติผลผลิตกลับสู่ตลาดตามเดิมแล้วเนี่ยคาดว่าราคาผักก็จะมีโอกาสปรับตัวลดลงตามกลไกของตลาดกันต่อไปค่ะ คุณผู้ชมคะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยยังคงมีผลกระทบต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่เลยนะคะขณะที่ภาครัฐเองก็เร่งระดมความช่วยเหลือทั้งในเรื่องของการดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยทีนี้จะเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าภาครัฐนั้นเข้าไปให้ความดูแลในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้จากรายงานค่ะ
2: สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครสวรรค์ยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่หลังมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลหลากลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบกับมีฝนตกสะสมส่งผลให้พื้นที่ชุมชนบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบประชาชนต้องเผชิญกับความเดือดร้อนทั้งด้านการเดินทางการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพจังหวัดนครสวรรค์เป็นพื้นที่สำคัญของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพราะเป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำปิ่งวังยมและน่านก่อนรวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้การบริหารจัดการน้ำจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อควบคุมการระบายน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำเมื่อวันที่3ตุลาคม2569ที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยมอบถุงยังชีพและตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่การลงพื้นที่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบาง
3: ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนด้วยว่าถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละพื้นที่เห็นว่าเป็นงานสมควรที่ควรจะต้องอบพยพนะครับ ออกจากบ้านเรือนมาก่อนเพื่อความปลอดภัยเพราะบางทีน้ำมันเข้ามาเร็วนะถ้าเป็นพวกกลุ่มเปราะบางเด็กนะผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยการเคลื่อนย้ายจะลำบากมากเราก็ไม่ควรรอให้มันเกิดเหตุการณ์ซะก่อนแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือทีหลังเนี่ยมันก็จะเกิดความไม่สะดวกเยอะแยะมากมายแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะทำได้อาจตกบกพร่องเยอะมากเพราะนั้นถ้าผู้ว่านะครับได้ตัดสินใจนะครับว่าประกาศว่ามันไม่ไหวแล้วควรจะต้องป้องกันไว้ก่อนเนี่ยก็ขอให้ขอความกรุณาพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือในการอพยพออกมานะครับตามศูนย์พักพิงที่ทางแต่ละจังหวัดได้จัดไว้ให้
2: มาตรการระยะเร่งด่วนคือการรักษาชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกเร่งอพยพผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมทั้งอาหารน้ำดื่มยาและการรักษาพยาบาลพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดมาตรการระยะกลางรัฐบาลจะเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสำรวจและประเมินความเสียหายรวมถึงดำเนินมาตรการเยียวยาตามหลักเกณฑ์โดยกรณีภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569มีมาตรการช่วยเหลือเบื้องต้นครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับพื้นที่ที่ประสบภัยเกิน7วันส่วนมาตรการระยะยาวได้มีการมุ่งสร้างระบบบริหารจัดการภัยพิบัติและความเสี่ยงที่เป็นระบบมากขึ้นโดยรัฐบาลได้ดำเนินโครงการประกันภัยคุ้มครอง3มหันตภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมครัวเรือนในพื้นที่เสี่ยง30ล้านหลังคาเรือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเพราะมีการชดเชยตามเงื่อนไขทั้งกรณีน้ำท่วมที่อยู่อาศัยเสียหายและกรณีเสียชีวิต
3: ทุกครั้งที่มันมีภัยแบบนี้เนี่ยนะครับทางจังหวัดก็จะไปทำการลงทะเบียนครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายนะแล้วก็มีเงินเยียวยาตามกฎหมายอยู่แล้วครัวเรือนละ 9,000 บาททางรัฐบาลก็ได้จัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งไปทำการซื้อประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมดเนี่ย30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ30ล้านครอบครัวนะฮะเยียวยาการซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย อีกหลังคาเรือนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้ง
2: การบริหารจัดการน้ำท่วมสำหรับรัฐบาลชุดนี้จึงไม่ใช่แค่เพียงการรับมือกับมวลน้ำแต่หมายถึงการประคับประคองชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนผ่านความร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อให้ทุกชีวิตผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันทีมข่าว NBT พิษณุโลกรายงาน
1: จับมือฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะครับมาติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเข้าเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4พร้อมร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกนายนุพคุณแถมพยัคฆ์นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอนำคณะผู้บริหารสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดพิษณุโลกสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลหัวรอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4พร้อมร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์และดอกไม้จันทร์พระราชทานทั้ง7แบบเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพตลอดจนพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีอาจารย์คนึงนิดนาสมใจคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลกนำคณะวิทยากรร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในรูปแบบต่างๆให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
0: ในการนี้นางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4และนายปิยะเหล่าบุรินทร์ผู้อำนวยการส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับสำหรับการจัดนิทรรศการดังกล่าวได้มีการจัดในหลากหลายรูปแบบเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นได้มีส่วนร่วมในการแสดงความอาลัยและสืบสานพระราชปณิธานโดยแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น6โซนสำคัญได้แก่โซนที่1ลงนามแสดงความอาลัยน้อมใจรำลึกโซนที่2ตามรอยสำนึกซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณโซนที่3ชมเรื่องเกื้อหนุนภูมิใจพระบารมีโซนที่4ย้อนรอยวิถีพระราชกรณียกิจโซนที่5ร้อยใจประดิษฐ์ร่วมจิตภักดีโซนที่6ปรึกษาแห่งความดีใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทั้งนี้นายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมต่างๆในวันและเวลาราชการเพื่อร่วมกันเรียนรู้พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวง
4: นะครับในส่วนของรูปแบบการจัดนะครับบูธแสดงนิทรรศการต่างๆก็ต้องเรียนว่าถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็จะได้ทำให้พี่น้องประชาชนหรือคนที่ได้มาชมนะครับจะได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านแล้วก็จะได้เห็นนะครับถึงสิ่งที่เป็นความงดงามนะครับที่พระองค์ท่านได้มอบไว้ให้กับพระสงฆ์นิกรชาวไทยนิทรรศการที่ได้ดำเนินการเนี่ยนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 4:30 น.ตอนเย็นนะครับก็สามารถมาได้ตลอดถ้ามีความสนใจนะครับท่านสามารถติดต่อนะครับขอคิวนะครับขอคิวมาได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4นะครับซึ่งเราจะจัดต่อเนื่องแล้วแต่ละวันเนี่ยก็สามารถนะครับจัดได้หลายเวียนได้หลายคิวนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับให้ได้มาเยี่ยมชมผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าท่านจะได้รับประโยชน์จะได้รับทราบนะครับสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำไว้ให้กับพระสงฆ
0: ์ค่ะก็เชิญชวนมาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะคะที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ในวันและเวลาราชการค่ะไปที่อำเภอพบพระจังหวัดตากกันบ้างคุณผู้ชมคะอำเภอพบพระก็หลอมดวงใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ 11,643 ดอกทุกภาคส่วนก็ร่วมแรงร่วมใจกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระจังหวัดตากนายทันประวัติภูริวัฒนเมธานายอำเภอพบพระจังหวัดตากพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนบุคลากรด้านสาธารณสุขสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสานะคะก็ร่วมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำไปใช้ในงานพระราชพิธีในห้วงของเดือนธันวาคม2569กิจกรรมดังกล่าวนั้นเป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างก็ตั้งใจเรียนรู้ขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตั้งแต่การเตรียมวัสดุการขึ้นรูปการประกอบชิ้นส่วนและการตกแต่งให้มีความเรียบร้อยสวยงามเพื่อให้ได้ดอกไม้จันทร์ตามรูปแบบและจำนวนที่กำหนดค่ะ
1: สำหรับอำเภอพบพระครับได้จัดสรรทำดอกไม้จันทร์จำนวน4รูปแบบด้วยกันประกอบด้วยดอกดารารัตดอกกุหลาบและดอกกล้วยไม้ดอกเสี้ยวดอกไม้ประจำจังหวัดตากรวมทั้งสิ้น 11,643 ดอกนอกจากนี้ดอกเสี้ยวซึ่งเป็นดอกไม้ตัวแทนประจำจังหวัดตากจำนวน2ช่อเตรียมความพร้อมสำหรับนำไปใช้งานพระราชพิธีการดำเนินงานไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะพื้นที่อำเภอแต่จะขยายไปยังชุมชนต่างๆโดยมีคณะผู้แทนกรรมการพัฒนาสตรีจาก5ตำบลร่วมเป็นแกนนำในการถ่ายทอดและขยายผลไปยังทุกหมู่บ้านของตำบลพบพระอำเภอพบพระได้กำหนดจัดพิธีในวันที่16ธันวาคม2569ณวัดราชเจริญธรรมตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากโดยทุกภาคส่วนจะร่วมกันเตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกเพื่อให้จัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติครับปิดท้ายกันในวันนี้ครับกับอาหารผ้าไทยสะท้อนความเป็นไทยสู่เวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ครับประเทศไทยครับกำลังจะก้าวเข้าสู่บทบาทสำคัญในการฐานะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2519หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetingซึ่งไทยจะเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักวิชาการและผู้บริหารสถาบันการเงินจากทั่วโลกมาร่วมหารือแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจการเงินโลกในวันที่ 12-18 ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจการประชุมระดับโลกครั้งนี้เปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินอีกทั้งเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะได้ถ่ายทอดอัตลักษณ์ความคิดสร้างสรรค์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งจะช่วยสร้างความประทับใจและเป็นภาพจำที่ดีของประเทศไทยผ่านสายตานานาชาติทั้งผ้าไทยที่จะถูกนำมาตกแต่งสถานที่จัดประชุมหรือทำเป็นของที่ระลึกและวัตถุดิบบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั่นเองครับ
0: ค่ะสินค้า GI นะคะของไทยที่จะนำมาหลั่งสรรเป็นเมนูต่างๆเพื่อให้ได้ลิ้มลองกันในซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยมายาวนานค่ะนั่นก็คืออาหารไทยนั่นเองนะคะซึ่งก็ได้รับการยอมรับในระดับโลกทั้งด้านรสชาติความหลากหลายแล้วก็เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมนายทรงพลกิติคุณวัจนะเชฟผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจหัวหน้าทีมเชฟของการประชุมในครั้งนี้ตั้งใจจะบอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยวัฒนธรรมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและความหลากหลายของวัตถุดิบจากทุกภูมิภาคผ่านอาหารแต่ละจานกว่า 70% ของวัตถุดิบทั้งหมดที่นำมาใช้ในงานนี้นะคะก็มีการจัดหามาจากชุมชนท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนโดยสอดแทรกเอาวัตถุดิบไทยเข้าไปในเมนูต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูข้าวที่เสิร์ฟในแต่ละวันก็จะหมุนเวียนสายพันธุ์จากพื้นที่ต่างๆเช่นข้าวหอมมะลิจากพะเยาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้และข้าวสังหยดจากพัทลุงนอกจากจะเป็นอาหารหลักที่พร้อมเสิร์ฟทุกมื้ออาหารแล้วก็ยังมีการนำมาทำเป็นข้าวยำหัวใจไทยเมนูที่นำข้าวแล้วก็วัตถุดิบขึ้นชื่อจากทั่วประเทศนั้นมาทำเป็นเมนูที่รับประทานง่ายแต่แฝงไว้ด้วยเรื่องราวของแผ่นดินพื้นดินท้องทะเลแล้วก็จิตวิญญาณของเหล่าเกษตรกรไทยโดยจะเตรียม QR code เพื่อให้ผู้ร่วมนั้นสามารถสแกนอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจวัตถุดิบแล้วก็เข้าใจถึงผลผลิตในแต่ละอย่างได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
1: ครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับกับรายการข่าวภาคเหนือในวันนี้ผมมินสัตราคม
0: ดิฉันสศิพิมลคำสุขดีค่ะ
1: พร้อมทีมงาน NBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: หนักและน้ำท่วมกระทบแหล่งปลูกผักและผลผลิตในหลายพื้นที่ครับบางแห่งผลผลิตเสียหายปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงครับโดยเฉพาะผักใบเสียหายง่ายจากฝนที่ตกต่อเนื่องครับผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจราคาผักที่ตลาดสดบ่อนไก่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับคุณผู้ชมพบว่าผักหลายชนิดที่ด้านปรับขึ้นราคาครับเฉลี่ยกิโลกรัมละ10-20 บาทเช่นผักกวางตุ้งกิโลกรัมละ60-70 บาทคะน้ากิโลกรัมละ50-60 บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ60-90 บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ70 บาทต้นหอมกิโลกรัมละ90-100 บาทครับผักที่ปรับขึ้นราคาส่วนใหญ่เป็นผักประเภทกินใบหรือว่าผักใบนะครับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยให้ข้อมูลว่าสาเหตุที่ผักแพงเพราะพื้นที่ด้านการขนส่งเพิ่มขึ้นแม่ค้าขายผักคนหนึ่งบอกว่าช่วงน้ำท่วมราคาผักปรับขึ้นแทบทุกวันครับเฉลี่ยวันละ 2-4 บาทแม้เข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจแต่ขณะนี้เทศกาลกินเจไม่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาผักแพงขึ้นนะครับสาเหตุหลักที่ทำให้ผักแพงก็คือน้ำท่วมและต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้นครับทางร้านพยายามตรึงราคาไว้ให้นานที่สุดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากนักแต่ช่วงนี้ยอดขายลดลงเพราะราคาผักแพงขึ้นทำให้ประชาชนบางส่วนลดปริมาณการซื้อครับหรือว่าเลือกซื้อเท่าที่จำเป็นหากสถานการณ์น้ำกลับสู่ภาวะปกติผลผลิตกลับสู่เข้าตลาดตามเดิมพ่อค้าแม่ค้าเขาก็คาดการณ์ว่าราคาผักน่าจะปรับลดลงตามกลไกตลาดครับเช่นเดียวกับตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานีที่อำเภอเมืองปัตตานีผักหลายชนิดปรับราคาสูงขึ้นครับโดยเฉพาะผักใบหลังจากน้ำในหลายจังหวัดท่วมนะครับส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผักที่เข้าสู่ตลาดแม่ค้าผักตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานีบอกว่านอกจากน้ำท่วมแล้วแปลงผักที่น้ำไม่ท่วมก็ประสบปัญหาผลผลิตเติบโตไม่ทันต่อความต้องการของตลาดครับเพราะปริมาณผักที่ยังส่งมาตลาดนั้นลดลงทำให้ผักหลายชนิดปรับขึ้นราคาบางชนิดปรับขึ้นราคาเกือบ2เท่าเลยนะครับเช่นผักกวางตุ้งจากเดิมเนี่ยกิโลกรัมละ25บาทปรับเป็น80บาทกะหล่ำปลีปรับขึ้น4เท่าคุณผู้ชมครับที่ปัตตานีจากเดิมเนี่ยกิโลกรัมละ20บาทขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ80บาทครับต้นหอมผักชีปรับขึ้น2เท่าจากเดิมกิโลกรัมละ80บาทขึ้นมาเป็น160บาทและชนิดอื่นๆปรับขึ้นตั้งแต่กิโลกรัมละ10ถึงเข้าใจถึงสาเหตุผลของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณผักที่เข้าสู่ตลาดลดลงรวมถึงค่าขนส่งที่สูงขึ้นด้วยครับแม่ค้าบางคนเนี่ยสะท้อนในมุมมองของคนขายนะครับว่าของแพงผักแพงไม่ได้หมายความว่าแม่ค้าจะมีกำไรมากขึ้นครับเพราะผู้บริโภคจะซื้อน้อยลงโดยเฉพาะอาชีพขายผักได้กำไรประมาณกิโลกรัมละ5-10 บาทหากขายไม่หมดก็มีความเสี่ยงที่ผักจะเน่าเสียและขาดทุนได้และคาดว่าเทศกาลกินเจความต้องการผักสดจะเพิ่มขึ้นและอาจทำให้ราคาผักปรับสูงขึ้นไปอีกครับ
7: ของแฟนใครไม่ได
8: ้
7: คนไม่มีคงไม่มีตังค์ไปทำงานไม่ได้ของแฟน
8: แล้วต้นทุนเป็นไงบ้างราคาผักตอนนี
7: ้ทุนเยอะเป็ดทุนเยอะขายไม่ได
8: ้
7: ใกล้จะเข้าเทศกาลกินเจเนี่ยครับ
8: ที่กองแพงขึ้นนี่ส
6: ส่วนที่ตลาดสดศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีคุณผู้ชมครับที่ศรีราชาเนี่ยผักเกือบทุกชนิดปรับขึ้นราคาประมาณ 2-3 เท่าครับเช่นผักกวางตุ้งเนี่ยจากเดิมกิโลกรัมละ30บาทขึ้นมาเป็น90บาทครับคะน้าจาก30บาทก็เป็น80บาทผักบุ้งจีนจาก35บาท

0: าทขึ้นมาเป็น140บาทพริกขี้หนูจาก120บาทเป็น220บาทและใบกะเพราใบโหระพาปรับขึ้น3เท่าเลยครับจากกิโลกรัมละ60บาทเป็น180บาทครับ
1: ทุกอย่างขึ้นหมดเพราะว่าน้ำท่วมฝนตกแล้วก็ท่วมเยอะมากโดยเฉพาะกะเพราหัวกะพราฮะโลนึงเกือบ200แล้วปีนี้เป็นประวัติการณ์นะครับมันแพงจริงๆกินเจปีนี้พี่รับประกันได้ว่าผักแพงมากถ้าเคยยังได้ก็ไปใช้พวกกะหล่ำปีพวกกระดาษขาวเพราะว่าพวกนี้มันไม่น้ำไม่พวกท่วมไม่ถึงนะมันก็จะราคาก็จะลงมาหน่อยแต่พวกผักบุ้งจีนพวกกะเพราหัวกะพราอะไรพวกนี้แพงแน่นอนฮะไม่ลงตอนนี้ผักตอนนี้ราคาขายมันสูงจัดแล้วก็ขายไม่ค่อยได้ฮะขายได้น้อยมากจากที่เราเคยขายได้วันนึงประมาณตันกว่าลดมา2ตันตอนนี้ยังไม่ถึงตันเลยครับผักลดไปเยอะฮะเพราะว่าอีกอย่างนึงก็คือกำลังคนซื้อน้อยอันที่2ก็คือราคาขึ้นสูงมากคนก็หันไปกินอย่างอื่นกันเยอะหมูยังถูกกว่าเลยครับ
0: คุณผู้ชมครับพ่อค้าแม่ค้าหลายพื้นที่สะท้อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้คือราคาผักสูงขึ้นตลาดไม่คึกคักและลูกค้าจับจ่ายน้อยลงครับอยากให้ภาครัฐควบคุมดูแลสินค้าให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงครับแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ปริมาณผักลดลงและราคาผักแพงกว่าช่วงปกติแต่ผักบางชนิดปรับราคาสูงเกินการคาดการบางชนิดปรับขึ้น 3-4 เท่าทำให้พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยและผู้ซื้อไม่ทราบกลไกการตลาดที่แท้จริงครับข้อมูลราคาผักที่ตลาดไทยตลาดขายส่งขนาดใหญ่จังหวัดปทุมธานีณวันที่7ตุลาคมพบว่าผักชีเนี่ยกิโลกรัมละประมาณ190บาทต้นหอมกิโลกรัมละ125บาทครับและคะน้ากิโลกรัมละ65บาทกรมการค้าภายในระบุนะครับว่าฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั้งภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้ผักเข้าสู่ตลาดลดลงครับโดยเฉพาะผักใบขณะที่การขนส่งก็ใช้เวลานานขึ้นกระทบทั้งปริมาณและคุณภาพของสินค้าขณะนี้กรมการค้าภายในเร่งเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางทั้งตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองจังหวัดปทุมธานีอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนครับหลายหน่วยงานลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดครับบางแห่งแม้น้ำเริ่มลดลงแต่ประชาชนยังเดือดร้อนนะครับเช่นจังหวัดชัยนาทและสิงห์บุรีครับนายวราดิศรอ่อนนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีครับรวมถึงมอบอาหารสำหรับสุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีบอกว่าทางจังหวัดและท้องถิ่นได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะการจัดหาอาหารระยะแรกทางอบต.ชีน้ำร้ายจัดอาหารกลางวันช่วยผู้ประสบภัยจากนั้นส่งต่อให้สภากาชาดและทางอำเภออินบุรีดำเนินการดูแลอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดสรรเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดโอนไปยังอำเภอเพื่อจัดทำอาหารปรุงสุกช่วยผู้ประสบภัยผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเน้นย้ำให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันครับหากพบปัญหาขาดแคลนอาหารยารักษาโรคหรือว่ามีกรณีเร่งด่วนขอให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกเทศมนตรีและนายกอบต.ในพื้นที่ได้ทันทีเพื่อช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงส่วนการแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวจังหวัดสิงห์บุรีประสานกรมชลประทานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองวางแผนจัดทำโครงการผนังกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจและออกแบบนะครับตั้งเป้าดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนเนี่ยภายในปี2575ครับส่วนที่จังหวัดชัยนาทคุณผู้ชมครับแม้หลายพื้นที่น้ำเริ่มลดลงแต่ยังมีประชาชนได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องครับเช่นตำบลมักขามเท่าอำเภอวัดสิงห์เหล่ากาชาดจังหวัดน่านมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยในช่วงที่หลายครอบครัวเดือดร้อนจากน้ำท่วม

0: ครับและบางครอบครัวอยู่ระหว่างฟื้นฟูบ้านเน้นการนำสิ่งของจำเป็นเข้าถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทมีทั้งสภาพพื้นที่ที่น้ำยังท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและบางพื้นที่น้ำก็เริ่มลดลงนะครับทางอำเภอได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยด้วยครับ
1: ตอนนี้นะครับสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอวัดสิงห์นะครับก็เริ่มคลี่คลายนะครับจากปัญหาปริมาณน้ำฝนนะครับน้ำไหลหลากนะครับส่วนในเรื่องของการท่วมชุมชนตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายลงไปมากแล้วนะครับในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติในบ้านเรือนโดยภาพรวมของอำเภอนะครับก็โดยประมาณคือประมาณ500กว่าหลังคาเรือนนะครับที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาลนะครับส่วนพืชสวนไร่นานะครับพื้นที่ทางการเกษตรก็โดยประมาณอยู่ประมาณที่ 14,000 ไร่นะครับแต่ก็เป็นการคาดการณ์นะครับเดี๋ยวก็จะมีคณะกรรมการลงไปตรวจดูอีกครั้งนึงว่ามีความเสียหายจริงๆนะครับที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้เนี่ยเท่าไหร่เพื่อเราจะได้เอาตรงนี้มาเป็นข้อมูลและนำการช่วยเหลือของรัฐบาลเข้ามา
0: ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีนายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีรับมอบยาอาหารสัตว์พระราชทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเกือบ200คนในพื้นที่หมู่6ตำบล16หมู่บ้านครับซึ่งมีสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบกว่า 2,400 ตัวยาอาหารสัตว์พระราชทานมีจำนวน550ฟอนครับคุณผู้ชมน้ำหนักรวม11ตันหรือว่า 11,000 กิโลกรัมครับจะนำไปแจกจ่ายเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อใช้เป็นเสบียงอาหารสัตว์และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครับชุมครับสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาบางพื้นที่สถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายนะครับโดยเฉพาะอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทพอไม่มีฝนตกลงมาเติมประกอบกับเขื่อนเจ้าพระยาจากตำบลตะลุกอำเภอสัพพยา
2: ท่วมขังอยู่ในบางจุดซึ่งวันนี้เองทางกำนันขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ขณะนี้เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นหลังจากที่ฝนหยุดตกมาประมาณ 2-3 วันโดยระดับน้ำบางจุดนั้นลดลงแล้วประมาณ50เซนติเมตรทำให้ชาวบ้านบางส่วนเริ่มเตรียมทยอยขนย้ายข้าวของกลับเข้าบ้านหลังจากต้องมาพักอาศัยอยู่ริมถนนมาหลายวันครับอย่างไรก็ตามพื้นที่ด้านในที่อยู่ติดริมน้ำยังคงมีน้ำท่วมขังในระดับสูงทำให้บางครัวเรือนไม่สามารถกลับเข้าไปพักอาศัยได้และยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งวันนี้ทีมข่าวของเราครับได้พูดคุยกับกำนันตำบลตะลุกถึงสถานการณ์น้ำล่าสุดรวมถึงการเตรียมความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ครับ
3: ก็ที่ท่วมเยอะจริงๆนะสี่หมู่บ้านนะสี่หมู่บ้านสี่หมู่เลยหมู่หนึ่งจะท่วมเยอะหมู่สองหมู่สามหมู่สี่และที่ท่วมเด็กท่วมน้องชายตะลิ่งนี่ก็มีทับทุกหมู่ที่มีไม่ท่วมอยู่หมู่เดียวก็คือหมู่สิบลดเรื่อยๆค่อยๆน้ำค่อยๆลดลงจะอีกสักสองสามวันเนี่ยถ้าไม่มีฝนตกนะก็สภาพน้ำก็จะปกติแหละตอนนี้สถานการณ์น้ำอ่ะริมแม่น้ำอ่ะเข้าได้หมดแหละเข้าได้หมดหลายหน่วยงานทั้งพมจ.เมื่อวานนี้ก็ทั้งผู้ว่าก็ลงมาละลงพื้นที่อยู่
2: แม้สถานการณ์น้ำจะเริ่มคลี่คลายนะครับแต่การช่วยเหลือประชาชนยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานในพื้นที่และภาคส่วนได้รับผลกระทบและสำหรับประชาชนในพื้นที่แม้จะเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีจากระดับน้ำที่ลดลงนะครับแต่หลายครอบครัวเองยังคงต้องใช้ชีวิตท่ามกลางข้อจำกัดและรอให้พื้นที่โดยรอบนั้นแห้งและปลอดภัยก่อนจะกลับเข้าไปพักอาศัยได้ตามปกติครับ
4: น้ำเข้าวันที่2ตุลาเนี่ยก็ขนยายโอ้โหระบมมาเลยแข้งขาบองกวงนี้นะนะเด็กขึ้นอะไรลงอะไรก็ลำบากเนี่ยขอบคุณนะที่มาช่วยเหลือนะลำบากเนี่ยตอนนี้ไก่ตายไป5-6ตัวแล้วขนาดน้ำน้อยๆนะเนี่ยลำบากลุยอะไรลุยป่าลุยอะไรอ่ะพอน้ำมันน้อยเรือก็พายไม่ได้เราก็ต้องลุยอ่ะลุยไปหาไก่ลุยอะไรอ่ะลำบากจริงเนี่ย
5: ก็ลำบากมากค่ะหนูมีลูกอ่อนขวบ6เดือนนะคะแล้วก็น้ำเข้าพื้นที่บ้านก็จะอยู่ไม่ได้หนูก็จะอพยพมาอยู่หลังถนนวันแรกก็ยังไม่มีเต็นท์ไม่มีอะไรก็คือมันร้อนมากแดดออกแล้วก็โทรได้กำนันสารวัตร2คน

0: สารวัตรบอยกับสารวัตรแต่ติดต่อเอาเต็นท์มาลงให้ทุกอย่างฟรีหมดค่ะก็มีหน่วยงานเทศบาลนายกพวกอะไรก็ขี่รถดูแลเอาเต็นท์มาลงให้ว่าได้เต็นท์หรือยังอะไรจ้ะแล้วก็เอาส้วมมาลงให้แต่ก็ต้องทำกันเองจ้ะ
1: สรุปภาพรวมในพื้นที่ตำบลตลุกนะครับขณะนี้หลายพื้นที่ระดับน้ำนั้นลดลงแล้วหลังจากฝนที่หยุดตกลงขณะที่ประชาชนบางส่วนเริ่มทยอยขนย้ายสิ่งของเข้ากลับบ้านแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณริมน้ำยังคงมีน้ำท่วมขังแล้วก็ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องซึ่งหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นก็ยังคงนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะครัวเรือนที่ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้และกลุ่มเปราะบางรวมถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนนั้นสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดครับส่วนสถานการณ์น้ำภาพรวมทั้งจังหวัดของจังหวัดชัยนาทนะครับช่วงเวลาประมาณ 13:00 นที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาได้ทำการปรับลดการระบายน้ำจากเดิม 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วและหากสถานการณ์น้ำเอื้ออำนวยก็จะมีแนวโน้มที่จะปรับลดการระบายน้ำลงอย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะอย่างไรก็ตามประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำก็เรียกว่าต้องติดตามสถานการณ์และข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเนื่องจากบางส่วนครับยังมีน้ำท่วมขังและต้องใช้เวลาในการระบายน้ำออกจากพื้นที่นะครับและนี่ก็คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับในพื้นที่ตำบลตลุกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทผมภาคภูมิพนาภักดีทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงานครับ
2: ครับขอบคุณคุณภาคภูมินะครับรายงานจากอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนะครับNBT ทั่วไทยพักสักครู่กับช่วงหน้ากลับมาติดตามหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยกันครับเดี๋ยวมาครับ

ดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดสุรินทร์พายุฝนและลมกระโชกแรงทำให้หลังคาและเพดานอาคารเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3ที่อำเภอปราสาทซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนพังเสียหายครับขณะที่กองพันทหารราบที่24ส่งกำลังพลเข้าไปช่วยซ่อมแซมจุดที่เสียหายนี่เป็นสภาพความเสียหายภายในอาคารเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3ตำบลโคกสะอาดอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับหลังถูกพายุฝนจนเพดานอาคารเรียนเสียหายและโครงสร้างไม้ยังถูกปลวกกัดกินจนพังถล่มเมื่อสัปดาห์ก่อนกองพันฐานราบที่24กรมฐานราบที่24หรือว่าฐานบุสะอางได้ส่งทหารไป20นายครับลงพื้นที่เก็บกวาดซากเพดานอาคารเรียนรวมถึงซ่อมแซมหลุมหลบภัยของโรงเรียนที่เสียหายจากพายุด้วยครับ
1: ซึ่งเหตุการณ์ที่ล่าสุดนะครับเจอปลวกถล่มบนหลังคาฝ้าเพดานซึ่งเป็นรูปแบบโครงสร้างคานไม้นะครับแล้วมีปลวกแล้วทำให้ฝ้าถล่มลงมานะครับโชคดีที่ในจุดวันนั้นไม่มีใครในห้องนะครับจึงอยากขอผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับที่ได้ทราบปัญหาเห็นปัญหาในจุดนี้ครับก็อยากให้ผู้ใหญ่ใจดีที่ทราบเรื่องนะครับช่วยสนับสนุนอุดหนุนงบประมาณในการจัดสร้างจัดซ่อมแซมหรือ

0: งบประมาณการสร้างอาคารใหม่ให้เด็กๆนักเรียนโรงเรียนที่ผมสร้างตัวเองประสาท3ด้วยครับขอบคุณครับ
1: นายพานุวิทย์ภูลทรัพย์หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนนิคมสร้างตนเองประสาท3บอกว่าทางโรงเรียนยังมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณสำหรับซ่อมแซมอาคารครับจึงต้องการขอรับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้เด็กเล็กสามารถกลับไปเรียนได้อย่างปลอดภัยผู้ที่ต้องการช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามไปได้นะครับที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองประสาท3อยู่ที่ตำบลโคกสะอาดอำเภอปราสาทเรียนอยู่ในพื้นที่ชายแดนครับแล้วก็เสียหายจากฝนตกลมกระโชกแรงแล้วก็บังเกอร์หรือว่าหลุมหลบภัยก็พังเสียหายด้วยครับปิดท้ายวันนี้ครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงต้นเดือนตุลาคมครับด้วยการจัดมหกรรมบอลลูนไฟล้านดวง2026นิรมิตพื้นที่สากลสุราษฎร์ธานีด้วยจัดแสดงบอลลูนยักษ์หลายสีสันเลยนะครับพร้อมกับการประดับไฟแสงสีอย่างสวยงามสร้างความประทับใจแก่ประชาชนผู้ชมในงานมหกรรมบอลลูนไฟล้านดวง2026โดยเฉพาะช่วงค่ำคุณผู้ชมครับบรรยากาศพื้นที่การจัดงานสว่างไสวสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้เดินชมงานและถ่ายภาพกันอย่างเต็มที่ครับเรียกได้ว่าบรรยากาศดีน่าไปเดินครับส่วนในงานมีร้านอาหารร้านค้าท้องถิ่นรวมถึงโซนจำหน่ายสินค้าและกิจกรรมความบันเทิงที่หลากหลายเช่นกันครับขณะที่ร้านค้าในงานส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับจึงเป็นอีกช่องทางที่ช่วยส่งเสริมการใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสให้ร้านค้าร้านอาหารมียอดขายเพิ่มขึ้นเป็นอีกงานหนึ่งนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จะดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เข้าไปจับจ่ายในพื้นที่และเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้ประชาสัมพันธ์สินค้าอาหารสร้างรายได้สู่ชุมชนงานมหกรรมบอลลูนไฟล้านดวง2026จัดถึงวันที่13ตุลาคมนี้นะครับที่สหกรณ์สุราษฎร์ธานีครับและทั้งหมดนี้ขึ้นวิธีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตคุณดำเกลี้ยงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ที่ยังคงอัดแน่นไปด้วยข่าวสารสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดิมดีๆแบบนี้ค่ะแน่นอน

ริยพรค่ะและข่าวแรกวันนี้ค่ะเริ่มด้วยภาพบรรยากาศสุดเข้มข้นการเวิร์กช็อปของน้องๆทั้ง36คนที่เตรียมไปประชันกันต่อในรอบรองชนะเลิศกับเวทีการประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคังคั่งที่ซีซั่น3ก่อนลงสนามดวลไมค์กันต่อในวันเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะ

จับไมค์ขึ้นมาร้องเพลงได้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะร้องเพลงเป็นกว่าจะก้าวมาเป็นนักร้องคุณภาพขึ้นแสดงบนเวทีมอบความสุขความจะลงใจให้แก่ผู้ชมผู้ฟังได้อย่างมั่นใจก็ต้องผ่านการฝึกฝนเตรียมตัวและเก็บชั่วโมงบินให้มากที่สุดเช่นเดียวกับอีกหนึ่งโครงการดีๆที่พร้อมปลุกปั้นศิลปินคุณภาพอย่างโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ประจำปี2569ที่ก็ได้นำน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกระดับภูมิภาคใน3ประเภทคือลูกกรุงลูกทุ่งและไทยร่วมสมัยทั้ง36คนมาเวิร์กช็อปเป็นเวลา5วันเต็มตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9ตุลาคมที่นิทรรศรัตนโกสินทร์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นเวทีชิงตำแหน่งแชมป์ประจำปีนี้ซึ่งน้องๆแต่ละคนก็ได้เรียนรู้ทฤษฎีเบื้องต้นและฝึกปฏิบัติพื้นฐานการร้องเพลงโดยมีครูเจี๊ยบนนทิยาจิวบางป่าศิลปินคุณภาพผู้คร่ำวอดอยู่บนถนนสายดนตรีที่มีผลงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังมาถ่ายทอดเทคนิครวมถึงวิธีการเปล่งเสียงที่ถูกต้องให้น้องๆแต่ละคนแบบเอ็กซ์คลูซีฟช่วยน้องๆ งัดความสามารถที่มีออกมาให้ได้มากที่สุดเรียกได้ว่าโชว์จุดเด่นเน้นจุดพิเศษไม่ได้ไม่ดีไม่ปล่อยผ่านเลยล่ะค่ะ

0: และหลังจากเวิร์กช็อปแล้วในวันเสาร์และอาทิตย์ที่10และ11ตุลาคมนี้น้องๆผู้เข้าประกวดทั้ง36คนก็จะประชันเสียงร้องและแข่งขันในรอบรองชนะเลิศกันต่อที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าคุณผู้ชมก็ไปร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจกันได้นะคะและมาร่วมลุ้นกันว่าใครจะเป็นแชมป์เวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยคนต่อไปค่ะจากงานประกวดร้องเพลงค่ะเปลี่ยนมาที่เรื่องของภาพยนตร์กันบ้างที่ไม่ใช่แค่ถูกใจคอหนังอย่างเดียวนะคะแต่ยังถูกใจแฟนบอลอีกด้วยกับหนังสร้างแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งจากชีวิตจริงของอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐโค้ชผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของใครหลายๆคนค่ะซึ่งก็เตรียมเข้าฉายพรุ่งนี้เป็นวันแรกค่ะ
1: รถสองแถวเก่าๆผู้หอบหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นของบรรดาไอ้หนูมามืดผู้ลมยักษ์หักปากกาเซียนจากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวที่มีโค้ชครูผู้สร้างเป็นดังเข็มทิศพาไปสุดในทุกสนามค่ะและสร้างปรากฏการณ์ระดับประเทศให้กับวงการลูกหนังขาสั้นไทยและพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะคะว่ารถคนหมูแต่คนไม่หมูอย่างที่คิดจากแรงบันดาลใจในสนามวันนั้นสู่แรงบันดาลใจในโรงภาพยนตร์วันนี้ในเดอะโค้ชรถขนฝันค่ะ
2: จากแรงผลักดันและความฝันอันแรงกล้าในสนามหญ้าวันนั้นสู่ภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจในโรงภาพยนตร์วันนี้สำหรับภาพยนตร์ที่เชื่อว่าหลายคนไม่เฉพาะแฟนลูกหนังรอคอยอย่าง The Coach รถขนฝัน The Coach of Dreams ที่ได้เริ่มเปิดตัวพร้อมจัดฉายรอบกาล่าพรีเมียร์ไปแล้วซึ่งก็คึกคักไปด้วยแฟนๆที่ไปรอให้กำลังใจนักเตะและนักแสดงที่ขนกันไปแบบครบทีมทั้ง3สาวพับแพงณัชภัทรเชอร์รี่ชมพูนิกและข้าวณัฐกฤตตาที่ไปโชว์ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์สุดน่ารักสดใส

0: ากนั้นเข้าสู่การพูดคุยถึงความน่าสนใจกับทีมผู้กำกับสำรวยรักชาติบอยท่าพระจันทร์ผู้สนับสนุนและทีมนักแสดงนำโดยอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐ
1: เพราะหนังเรื่องนี้ไม่ได้ดูเฉพาะความบันเทิงเดียวแต่สามารถจะเอาบางตอนบางชีวิตเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
0: และหนุ่มๆนักเตะที่วันนี้สลัดชุดนักกีฬาฟุตบอลสุดเซอร์มาในลุคหล่อๆชุดสูททั้งเตะวรากรช่างเขียนดีนาวเจษดาลังกาฟากอฟนภัทรหัดสวัยแตงกิ้วปันวัฒน์พงบุญยพัฒน์ที่เล่าถึงความรู้สึกในการได้เป็นส่วนหนึ่งของเดอะโค้ชรถขนฝันรวมถึงนักแสดงรับเชิญชื่อดังทั้งกวางกมลชนกฮันนี่พศรและไอซ์อาทิชนันที่เปิดเผยเบื้องหลังการทำงานสนุกๆที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ทุกคนด้วยค่ะ
2: ที่รักทุกคน
0: The Coach รถขน

0: ฝันภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องราวชีวิตจริงส่วนหนึ่งของอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐโค้ชผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่ไม่เพียงแค่ปั้นเหล่าก้อนดินให้กลายเป็นดาวเตะแห่งวงการฟุตบอลขาสั้นแต่ยังมอบโอกาสสร้างชีวิตและพาเหล่านักเตะเยาวชนฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อเดินทางสู่ความฝันจนกลายเป็นปรากฏการณ์สะเทือนวงการกีฬาของประเทศไทยผ่านภาพยนตร์ดราม่าอบอุ่นหัวใจว่าด้วยเรื่องราวของโค้ชทีมฟุตบอลที่พาเด็กๆก้าวข้ามขีดจำกัดของชีวิตผ่านความฝันเล็กๆที่ยิ่งใหญ่กว่าคำว่าชัยชนะท่ามกลางความกดดันของครอบครัวความคาดหวังของผู้ใหญ่และอุปสรรคทางสังคมเด็กๆได้เรียนรู้ว่าความสำเร็จไม่ใช่แค่ถ้วยรางวัลแต่คือความกล้าที่จะเชื่อมั่นในตัวเองดังนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่เพียงเรื่องราวของการเดินทางแต่คือการสะท้อนชีวิตความหวังและโอกาสของผู้คนที่กำลังตามหาความหมายของตัวเองออกไปสัมผัสเรื่องราวเหล่านี้พร้อมกันกับภาพยนตร์แห่งมิตรภาพทีมฟุตบอลรถ6ล้อ The Coach รถขนฝัน The Coach of Dreams 8ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ด้วยเรททอทหารชมได้ทุกเพศทุกวัยค่ะ
1: วันนี้มันอาจจะเป็นวันของเราแต่พวกนายไม่เอาก็จบ
2: เจ็บไหม
1: เจ็บ
2: เจ็บตรงไหนอ่ะ
1: เจ็บตรงหัวใจ
3: กัดยิ้มที่ได้ยิ้มไม่ได้กี่คนเดียว
1: พร้อมไหม
4: อีกหนึ่งโครงการดีๆชวนคนรุ่นใหม่ต่อยอดอัตลักษณ์ไทยสู่เกมและสื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นอย่างไทเน็กไทเนสเกมอัตลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่สากลค่ะ
5: เดินหน้าผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยแบบเต็มสูบกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเปิดตัวโครงการสุดล้ำไทยเน็กซ์ไทยเนสเกมอัตลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่สากลนำทุนทางวัฒนธรรมและความเป็นไทยมาต่อยอดให้กลายเป็นคอนเทนต์ร่วมสมัยที่เข้าถึงง่ายดลใจคนรุ่นใหม่เอาใจสายเกมเมอร์โดยเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นายสุรพันธ์เจริญทรัพย์รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางไปเป็นผู้แทนเข้าร่วมงานแถลงข่าวพร้อมนำเสนอแนวทางการส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมไทยมาสร้างสรรค์และต่อยอดสู่ผลงานร่วมสมัยเพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่และสร้างการรับรู้ในวงกว้างโดยได้เปิดเผยว่าการขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทยให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ต้องเปิดโอกาสให้เกิดการสร้างสรรค์และตีความใหม่กิจกรรมไทยเน็กซ์ไทยเนสจึงถือเป็นพื้นที่ที่รวมทุนทางวัฒนธรรมเข้ากับเทคโนโลยีและสื่อร่วมสมัยผ่านเกมอาร์ตทอยคอสเพลย์และแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อเปลี่ยนรากวัฒนธรรมไทยให้เป็นผลงานสดใหม่ที่สื่อสารกับสังคมปัจจุบันได้อย่างมีพลังสำหรับกิจกรรมไทยเน็กซ์ไทยเนสเกมอัตลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่สากลนี้ได้นำแนวคิดอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมไทยมาต่อยอดผ่าน4รูปแบบการสร้างสรรค์ได้แก่ Next Shape ปั้นโลกการพัฒนาเกมที่นำเรื่องราวและองค์ประกอบทางวัฒนธรรมไทยมาสร้างเป็นโลกตัวละครและประสบการณ์การเล่น Next Imagine สร้างตัวตนการออกแบบคาแรคเตอร์และอาร์ตทอยจากแรงบันดาลใจของความเป็นไทย Next Animateปลุกเรื่องการตีความวัฒนธรรมไทยผ่านงานคอสเพลย์ทั้งคาแรคเตอร์เครื่องแต่งกายและการแสดงและ Next Match ประชันสกิลการแข่งขันเกมบนแพลตฟอร์ม Roblox ที่ผสานความสนุกเข้ากับองค์ประกอบทางวัฒนธรรมไทยซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกในแต่ละกิจกรรมจะได้ร่วมจัดแสดงและนำเสนอผลงานพร้อมเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศภายในงาน Gamescom Asia X Thailand Game Show 2026ระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569นี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเผยแพร่สู่สาธารณชนตลอดจนเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการและเครือข่ายในอุตสาหกรรมเกมและดิจิทัลคอนเทนต์คุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆนี้ได้เลยค่ะ
4: ปิดท้ายค่ะวันนี้กันด้วยบันเทิงต่างประเทศค่ะพาไปส่องลุคชมแฟชั่นโชว์คอลเลกชันล่าสุดสุดปังของศิลปินระดับโลกขวัญใจชาวไทยน้องลิซ่าและลิสามโนบาลค่ะที่กูคาเรเดลูฟใจกลางกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อคืนนี้ค่ะสร้างความฮือฮาและสะเทือนวงการแฟชั่นระดับโลกกลายเป็นที่กล่าวถึงของเหล่าลิลลี่และตัวมัมตัวแม่แห่งวงการแฟชั่นนิสต้าอีกครั้งสำหรับศิลปินสาวระดับโลกขวัญใจชาวไทยอย่างน้องลิซ่าและลิสามโนบาลในฐานะ House Ambassador ของแบรนด์แฟชั่นระดับตำนานอย่างลุยวิกตองที่ได้ปรากฏตัวเข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์คอลเลกชันล่าสุด Women's Wear Spring and Summer 2027ณกูคาเรเดลูใจกลางกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยสาวลิซ่าปรากฏตัวในลุคสุดโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ด้วยการแมทช์เสื้อไหมพรมคอเว้าลึกประดับดีเทลผ้าระบายด้านบนและชายเสื้อเสริมโครงสร้างช่วงไหล่ที่เล่นใหญ่สายแฟชั่นเข้าคู่กับมินิสเกิร์ตหนังสีดำสุดเท่โชว์เรียวขาสวยแบบสะกดทุกสายตาเน้นช่วงเอวด้วยเข็มขัด

ลุยส์วิตองโลโก้คู่ที่มาในสายหนังสีทองและสีดำพร้อมเติมความสมบูรณ์แบบด้วยกระเป๋าถือทรงสวยและเครื่องประดับสุดหรูซึ่งบรรยากาศโดยรอบก็คึกคักไปด้วยฝูงชนและเหล่าช่างภาพจากทั่วทุกมุมโลกที่มารอต้อนรับและเก็บภาพความประทับใจของเธอซึ่งลุคนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงสไตล์อันโดดเด่นของลิซ่าแต่ยังตอกย้ำอิทธิพลอันแข็งแกร่งของเธอในฐานะตัวแม่แฟชั่นไอคอนระดับโลกอย่างแท้จริงและนี่ก็เป็นข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความบันเทิงดีๆแบบมีสาระได้ทุกวันทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะหรือจะเข้าไปดูทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆตามที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้ก็ได้เช่นกันค่ะส่วนตอนนี้เวลาหมดแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่กุ๊กนะคะไปเริ่มกันที่ข่าวดีความชื่นมื่นสำหรับภารกิจของทัพนักกีฬาไทยเราที่เราช่วยกันคว้ามาได้มากถึง52เหรียญรางวัลในการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะล่าสุดทางรัฐบาลเตรียมมอบเงินรางวัลให้กับทัพนักกีฬาไทยกว่า236ล้านบาทแล้วก็จะโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาโดยตรงด้วยค่ะรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเตรียมจัดพิธีมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยจะจัดงานในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่8ตุลาคมที่โรงแรมแกรนด์โฟวิงคอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครเพื่อแสดงความยินดีเชิดชูเกียรติแก่ทัพนักกีฬาไทยหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด52เหรียญค่ะรับเงินรางวัลอัดฉีดทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทโดยจะดำเนินการโอนเงินรางวัลส่งตรงเข้าบัญชีนักกีฬาและผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลโดยตรงเลยทีเดียวนะคะโดยจะได้รับเกียรติจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินรางวัลแก่ทัพนักกีฬาไทยค่ะ
1: สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ทัพนักกีฬาไทยทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับที่7นะครับของเอเชียแล้วก็อันดับ1ของอาเซียนนับเป็นอีก1ความสำเร็จครั้งสำคัญของวงการกีฬาไทยบนเวทีระดับเอเชียครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัยจำนวน10คนนะครับที่คว้า7เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญแดงในกีฬาเอเชียนเกมครับที่หอประชุม BTU ฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยและได้เหรียญรางวัลในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งนักกีฬาได้เหรียญทองเอเชียนเกมทางด้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมอบเงินรางวัลให้ 100,000 บาทเหรียญเงินมอบเงินให้50,000 บาทเหรียญทองแดง 30,000 บาทโดยมีศาสตราจารย์ดร.บังออนเบญจาธิคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและศาสตราจารย์พิเศษดวงฤทธิ์เบญจาธิคุณชัยรุ่งเรืองรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นประธานมอบรางวัลครับ
0: มาดูรายชื่อ10คนที่ได้รับเงินรางวัล นะคะจากต้นสังกัดมกรุงเทพธนบุรีค่ะคนแรกเลยคือบิวภูริพลบุญสอนค่ะเจ้าของ2เหรียญทองวิ่ง100เมตรและ200เมตรนอกจากนั้นยังได้1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรนะคะคราวนี้รับเงินรางวัลอัดฉีดไปทั้งหมด 250,000 บาทค่ะคนที่2คือวิวกลวุฒิวิทิสารค่ะได้เหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวซึ่งตอนนี้วิวกำลังแข่งขันอยู่ที่ฟินแลนด์นะคะส่งเอาน้องสาวของวิวก็คือน้องส้มสรันรักวิทิสารมารับรางวัลแทนค่ะนอกจากนั้นยังมีตุ้มจิรติจันเลียงได้เหรียญทองกีฬาเทคบอลคู่ชายอุ้มอติการคงแก้วได้เหรียญทองเซปักตะก้อทีมชุดหญิงภูตะวันโสภาเหรียญทองเซปักตะก้อทีมเดี่ยวชายและเหรียญเงินทีมชุดชายกัญจุธาพัทรบุญซ่อนเจ้าของเหรียญทองกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือว่ามิกมาร์เชียลอาร์ต MMA ค่ะน้องหมูปิ้งนาวินปินทสูตรเหรียญเงินเทควันโดท่ารำหรือว่าภูมิเซ่นะคะนอกจากนั้นยังมีน้องโฟมณีวันบุตรสุวรรณได้เหรียญเงินคาราเต้รุ่นมากกว่า68กิโลกรัมหญิงนุชนาสิงห์ฉลาดค่ะเจ้าของเหรียญทองแดงกีฬายูยิสูแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือเฉลิมพลเจริญกิจอมรได้

0: ้เหรียญทองแดงแบดมินตันประเภททีมชายค่ะ
1: วันนี้นักศึกษาของเราเนี่ยได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในเรื่องการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่านะคะซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะได้นักกีฬาของเราเนี่ยได้เหรียญทองมาถึง7เหรียญทองใน18เหรียญทองที่ประเทศไทยได้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมาแสดงความยินดีมาชื่นชมมาให้กำลังใจกับนักกีฬาของเราที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะก
2: ็ครับผมก็สำหรับเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ผมก็เป็นครั้งที่2ของผมครับแล้วก็รู้สึกว่าเอเชียนเกมส์นี้แล้วก็มีความตื่นเต้นปกติแล้วก็เราก็หวังเหรียญที่ตัวเองหวังได้มาก็รู้สึกว่าดีใจมากครับได้เหรียญทอง100 200แล้วก็ทำลายสถิติ2รายการครับผมแล้วก็ได้เหรียญเงินวิ่งผัด400เมตรชายหญิงครับผม
3: สำหรับพิธีมอบรางวัลให้นักกีฬาทีมชาติไทยของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรวมเงินทั้งสิ้น 960,000 บาทนะครับจากผลงานนักกีฬาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจำนวน10คนคว้าไป7เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมส์ครับ
0: พี่แววสายสนีจะนะเตรียมนำ14นักกีฬาวิวแชร์ฟันดาบของไทยเราสู้ศึกเอเชียนพาราเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะพี่แววสายสนีจะนะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกมส์ในปี2024ที่ฝรั่งเศสนำทัพวิวแชร์ฟันดาบของไทยเรา14คนค่ะเตรียมลุยเอเชียนพาราเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ตั้งเป้าจะสานต่อความสำเร็จจากครั้งก่อนที่หางโจวจีนนะคะซึ่งทีมไทยคว้ามาได้2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ5เหรียญทองแดงค่ะสายสุนีเจ้าของเหรียญทองฟันดาบเอเป้บุคคลหญิงจากเอเชียนพาราเกมส์ครั้งก่อนก็เปิดเผยนะคะว่าที่ผ่านมาได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ค่ะพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันการกลับมาลงสนามในฐานะแชมป์เก่าถือว่าเป็นโอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งนึงจะตั้งสมาธิกับการเล่นทีละแต้มทีละเกมไม่กดดันตัวเองและจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อนำเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้ค่ะ
4: สำหรับเอเชียนพาราเกมที่จะถึงนี้นะที่นาโกย่านะคะตอนนี้พี่ก็เต็มร้อยนะคะไม่ว่าจะร่างกายไม่ว่าจะฝึกซ้อมอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าตามเป้าที่ตั้งไว้อยู่ค่ะตอนนี้ลงทั้งหมด9อีเวนต์นะคะแต่สิ่งที่ตั้งไว้ก็คืออันดับแรกก็คือไปรักษาแชมป์ก่อนนะคะเมื่อปีที่แล้วคราวที่แล้วพี่ได้1เหรียญทองนะคะตอนนั้น3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เพิ่มมาอีก3อีเวนต์ก็เป็น9อีเวนต์เงี้ยค่ะเบื้องต้นอ่ะจริงๆแล้วอ่ะใจลึกก็อยากได้3เหรียญทองนะคะแต่ก็ไม่อยากกดดันตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันแรกก็คือเอาเหรียญทองเดือนแรกก่อนไปรับสายแชมป์ก่อน
3: สำหรับทัพวิวแชร์ฟันดาบไทยชุดนี้แบ่งเป็นนักกีฬาหญิง7คนนะครับได้แก่สายชุนีชนะเดือนนักประสิทธิ์ทิติรัตน์เพ็งประสิทธิพงศ์อภิญญาทองแดงปนัดดาสีทองสุทินสีตราจินตนาสีพักส่วนนักกีฬาไทย7คนได้แก่วิสิทธิ์กิ่งมะนาวชิติพัฒน์เจริญตาบุญสิริสนิทหมื่นวัยภูผาแซ่ซิมวิโรจน์สุดตากฤษดาปากดีและวรุษกวีเขตครับขณะนี้ทีมวีแชร์ฟันดาบไทยเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก่อนออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่11ตุลาคมโดยทีมผู้สอนประเมินว่าจีนและเกาหลีใต้เป็นคู่แข่งสำคัญแต่ทีมไทยพร้อมสู้เต็มที่ครับเพื่อลุ้นเหรียญรางวัลในครั้งนี้รวมส่งแรงใจเชียร์ทัพวีแชร์ฟันดาบไทยสู้ศึกเอเชียนพาราเกมส์2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ครับที่ประเทศญี่ปุ่นน้องโบกัญญรัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยครับร่วมชวนคนไทยร่วมมหกรรมหนังสือระดับชาติครับครั้งที่31ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจปลายเดือนตุลาคมนี้ครับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยแถลงความพร้อมการจัดมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026ภายใต้แนวคิด Unread Message คุณได้รับข้อความใหม่ชวนนักอ่านออกมาค้นพบเรื่องราวความคิดและแรงบันดาลใจจากหนังสือที่รอการเปิดอ่านครับได้รับเกียรติจากนายณัฐกรวุฒิชัยพรสกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวพร้อมด้วยโบกัญญรัตน์ขุนเมืองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญพิเศษครับในฐานะตัวแทนนักกีฬารุ่นใหม่ที่ให้ความสัมพันธ์กับการดูแลจิตใจควบคู่กับร่างกายและสมาธิพร้อมเชิญชวนทุกคนเริ่มต้นง่ายๆด้วยการเลือกหนังสือที่ตรงกับความรู้สึกเพื่อให้การอ่านเป็นพื้นที่พักใจเติมพลังและพาตัวเองก้าวต่อไปอย่างมั่นคงนะครับสำหรับมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31แบ่งพื้นที่เป็น6โซนครับรวมทั้งมีนิทรรศการและส่วนกิจกรรมมากมายซึ่งจะจัดวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้นะครับที่ฮ .5 ถึงฮ .7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับ
0: สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติออกมายืนยันทีมวอลเลย์บอลหญิงครบทั้ง32ทีมแล้วนะคะที่จะร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้าค่ะวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในปี2027กำหนดแข่งขันวันที่20สิงหาคมถึง5กันยายนปีหน้าจัดการแข่งขัน5เมืองจาก2ประเทศนะคะคือสหรัฐอเมริกาจัดกันที่อนาฮามโอมาฮาแล้วก็ออเรนโดค่ะส่วนแคนาดาจัดที่มอนทรีออลกับควิเบกซิตี้จะคัดเอาอันดับ 1-3 เพื่อจะคว้าโควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ที่สหรัฐค่ะ32ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันก็จะมีอิตาลีเป็นแชมป์เก่าเมื่อปี2025สหรัฐอเมริกากับแคนาดาเจ้าภาพนะคะนอกจากนั้นยังมีโควต้าที่ได้รับการจัดสรรในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนที่ผ่านมาแบ่งเป็น3ทีมจากการแข่งขันระดับทวีป5รายการรวม15ชาติค่ะได้แก่ทวีปแอฟริกามีอียิปต์เคนยาแคเมรูนเอเชียไทยจีนญี่ปุ่นยุโรปตุรกีเซอร์เบียโปแลนด์อเมริกาเหนืออเมริกากลางและแคริบเบียนได้แก่คิวบาสาธารณรัฐโดมินิกันกับเปอร์โตริโกและในส่วนของอเมริกาใต้บราซิลอาร์เจนตินากับโคลอมเบียค่ะส่วนโควต้า14ทีมที่FIVB World Ranking ได้แก่เนเธอร์แลนด์รัสเซียเยอรมนีเช็กเกียเบลเยียมฝรั่งเศสสโลวีเนียสวีเดนเม็กซิโกยูเครนกรีซเกาหลีใต้บัลแกเรียแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ค่ะ
3: จักรยานยนต์ทางเรียบ MotoGP ศึกไทย GP 2027ประกาศแถลงข่าวใหญ่3พฤศจิกายนนี้นะครับพร้อมเปิดขายบัตรพร้อมกันทั่วโลกครับประเทศไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมจัดแถลงข่าวการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP สนามที่1ประจำปี2027ครับโดยไทยได้รับเลือกให้เป็นสนามเปิดฤดูกาลไทย GP และจัด Precision Test ต่อเนื่องเป็นปีที่3และเป็นสนามแรกของโลกที่จะเปิดฉากการแข่งขันภายใต้กฎเทคนิคใหม่ของ MotoGP ที่เริ่มใช้ตั้งแต่ฤดูกาล2027พร้อมกันนี้ยังเป็นปีแรกของสัญญาฉบับใหม่กลางปี of Thailand ระยะเวลา5ปีตั้งแต่ปี2027ถึง2031นะครับหลังไทยประสบความสำเร็จในการจัดการแข่งขันและได้รับความไว้วางใจให้เดินหน้าต่อเนื่องอีก1วาระเพื่อเป้าหมายให้ MotoGP สร้างผลลัพธ์กลับคืนสู่ประเทศได้มากขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านเวทีกีฬาระดับโลกครับ
0: สำหรับงานแถลงข่าวยังเป็นทางการกำหนดขึ้นวันที่3พฤศจิกายนนี้นะคะก็คือวันอังคารค่ะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดจำหน่ายบัตรพร้อมกันทั่วโลกเลยนะคะในเวลา14นาฬิกาส่วนการแข่งขัน MotoGP ในซีซั่นใหม่ค่ะก็จะมีการจัด Precision Test ภายใต้ชื่อบุรีรัมย์ Test วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ปีหน้าก็คือปี2570ที่สนามช้าง International Circuit ก่อนเปิดศึกชิงแชมป์โลกสนามแรกไทย GP วันที่ 5-7 มีนาคมที่สังเวียนเดิมค่ะช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนายสุนทรจารุมนได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมกีฬาบิลเลียด3สมัยติดต่อกันค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ประกาศเลยนะคะพร้อมทุ่มเทและเสียสละมากกว่าเดิมเพื่อพัฒนาวงการนายสุนทรจารุมนเป็นประธานในการประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยค่ะที่ภัตตาคารโฮคิเช่นพระราม3นะคะโดยมีคณะกรรมการสโมสรสมาชิก26สโมสรร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยคนใหม่แทนนายสุนทรจารุมนที่หมดวาระการทำหน้าที่ก่อนที่นายทศพรศักดิ์สงวนมนูนประธานคณะกรรมการแผนกบิลเลียดสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับจะมีการเสนอชื่อนายสุนทรเป็นแคนดิเดตนายกสมาคมจากนั้นบรรดาสโมสรสมาชิกได้ยกมือเพื่อให้การรับรองนะคะซึ่งทั้ง26สโมสรสมาชิกยกมือให้การรับรองนายสุนทรจารุมนขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยอย่างเป็นเอกฉันท์นับว่าเป็นสมัยที่3ติดต่อกันแล้วค่ะวาระ4ปีหลังจากนี้นะคะคือปี2569จนถึงปี2572ค่ะ
3: นายสุนทรจารุมนยังได้เปิดเผยว่าแผนการพัฒนาวงการบิลเลียดและสนุกเกอร์ในปีหน้าจะจัดการแข่งขันต่อเนื่องทั้งปีนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคมตอนนี้ก็มีการดำเนินการเตรียมจัดแข่งขันทุกอย่างแล้วทั้งรายการสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมประเทศไทยทั้ง6แดงสนุกเกอร์ชายสนุกเกอร์หญิงสนุกเกอร์เยาวชนพูชิงแชมป์ประเทศไทยบิลเลียดชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งเรามีแผนการจัดทั้งหมดแล้วรวมถึงยังคำนึงถึงมาตรฐานการจัดด้วยซึ่งตอนนี้ก็มีผู้ติดตามสนใจสูงเป็นประวัติการครับสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ5นักหัวสาวทีมชาติไทยสู้ศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกบิลลี่จีนคิงครับ นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศรายชื่อ5นักชนิดหญิงทีมชาติไทยที่จะเข้าแคมป์เก็บตัวสู้ศึกเทนนิสหญิงชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงนะครับรายการบิลลี่จีนคิงคัฟบายเกนบริดรอบเพลย์ออฟเวิร์กรุ๊ปนำทีมโดย2นักหัวสาวที่ทำผลงานทะลุ100อันดับแรกของโลกอย่างรวงข้าวลาลานาธาราฤดีมือ63ของโลกและไหมมนัญชยาสว่างแก้วมือ90ของโลกสมทบด้วยออมสินอัญชิสาฉันทะแต้วทัศพรนาคหล่อและเอิร์ธเพียงทานผลิพืชมือคู่อันดับ93ของโลกโดยนักกีฬาทั้งหมดจะต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่12ตุลาคมนี้ครับสำหรับทัพนักหัวสาวไทยสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ามาเล่นในรอบเพลย์ออฟเวิร์กรุ๊ปได้เป็นครั้งแรกในรอบ2ปีหลังโชว์ฟอร์มเยี่ยมคว้าแชมป์โซนเอเชียโอเชียกลุ่ม1ที่ประเทศอินเดียเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับ
0: รอบเพลย์ออฟเวิร์กรุ๊ปทีมชาติไทยจะได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพค่ะเปิดศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะคะระหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนซึ่งทางสมาคมยืนยันว่าพร้อมจัดเต็มทั้งเรื่องของสนามสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับแมตช์ระดับโลกครั้งนี้อย่างแน่นอนค่ะพาไปร่วมส่งผลงานของเลียวเมสซี่ค่ะปิดตำนานอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาลงเล่นนัดสุดท้ายนะคะพาบ้านเกิดเอาชนะเบนิน3ประตูต่อ0ค่ะเลียวเมสซี่ปิดตำนานอำลาสีเสื้อทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการค่ะด้วยการทำไป1ประตู2แอสซิสต์พาบ้านเกิดอาร์เจนตินาเอาชนะเบนิน3ประตูต่อ0ในเกมอุ่นเครื่องท่ามกลางแฟนบอลกว่า 85,000 คนเต็มความจุสนามที่โมโนเมนตัลในกรุงโบโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาค่ะเมสซี่ปิดฉากเส้นทางทีมชาติ21ปีค่ะลงเล่นเกมสุดท้ายโดยมีสมาชิกในครอบครัวมาร่วมให้กำลังใจจากบนอัฐจันทร์นะคะเคียงข้างกับเหล่าตำนานนักเตะอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกปี1978ปี1986แล้วก็ล่าสุดคือปี2022ขณะที่สถานที่สำคัญทั่วทั้งเมืองหลวงค่ะก็มีการประดับประดาด้วยสีฟ้าสลับขาวมีการจุดพลุสว่างสวยเต็มท้องฟ้าเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสำหรับเลียวเมสซี่ตำนานของชาติค่ะ
3: เมสซี่ก็ลงเล่นเต็มเวลานะครับจ่ายบอลให้นิโคลัสตาเมนดี้ยิงประตูขึ้นนำจากนั้นก็จ่ายบอลให้นิโก้ปาสทำประตูที่2นะครับก่อนปิดท้ายยิงจุดโทษเข้าไปเองนับเป็นประตูที่126ในนามทีมชาติมีเสียงตะโกนเรียกเมสซี่กึกก้องทั่วสนามนะครับและเมื่อสิ้นเสียงนกหวีดจบเกมเพื่อนร่วมทีมคู่แข่งและกรรมการเข้ามาสวมกอดเมสซี่ปิดฉากเส้นทางอันสุดยาวนานของตำนานฟ้าขาวนะครับส่วนนักเตะหลายรายก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจครับหลังเกมเมสซี่กล่าวต่อหน้าแฟนๆว่ามันยากที่จะพูดออกมามันมีความรู้สึกมากมายและเรื่องราวต่างๆวนเวียนอยู่ในหัวสิ่งแรกที่นึกถึงคือคุณพ่อนะครับที่เพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานนี้เป็นความภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับที่ได้สวมเสื้อตัวนี้มามากกว่า20ปีครับการไม่ได้ลงเล่นให้ทีมชาติอีกต่อไปเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากจริงๆก็บอกว่าสาบานได้เลยว่าอยากจะเล่นทีมชาติตลอดไปเพราะการได้ลงเล่นให้อาร์เจนตินาคือสิ่งที่งดงามที่สุดในชีวิตที่จะเกิดขึ้นครับทีมชาติอังกฤษถล่มเช็กเกียร์3ประตูต่อ0คว้าชัยในศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก3นัดติดรั้งรองจากฝูงลีก A กลุ่ม3ครับฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก A กลุ่ม3นัดที่4ทีมชาติอังกฤษรองจากฝูงเกมล่าสุดบุกไปถล่มยับโครเอเชียขาดลอยนะครับเจ็บตัว0เกมนี้กลับมาเปิดเวมบลีย์รับการมาเยือนของเช็กเกียร์ทีมบ๊วยของตารางที่แพ้มา3นัดรวดออกสตาร์ทมาสิงโตคำรามครองเกมได้ดีกว่าครับแล้วก็นาทีที่27ได้ประตูขึ้นนำจากแฮร์รี่เคนคอสบอลมาหน้าประตูวลาดิเมียร์คูฟาวสกัดผิดเหลี่ยมครับเข้าประตูตัวเองไปทำให้อังกฤษขึ้นนำ1-0ก่อนจบครึ่งแรกนาทีที่40อังกฤษได้ประตูนำ2-0ครับมอร์แกนโรเจอร์ไหลบอลให้แฮร์รี่เคนส่งบอลเข้าไปซุกก้นตะข่ายเป็นประตูที่90ในนามทีมชาติและฉลองการรับใช้ทีมชาติอังกฤษนัดที่125ทาบสถิติสูงสุดตลาดการของปีเตอร์ชิลตันครึ่งหลังนาทีที่57ลูอิสฮอเปิดเตะมุมมาให้ริเคนทำประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ครับช่วยให้อังกฤษนำห่าง3-0และเป็นประตูที่91ในการรับใช้ทัพสิงโตคำรามเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มครับอังกฤษถล่มเช็กเกียร์ขาดลอย3-0คว้าชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนโอกาสผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายสดใสครับส่วนเช็กเกียร์แพ้4เกมติดไร้แต้มจมบวยต้องลุ้นหนีตกชั้นกับโครเอเชียใน2นัดสุดท้ายที่จะเตะในช่วงกลางเดือนหน้าครับ
0: ดูผลการแข่งขันยูฟ่าเนชั่นลีกคู่อื่นๆกันบ้างค่ะนอกจากอังกฤษชนะเช็กเกียร์3-0แล้วนะคะก็จะมีแคซัคสถานเสมอหมู่เกาะแฟโร่2-2แอลเบเนียชนะซานมาริโน2-1ลักเซมเบิร์กค่ะแพ้ให้กับบัลแกเรีย0-2แล้วก็เอสโตเนียเสมอไอซ์แลนด์0-0ค่ะ
3: สกอตแลนด์แพ้ให้กับสโลวีเนีย1-2ครับสวิตเซอร์แลนด์ชนะมาซิโดเนียเหนือ3-0มอลโดวาแพ้กับสโลเกีย0-4โครเอเชียแพ้สเปน1-2ครับแล้วก็เบลารุสชนะฟินแลนด์1-0ครับ
0: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day ค่ะไปดูไฮไลท์จังหวะการทำประตูสุดท้ายของเลอเนลเมสซี่ในนามทีมชาติอาร์เจนตินาก่อนอำลาทีมชาติอย่างเป็นทางการค่ะจากนั้นเราพักเคารพธงชาตินะคะและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ระบายเสร็จก่อนก็ได้ค่ะ
1: ขยะกองนี้ผมขอได้ไหมครับ
2: ได้อยู่ไม่ใช่

0: มชื่อเช้าครับเพิ่งจะเป็นครูอาสาผมอาจจะดูช้าแปลกๆนิดนึงครับพอดี
1: ก็ดูโอเค
2: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
3: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
4: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
5: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
6: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
7: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
8: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ของตำรวจนั้นมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากทั้งในยามปกติและในยามที่เกิดเหตุการณ์คับขันอันตรายด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงต้องให้ความสำคัญกับประชาชนต้องกระทำการทุกอย่างเพื่อประชาชนมีสวัสดิภาพในการดำเนินชีวิตและปลอดภัยพ้นจากภัยอันตรายต่างๆพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรภัทรอุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณสมชายวิจิตรไพศาลครับ
0: ช่วงแรกวันนี้เรายังคงต้องแจ้งเตือนสภาพอากาศนะคะอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกไว้ว่าฝนยังไม่ขาดเม็ดนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นการประกาศเตือนเป็นระลอกที่ผ่านมานะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีประกาศเตือนระลอกล่าสุดแล้วนะคะให้เฝ้าระมัดระวังฝนตกหนักในรอบปัจจุบันนี้นะคะต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้นะคะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของอากาศแปรปรวนด้วยเพราะฉะนั้นหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังนะคะไปดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยอันนี้เป็นฉบับที่2นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นฉบับสุดท้ายของระลอกที่ผ่านมาก็คือช่วง 4-7 แต่ว่าวันนี้เป็นอีก1ระลอกก็คือให้เฝ้าระวังกันต่อเนื่องตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนี้นะคะประกาศฉบับล่าสุดนี้ออกมาเมื่อเวลา 5:00 นที่ผ่านมานี้เองนะคะบอกว่าประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ค่ะตั้งแต่วันที่9ตุลาคมนะคะพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบก็จะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบก็มีเช่นอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะส่วนในวันที่10ตุลาคมนะคะก็จะเป็นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ค่ะในจำนวนเหล่านี้นะคะมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังมากๆก็คือที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจะมีผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะคะคือระลอกนี้จะต้องแยกว่าฝนตกหนักกับฝนตกหนักมากซึ่งในวันที่10ตุลาคมเนี่ยทั้งระยองทั้งจันทบุรีและตราดคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากค่ะวันที่11ตุลาคมนะคะก็จะขยับไปที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังมากเช่นเดียวกันก็คือเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เนื่องจากคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากค่ะถัดไปเป็นวันที่12ตุลาคมนะคะภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ทีนี้จะเป็นลักษณะของฝนตกหนักนะคะคาดว่าจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบก็คือกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครปริมณฑลเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ส่วนในวันที่13ตุลาคมนะคะหลักๆจะเป็นทางภาคใต้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบคือเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลานราธิวาสระนองและสตูลค่ะ
2: ส่วนในช่วงประมาณวันที่10เนี่ยก็แนวโน้มในเรื่องของพื้นที่ฝนตกหนักที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมก็จะเริ่มขยับเข้ามาในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะแถบทางด้านจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเนี่ยโซนทางด้านนี้อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษเพราะมีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงในพื้นที่ที่อยู่ติดกับอ่าวไทยตัวกอไก่นะครับในโซนทางด้านจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับโซนทางด้านนี้อาจจะต้องระวังเพราะว่าในช่วงที่มันมีลักษณะของแนวร่องมรสุมพาดผ่านอยู่ทางภาคใต้เนี่ย มันมีโอกาสที่จะมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมลงมาทางด้านอ่าวไทยและภาคใต้ด้วยในช่วงประมาณวันที่10-11นะครับก็จะทำให้แนวโน้มในเรื่องของฝนตกหนักเนี่ยช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็อาจจะต้องอยู่ในช่วงประมาณวันที่10-11นะครับที่อาจจะมีปริมาณฝนเนี่ยหนาแน่นมากกว่าในช่วงอื่นนะครับแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะค่อยๆเข้ามาวันที่9ผลกระทบอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนักนะครับจะไปเน้นในช่วงวันที่10ในโซนภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองก็เช่นเดียวกันจะเน้นประมาณช่วงวันที่10-11นะครับที่อาจจะมีผลกระทบเยอะหน่อย
1: แม้ว่าหลายจุดสถานการณ์จะคลี่คลายแล้วแต่ว่าในอีกหลายจุดก็ยังคงหนักอยู่นะครับอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานการณ์อุทกภัยที่นั่นยังคงส่งผลกระทบต่อทางบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ชุมชนแล้วก็สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยที่อำเภอผักไห่ครับจุดนี้มีโบราณสถานสำคัญตั้งอยู่หลายแห่งหนึ่งในนั้นก็คือวัดย่านอ่างทองหรือว่าชื่อเดิมก็คือวัดจุฬาโลกนะครับผู้สื่อข่าวของเราคุณพรทิวากันทิยาใจจะรายงานสดมาจากที่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณพรทิวาเชิญครับ
3: ค่ะทีมข่าว NBT ของเราตอนนี้นะคะก็อยู่ที่วัดย่านอ่างทองหรือว่าชื่อเดิมคือวัดจุฬาโลกนะคะที่ตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้ถูกน้ำท่วมนะคะประสบอุทกภัยตัวน้ำเนี่ยก็ไหลเข้าสู่บริเวณพื้นที่ของวัดแล้วก็โบราณสถานค่ะคุณผู้ชมด้านหลังของวิบนะคะก็จะเห็นได้ว่าโบราณสถานแล้วก็พื้นที่ของวัดเนี่ยถูกน้ำท่วมจนหมดแล้วนะคะโดยทางหน่วยงานเนี่ยก็ได้มีการมาทำสะพานไม้นะคะเป็นทางเดินชั่วคราวเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนแล้วก็พระภิกษุสงฆ์ในวัดค่ะทางฝั่งของวัดนะคะก็จะมีโรงเรียนนะคะที่อยู่ข้างๆวัดซึ่งก็ถูกน้ำท่วมไปด้วยเช่นกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบริเวณโรงเรียนเนี่ยยังไม่มีเด็กมาเข้าเรียนแล้วนะคะเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยมีจำนวนน้อยแล้วก็มีการยุบรวมนะคะไปเรียนกับอย่างอีกจุดนึงค่ะทำให้บริเวณนี้เนี่ยก็บรรยากาศตอนนี้ก็เงียบงันนะคะคุณผู้ชมซึ่งด้านหลังของวัดเนี่ยก็จะติดกับคลองซึ่งเป็นแม่น้ำน้อยนะคะแม่น้ำสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแล้วก็เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงไปยังพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะวัดย่านอ่างทองก็ถือเป็นพื้นที่สำคัญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนนะคะเนื่องจากว่าในวัดเนี่ยก็มีโบราณสถานและก็โบราณวัตถุตลอดจนพิพิธภัณฑ์ที่จัดเก็บแล้วก็จัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าค่ะจากการที่ทีมข่าว NBT ของเรานะคะก็สำรวจพื้นที่ก็พบว่าโบราณสถานและก็พื้นที่โดยรอบอุโบสถวิหารและก็สิ่งปลูกสร้างภายในวัดบางส่วนก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์วังหลังซึ่งเป็นเรือนไทยโบราณรวมถึงพื้นที่จัดแสดงภายในศาลาการเปรียญและก็กุฏิเจ้าอาวาสโดยจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพื้นที่ตลอดจนต้นแบบผ้าลายหยางหรือว่าผ้าลายจุฬาภัทรซึ่งถอดแบบจากผ้าห่อคัมภีร์โบราณสมัยอยุธยาแม้พื้นที่โดยรอบวัดและโบราณสถานบางส่วนจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่จากการสำรวจก็พบว่าพิพิธภัณฑ์ยังสามารถรักษาพื้นที่จัดแสดงและโบราณวัตถุไว้ได้โดยยังไม่ถูกน้ำท่วมถึงซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนค่ะขณะเดียวกันในช่วงที่สถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการเดินทางและก็การท่องเที่ยวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการตัดเย็บและการจัดทำผ้าก็ยังคงเข้ามาปฏิบัติงานภายในวัดตามปกตินะคะโดยปรับรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยการเร่งดำเนินการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อเดิมที่มีอยู่ค่ะแล้วก็เตรียมสินค้าไว้รองรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์น้ำคลี่คลายตัวแทนวิสาหกิจชุมชนก็บอกกับทีมข่าวว่าที่ผ่านมาวัดย่านอ่างทองถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเนื่องจากเป็นวัดเก่าแก่และมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์รวมถึงมีผู้คนเดินมาตามรอยสถานที่ที่ปรากฏในละครและสื่อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยแต่จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นเวลานานทำให้นักท่องเที่ยวลดลงและส่งผลต่อรายได้ของชุมชนจึงจำเป็นต้องปรับตัวด้วยการรับคำสั่งซื้อและผลิตสินค้าต่อเนื่องเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพและก็รักษารายได้ไว้ในช่วงที่การท่องเที่ยวยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
4: ปีนี้ก็ประมาณสักร่วมเดือนน้ำมาไวกว่าทุกปีทุกปีจะมาราวเดือนสิงหาแต่จะมาเป็นขั้นบันไดทีละ10 20เซน30เซนแต่ปีนี้อาจจะมาช้ามาประมาณเดือนกันยาแต่มาไว3วันเมตรอาทิตย์นึง2เมตรมีบ้างแล้วก็มีออเดอร์ที่เข้ามาบ้างก็ต้องรับสภาพปรับตัวกลมกลืนไปกับน้ำอ่ะเนาะ
5: ออเดอร์ที่เข้ามานี่คือเราก็ยังต้องเข้ามาทำงานอย
4: ู่
5: ในแต่ละ
4: ใช่ใช่ใช่เพราะเราก็เป็นวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในวัด
3: ขณะเดียวกันผลกระทบจากน้ำท่วมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่วัดแต่ส่งต่อไปถึงชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมคลองด้านหลังวัดโดยจากการลงพื้นที่ของทีมข่าวนะคะก็พบว่าบ้านเรือนส่วนใหญ่มีผู้สูงอายุพักอาศัยเนื่องจากลูกหลานและคนวัยทำงานจำนวนหนึ่ง

0: ออกไปทำงานในนิคมอุตสาหกรรมหรือเดินทางไปทำงานต่างพื้นที่ทำให้ผู้สูงอายุจำนวนมากต้องพักอาศัยและดูแลบ้านอยู่เป็นหลักค่ะทีมข่าวก็ได้พูดคุยกับประชาชนสูงอายุในพื้นที่อายุประมาณ67ปีและ70ปีซึ่งอาศัยอยู่กับหลานชายนะคะคุณยายก็บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมทำให้การใช้ชีวิตประจำวันเป็นไปด้วยความยากลำบากต้องปรับพื้นที่พักอาศัยขึ้นไปอยู่บริเวณชั้นบนนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกเนื่องจากหลังคาบางส่วนเนี่ยเป็นสังกะสีและมีสภาพไม่แข็งแรงทำให้ต้องระมัดระวังและปรับการใช้ชีวิตให้เหมาะสมตามสถานการณ์ส่วนเรื่องอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นก็มีหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆเข้ามาให้ความช่วยเหลือเป็นระยะแต่สำหรับผู้สูงอายุการเดินทางออกไปรับสิ่งของยังคงเป็นข้อจำกัดเนื่องจากมีอายุมากแล้วก็ไม่สะดวกในการพายเรืออีกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยประสบอุบัติเหตุเรือล่มมาแล้วนะคะทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางทางน้ำเนื่องจากสภาพร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมฟังเสียงคุณยายค่ะ
1: อยู่บนชั้นสอง
2: นี่เนี่ยทำร้านเอากล่องผลไม้ทำร้าน
3: กล่องน้ำแข็งไอ้กล่องที่ใส่ผลไม้เนี่ยเอามาทำร้านชั้นเป็นชั้นนอน
2: เป็นดีไม้
1: ที
2: ่
1: นอนลำบากไหมคะคุณยาย
3: ก็ลำบากอยู่ก็เอากล่องไปวางไว
1: ้
3: จ้า
1: อย่างบ้านเราเนี่ยเราเจอน้ำท่วมทุกปี
3: ทุกปีปีที่แล้วท่วมนี่ท่วมพื้นเลยปี58เนาะ
1: 68
3: 68
1: แต่ปีที่แล้วมันค่อยขึ้น
3: นี่มันมาพวกพาเก็บของไม่ทันเลย
1: อ๋อปีนี้เก็บไม่ทันเหรอคะ
3: ของยังจมอยู่เลย
1: ค่ะ
3: จ้ะ
1: แล้วอาหารการกินเป็นไงไหมคะช่วงนี้ลำบากไหมคุณยาย
3: กี้พาไปตลาดไปซื้ออาหารมาตุนไว
1: ้ค่ะน้ำมันลดน้ำมันขึ้นอะไรอย่างงี้เน
3: า
1: ะ
3: วันนี้ลดหน่อยนึงจ้ะ
1: น้ำฝนเป็นห่วงไหมคุณยาย
3: เพราะนั้นเนี่ยถึงว่าน้ำฝนมากกว่าไหม
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช่น้ำเหนือมาไม่มากหรือมั้งใช่ไหม
0: สถานการณ์ดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นว่าการรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่ริมแม่น้ำไม่ได้มีเพียงประเด็นเรื่องระดับน้ำและความเสียหายต่อทรัพย์สินเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุการเดินทางการประกอบอาชีพของคนในชุมชนตลอดจนการดูแลรักษาโบราณสถานและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่อยู่คู่กับชุมชนมาเป็นเวลานานค่ะโดยหลังจากนี้นะคะหากน้ำลดแล้วในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งฟื้นฟูบูรณะวัดนะคะเพื่อให้กลับมาเป็นวัดที่รองรับนักท่องเที่ยวได้เหมือนเดิมค่ะซึ่งชาวชุมชนในพื้นที่นะคะก็บอกกับทีมข่าวว่าให้ฝากช่วยบอกนักท่องเที่ยวด้วยนะคะว่าหากน้ำลดแล้วเนี่ยพื้นที่แห่งนี้ยังคงรองรับนักท่องเที่ยวรอการต้อนรับนักท่องเที่ยวกลับมาได้เหมือนเดิมทีมข่าวเอ็มบีทีของเราก็จะคอยปักหลักรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปค่ะ
4: ขอบคุณครับคุณพรทิวาครับรายงานมาจากที่วัดย่านอ่างทองนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยติดแม่น้ำน้อยสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาก็เลยทำให้น้ำท่วมทั้งหมดแต่ว่าในส่วนของโบราณสถานโบราณวัตถุแล้วก็พิพิธภัณฑ์นั้นยังได้รับการเก็บรักษาอย่างดีเดี๋ยวพอน้ำลดแล้วก็ยังไปเที่ยวกันได้นะครับ
5: ค่ะไปดูที่จังหวัดลพบุรีนะคะสถานการณ์น้ำท่วมขังที่ตำบลหนองกระเบียนอำเภอบ้านหมี่ตอนนี้เนี่ยมีการเอ่อล้นเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนครอบคลุมทั้ง9หมู่บ้านแล้วก็ได้รับผลกระทบต่อเนื่องมานานกว่า12วันแล้วนะคะล่าสุดแม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงบ้างแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนต้องเจออยู่ตอนนี้ก็คือปลิงค่ะเจอปลิงระบาดเยอะมากนะคะชาวบ้านบอกว่าไม่สามารถเดินลุยน้ำได้เลยนะคะต้องใช้เรือในการสัญจรติดตามกับคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากตำบลหนองกระเบียนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะเชิญค่ะคุณสุประวีค่ะ
6: จุดนี้ก็คือบริเวณที่หมู่5ตำบลหนองกระเบียนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งจุดนี้เนี่ยนะคะน้ำเนี่ยเข้าท่วมมาวันนี้12วันเต็มแล้วนะคะสถานการณ์ภาพรวมตอนนี้ก็คือระดับน้ำเนี่ยลดลงไปเยอะแล้วเพราะว่าตอนแรกเนี่ยชาวบ้านบอกว่าน้ำเนี่ยท่วมข้ามถนนฝั่งนี้ก็คือถนนตรงเนี้ยใช้สัญจรไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้คือแห้งแล้วเหลือแต่เพียงในหมู่บ้านค่ะที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทีนี้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมค่ะก็ยังเป็นปัญหาอยู่เช่นกันส่วนเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่ากังวลที่สุดของชาวบ้านในชุมชนตอนนี้นะคะไม่ใช่แค่เรื่องน้ำท่วมเท่านั้นค่ะแต่ว่าเป็นในเรื่องของปลิงชาวบ้านบอกว่าไม่รู้ปลิงเนี่ยมาจากไหนชุกชุมเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งการเดินทางการสัญจรของชาวบ้านส่วนใหญ่ที่บริเวณซอยนี้ไม่สามารถที่จะเดินด้วยเท้าเปล่าได้ทุกคนเนี่ยจะต้องมีเรือเป็นของตัวเองที่จะต้องพายออกมาค่ะ ในเรื่องของความเป็นอยู่ชาวบ้านที่นี่นี่แหละค่ะจากการลงพื้นที่สำรวจค่ะก็พบว่าชาวบ้านในตำบลหนองกระเบียนหลายครอบครัวนะคะต่างก็มีการปรับตัวอยู่ร่วมกับน้ำท่วมมาหลายปีแล้วค่ะด้วยการปรับระดับยกโครงสร้างของตัวบ้านนะคะแล้วก็ปรับระดับพื้นที่ด้วยการถมดินทำให้ตัวบ้านและพื้นที่บ้านของหลายๆครัวเรือนอยู่สูงกว่าระดับถนนมากค่ะแต่ก็ยังคงมีบางครอบครัวนะคะที่ไม่สามารถปรับระดับของโครงสร้างบ้านได้เนื่องจากนะคะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณค่ะก็จะมีบางส่วนเท่านั้นนะคะที่มวลน้ำเนี่ยท่วมพื้นที่ที่ต้องใช้อยู่อาศัยแต่จากการเผชิญอุทกภัยซ้ำหลายๆครั้งก็ส่งผลให้ชาวบ้านเกิดความเคยชินแล้วก็สามารถปรับวิถีชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยร่วมกับน้ำได้ค่ะส่วนปัญหาสำคัญของปีนี้นะคะก็คือการระบาดของปริงเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่5แล้วก็หมู่6ค่ะซึ่งต่างจากปีก่อนๆ นะคะที่หากระดับน้ำท่วมเพียงเท่านี้ชาวบ้านเนี่ยจะสามารถเดินลุยน้ำเข้าออกได้ตามปกติแต่ปัจจุบันค่ะหากใครกล้าลงน้ำนะคะก็จะถูกปริงเนี่ยเกาะทันทีทำให้ไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กเล็กค่ะจำเป็นที่จะต้องพายเรือให้เป็นนะคะแล้วก็ใช้ในการสัญจรเพื่อพึ่งพาตนเองให้ได้ค่ะ
7: 12วัน12วัน
8: ตั้งแต
7: ่26 12วัน
8: ขึ้นเยอะมั้ยที่บ้าน
7: ขึ้นเยอะอยู่ถ้าที่บ้านเราท่วม3ขั้นเนี่ยมันได้แล้ว
8: ซึ่งบ้านเราก็ดีดีนะ
7: ฮะ
8: ซึ่งบ้านเราก็ดีขึ้นแล้วด้วย
7: ใช่แล้วปลูก2ปลูกขึ้นแล้ว
8: แล้วอยู่ยังไงอะคะน้ำท่วมอย่าง
7: นี้มันก็พออยู่ได้นะอยู่นะเพราะมันบางที่กับบางหลังก็ท่วมบางหลังนี้ก็ไม่ท่วมก็ไม่อยู่หลังนี
8: ้มีอะไรน่ากลัวไหมคะในน้ำ
7: นี่มีกลัวปิงอย่างเดียวกลัวปิงอย่างเดียวมีอะไรน่ากลัวไม่กลัวเราชินแล้วเนาะเราชินมาแล้วกับชีวิตเราอยู่กับน้ำมา
9: ก็สี่ห้าปีมาทีหนึ่งเนี้ยมาเยอะๆอย่างนี้แหละคล้ายๆห้าปีมาทีหนึ่งนะใช่ไหมห้าปีทีหนึ่งอะใช่มันไม่แน
10: ่
9: ที่มันรุ่มอยู่ปีนี้มาเยอะ
6: สำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะคะทางอบต.หนองกระเบียนเนี่ยก็ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาค่ะนำถุงยางชีพแล้วก็จัดทำเข้ากล่องสลับหมุนเวียนกันเข้ามาแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยนะคะอย่างต่อเนื่องเลยส่วนประเด็นเรื่องปริงระบาดหนักในพื้นที่จนสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านทางอบต.หนองกระเบียนค่ะก็ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่เนื่องจากไม่สามารถใช้สารเคมีฉีดพ่นกำจัดได้ค่ะเพราะจะกระทบต่อระบบนิเวศจึงเตือนให้ชาวบ้านนะคะงดการเดินลุยน้ำและใช้เรือพายในการเดินทางแทนค่ะ
11: ไอ้ที่กังวลที่มองเห็นเนี่ยเราไม่ทราบหรอกว่าเออมันน่ากังวลมากกว่าไอ้ที่เห็นสภาพที่มันเปื้อนๆเลอะเทอะดูเหมือนสกปรกเนี่ยนี่ข้างในอีตัวเลอะเทอะเนี่ยมันคือปริงครับปริงชุกชุมมากเลยจนชาวบ้านเขากลัวแต่ก่อนเนี่ยขนาดนี้ไม่ต้องใช้เรือครับเขาก็ลุยไปได้เลยลุยไปเลยเดี๋ยวนี้มันเกาะเลยนะครับมันเกาะเลยก็ไม่ทราบเหมือนกันปีที่แล้วปีก่อนโน้นเนี่ยที่มันท่วมอ่ะมันยังอยู่หมู่8ไอ้ปิงที่ชุกชุมเนี่ยอยู่หมู่8ปีนี้อยู่หมู่5รวมกันทั้งหมู่6ใต้ลงไปเนี่ยก็มีปิงอย่างเงี้ยชาวบ้านก็บ่นทีนี้ถ้าจะใช้ยากำจัดมันเสียหายไปทั้งระบบมันก็เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้วิธีจะกำจัดปิงพวกนี้จะทำอย่างไรเดินไม่ได้ครับเดินไม่ได้แน่ๆนี่ผู้ใหญ่บ้านอยู่นี่เดินไม่ได้เดินไม่ได้นะต้องใช้เรืออย่างเดียว
6: แม้ระดับน้ำในคลองชัยนาทป่าสักนะคะจะลดระดับลงเรื่อยๆสถานการณ์น้ำในหมู่บ้านเองก็ลดระดับลงเรื่อยๆค่ะแต่ก็มีที่ลุ่มที่ดอนนะคะมีหลายจุดที่น้ำลึกน้ำตื้นสลับกันไปไหนจะเรื่องของปริงที่มาระบาดในชุมชนตอนนี้อีกค่ะทำให้หลายๆหน่วยงานนะคะเจ้าหน้าที่ทั้งทางปกครองอบต.ในอำเภอต่างๆก็จะต้องมาลงพื้นที่นะคะดูตรวจสอบความเรียบร้อยตรวจสอบเรื่องสถานการณ์น้ำอยู่ตลอดจนกว่าน้ำเนี่ยจะแห้งสนิทถึงจะใช้ชีวิตตามปกติสุขได้ค่ะ
5: ค่ะขอบคุณนะคะคุณสุประวีนักทำนานะคะสดมาจากที่ตำบลหนองกระเบียนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะคะคุณสุประวีเนี่ยบอกว่าตอนที่คุยกับทางนายกอบต.หนองกระเบียนเนี่ยคือนายกบอกว่าเมื่อสักครู่ที่ฟังเสียงไป
4: ค
5: ือปริงมันเยอะมากแล้วจะเอาสารเคมีไปกำจัดเนี่ยก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะกระทบกับระบบนิเวศตอนนี้เนี่ยสิ่งที่อยากได้อย่างนึงมากๆก็คือองค์ความรู้จะจับมันแล้วเอาไปทำอะไรเพื่อแบบเหมือนพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้บ้างอันนี้คือสิ่งที่ต้องการในชุมชนนะคะ
4: ไปต่อกันที่อีกหนึ่ง พื้นที่ที่ยังหนักนะครับก็คือที่จังหวัดนครนายกพื้นที่หมู่ที่3ตำบลองครักษ์นะครับน้ำในแม่น้ำนครนายกเนี่ยท่วมพื้นที่สูงกว่า2เมตรครับแน่นอนว่าระดับนี้รถไม่สามารถสัญจรได้แล้วใช้เรือในการเดินทางเท่านั้นนะครับทีมข่าว MVT ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์นะครับเดี๋ยวติดตามจากรายงานของคุณรัตนาวดีนวลสุขรายงานมาจากหมู่3ตำบลองครักษ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกครับ
10: ค่ะขณะนี้ทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครนายกโดยจุดที่ดิฉันยืนอยู่ณขณะนี้ค่ะคือจุดตำบลองครักษ์หมู่ที่3ซึ่งเป็นจุดที่มีน้ำท่วมสูงมากที่สุดโดยในชุมชนค่ะมีระดับน้ำลึกกว่า2เมตรรถไม่สามารถสัญจรได้ชาวบ้านจำเป็นต้องใช้เรือในการสัญจรออกจากหมู่บ้านเท่านั้นทำให้ขาดรายได้มานานกว่า10วันค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลองครักษ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกกำลังเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบหลายปีโดยมวลน้ำจากแม่น้ำนครนายกได้ท่วมชุมชนอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่16กันยายน2569เป็นต้นมาส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่สูงกว่า2เมตรบ้านเรือนประชาชนพังเสียหายมากกว่า270หลังคาเรือนถือเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบหนักสุดในตำบลเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำด่านแรกเมื่อมีการระบายน้ำจากเขื่อนสู่แม่น้ำนครนายกประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านต้องใช้ชีวิตติดอยู่ในบ้านพักมานานหลายสิบวันท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมสูงรถไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือในการสัญจรเท่านั้นแม้น้ำประปาไฟฟ้ายังคงใช้งานได้แต่ประชาชนมีความกังวลหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นสูงมากกว่านี้จะทำให้ไฟฟ้าช็อตและสร้างความอันตรายให้แก่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านด้านการออกไปซื้ออาหารเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงสิ่งของจำเป็นชาวบ้านต้องอาศัยการพายเรือฝ่ากระแสน้ำในแม่น้ำนครนายกออกไปเกือบ1กิโลเมตรเพื่อซื้อสินค้ามาตุนไว้กินยังชีพนอกจากความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันแล้วทรัพย์สินภายในบ้านเรือนของประชาชนหลายหลังยังได้รับความเสียหายเครื่องมือทำมาหากินอุปกรณ์ช่างและเครื่องจักรต่างๆพังเสียหายจนใช้การไม่ได้อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์มีพิษเช่นงูปลิงตะขาบหนูที่หนีน้ำท่วมขึ้นมาอาศัยอยู่บนตัวบ้านสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากและน้ำท่วมสูงมานานกว่า10วันทำให้ชาวบ้านที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างขาดรายได้เนื่องจากไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้และจำเป็นต้องลางานไปก่อนซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชน
12: ปีนี้หนักกับเพื่อน ทุกปีปีนั้นปีอะไร
13: 5ปี
12: เ
14: ป็นไง
12: ปีนั้นไม่ถึงอย่างนี้ปีนี้หนักเลยมันขึ้นเรื่อยๆมาตอนแรกนะมันขึ้นแค่ใดชั้นขั้นที่3นะแล้วมันก็ช้าๆไม่ขึ้นพอบทจะขึ้นคืนนึงแม่โวยขึ้นมาเยอะเลยเป็นศอกๆ
14: แล้วสุดท้ายก็นี่เลยปิ่มบ้านเราเลยตอนนี
12: ้ปิ่มทีนี้ก็ไม่อยากให้ฝนมันลงแล้ว
14: ค่ะอยากให้น้ำลดไวๆไหม
12: โอ้โหเจ้าประคุณเอ้ยวันนี้พรุ่งนี้ยิ่งดี
14: ค่ะเนาะเราลำบากมากเลยตอนนี
12: ้ลำบาก
14: ค่ะ
12: เราเดินก็ไม่ได้ไง
15: น้ำมันเริ่มท่วมตั้งแต่วันที่1กันยา
14: ค่ะ
15: ตอนแรกมันยังไม่ได้เยอะขนาดนี้แล้วมันมาตอนหลังๆอ่ะมันเยอะใช่ค่ะ
14: ค่อยๆแบบเพิ่มขึ้นเลยเหรอ
15: ใช่ค่ะ
14: เราเตรียมตัวเตรียมการทันไหมตอน
15: มันไม่ทันหรอกค่ะเพราะว่ามันไม่เคยเยอะขนาดนี
14: ้อะไรเราเสียหายบ้าง
15: ก็มีของที่อยู่ข้างล่างอ่ะจมน้ำหมดเลย
14: ค่ะพี่แล้วอย่างรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เราเหรอคะ
15: เอาออกไปทันค่ะ
14: เอาออกไปทันใช่มั้ย
15: ใช่
14: แล้วเราต้องไปจอดที่ไหนคะ
15: นู่นข้างนอกไกลมากเลยซึ่งกี่กิโลไม่รู้ว่าต้องพายเรือไปอ่ะ
14: ต้องพายเรือไป
15: ใช่
14: แล้วทีเนี้ยทางโรงงานว่าไงบ้างแล้วออกบ้านจะ
15: ออกบ้านไม่ได้ก็ลางานอยู่ค่ะตอนเนี้ย
14: ค
15: ่
14: ะ
15: ก็เขาก็ยังให้ลาอยู
14: ่เขายังให้ลาอยู่
15: ใช่ค่ะ
14: คือว่าขาดรายได้ใช่พี
15: ่ขาดรายได้ค่ะเพราะว่าลางานไม่ได้ตังค
10: ์ด้านองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมกลับไปนำถุงยางชีพและน้ำดื่มเข้ามาแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนพร้อมนำเรือส่วนกลางกว่า75ลำมาให้ประชาชนใช้สัญจรออกหมู่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมนำสารบำบัดน้ำเสียมาฉีดลงน้ำที่ท่วมขังเนื่องจากหลายพื้นที่น้ำเริ่มเน่าและส่งกลิ่นเหม็นกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
16: นะครับหมู่3เป็นหมู่ที่อยู่ติดแม่น้ำนครนายกพอน้ำแม่คนยกปล่อยมาเขื่อนท่าดานปล่อยมาหมู่3แล้วโดนก่อนนะครับ
13: อย่างนี้เราโดนทุกปีไหมคะนายก
16: ทุกปีครับ

0: อยากให้รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนวางแผนฟื้นฟูหมู่บ้านหลังน้ำลดเนื่องจากทรัพย์สินเครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านจมเสียหายไปกับน้ำท่วมครั้งนี้ไปเกือบหมดอย่างไรก็ตามค่ะแม้ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่จะมีไม่มากแต่ประชาชนส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับฝนระลอกใหม่ที่จะตกในวันที่10-14ตุลาคมที่จะถึงนี้ว่าจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกเพิ่มขึ้นสูงและจะเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนเพิ่มขึ้นอีกจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ
1: ขอบคุณคุณรัตนาวดีนวลสุขนะครับรายงานมาจากพื้นที่ที่หนักที่สุดของนครนายกเลยก็คือที่หมู่3นะครับอย่างที่บอกไปว่า270กว่าหลังคาเรือนที่พังเสียหายแล้วก็น้ำท่วมระดับสูงแบบนี้มาเกินครึ่งเดือนแล้วครับ
2: ค่ะไปดูสถานการณ์ในภาคตะวันออกบ้างนะคะถ้าไปดูภาพรวมเนี่ยหลายพื้นที่ก็เริ่มคลี่คลายแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ระยองหรือว่าที่จันทบุรีนะคะแต่ว่าถ้าขยับไปดูที่ปราจีนบุรีอันนี้ยังหนักนะคะแม้ว่าระดับน้ำจะมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าบางพื้นที่ระดับน้ำยังท่วมขังสูงมากนะคะส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างค่ะภาพรวมสถานการณ์น้ำในจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีที่สถานีวัดน้ำทั้ง3แห่งได้แก่สถานีกบินบุรีสถานีศรีมหาโพธิ์และสถานีเมืองปราจีนบุรีมีแนวโน้มลดลงถึงจะมีแนวโน้มลดลงนะคะแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยก็ยังสูงกว่าตลิ่งตั้งแต่52เซนติเมตรถึง1เมตร57เซนติเมตรค่ะทำให้ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชนใน7อำเภอ65ตำบลรวมกว่า 60,000 ครัวเรือนอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ในพื้นที่นะคะก็คือปัญหาคราบน้ำมันนะคะจากโรงงานที่รั่วไหลออกมาทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาซึ่งตอนนี้ก็มีการติดตั้งแนวกั้นน้ำมันหรือว่าออยบูมเพิ่มเติมอีก240เมตรรวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น480เมตรพร้อมทั้งฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวและเพิ่มการวางแผ่นซับน้ำมันตลอดจนเก็บกู้แผ่นซับน้ำมันที่อิ่มตัวแล้วเพื่อนำไปกำจัดส่วนพื้นที่ภายในโรงงานเจ้าหน้าที่ได้กั้นกระสอบทรายเพื่อป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมพร้อมจัดเก็บถังน้ำมันและสารหล่อลื่นที่ไม่ได้ใช้งานให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างน้ำเสียเพิ่มเติมอีก4จุดเพื่อส่งไปตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำค่ะส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคฉะเชิงเทราได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเดินเรือโดยเฉพาะบริเวณอำเภอบ้านโพอำเภอบางปะกงและพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงเนื่องจากมีสถานการณ์น้ำหลากทำให้ระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นและกระแสน้ำก็ไหลแรงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้เรือและประชาชนริมฝั่งค่ะต่อที่จังหวัดจันทบุรีนะคะผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอท่าใหม่สร้างความเสียหายต่อผู้ประกอบอาชีพนาเกลือเพราะว่าระดับน้ำที่สูงขึ้นเนี่ยทำให้ไม่สามารถขนย้ายผลผลิตได้ทันเกลือที่เก็บไว้ก็ถูกน้ำท่วมแล้วก็ละลายเสียหายเกือบทั้งหมดค่ะนอกจากนี้นะคะโครงสร้างภายในนาเกลือทั้งคันดินและพื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำเค็มก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะฉะนั้นนะคะผู้ที่ประกอบอาชีพก็ต้องหาเงินทุนมาฟื้นฟูด้วยค่ะทั้งนี้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมที่เทศบาลเมืองท่าใหม่คลี่คลายเข้าสู่ภาวะฟื้นฟูเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งลงไปสำรวจความเสียหายแล้วก็รับลงทะเบียนประชาชนเพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลได้2ช่องทางก็คือที่แอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าจะไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ
1: ยังอยู่ที่สถานการณ์ภาคตะวันออกลุ่มแม่น้ำบางปะกงนะครับตอนนี้หนึ่งโจทย์สำคัญก็คือเร่งระบายน้ำจากปากแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.จึงไปผนึกกำลังร่วมกับกองทัพเรือครับระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำล็อตใหญ่ที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อหวังจะระบายน้ำท่วมขังที่ยาวนานที่ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราให้ไหลลงสู่ทะเลให้ได้เร็วที่สุดครับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆเร่งบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนซึ่งล่าสุดก็มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางระบายน้ำในลุ่มแม่น้ำบางปะกงเนื่องจากการระบายน้ำที่ต้นน้ำอย่างจังหวัดนครนายกหรือปราจีนบุรีเพียงอย่างเดียวก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเพราะว่าน้ำจะไหลมาสะสมแล้วก็หนุนสูงที่พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ครับที่ประชุมก็เลยมีมติให้ระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดเตรียม

0: ติดตั้งเรือผลักดันน้ำทันที 40-50 ลำและจะเพิ่มขึ้นเป็น80ลำเพื่อเร่งระบายน้ำผลักดันออกสู่ทะเล
1: ก็กำหนดเป้าหมายว่าเราจะรวบรวมเรือผลักดันน้ำที่สามารถหาได้ในเวลาอันใกล้หรือวันนี้เลยเนี่ยเข้าไปติดตั้งที่ปากแม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดเพื่อให้มันเกิดพลังในการผลักน้ำที่ทำให้เกิดความแตกต่างในการระบายอย่างมีนัยสำคัญนะครับคือหลังจากที่เราผลักน้ำจากนครนายกลงมาด้วยการใช้เรือผลักเนี่ยน้ำจากนครนายกมันก็ออกสู่ฉะเชิงเทราอยู่ดีแหละแต่เมื่อฉะเชิงเทราก็รับน้ำจากทั้งปราจีนบุรีมาด้วยจากสระแก้วมาด้วยการจะผลักจากต้นน้ำคือนครนายกอย่างเดียวเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพไม่มากเท่าที่ควรละมันมายันกับน้ำที่มีอยู่ได้ฉะเชิงเทรามากๆเพราะฉะนั้นในทางวิศวกรรมการระบายน้ำเนี่ยเขาคุยกันนะครับผมไม่ได้เก่งนะแต่ว่าในที่ประชุมเนี่ยสรุปตรงกันว่าเราต้องผลักน้ำที่ปากแม่น้ำให้มันออกเร็วที่สุด
0: ซึ่งก็สอดคล้องกับทางกองทัพเรือนะครับที่ยังคงเดินหน้าระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเข้าปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบตลอดภารกิจ7วันที่ผ่านมาระบายน้ำไปแล้วรวม28ล้านลูกบาศก์เมตรและปัจจุบันกองทัพเรือเตรียมเรือผลักดันน้ำอีกรวม90ลำติดตั้งและปฏิบัติงานจริงไปแล้ว80ลำในพื้นที่สำคัญอย่างฉะเชิงเทรานครนายกสมุทรปราการรวมถึงเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครด้วยเดินหน้าตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับ
2: ขยับมาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะสถานการณ์น้ำท่วมตลาดเก่าหัวตะเข้เขตลาดกระบังล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงประมาณสัก20เซนติเมตรนะคะหลังจากท่วมขังมาเกือบ2สัปดาห์ค่ะขณะที่ร้านค้าบางส่วนก็เริ่มเข้าไปทำความสะอาดเตรียมจะกลับมาเปิดกิจการอีกครั้งส่วนการระบายน้ำก็ยังเดินหน้าต่อเนื่องนะคะทั้งการติดตั้งเรือผลักดันน้ำของกองทัพเรือแล้วก็เครื่องสูบน้ำของกรุงเทพมหานครเพื่อให้พื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วติดตามจากรายงานของคุณสงสุดาค่ะ
3: ค่ะจุดที่ทีมข่าวยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นตลาดเก่าหัวตะเข้เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่25นะคะจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้ค่ะพบว่าระดับน้ำนะคะลดเหลือเพียง20เซนติเมตรหรือบริเวณระดับแข้งค่ะจากการสังเกตการบริเวณโดยรอบค่ะผู้ประกอบการรวมถึงร้านค้าโดยรอบนะคะมีการเตรียมเคลียร์ร้านค้าเพื่อเตรียมการเปิดร้านใหม่เร็วๆนี้ค่ะจากการลงพื้นที่บริเวณเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครบรรยากาศล่าสุดค่ะพบว่าหลายจุดมีน้ำท่วมขังอยู่บนผิวการจราจรประมาณ20เซนติเมตรโดยน้ำจะมีลักษณะสีดำและส่งกลิ่นเหม็นคาดว่าเป็นน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ท่วมขังและมีการระบายออกอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางค่ะยังพบว่าประชาชนที่ต้องใช้รถจักรยานยนต์ยังสามารถสัญจรผ่านได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังและพยายามขับผ่านบริเวณที่มีระดับน้ำที่ต่ำกว่าซึ่งรถยนต์บางส่วนอาจจะต้องชะลอความเร็วเนื่องจากหากขับผ่านน้ำด้วยความเร็วอาจจะทำให้น้ำกระเด็นใส่รถจักรยานยนต์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ขณะเดียวกันพบว่าบริเวณที่เป็นจุดต่ำของถนนลาดกระบังซอย13ยาวไปถึงซอย17จะมีน้ำท่วมขังมากกว่าจุดอื่นทำให้รถขนาดเล็กส่วนใหญ่เลือกใช้พื้นที่ถนนเลนขวาเนื่องจากถนนเลนซ้ายมีระดับน้ำที่สูงส่งผลให้การจราจรบริเวณนี้ค่อนข้างหนาแน่นเพราะมีทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์สัญจรผ่านเป็นระยะและยังมีระดับน้ำที่สูงซึ่งยังคงเป็นอุปสรรคในการจราจรจุดบริเวณตลาดหัวตะเข้ค่ะยังพบว่าร้านค้าบางส่วนยังคงปิดให้บริการเนื่องจากระดับน้ำที่ยังคงท่วมขังและส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการและบรรยากาศโดยรวมค่อนข้างเงียบกว่าปกติด้านนางอัมไพวรรณสราน้อยผู้ประกอบการร้านค้าเปิดเผยว่าฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาช่วงแรกมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยสูบน้ำแต่หลังจากฝนตกต่อเนื่องหลายวันจึงทำให้ท่อระบายน้ำมีปัญหาและไม่มีพื้นที่รองรับน้ำการสูบจึงทำได้ยากเพราะแม้จะสูบออกไปแต่ก็ยังมีน้ำจากคลองไหลกลับมาท่วมพื้นที่อีกครั้งและยังสะท้อนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้ต้องหยุดร้านมานานถึง12วัน
4: ก็ทีแรกก็มาช่วยสูบอยู่แล้วพอมันขึ้นเยอะมากเขาสูบไม่ไหวคือมันขึ้นจากท่อเขาก็เลยปิดเครื่องก็เลยท่วมเรื่อยมามันจะขึ้นมาจากคลองอ่ะน้ำในคลองมันสูงมันก็ล้นขึ้นมาใช่

0: ดย้ายไป10กว่าวัน12 13วันน่ะไม่ได้ขายเลยก็กระทบอยู่
1: นอกจากนี้ทางกองทัพเรือค่ะยังได้ติดตั้งเรือผักดันน้ำจำนวน3ลำบริเวณคลองหัวตะเข้เพื่อช่วยเร่งการไหลและระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็ว
2: ค่ะแม้วันนี้ระดับน้ำจะอยู่ที่ปริมาณ20เซนติเมตรแต่บริเวณท้ายตลาดค่ะยังมีท่อซิ่งรวมไปถึงท่อสูบน้ำของกรุงเทพมหานครนะคะที่คอยสูบน้ำบริเวณตลาดไปบริเวณคลองประเวศบุรีลมนะคะและคาดว่ายังสูบต่อเนื่องแบบนี้อยู่ภายใน2วันสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติอย่างแน่นอนค่ะ
3: ค่ะขอบคุณนะคะคุณสวงสุดาค่ะและอย่างที่เราอัปเดตพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาไปนะคะว่า9ถึง13ตุลาคมนี้ยังต้องเฝ้าระวังอีกระลอกเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพมหานครในพื้นที่เสี่ยงอย่าเพิ่งรีบยกของลงมานะคะพื้นที่เสี่ยงก็คือเป็นพื้นที่ฝั่งตะวันออกลาดกระบังหนองจอกคลองประเวศบางกะปิลาดพร้าวเตรียมความพร้อมกันไว้ก่อนนะคะ
4: ลาดกระบังก็โดนอีกแล้ว
3: ครับ
4: แต่ในส่วนของพื้นที่ที่ตอนนี้คลี่คลายไปแล้วโจทย์ก็จะเปลี่ยนเป็นเรื่องของการเร่งทำความสะอาดแทนอย่างล่าสุดวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและทุกภาคส่วนลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์หลังน้ำลดที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังแล้วก็ที่หมู่บ้านฟลอราวิวในเขตหนองจอกเพื่อร่วมกันบิ๊กคลีนนิ่งแล้วก็ดูเรื่องการเร่งระบายน้ำพร้อมกับส่งทหารช่วยซ่อมรถและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประชาชนฟรีด้วยครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในย่านเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาระดมกำลังและเครื่องจักรเข้ามาทำความสะอาดเก็บขยะในชุมชนนะครับซึ่งรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์แต่ละพื้นที่แตกต่างกันบางจุดก็อยู่ในระยะฟื้นฟูแต่บางจุดยังต้องเร่งระบายน้ำอยู่เลยโดยได้เดินทางไปติดตามการเร่งระบายน้ำที่หมู่บ้านฟลอราวิวเขตหนองจอกแล้วก็ตรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อเร่งลดระดับน้ำท่วมขังพร้อมกันนี้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังเพื่อดูการปฏิบัติงานของโรงเรียนช่างฝีมือทหารซึ่งได้นำนักเรียนมาช่วยซ่อมแซมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประชาชนฟรีเพื่อลดค่าใช้จ่ายจากนั้นเดินทางไปมอบยาและเวชภัณฑ์ให้แก่เด็กและประชาชนที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้าครับ
3: ขณะที่นายพรพรมวิกิตเศษนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ย่านเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะคะโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมและกรมราชทัณฑ์จัดกิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงเพื่อระดมเครื่องจักรรถแบ็คโฮและผู้ต้องขังชั้นดีเข้าทำความสะอาดและเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ประชาชนทยอยนำมากองไว้ริมปากซอยหลังน้ำลดปัญหาสำคัญในขณะนี้ก็คือปริมาณขยะมหาศาลที่กองล้นขวางทางเข้าออกโดยเฉพาะซอยร่มเกล้า28ค่ะทำให้ประชาชนเดือดร้อนไม่สามารถสัญจรได้เบื้องต้นนะคะมีการจัดพื้นที่โล่งเป็นจุดพักขยะชั่วคราวลดเวลารอบวิ่งของรถบรรทุกที่ต้องเดินทางไปศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุชและสายไหมพร้อมเตรียมเจรจาขอความสนับสนุนรถบรรทุกขนาดใหญ่และกำลังคนจากภาคเอกชนเพื่อเร่งเคลียร์พื้นที่ให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด
4: พักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามข่าวสำคัญกันต่อครับ

0: นี่คือเหล่าฮีโร่ที่แฝงตัวอยู่กับพวกเราขมานใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสั่งข้าวเพื่อเตรียมแปลงแผนการเผา
1: ช่วยไหม
0: อะไรอ่ะ
1: นี่จะเผาเนี่ยเอาไหมน้ำมันยังเหลืออยากช่วยอ่ะพอดีวันนี้ว่าง
0: โอ้เพราะเขาไม่อยากสร้างฝุ่น PM 2.5 ไงนี่แหละครับฮีโร่ที่อยู่กับพวกเราใครจะรู้ว่าในตลาดสดเราจะเจอคนอย่างพี่จำเนียนเขาไม่ซื้อเห็ดเพาะที่มาจากการเผาป่าครับและไม่สนับสนุนสินค้าที่มาจากการเผาป่าทุกชนิดเพื่อลด PM 2.5 และชุมชนบ้านปางมะเยาเลิกเผาขยะเพื่อนำมาหมักปุ๋ยกันทั้งหมู่บ้านบ้าน
2: ทำไมเราไม่เผาป่า
3: ที่ไม่เผาก็เพื่อเองนั่นแหละ
0: พวกเขาทำเพื่อปอดของเด็กๆทุกคน
4: เดี๋ยวว่าช่วยจุดให้ไหม
5: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
6: มากลับบ้านกันนะครับ
5: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้า
0: อามาตั้งใจมาแล้วว่าจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อเป็นตัวอย่างกับลูกหลานเหลน
7: ผมจะหยุดผมจะเผาเตาถ่าน
8: หนูจะหยุดเผากระดาษ
0: ถึงเวลาแล้วจุดห้ารวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

0: นอกจากแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วรัฐบาลยังต้องเตรียมรับมือกับภัยแล้งจากซูเปอร์เอลนิโญด้วยนะครับล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขยายแก้มลิงทั่วประเทศและให้ศึกษาเพิ่มพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงรอบกรุงเทพมหานครเพื่อกักเก็บน้ำไว้แก้ปัญหาน้ำแล้งระยะยาวครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำว่าโครงการแก้มลิงถือเป็นหัวใจสำคัญทั้งในแง่การกักเก็บและการระบายน้ำซึ่งในขณะนี้ได้เตรียมมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาแนวทางการเพิ่มพื้นที่รับน้ำอย่างเป็นรูปธรรมส่วนข้อเสนอของนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติที่เสนอให้จัดทำโครงการแก้มลิงรอบพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นได้สั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้วครับให้เร่งตรวจสอบกรอบอำนาจหน้าที่ว่าสามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้โดยตรงหรือไม่ซึ่งหากไม่มีข้อติดขัดก็พร้อมจะเดินหน้าทันที
1: ท่านส.ส.อรรถวิทย์สุวรรณภักดีนะครับท่านได้ให้ข้อเสนอมาเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงรอบกทม.ซึ่งผมก็นำข้อเสนอของท่านนะครับสั่งการไปยังกรมโยธาธิการให้ดูซิว่าในขอบข่ายของกรมโยธาธิการเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มโครงการนี้โดยการดำเนินการของกรมโยธาธิการโดยตรงได้หรือไม่ถ้าทำได้แล้วก็พร้อมที่จะดำเนินการให้นะครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะทำให้ทุกอย่างเราสามารถเป็นแหล่งรับน้ำได้ด้วยและสามารถเป็นแหล่งเก็บกักน้ำได้เพราะว่ามันพอท่วมเสร็จเดี๋ยวมันก็เข้าแล้งนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดำเนินการเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เร่งทำการศึกษาอยู
2: ่อันนี้คือในพื้นที่ของต่างจังหวัดด้วย
1: อันนี้ไม่อันนี้ท่านอรรถวิทย์พูดถึงรอบกทม.ไอ้เรื่องของโครงการแก้มลิงแหล่งกับเก็บกักน้ำทั่วประเทศนี่ก็ทางกรมชลประทานเขาก็มีแผนของเขาอยู่แล้วนะครับ
0: อย่างที่ท่านนายกพูดนะครับในส่วนภาพรวมทั่วประเทศนั้นย้ำว่ากรมชลประทานมีแผนงานบูรณาการร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากการเร่งระบายน้ำทิ้งเมื่อมีน้ำหลากมาเป็นการกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและป้องกันปัญหาขาดแคลนในฤดูแล้งอย่างยั่งยืนครับ
3: ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ชี้แจงประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กรณียกเลิกแก้มลิงคูบอนบางชันนะคะยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริโดยย้ำว่าพิจารณาตามหลักวิชาการแต่ก็พร้อมรับฟังข้อมูลใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือกแก้ปัญหาน้ำท่วมค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงโครงการบึงคูบอนและบึงบางชันเป็นงานศึกษาของกรุงเทพมหานครที่นำแนวคิดแก้มลิงมาใช้ไม่ใช่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยตรงโดยพิจารณาบนพื้นฐานข้อมูลทางวิชาการประสิทธิภาพการระบายน้ำความคุ้มค่าของงบประมาณและประโยชน์ของประชาชนทั้งนี้หลังน้ำท่วมใหญ่ปี2554สำนักการระบายน้ำได้ศึกษาแนวทางจัดทำบึงรับน้ำ6แห่งโดย4โครงการยุติไปก่อนหน้าสูงจึงต้องเปรียบเทียบกับแนวทางอื่นที่เหมาะสมซึ่งจากการศึกษาของทีมที่ปรึกษาโครงการแก้มลิงทั้งระบบมูลค่าประมาณ 11,000 ล้านบาทขณะที่แนวทางปรับปรุงคลองและระบบระบายน้ำอยู่ที่ 6,700 ล้านบาทกรุงเทพมหานคร

0: จึงพิจารณาเลือกปรับปรุงคลองควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพบึงหนองบอนและระบบอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นายชัชชาติย้ำว่าการยกเลิกโครงการเกิดขึ้นในปี2561ซึ่งเป็นช่วงการบริหารงานของผู้ว่าท่านอื่นและยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจยกเลิกโครงการรวมถึงไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้องอย่างไรก็ตามพร้อมรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากทุกฝ่ายหากมีข้อมูลใหม่ข้อเสนอทางเทคนิคหรือข้อเท็จจริงที่แตกต่างจากข้อมูลที่กรุงเทพมหานครใช้ประกอบการพิจารณาก็พร้อมนำไปพิจารณาให้รอบคอบเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมที่สุด
1: ไม่ได้ว่าการยกเลิกโครงการผมก็ไม่ได้เป็นคนยกเลิกนะผู้ว่าท่านอื่นเป็นคนยกเลิกเราไม่ได้เกี่ยวข้องเลยส่วนการทำทุกอย่างก็ไปตามสิทธิ์ทางกฎหมายไงมันเราก็ไม่ได้รู้ภาพรวมหรอกว่าระบายน้ำเป็นยังไงนะครับก็คือให้ธรรมชาติวิจัยเพราะว่าปัญหาแค่ส่วนตัดสินใจยังไงเป็นเรื่องของตัวมอญแล้วก็อันนั้นก็เป็นตามกฎไม่ได้มีเรื่องผลประโยชน์แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ว่าในปัจจุบันเราพูดกันในแง่ของเรื่องเทคนิคเรื่องความเหมาะสมเป็นอย่างที่บอกถ้าเกิดท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมมาชื่อว่าก็เดี๋ยวให้นักวิทยาศาสตร์เอาข้อมูลไปพิจารณาว่ามีอะไรใหม่ที่เรายังไม่เห็นไหมที่ไหนเราต้องการแต่ว่าอันนี้เป็นที่กังวลมากก็ไปเกี่ยวโยงว่าเป็นโครงการแอมบีเนี่ยที่ว่าทำให้คนสับสนต้องกลับไปวันนี้ไม่ได้เป็นโครงการตำแหน่งแอมบีถ้าเราไปดูลิสต์ของโครงการในกบลเองก็ไม่ได้มีหกบึงนี้อยู่เลยอันนี้ก็ต้องเพิ่มความมันถ้าเกิดไม่สบายใจก็ไม่สบายใจในประเด็นนี้แหละที่เอาไปคู่กับ
2: ส่วนเรื่องเงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมที่มีซุ้มเสียงมาว่าบางรายได้รับล่าช้าไป 2-3 วันนะครับล่าสุดอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าได้มีการปรับระบบโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยเร็วขึ้นแล้วครับตอนนี้ลงทะเบียนวันนี้วันรุ่งขึ้นได้เงินทันทีเลยครับนายนิรัตน์พงศิษฐ์ที่ถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กล่าวถึงการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัย 14,000 ครัวเรือนว่าขณะนี้จังหวัดสระแก้วสมุทรปราการและกระบี่เริ่มรับเงินแล้วนะครับส่วนวันพฤหัสบดีและก็วันศุกร์นี้จะมีผู้ประสบภัยได้รับเงินอีกรวมแล้วกว่า100ล้านบาทส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ากดลงทะเบียนแล้วได้รับเงินล่าช้าไป 2-3 วันนั้นมองว่าเป็นเรื่องของระบบขั้นตอนการกดเงินแต่หลังจากที่ท่านนายกแสดงความเป็นห่วงอยากให้เร็วกว่านี้ทางปภ.และธนาคารออมสินจึงได้ประสานกันทำให้ลดเวลาจากเดิม2วันเหลือ1วันก็คือส่งข้อมูลวันนี้พรุ่งนี้ได้เงินเลย
3: หลังจากที่ท่านนายกเป็นห่วงอยากให้เร็วกว่านี้ก็มีการประสานกันระหว่างปภ.กับธนาคารออมสินก็ลดเวลาจากที่บวก2เหลือที่บวก1ส่งข้อมูลทั้งหมดวันนี้จากเดิมอีก2วันได้เงินก็เป็นส่งข้อมูลทั้งหมดวันนี้พรุ่งนี้ได้เงินครับก็เร็วขึ้นครับ
2: อีกหนึ่งเรื่องคือกรณีชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์ครับที่สะท้อนว่าอาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาเลยเพราะว่าไม่เข้าเงื่อนไขน้ำล้อมบ้านไม่ถึง7วันก็เลยไม่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินชดเชยเรื่องนี้นายนิรัตน์ก็บอกว่าไม่เข้าเกณฑ์ครับผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าแล้วจะไม่มีแนวทางไหนเลยหรือที่จะสามารถให้ชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์ได้เงินนายนิรัตน์อธิบายว่าการได้รับเงินเยียวยาตามมติครม. 5,000 บาทหรือ 9,000 บาทจะต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะส่วนแนวทางอื่นที่จะให้ความช่วยเหลือจะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของกทม.และปภ.ซึ่งก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปต้องดูว่าเข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนก็จ่ายตามข้อนั้น
4: อย่างกรณีแฟลตคลองจันทน์เนี่ยครับเขาบอกว่ายื่นขอเยียวยาในแอปทางรัฐนะครับแต่ว่าเนื่องจากเงื่อนไขไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่ามันยังท่วมไม่ใช่น้ำร้อนเกิน7วันเนี่ยไม่เข้าข่ายเนี่ยพอจะมีแนวทางอื่นเยียวยาไหมคร
3: ับ ไม่เข้าเกณฑ์เนี่ยที่ถามมาถูกแล้วไม่เข้าเกม
5: แปลว่ามันจะไม่มีวิธีแนวทางไหนที่แบบว่าจะให้เขาแบบสามารถจะได้รับเงินเยียวยาตรงนี
3: ้การได้รับเงินเยียวยาที่ครม.มีมติให้ 5,000 9,000 เนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์นะครับเงินหลวงจ่ายต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะก้อนนี้นะแต่ถ้าเมื่อกี้ถามว่ามีแนวทางอื่นจะช่วยเขาไหมก็จะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของกทม.หรือตามระเบียบเงินทั่วร้อยการที่ปภ.ถืออยู่แล้วเนี่ยในเงื่อนไขอื่นต่อไปซึ่งมันก็คนละข้อกับ5,000หรือ9,000เท่าข้อไหนจ่ายข้อนั้นครับ
4: เหมือนว่าของกทม.ก็จะเป็นพวกค่าซ่อมแซมเป็นหลัก
3: ก็ไปเข้าเงื่อนไขอื่นครับ
5: แปลว่ายังไงก็อาจจะได้แต่จะเป็นก้อนไหน
3: มัน
5: ต้องไปดูหลักเกณฑ์
3: มันได้แต่ถามว่าต้องได้เข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนก็จ่ายข้อนั้นต้องตรงไปตรงมาและมีหลักยึดครับ
2: ส่วนกรณีที่ผู้ประสบภัยไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านเองนั้นนายนิรัตน์กล่าวว่ารัฐบาลมีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือทั้งผู้เช่าหรือว่าเจ้าบ้านครับต้องดูว่าอยู่ในสถานะอะไรตามหลักเกณฑ์โดยในการลงทะเบียนก็จะมีช่องให้ระบุไว้ด้วย
0: รัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมนะคะทั้งเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาประสานช่วยเหลือเคลื่อนย้ายรถที่ได้รับความเสียหายโดยจะต้องตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมรวมไปถึงมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือว่าพักดอกเบี้ยขยายเวลาชำระหนี้ค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่าจากข้อมูลวันที่6ตุลาคม2569มีผู้ใช้สิทธิ์ช่วยเหลือด้านซ่อมรถผ่านสมาคมอู่กลางการประกันภัยแล้วกว่า649คันและผู้ใช้สิทธิ์มาตรการของโฮมโปร 1,185 รายพร้อมสั่งการให้สคบติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเร็วส่วนรถยกได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลช่วยขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่27กันยายนประชาชนติดต่อได้ที่สายด่วน1197ขณะที่สมาคมอู่กลางการประกันภัยจะประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่พร้อมรับประกันลดค่าแรงทำสีตัวถัง 20% และรับประกันคุณภาพสี1ปีโดยประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมและติดตามปัญหาคิวซ่อมกับการจัดหาอะไหล่ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อก็มีส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนสมาคมรถเช่าไทยมีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยและจัดรถทดแทนระหว่างสัญญาเช่าด้านภาระหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยได้กำชับผู้ประกอบธุรกิจไม่ให้เอาเปรียบค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมพร้อมชี้แจงหลักกฎหมายกรณีบ้านเช่าเสียหายจากน้ำท่วมอันเป็นเหตุสุดวิสัยว่าการซ่อมแซมใหญ่หรือที่จำเป็นเพื่อกลับเข้าอยู่อาศัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าส่วนผู้เช่ารับผิดชอบการดูแลตามปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยสำหรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาของรัฐต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เสียหายทรัพย์สินเป็นของฝ่ายใดและเข้าเงื่อนไขของโครงการใดด้านการฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าผู้ประกอบธุรกิจหลายรายขานรับนโยบายจัดแคมเปญช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาทิโฮมโปรเปิดสิทธิ์ซ่อมฟรีมูลค่าสูงสุด 1,600 บาทและสำรวจปรับปรุงบ้านกับระบบน้ำและไฟฟ้าฟรี500สิทธิ์ทางนี้สคบยังเร่งแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการยกเลิกที่พักการเดินทางคอนเสิร์ตและบริการอื่นๆเพราะมีกำหนดร่วมประชุมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างส่วนเงินเยียวยาน้ำท่วมทางเทศบาลตำบลหินกองและเทศบาลตำบลหนองแคจังหวัดสระบุรีจัดเจ้าหน้าที่สถานที่อุปกรณ์และระบบการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำตรวจสอบเอกสารและช่วยเหลือประชาชนในแต่ละขั้นตอนอย่างใกล้ชิด
2: เราได้เห็นความเดือดร้อนในภาคส่วนของพี่น้องประชาชนจากอุทกภัยกันมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วมาติดตามความเสียหายที่เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจจากคุณดีจตุรงค์ครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูผลกระทบจากน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะครับแม้ว่าโรงงานผลิตรถยนต์นั้นจะไม่ถูกน้ำท่วมจากมาตรการป้องกันที่เข้มแข็งแต่ว่าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระบุว่ากลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนได้รับผลกระทบนะครับและก็ต้องหยุดทำการไปหลายแห่งปัจจุบันการผลิตรถยนต์ยังต้องใช้ชิ้นส่วนจากสต็อกที่มีอยู่เดิมความกังวลก็คือของในสต็อกก็มีจำกัดนะครับและพวกเขาประเมินว่าถ้ายังแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่เรียบร้อยก่อนวันที่12ตุลาคมหรืออีก5วันจากนี้จะเริ่มส่งผลต่อการประกอบรถยนต์แล้วนะครับพร้อมกับประเมินความเสียหายเบื้องต้นกว่า 6,000 ล้านบาทซึ่งแน่นอนว่ายิ่งน้ำลดลงช้าการผลิตยังไม่กลับมาเต็มตัวตัวเลขก็จะบวกเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบผลกระทบน้ำท่วมต่อภาคยานยนต์นะครับแล้วก็ย้ำมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้การส่งมอบชิ้นส่วนเข้าสู่โรงงานกลับมาโดยเร็วและทำให้การผลิตเดินหน้าเต็มศักยภาพครับ
1: เราก็ทำการประสานกับนิคมนะคะทั่วประเทศเนี่ยดูว่าจุดอื่นมีปัญหาอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูแลเพื่อจะให้เข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบเหล่านี้ส่วนในระยะกลางและระยะยาวที่ทางเมื่อกี้ได้มีการพูดคุยกันเนี่ยทางโตโยต้าเองก็เสนอมาซึ่งอันนี้เราก็คงจะต้องทำเป็นนโยบายครอบคลุมทุกคนนะคะก็คือสำหรับคนที่มีความเสียหายในเรื่องเครื่องจักรถ้าต้องสั่งเข้ามาสามารถที่จะพิจารณาซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะรับไปคุยกับทางกระทรวงการคลังกรมศุลกากรหรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโรงงานหรือว่าเครื่องจักรสามารถที่จะเอามาลดภาษีได้มากขึ้นได้ไหมอาจจะขอภาษีสัก2เท่าอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะทำให้เราสามารถจะช่วยทำให้การฟื้นตัวของการผลิตเนี้ยทำได้อย่างไม่ต้องเป็นภาระกับผู้ผลิตมากเกินไป
0: คุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่บริษัทโตโยต้าสำนักงานใหญ่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อติดตามผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และการส่งออกหลังเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่นะครับโรงงานของโตโยต้าทั้ง3แห่งไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงนะครับแต่ว่าการผลิตได้รับผลกระทบจากผู้ผลิตชิ้นส่วนจนต้องยุติการผลิตมาแล้วกว่า1สัปดาห์สำหรับแนวทางระยะสั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเพื่อตรวจสอบปัญหาซัพพลายเออร์รวมทั้งประสานนิคมอุตสาหกรรมและฐานการผลิตสำคัญในพื้นที่อื่นเพื่อรวบรวมข้อมูลผลกระทบและพิจารณาแนวทางช่วยเหลือส่วนระยะยาวครับจะพิจารณาข้อเสนอของผู้ประกอบการเช่นสิทธิประโยชน์ทางภาษีการนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์และอะไหล่ที่จำเป็นเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูโรงงานครับสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจัดทำแผนรองรับวิกฤตด้านพลังงานนะครับใช้เครื่องมือและกลไกต่างๆบริหารจัดการราคาน้ำมันเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนครับคุณพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงแผนการบริหารจัดการและบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนด้านพลังงานประกอบด้วย5เครื่องมือหลักก็คือ 1. กองทุนน้ำมัน 2. การหักผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่น 3. การปรับลดภาษีสรรพสามิตซึ่งอยู่ระหว่างรอกระทรวงการคลังสรุปตัวเลขและ 4. นะครับจัดสำรวจแหล่งพลังงานใหม่สุดท้ายนะครับข้อ 5. คือแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช 2569 ถึง 2572 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมารับมือ3สถานการณ์นะครับก็คือ1กรณีราคาน้ำมันสูงกว่า30บาทต่อลิตร2กรณีราคาน้ำมันตลาดโลกผันผวนเฉลี่ยทั้งสัปดาห์มากกว่า2บาทต่อลิตรและ3ครับกรณีพบแนวโน้มการขาดแคลนน้ำมันในประเทศครับ
2: ถ้าเป็นไปตาม3ซีนาริโอเนี้ยกองทุนน้ำมันมีหน้าที่ที่จะสามารถที่จะชดเชยสนับสนุนแนวทางอื่นนะครับที่จะสอดรับตรงนี้ได้นะครับรวมไปถึงที่ผมบอกครับน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับเป็นส่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญ

0: ครับในการที่จะสนับสนุนนั่นเป็นเพราะเป็นเชื้อเพลิงที่เราสามารถผลิตได้จากไร่จากนานะครับและยังทำให้เราสามารถพึ่งพาตัวเองได้นอกเหนือจากแหล่งพลังงานฟอสซิลนอกประเทศ
1: สำหรับภาระการจ่ายเงินชดเชยรายวันของกองทุนนะครับปัจจุบันลดลงเหลือวันละ316ล้านบาทสำหรับภาระหนี้กู้ยืมเดิมของกองทุนปัจจุบันเหลือหนี้คงค้าง 18,000 ล้านบาทเป็นการทยอยชำระคืนได้เร็วกว่าแผนเดิมนะครับและมีอัตราดอกเบี้ยต่ำไม่ถึง 2% ส่วนการกู้เงินเพิ่มนั้นถือเป็นเพียงการศึกษาแนวทางรองรับวิกฤตในทุกมิติเท่านั้นและจะใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายพร้อมประเมินว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกน่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับแม้ว่าสงครามจะยืดเยื้อจึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากองทุนน้ำมันยังสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้ครับหลายภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือฝนแปรปรวนนะครับก่อนการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings กระทรวงการคลังยืนยันพื้นที่จัดงานโรงแรมและเส้นทางจากสนามบินยังไม่มีน้ำท่วมขณะที่กรุงเทพมหานครและกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตรียมมาตรการรองรับเต็มที่ครับคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันว่าที่ผ่านมาศูนย์การประชุมสถานที่จัดงานเลี้ยงโรงแรมทั้ง21แห่งและเส้นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิถึงพื้นที่จัดงานยังไม่มีน้ำท่วมขังแต่กระทรวงการคลังจะร่วมกับกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดสมุทรปราการเตรียมแผนฉุกเฉินและเปิดศูนย์ปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงจนกว่าผู้ร่วมประชุมคนสุดท้ายจะเดินทางกลับครับ
2: การประชุมทั้ง4โซนไม่มีน้ำท่วมขังในช่วงการเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานะครับไม่มีถ้ามีก็มีการเตรียมการรองรับไว้และถ้าเลวร้ายที่สุดเราก็เตรียมการแผนไว้หมดแล้วนะครับอยากจะให้สื่อสารไปแค่ว่าวันนี้เราดูเฝ้าดูติดตามทุกอย่างอย่างใกล้ชิดนะครับอยากให้เกิดความมั่นใจที่เราจะพร้อมนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยก็จะได้ไม่กังวลนะครับว่าครั้งนี้เรามีโอกาสรับแขกสำคัญของประเทศนะครับเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่เราจะอยู่ในจุดความสนใจนะครับเขาจะได้มาเที่ยวมาประชุมมาลงทุนไปได้ในอนาคต
1: ด้านคุณสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมอากาศยังแปรปรวนนะครับมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงคาดฝนตกหนักช่วงสั้นๆประมาณ 30-50 มม.ก่อนที่ฝนจะลดลงในช่วงวันที่12ถึง16ตุลาคมซึ่งก็ตรงกับช่วงการประชุมนะครับขณะที่คุณเกตรัชดากลั่นกรองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครระบุว่ากทม.เตรียมระบบระบายน้ำรองรับพื้นที่จัดประชุมทั้งการสูบน้ำลงคลองแสนแสบและระบายผ่านอุโมงค์ระบายน้ำพร้อมจัดรถและเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่3คันประจำการตลอดการประชุมและจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วครับเฝ้าระวังจุดเสี่ยงได้แก่วัดปทุมวนารามโรงพยาบาลตำรวจและสุขุมวิทซอย16 22และ23ครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเตรียมจัดเสวนาใหญ่นานาชาติ14ตุลาคมนี้นะครับคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกชู4เสาหลักการเงินยั่งยืนพร้อมกับยกระดับองค์กรด้วย AI ความรู้และบุคลากรครับคุณทวีลาภฤทธาภิรมย์ผู้กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการจัดเสวนาระดับนานาชาติภายใต้หัวข้อการเงินอิสลามจากความเข้มแข็งในยามวิกฤตสู่การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ยั่งยืนคู่ขนานกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกของไทยโดยการเสวนาครั้งนี้จะจัดขึ้นวันที่14ตุลาคมนะครับครอบคลุม4เสาหลักสำคัญได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและการเงินสีขาวการวางตำแหน่งประเทศไทยในมิติภูมิรัฐศาสตร์โลกโครงสร้างทางการเงินใหม่เพื่อการเปลี่ยนผ่านทางภูมิอากาศและการรับมือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพระท่านมูฮัมหมัดสุไลมานอัลยัสเซอร์ประธานของธนาคารพัฒนาอิสลามซึ่งเปรียบเสมือน World Bank ของกลุ่มประเทศมุสลิม57ประเทศจะมาเป็น Keynote Speaker นะครับนอกจากนี้ไอแบงก์ยังมีกำหนดพบปะเจรจาธุรกิจกับธนาคารระดับภูมิภาคในตะวันออกกลางเพื่อขยายขอบเขตการทำธุรกรรมระหว่างประเทศให้หลากหลายมากขึ้นครับ
3: ท่านประธานเนี่ยท่านตอบรับจะมาเป็น keynote

0: ีเกอร์ให้เรานะครับแม้เวลาจะค่อนข้างสั้นแต่ท่านก็ตอบรับมามันก็เป็นสัญญาณอันหนึ่งว่าท่านให้ความสำคัญกับประเทศไทยแล้วก็การเชื่อมโยงกับภูมิภาคมันก็เชื่อมไปที่พิลาที่สองเนี่ยที่ผมพยายามเล่าฟังว่าเรากำลังพยายามเดินตามแนวทางที่กระทรวงการคลังวางไว้ให้คือเราอยากใช้ไอแบงค์เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่าง Middle East กับทาง Regional เราก็โชคดีเหมือนกันเราก็จะได้พวกผู้บริหารทางภาคการเงินอิสลามในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นทางมาเลเซียหรือว่าอินโดนีเซียมาร่วมเสวนาครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วตามชื่อก็จะมีระดับสูงจากบรูไนเข้ามาด้วยเหมือนกัน
1: ไอแบงค์ยังวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนองค์กรในระยะ 4-5 ปีข้างหน้านะครับโดยการนำ AI รวมถึงระบบข้อมูลเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงินชาริอะผ่านการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในต่างประเทศรวมถึงพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้พร้อมรับมือกับโลกการเงินยุคใหม่ครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณจิรพัฒน์ครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมเครือข่ายคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศโดยย้ำนะคะเรื่องของการเชื่อมทุนวัฒนธรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อนโยบายอว.กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยระบุว่าประเทศไทยมีทุนวัฒนธรรมที่โดดเด่นทั้งศิลปะวัฒนธรรมดนตรีประวัติศาสตร์และองค์ความรู้ท้องถิ่นที่สามารถนำมาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ด้วยการเชื่อมโยงองค์ความรู้เดิมเข้ากับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์พร้อมย้ำว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้องเริ่มจากทุนและความเชี่ยวชาญในพื้นที่เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยชุมชนภาคเอกชนและผู้ประกอบการให้เกิดระบบนิเวศที่นำองค์ความรู้ไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และธุรกิจโดยมุ่งสร้างความได้เปรียบจากสิ่งที่ไทยมีอยู่แล้วและพัฒนาสู่การเป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
3: ท่านจะชอบมองว่าท่านอยู่ในจุดชุมชนซึ่งอันนั้นถูกต้องท่านแต่ความจริงแล้วถ้าท่านเชื่อมโยงทั้งหมดแล้วท่านมีคนระดับโลกระดับประเทศมาหรือแม้กระทั่งยูเนสโกท่านก็ต้องเชื่อมด้านบนด้วยท่านก็ต้องทำในเรื่องนู้นด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราทำด้านล่างเยอะแต่บทบาทหน้าที่สังคมสามัญศาสตร์เนี่ยอยู่ในทุกเลเวลนะฮะอยู่ในทุกจุดตั้งแต่คอมมูนิตี้ถึง National Prosperity มีความจำเป็นต้องใช้หมดเลยเพราะฉะนั้นพอท่านแตะตรงนี้แต่มันเป็น value chain ตรงนี้ความจริงท่านสามารถที่จะไปในระดับนานาชาติได้ไม่ยากเลย
2: ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำเสนอพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานงานประณีตศิลป์และศิลปหัตถกรรมไทยพร้อมทั้งจะแสดงผลงานสร้างสรรค์จากคณาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจากทั้ง6กลุ่มภูมิภาค
4: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์โดยเน้นย้ำการดำเนินงาน3พระราชพิธีสำคัญและการสื่อสารในภาวะวิกฤตนายชัดชัยบางชวดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายแก่กรมประชาสัมพันธ์โดยมีผู้แทนและผู้บริหารจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมพร้อมเน้นย้ำเรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤตการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกมิติทั้งด้านการเมืองสังคมและการเยียวยาประชาชนรวมถึงทำการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์โดยเฉพาะการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อลดความขัดแย้งในสังคมและขอให้ทุกฝ่ายปรับตัวให้ทำงานอย่างทันสมัยนอกจากนี้ยังได้กำชับกรมประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินงานในส่วนของงานที่รับผิดชอบ3ภารกิจสำคัญประกอบด้วยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดา
5: ได้มีการซักซ้อมเรื่องแผนการทำงานในการสื่อสารประชาพันธ์ในเรื่องเหล่านี้ครับให้เกิดความชัดเจนแล้วต้องดำเนินการให้มีความสมบูรณ์ที่สุดครับไม่ให้มีข้อผิดพลาดครับเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรตินะครับแต่มีความเหมาะสมครับและก็เป็นที่รับทราบรับรู้ของประชาชนคนไทยทั่วไปรวมทั้งในต่างประเทศด้วยครับในเรื่องของพิธีสำคัญดังกล่าวครับ
2: ยังมีประเด็นข่าวอื่นให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.จัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ15ปีวันที่7ตุลาคม2569ณอาคารหอประชุมสายลมสำนักงานกสทช.โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการด้านสื่อและโทรคมนาคมร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากซึ่งศาสตราจารย์คลินิกสรณบุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกสทช.และผู้บริหารระดับสูงของกสทช.ได้ให้การส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์สำหรับกสทช.มีภารกิจหลักในการอนุญาตและกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์และโทรคมนาคมเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพและเป็นธรรมรวมถึงคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ดูแลความมั่นคงโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศโดยเฉพาะการป้องกันการโจมตีไซเบอร์เพื่อให้ระบบสื่อสารมีความมั่นคงรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลมูลนิธิปอเต็กตึ๊งเชิญชวนสาธุชนร่วมถือศีลละเว้นเนื้อสัตว์ในเทศกาลกินเจประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง19ตุลาคมนี้พร้อมร่วมทำบุญแขวนโคมไฟประทีปเต็งหลังและสักการะขอพรหลวงปู่ใต้หงเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมูลนิธิได้จัดบริการอาหารเจบรรจุถุงแจกฟรีวันละ2มื้อเช้าและกลางวันเริ่มวันแรกมื้อกลางวันของวันที่9ตุลาคมพร้อมรณรงค์ให้นำถุงผ้ามาใส่อาหารด้วยตนเองนอกจากนี้ยังมีการแสดงอุปกรณ์จีนงิ้ว

0: ทางมาร่วมพิธีตรวจสอบสภาพอากาศและเตรียมอุปกรณ์กันฝนให้พร้อมก่อนการเดินทาง
1: หลายพื้นที่ฝนเริ่มเบาลงให้พอได้พักหายใจนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกหนักรอบใหม่เข้ามาในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ไปจนถึงวันอังคารที่13ตุลาคมติดตามรายละเอียดกับสถานีอากาศ NPT ครับ
2: สวัสดีค่ะฟ้าฝนพรุ่งนี้ใจดีกับโซนตอนบนแล้วนะคะใครที่อยากซักผ้าบ้านรอเก็บพรุ่งนี้ลุยกันได้เลยค่ะ

ฝนน้อยลงนะคะถ้ามาก็จะมาช่วงเย็นๆนะคะจะตกได้ในบางพื้นที่เท่านั้นนะคะส่วนภาคใต้ยังมีฝนหนักบางจุดได้ทั้ง2ฝั่งเลยจากนั้นค่ะในวันศุกร์ที่9ถึงวันอังคารที่13ตุลาคมนะคะจะพบว่าฝนใหม่จะเริ่มเข้ามาในช่วงค่ำๆของวันศุกร์ที่9ตุลาคมค่ะหลังจากนั้นฝนก็จะเพิ่มขึ้นชัดเจนนะคะในโซนอีสานล่างก่อนแล้วก็ภาคใต้แล้วขยับเข้ามาครอบคลุมในหลายพื้นที่ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่10และ11ตุลาคมค่ะมีฝนครอบคลุมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ค่ะหลังจากนั้นค่ะวันที่12 13ตุลาคมนะคะจะพบว่าฝนหนักจะเบาลงนะคะจะขยับไปเน้นในโซนของภาคใต้มากขึ้นค่ะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังน้ำระบายยังไม่หมดต้องระวังฝนตกซ้ำเติมรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำและที่ลาดเชิงเขาเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะในโซนตอนบนรอบใหม่นี้นะคะมากับอากาศแปรปรวนค่ะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าแบบนี้และลูกเห็บตกมาอีกครั้งค่ะส่วนภาคใต้ต้องเฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่องหลายวันมีจุดเสี่ยงฝนหนักถึงหนักมากต้องระวังเป็นพิเศษส่วน

4ชั่วโมงข้างหน้าในโซนของภาคเหนือฝนน้อยลงชัดเจนค่ะจะมีตกบางจุดทั้งแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ช่วงเช้าอากาศเย็นสบายสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนน้อยที่สุดนะคะแต่ก็ยังมีให้เจอได้อยู่นะคะในโซนของจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีช่วงเช้าๆก็เย็นสบายมากๆเลยละค่ะส่วนภาคกลางค่ะฝนน้อยลงยังมีฝนมาแวะทักทายได้บ้างที่อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามไม่ได้ตกทั่วทั้งภาคสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนไม่มากแดดดีค่ะภาคตะวันออกฝนน้อยลงนะคะแต่ยังต้องพกร่มเผื่อไว้ค่ะในโซนจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดใครเที่ยวทะเลหรือออกเรือจุดไหนมีฝนฟ้าคะนองให้ระวังคลื่นอาจสูงเกิน2เมตรได้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะยังมีฝนหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาไปถึงนราธิวาสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะคะแต่จุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะฝนก็ยังมาเรื่อยๆนะคะและก็มีฝนหนักได้ในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวอย่างระนองพังงาและกระบี่ทะเลลุยกิจกรรมกันได้เต็มที่ยกเว้นจุดที่มีฝนฟ้าคะนองต้องระวังจุดนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะรู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่เหตุเพลิงไหม้เรือบรรทุกน้ำมันนอกชายฝั่งของรัสเซียนะคะซึ่งเกิดขึ้นจากการโจมตีของยูเครนค่ะยูเครนส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลดำนอกชายฝั่งเมืองโซชิซึ่งเป็นเมืองตากอากาศชื่อดังของรัสเซียเรือลำนี้นะคะเป็นเรือบรรทุกน้ำมันดิบที่ถูกยูเครนคว่ำบาตรไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฐานลักลอบขนส่งน้ำมันของรัสเซียไปยังอินเดียและเอเชียตะวันออกการโจมตีทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงโดยนอกจากเพลิงจะลุกท่วมเรือทั้งลำแล้วยังลุกท่วมผิวน้ำรอบๆตัวเรือด้วยหลังจากที่มีการรั่วไหลของน้ำมันและสารไวไฟออกมาโดยรอบส่วนลูกเรือ23คนซึ่งทั้งหมดเป็นชาวอินเดียสละเรือได้ทันเวลาและได้รับการช่วยเหลือขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัย
1: กระทรวงกลาโหมของอิสราเอลได้สั่งกองทัพให้ยกระดับการเตรียมการรับมือการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดโดยชี้ว่ามีความเป็นไปได้ครับที่ศัตรูอาจก่อเหตุร้ายบางอย่างภายในวัน2วันนี้ซึ่งจะเป็นวันครบรอบ3ปีเหตุการณ์โจมตีชายแดนอิสราเอลซึ่งนำไปสู่การเปิดฉากทำสงครามกวาดล้างกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาพร้อมเตือนว่าหากเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจริงผู้ก่อการจะต้องรับผลซึ่งจะหนักหน่วงอย่างที่ไม่สามารถประเมินความรุนแรงได้ทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีชายแดนอิสราเอลเกิดขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคม2566จากฝีมือของกลุ่มฮามาสที่บุกเข้ามาสังหารผู้คนถึง 1,221 คนซึ่งมีทั้งชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติอีกทั้งยังได้จับตัวประกันไปเป็นจำนวนมากซึ่งรวมถึงแรงงานชาวไทยด้วย
0: ส่วนเหตุการณ์ต่อต้านอิสราเอลซึ่งเกิดขึ้นในรัฐสภายุโรปที่ฝรั่งเศสนางโรเบอร์ตาเมโซล่าประธานรัฐสภายุโรปได้แถลงตำหนิพฤติกรรมของริมาฮัสซันสมาชิกสภายุโรปฝ่ายซ้ายจัดชาวฝรั่งเศสเชื้อสายปาเลสไตน์กรณีที่เธอดึงธงชาติอิสราเอลและธงสหภาพยุโรปทิ้งลงพื้นระหว่างมีการจัดนิทรรศการรำลึก3ปีสงครามฉนวนกาซาโดยประธานรัฐสภายุโรปบอกว่าได้เรียกฮัสซันมาว่ากล่าวตักเตือนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วส่วนฮัสซันปฏิเสธกรณีที่มีคนกล่าวหาว่าเธอเหยียบย่ำธงชาติอิสราเอลยืนยันว่าไม่ได้กระทำถึงขั้นนั้นและยังปฏิเสธการดึงธงสหภาพยุโรปด้วยโดยบอกว่าฐานตั้งธงสหภาพยุโรปนั้นล้มลงมาเอง
1: รัฐบาลฝรั่งเศสเผยภาพประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงขณะยืนอยู่บนเรือฟริเกตของกองทัพระหว่างที่ไปชมการทดสอบยิงขีปนาวุธนำวิถีข้ามทวีปรายงานข่าวระบุว่าเป็นอาวุธที่สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์รุ่นใหม่คือรุ่น M51.3 ซึ่งเป็นรุ่นย่อยจากรุ่น M51โดยการทดสอบเป็นการยิงขีปนาวุธขึ้นจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่น่านน้ำนอกชายฝั่งแคว้นบริตานีแต่ไม่ได้มีการบรรจุหัวรบจริงแต่อย่างใดส่วนผลการทดสอบนั้นมีการระบุว่าขีปนาวุธได้ไปตกลงในน่านน้ำมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรตามแผนการที่วางไว้
0: นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลโกนูแห่งฝรั่งเศสแถลงต่อสภายืนยันจะไม่อ่อนโอนให้แก่กลุ่มผู้ประท้วงกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายที่ก่อความวุ่นวายไปทั่วประเทศและเขาจะไม่ยอมให้ฝรั่งเศสเป็นพื้นที่รองรับความรุนแรงใดๆอีกทั้งยังเตือนไปยังผู้ประท้วงได้ว่าการเผาโรงเรียนไม่ได้ทำให้อาคารเรียนดีขึ้นและการทำร้ายครูก็จะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูการแถลงของเขามีขึ้นในขณะที่การประท้วงเรียกร้องให้ภาครัฐสร้างบรรยากาศการเรียนที่ดีได้ดำเนินมาถึงจุดที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษโดยมีโรงเรียนถูกวางเพลิงและถูกรื้อค้นเสียหายไปแล้วอย่างน้อย24แห่งขณะที่การปะทะกันระหว่างนักเรียนผู้ประท้วงกับตำรวจปราบจราจรทำให้มีผู้ถูกจับกุมไปแล้วกว่า 6,000 คนส่วนใหญ่เป็นเยาวชนส่วนตำรวจก็บาดเจ็บไปกว่า700นาย
1: เราจะมาติดตามช่วงทำไมนะครับวันนี้อาจารย์เกษมสารกับคุณนวัสกรจะพาไปพูดคุยประเด็นสำคัญเรื่องของการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ครับร่วมพูดคุยกับคุณภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ทั้ง3ท่านอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: หลายคนงงว่าเอ๊ะปกติปปท.จะเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นสมาชิก OECD ยังไงครับ
3: เพราะว่า OECD ซึ่งประเทศไทยเราอยากจะเป็นสมาชิกมากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแล้วมันจะแบบโอ้โหดูดี
2: โอ้เพราะเป็นประเทศพูดง่ายพัฒนาแล้วมีความโปร่งใสมีธรรมาภิบาลท
0: ี
2: นี้ถามว่าหน่วยงานไหนต้องมาจัดการเรื่องธรรมาภิบาลที่จะทำให้ OECD เขาเชื่อใจและรับเราเป็นสมาชิกก็ปปท.เนี่ยแหละครับแล้วท่านทำอะไรไว้เยอะพอสมควรเด
0: ี๋
2: ยวสักครู่มาฟังคำตอบจากท่านนะครับ
1: เราติดตามครับ
0: ค่ะส่วนช่วงนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกเทื่อหนึ่ง
2: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
3: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 นถึง 15:30 นทาง NBT
4: วิถีคน
0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
5: สำหรับสมาชิกของถนนดนตรีทาง Facebook แล้วก็ทาง LINE ด้วยนะครับเราจะมีถนนดนตรีไลฟ์ที่เป็นบันทึกการแสดงสดเนี่ยมาฝากกันเป็น

0: วันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBG 2 HD และใน Facebook NBG

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งนะครับจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและรอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมได้นะครับทางแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับสำหรับผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามในค่ำคืนนี้ท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณวัศกร
0: ผู้ชมครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของการแข่งขันในประเทศของเรานั้นนะครับถ้าเมื่อไหร่เราสามารถที่จะเข้าไปสู่องค์กรในระดับนานาชาตินะครับก็ถือว่าจะเป็นตัวการันตีนะครับในการที่จะให้นานาชาตินั้นยอมรับในประเทศของเรานั่นเองนะครับเหตุนี้เองครับจึงทำให้รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันให้ประเทศไทยของเรานั้นนะครับเข้าสู่สมาชิกของ OECD ครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรสำคัญครับที่จะสร้างการันตีนะครับความเป็นประเทศไทยของเรานะครับถึงเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็เรื่องของธรรมาภิบาลนั่นเองนะครับสำหรับการเข้าเป็นสมาชิก OECD นั้นเนี่ยนะครับตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนนะครับและประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างวันนี้จะได้มาพูดคุยกับท่านเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ท่านภูมิวิสารเกษมสุขนะครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ต้องขอบพระคุณท่านเลขาธิการนะครับที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
4: ครับ
1: ท่านเลขาครับหลายคนท่านผู้ชมคงทราบดีประเทศไทยเราอยากจะเป็นสมาชิก OECD
4: ใช
1: ่ถ้าพูดง่ายคือเป็นคลับคนรวยคือประเทศพัฒนาแล้วอยู่ตรงนั้นใครได้อยู่นั้นก็แปลว่าประเทศมีมาตรฐานสูง
0: โก้รู้เลยใช่ไหม
1: ครับแต่การเข้าเป็นสมาชิกไม่ง่ายเขาดูหลายเรื่องคุณวัศกรการค้าเปิดกว้างไหมมีการแข่งขันที่เป็นธรรมไหมดูแลสิ่งแวดล้อมดีหรือเปล่าแรงงานใช้ถูกกฎหมายไหมดูทุกเรื่อง
0: ดูทุกมิติ
1: ดูละเอียดแต่มิติที่ให้ความสำคัญที่สุดก็คือธรรมาภิบาลนะครับแล้วก็จริยธรรมของระบบราชการความซื่อตรงที่ใช้สกิลว่า integrity
4: ครับ
1: แล้วก็ทราบดีเราทราบดีว่าตอนนี้ปปท.เป็นองค์กรหลักที่ต้องขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้เป็นยังไงมายังไงรัฐบาลถึงมาไว้ใจเชื่อใจให้ปปท.ขับเคลื่อนเรื่องนี้ครับ
2: ก็ต้องก่อนอื่นเลยนะครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็ทางพิธีกรด้วยนะครับผมจะเรียนอย่างนี้ก่อนว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเพราะเรามีดี
1: ครับ
2: ต้องพูดขึ้นต้นอย่างนี้ก่อน
1: ว่าเราคือปปท.นะ
2: ไม่ใช่ครับ
1: ประเทศไทย
2: หลายคนเนี่ยยังไม่ได้คิดถึงว่าเอ๊ะชอบไปมองแต่ว่าเอ๊ะเราจะพร้อมไหมจะพร้อมไหม
1: ครับ
2: ประเทศเรามีดีเยอะ
1: ครับ
2: นะครับผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่สำนักงานปปท.จะต้องขับเคลื่อนแล้วเราเนี่ยต้องขอขอบคุณทางรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลดอนปิศานันทกุลที่ลงมาช่วยสำนักงานปปท.ในการขับเคลื่อนทำให้ประเทศไทยเนี่ยจะเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ OECD
1: ครับ
2: เรื่องนี้ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเรามันเป็นเหมือนกับความท้าทายแต่ความท้าทายเนี่ยมันเป็นกำลังใจมันเป็นพลังแห่งการขับเคลื่อนที่ดีเราทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าวันนี้การที่เราจะไปถึงเส้นชัยได้เราต้องมีการฝึกซ้อมหมั่นซ้อมตัวเราเองถ้าเปรียบเทียบไปแล้วก็เหมือนกับนักกีฬาเราต้องเตรียม

0: ความพร้อมเราตั้งแต่ชุดนะครับจนไปถึงร่างกายจิตใจว่าเรามีความพร้อมขนาดไหนผมคิดว่าวันนี้เองนะครับสิ่งที่สำนักงานปปท.พยายามที่จะขับเคลื่อนมาโดยตลอดก็คือเราลงไปกระตุ้นหน่วยงานที่เขามีส่วนที่จะต้องเกี่ยวข้องในกระบวนการที่จะต้องตอบคำถามความพร้อมที่เราจะเข้าเป็นสมาชิกของ OECD
1: ครับ
0: ในกระบวนการขั้นตอนการเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยมันประกอบด้วยอีกหลายกระบวนการหลายขั้นตอนแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้ที่เราพยายามขับเคลื่อนกันอยู่นะครับในขณะนี้เนี่ยเป็นห่วงของการตอบหรือสืบค้นความจริงเราได้เริ่มกระบวนการแบบนี้มาในระยะหนึ่งแล้วหลายหน่วยงานนะครับที่เริ่มดำเนินการไปแล้วจนแล้วเสร็จในกระบวนการของการสืบค้นความจริงก็มีอย่างเช่นสำนักงบประมาณก็ดีเท่าที่ผมจำได้นะครับอันนี้ท่านก็ทำเสร็จไปในห่วงของเขาเรียกว่า fact finding ผมขอประทานโทษที่ต้องใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับแต่มันเป็นศัพท์เฉพาะในการสืบค้นความจริงเนี่ยเขาก็จะลงมาเขาก็จะมาถามเราว่าไอ้สิ่งที่คุณตอบไปเนี่ยคุณตอบไปตรงกับที่เราอยากจะมีไหม
2: ครับ
0: ถ้าไปตรงกับมาตรฐาน OECD เขาก็จะข้ามข้อคำถามนั้นไปผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับบางข้อคำถามเนี่ยที่เขาถามเรามาเขาก็ต้องอยากได้รับความกระจ่างว่าวันนี้ประเทศไทยมีความพร้อมไหมเรื่องจริยธรรมคุณธรร
2: ม
0: ในระบบราชการไทยเรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะอาศัยลำพังสำนักงานปปท.ไปตอบหน่วยงานเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องไปอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานปปช.สำนักงานกพร.สำนักงานกพ.หรืออีกหน่วยหลายอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดว่าหน่วยงานพวกนี้เขามีความโปร่งใสไหมในเร็ววันนี้นะครับวันที่19และวันที่20ที่กำลังจะถึงเนี่ยแหละครับทาง OECD เขาจะบินตรงมาที่ประเทศไทยแล้วก็จะเริ่มการกระบวนการสืบค้นความจริงกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เคยส่งคำตอบไปแล้วเพราะ OECD เนี่ยเขาเคยส่งคำถามมาให้เราดูแล้วว่าคุณช่วยตอบคำถามข้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะแล้วส่งกลับไปก็ส่งไปให้เขา
2: ครับ
0: เขาก็ไปทานการกรุ๊ปรวมกันเช่นกระบวนการแบบนี้เขาอ่านแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเช่นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาล่ะกระทรวงยุติธรรมล่ะหรือแม้กระทั่งปปท.ล่ะกพ.ล่ะ
2: ครับ
0: กพ.ร.ล่ะเอ๊ะอยู่ในหมวดเนี้ยเขายังอาจจะมีข้อที่เรียกว่ายังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่เขาก็จะบินกลับมาในวันที่19-20เนี่ยวันจันทร์กับวันอังคารที่จะถึงนี
2: ้ครับ
0: สำนักงานปปท.เองภายใต้ข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลดอนท่านก็สั่งบอกว่าเฮ้ยให้เอาปปท.เนี่ยนะเป็นฐานที่มั่นเลยในเรื่องนี้เพราะว่าเราจะได้ร่วมกันยกระดับความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมที่เขาจะบินมาสอบถามเราก็เอาที่สำนักงานปปท.นี่ครับเป็นที่ตั้งเราก็จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์ไปนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็ตั้งแต่เวลาประมาณสัก9 นาฬิกาเป็นต้นไปถึงเย็นเลยนะครับหน่วยงานที่มีได้เคยตอบคำถามไปแล้วก็จะมายืนยันในคำตอบว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เราตอบไปเป็นแบบนี้นะ
2: ครับ
0: ถ้าเขายังไม่เข้าใจเขาก็จะถามเราเพิ่มว่าเอ๊ะที่อยู่บอกว่าอยู่ทำแล้วเนี่ยอยู่ทำไปถึงไหนแล้วอยู่จะทำอะไรต่อไปพอเขาทราบว่าเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บขั้นตอนต่อไปเขาก็จะเอาคำตอบเหล่านี้กลับไปที่ OECD ครั้งหนึ่งเขาก็จะไปเข้าคณะกรรมการของเขาแล้วก็เขาก็จะไปเริ่มรีวิวพอไปเริ่มรีวิวเสร็จความท้าทายขั้นตอนต่อไปนี่แหละที่จะมาถึงจุดที่เรียกว่าสำคัญอีกจุดนึง
2: ครับ
0: เขาก็จะบอกเราว่าเอออยู่ต้องปรับปรุงอันนี้นะ1 2 3 4 5ถ้าอยู่อยากจะเป็นสมาชิกอยู่ต้องทำนะเราก็จะมีความท้าทายเกิดขึ้นต่อไปอีกสำนักงานปปท.ก็ต้องลงมาขับเคลื่อนในสิ่งเหล่านี้ต่อไปอีกในพาร์ทหนึ่งคือการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยมันจะประกอบด้วย25คณะกรรมการใหญ่แต่คณะกรรมการนึงที่รัฐบาลให้ความสนใจผมจะบอกว่ามากที่สุดดีกว่านะครับเอาเป็นว่าให้ความสนใจในลำดับต้นๆเลยก็คือคณะของผมเนี่ยแหละที่เราต้องทำงานร่วมกับทางกพร.นะครับเรียกว่า PGC Public Governance Committee เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขับเคลื่อนภาครัฐทั้งหมด
2: ครับ
0: อันนี้แหละเป็นความท้าทายที่สำนักงานกพร.กับผมเนี่ยต้องทำงานอย่าง ใกล้ชิด
1: ครับ
0: แล้วผมเองก็ต้องขอบพระคุณนะครับทางท่านเลขาธิการกพล.นะครับซึ่งผมทุกวันเนี่ยผมยกหูแทบจะโทรหาท่านชั่วโมงรายชั่วโมงเลยนะครับว่าจะต้องช่วยกันจะต้องไปขับเคลื่อนร่วมกันจะต้องแก้ไขยังไงหรือแม้กระทั่งท่านเลขาธิการสภาพัฒน์นะครับท่านเลขาธิการเองก็ผมก็ต้องยกหูหาเพราะผมท่านเป็นฝ่ายเลขาของคณะใหญ
1: ่
0: ที่พนักท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านเป็นประธานเองแต่ในส่วนของผมเนี่ยผมก็ต้องรายงานให้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลอนได้ทราบมาโดยตลอดว่าในวันพรุ่งนี้เองนะครับท่านยังต้องเรียกผมไปเนี่ยเพื่อไปซักซ้อมการปฏิบัติแล้วก็ไปดำเนินการที่เหมือนกับทำความเข้าใจกับทุกหน่วยงานเพราะว่าอย่าลืมว่าวันนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราตอบคำถามเนี่ยเราไม่ได้ตอบคำถามให้เราพ
1: ้
0: นในหน่วยงานของเราแต่เราต้องตอบคำถามเพื่อให้เขาเกิดความมั่นใจว
1: ่
0: าเราจะเอาประเทศเราวันนี้เราพูดถึงประเทศเราไม่ได้พูดถึงหน่วยงานแล้วเพราะฉะนั้นการตอบคำถามทุกข้อคำถามมันจะต้องตอบคำถามในพื้นฐานที่เราจะยกประเทศเราเข้าไปเป็นสมาชิกได้อย่างไรอันนี้เป็นความท้าทาย
2: ท่านเลขาธิการครับแต่ว่ากระบวนการท่านอาจจะอธิบายแล
1: ้
2: วแต่ OECD เท่าที่ผมดูเนี่ยเขาไม่เชื่อเฉพาะคำตอบนะคือขั้นตอนเป็นแบบนี้คุณวัชกรภาครัฐของไทยเนี่ย25โจทย์หลักคณะกรรมการเราตอบไปแล้ว
1: ที่เขาให้โจทย์มาเราก็ทำเป็นเอกสารไปแล้วต่อไป
2: เขาก็จะมาสัมภาษณ์มาตรวจดูว่าไอ้สิ่งที่เราตอบไปแล้วเรื่องสิ่งที่ตอบเนี่ยทำจริงหรือเปล่า มันไม่ได้ทำจริงเฉยๆนะมันบางอย่างมันต้องแก้กฎหมายด้วยถูกไหมครับท่านเลขาครับ
0: ใช่ครับ
2: เกี่ยวโดยเฉพาะเกี่ยวข้องธรรมาภิบาลภาครัฐเนี่ยโปร่งใสไหมข้อมูลไหมคุณจับข้าราชการโกงๆได้จริงไหมจับถึงตัวใหญ่ไหมจับทุกคนหรือเปล่าปล่อยคดีหมดอายุหรือเปล่าเรื่องพวกนี้มันต้องมีกฎหมายแล้วก็มีตัวเลขจริงๆไปยืนยันตรงนั้นเนี่ยวันนี้ปปท.พร้อมที่จะตอบคำถามพวกนี้ไหมครับ
0: ผมว่าผมพูดได้ด้วยความมั่นใจเลยนะครับ
1: ครับ
0: ผมพร้อมเกินกว่า 100% เพราะว่าสิ่งที่วันนี้รัฐบาลเองนะครับได้พยายามขับเคลื่อนมาโดยตลอดพนักท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ลงมาแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาการทุจริตต่างๆเนี่ยท่านโดดลงมาเล่นด้วยตัวท่านเองในบางครั้งบางคราวเนี่ยท่านเรียกผมไปสั่งการโดยตรงให้ไปดำเนินการแก้ไขปัญหาแบบนี้แบบนี้สิ่งหนึ่งที่วันนี้นะครับที่รัฐบาลขับเคลื่อนมากที่สุดแล้วก็อยากจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนผู้ประกอบการนักธุรกิจว่าวันนี้ประเทศไทยเรามีความโปร่งใสก็คือการลดการใช้ดุลพินิจ
1: ครับ
0: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากจะเห็นได้ว่าหน่วยงานภาคประชาสังคมนะครับภาคเอกชนวันนี้เขาตื่นตัวมาก
1: ครับ
0: เขาอยากจะเห็นว่าหน่วยงานราชการเนี่ยตัดคำว่าการใช้ดุลพินิจออกไปได้ไหม
1: คร
0: ับ วันนี้ผมพูดได้เลยนะครับแทบจะไม่ค่อยเห็นหน่วยงานไหนๆในประเทศไทยเนี่ยที่บอกว่าแต่ก่อนเราจะเดิมจะเห็นนะฮะเวลาเราไปขออนุมัติอนุญาตอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจะเห็นอยู่ข้อสุดท้าย
1: แล้วแต
0: ่ขึ้นอยู่กับจุดๆผมไม่พูดดีกว่านะแต่สมัยนี้ไม่มีแล้วทุกอย่างเนี่ยจะต้องไปอยู่ในระบบที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: รัฐบาลถึงพยายามขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลเกิดขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนที่การเข้าเป็นสมาชิกของ OECD อย่างที่ผมกราบเรียนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยลำพังผมเองเนี่ยคงจะทำอะไรได้ไม่มากถ้าขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านพลอนเนี่ยท่านให้ความสนใจเรื่องการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลมากท่านพยายามจะทำให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยถ้าทุกอย่างเป็นระบบดิจิทัลตัดเรื่องที่คนกับคนไปเจอกันผมไปเรียนอาจารย์ผมไปเจออาจารย์อาจารย์ชอบผมวันนี้อาจารย์ก็ให
1: ้
0: ผมผ่านวันน
2: ี้ถ้าไม่ชอบก็ต้องมีอะไรให้ผมหน่อยละ
0: ท่านพิธีกรบอกว่าไม่ผ่านละตอนนี้ผู้ที่เขาไปขอใบอนุมัติอนุญาตเนี่ยเขาก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วโต๊ะหนึ่งให้โต๊ะสองไม่ให้แต่วันนี้ปัญหาอย่างนี้จะต้องไม่เกิดขึ้
1: น
0: ความโปร่งใสจะต้องมี transparency สำคัญที่สุด
2: ทีนี้ผมเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพจิ๊กซอว์ไปเหมือนกันเนี่ยสิ่งที่ท่านรองนายกประกรณ์กำลังทำปฏิรูปกฎหมายมันก็จะมาตอบโจทย์ตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นการลดดุลพินิจอันนี้คือสิ่งที่ OECD เขาอยากเห็นแหละไม่ใช่บอกว่าเราลดแล้วนะเราโปร่งใสและข้าราชการเราไม่เรียกใต้โต๊ะละแต่กฎหมายเหมือนเดิมมันก็ทำอะไรไม่ได้
0: ใช่ครับ
2: เพราะนั้นจิ๊กซอว์ที่มันต่อกันคือสิ่งที่รองนายกประกรณ์ขับเคลื่อนไปรูปกฎหมายก็จะมาตอบโจทย์นี้ผมเข้าใจถูกไหมครับ
0: ถูกต้องครับถูกต้องเลยถ้าผมพูดไปแล้วเนี่ยก็จะตกใจประเทศเราเนี่ยมีกฎหมายระเบียบข้อบังคับพระราชบัญญัติเนี่ยเป็นหลักพันนะคร
1: ับ
0: วันนี้
2: แต่ผมเป็นตัวเลขท่านเลขาขออภัยถ้ารวมระเบียบทั้งหลายเนี่ยเห็นตัวเลขที่ฝรั่งคำนวณมาบอกเป็นแสนนะเ
0: ป็นแสนนะผมก็พยายามจะไม่พูดนะเดี๋ยว
2: จะหมายหลักๆเนี่ยเป็นพันแต่ว่า
0: ประชาชนจะตกใจ
2: นะระเบียบรวมๆเนี่ยเป็นแสน
0: แต่ประเด็นก็คือว่าการที่เรามีกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเราไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็ค้างคาอยู่วันนี้ท่านรองประกรณ์เองขอขอบคุณอาจารย์นะฮะที่พยายามพูดเรื่องนี้ขึ้นมาท่านรองนายกรัฐมนตรีเองในฐานะที่ท่านเคยเป็นอดีตเลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจมาก่อนเนี่ยท่านก็จะเห็นเลยว่าอันไหนที่มันไม่เคยใช้แล้วก็ตัดทิ้งไปเอากฎหมายที่มันอยู่ณปัจจุบันแล้วมันส่งผลให้การแก้ไขปัญหาประเทศเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการสร้างความโปร่งใสเนี่ยต้องเกิดขึ้นมาเพราะว่าอย่าลืมนะครับกลไกหรือว่าความเชื่อมั่นที่เราจะไปทำให้กับ OECD เขาเชื่อมั่นเราเนี่ยสิ่งแรกเลยเขาจะมองเรื่องจริยธรรมความโปร่งใสในทุกด้านเมื่อกี้ผมดีใจนะครับที่อาจารย์พูดขึ้นมาว่าแม้กระทั่งเรื่องแรงงานก็ต้องมีความโปร่งใสก่อนจะเข้ารายการเนี่ยท่านปลัดกระทรวงแรงงานนะเพิ่งโทรหาผม บอกว่าเราจะต้องไปดีเฟนต์เรื่องของการที่เรากระบวนการเราเนี่ยไปทำถึงไหนแล้ววันที่14-15ผมจะต้องเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสไปที่ OECD สำนักงานใหญ่ไปบอกเขาว่าวันนี้กระบวนการในส่วนพาร์ทของผมเนี่ยเริ่มดำเนินการไปถึงไหนแล้วเราจะทำอะไรต
2: ่
0: อแล้วเราพร้อมขนาดไหนพอท่านพูดว่าแรงงานเองก็ต้องมีการใช้แรงงานที่ถูกต้องท่านปลัดแรงงานเองท่านก็จะต้องไปชี้แจงเหมือนผมเนี่ยแหละ
2: คือทั้งระบบราชการแล้วต้องตอบโจทย์ทุกอย่าง
0: จะต้องเกิดความโปร่งใสแล้วก็มีการตรวจสอบได้เนี่ยคือสิ่งที่เขาอยากจะเห็นว่าเราเนี่ยอย่างที่ท่านบอกนะครับว่าจะทำอย่างไรที่เราจะยกระดับให้เห็นถึงเรื่องอย่างแบบนี้นะคร
2: ับท่านเลขาธิการครับก่อนท่านเลขามาถึงผมกับคุณนวัชกรคุยกันว่าเวลาเราเกิดเหตุในภาคราชการซึ่งถือเป็นภาคหลักที่ OECD ให้ความสนใจเนี่ยเวลาเกิดเหตุเนี่ยเราจำไม่ได้หรอว่าเวลามีคนทำไม่ดีเนี่ยเราเคยสาวไปถึงตัวใหญ่ไหมหรือส่วนใหญ่เราจับปลาซิวปลาสร้อยแล้วผมเข้าใจว่าอันเนี้ย OECD ก็ให้ความสำคัญด้วยถูกไหมครับว่าถ้ามีกระบวนการทุจริตในภาครัฐเนี่ยตัวใหญ่ต้องโดนด้วย อันเนี้ยเราแก้กฎหมายหรือเรามีคำอธิบายยังไงไหมครับ
0: มีแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ย OECD เนี่ยให้ข้อสังเกตเรามาข้อแรก
2: ครับ
0: ก่อนที่เราจะไปสืบจับใครได้เนี่ยผู้แจ้งเบาะแสเนี่ยสำคัญน่าถูกต้องเลยครับ
2: สิ่งนี้
0: สำคัญที่สุด อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าผมพูดได้เลยว่าวันนี้ท่านพลดอนให้ความสนใจเรื่องนี้มากท่านบอกว่าพอผมไปรายงานท่านเนี่ยท่านก็บอกโอ้โหจริงๆแล้วประเทศเราเนี่ยไอ้เรื่องของการชี้เบาะแสมาเนี่ยนะมีก็จริงแต่ไม่เคยมีใครมีคุ้มครองได้วันนี้เองสำนักงานปปท.นะครับเราได้เสนอร่างระเบียบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเนี่ยกับให้คณะกรรมการปปท.อยู่ในระหว่างการพิจารณาแล้วเราก็จะเป็นผู้ริเริ่มที่ทำให้เห็นว่าต่อไปนี้ถ้าคนที่มาร้องเรียนเรื่องของทุจริตคุณจะได
2: ้คุ้มครอง
0: เป็นผู้แจ้งเบาะแสภายใต้การเสนอแนะหรือว่าการแนะนำว่าประเทศไทยหรือหน่วยงานไหนๆเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้าง
2: ครับ
0: OECD เนี่ยเขาเน้นในเรื่องนี้มากเขาบอกว่าก่อนที่คุณจะไปจับหรืออะไรเนี่ยคุณต้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสซะก่อนถ้าคุณน่ะไปไล่ล่าว่าคนนี้กระทำความผิดคนนี้กระทำความผิดคุณลืมนะจุดเริ่มต้นเลยนะ
2: แปลว่าเรากำลังจะมีกฎหมายคุ้มครองคนเป่านกหวีดในภาษาไทยเนี่ยก็คือคนที่แจ้งเบาะแสเฮ้ยคนนั้นโกงอธิบดีคนนี้โกงเนี่ยเราไม่เคยมีกฎหมายมาคุ้มครองต่อไปนี้เราจะมีใช่มั้ยครับ
0: ปปท.จะเป็นผมเข้าใจผมแม่ไม่อยากบอกว่าเป็นหน่วยงานแรกๆนะครับแต่ว่าต้องโฆษณาตัวเองหน่อยนึงว่าปปท.จะกำลังจะมีระเบียบออกมาระเบียบอันนี้แหละครับที่คณะกรรมการปปท.จะคิดว่าจะลงนามภายในเร็ววันนี้แหละครับประกาศออกมาว่าต่อไปนี้ผู้ที่จะแจ้งเบาะแสให้กับสำนักงานปปท.นี่ก็จะได้รับการคุ้มครองแล้วเราก็ยกระดับเราขึ้นมาระดับนึงก็นี่แหละครับคือเรื่องที่ทางอาจารย์ได้บอกนะว่าวันนี้เราจะเข้าสู่คลับของคน
2: รวยโปร่งใส
0: อย่าพูดคำว่าคลับคนรวยดีกว่าแต่ใช้คำว่าคลับที่มีการดำเนินการนโยบายต่างๆที่ยกระดับของประเทศให้มีความโปร่งใสในด้านจริยธรรมและคุณธรรม
2: พอคุ้มครองคนเป่านกหวีดหรือคนแจ้งเบาะแสก็จะมีคนเต็มใจมาแจ้งเบาะแสมาอะไรมากขึ้น
0: ครับ
2: แต่อีกอันนึงที่ OECD ให้ความสำคัญคือพอแจ้งเบาะแสแล้วมันจับได้แต่ตัวเล็กไม่จับตัวใหญ่ที่ผมตั้งคำถามทางเอาไว้เนี่ยตอนนี้เราต้องแก้กฎหมายหรือต้องปรับอะไรไหมครับเพื่อจะจับไปถึง คน
0: มาจากการได้แล้วครับกฎหมายเรามีอยู่แล้วแล้วก็ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเราก็จับตัวใหญ่มาแล้วในระดับหนึ่งแต่คือผมจะเรียนอย่างนี้ก่อนฮะว่าOECD เนี่ยเขาให้ความสำคัญเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายด้วยเหมือนกันนะครับเขาไม่ได้มองแค่ว่าเรามีแล้วเราไป
2: ต้องบังคับใช้จริง
0: ต้องบังคับใช้จริ ง
2: เขียนอยู่ในกระดาษเฉยๆเนี่ยเขาไม่ฟัง
0: ไม่ได
2: ้ครับ
0: เพราะอย่าลืมว่าไอ้ก่อนที่เราทำเรื่องของแฟกไฟดิ้งเนี่ยเขาบินมาถามเราเนี่ยเขาก็จะดูเขาไม่ใช่จับตาดูเราวันนี้เผลอๆรายการ NBT ที่ออกอยู่นี้อาจจะมี AI แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสให้เขาดูอยู่ก็ได้ว่าผมมาพูดอะไร
3: จับตามครับทีนี้เรื่องของเอาละOECD เนี่ยให้ความสำคัญเรื่องของธรรมาภิบาลก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการส่งคำถามมาอย่างที่ท่านบอก25คำถามพอเรามาตอบคำถามแล้วในฐานะที่ท่านเนี่ยดูแลเรื่องนี้ท่านเห็นอาจจะเรียกว่าเป็นรูรั่วหรือว่าอันไหนที่เราจำเป็นที่จะต้องมาปรับปรุงเพื่อที่จะไปปิดโจทย์ตรงนั้นตามที่เขาถามมามี
0: ไหมเขาไม่ได้ส่งมา25คำถามผม
2: เนี่ยแค่คือเป็น25 กลุ่ม
0: แต่ในกลุ่มที่ผมรับผิดชอบเนี่ยรูรั่วสิ่งนึงที่วันนี้มีการพูดกันมากที่สุดก็คือการบังคับใช้กฎหมาย
3: คือเรื่องนี้เลย
0: คือเราต้องทำให้เขาเห็นได้ว่ากฎหมายที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีความเด็ดขาดแล้วเราลงไปปฏิบัติได้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระเบียบกฎข้อบังคับตลอดจนแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆในมติครม.
3: ครับ
0: ตัวอย่างเช่นที่เราบอกว่าต้องมีการชี้แจงทรัพย์สินอย่างนี้เนี่ยเขาก็บอกเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าอยู่มีเนี่ยอยู่ต้องบังคับใช้ให้ได้นะเราก็พยายามที่จะดำเนินการในปรับในทุกมิติของทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าคุณไม่ว่าคุณจะมีกฎหมายอะไรที่คุณถืออยู่คุณต้องอย่าเลือกปฏิบัติถ้าคุณเลือกปฏิบัติเมื่อไหร่เนี่ยความเป็นความโปร่งใสมันก็จะไม่เกิดขึ้นด้านจริยธรรมคุณธรรมคนเขามองมาเขาบอกว่าทำไมยังเลือกปฏิบัติอยู่ล่ะอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะต้องตัดปัญหาเรื่องอย่างนี้ออกไปว่าจะต้องไม่มีเรื่องของการ
2: เลือกปฏิบัติ
0: เลือกปฏิบัติ
2: ตรงนี้ท่านเลขาพอจะเปิดเผยไหมครับว่าทำยังไงเพราะว่าสิ่งที่คุณนวัชกรถามเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเรานะกฎหมายเรามีเยอะเขียนเยอะอย่างที่เราคุยกันแต่บังคับใช้ไม่ค่อยได้หรือบังคับใช้เฉพาะคนที่ด้อยอำนาจคนจนอันเนี้ยปัญหาเนี้ยปปท.กับหลายๆหน่วยงานแก้ไขยังไงครับ
0: สิ่งที่สำนักงานปปท.ลงไปดำเนินการขับเคลื่อนนะครับคือคุณข้าราชการทุกคนที่ถือกฎหมายอยู่เนี่ยคุณมีหน้าที่และคุณมีอำนาจ
3: ครับ
0: ถ้าคุณทำไม่เต็มที่เขาเรียกละเลยถ้าคุณไม่ทำซะเลยเขาเรียกละเว้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดคุณไม่ละเลยก็ละเว้นสำนักงานปปท.ก็จะลงไปดำเนินการตรวจสอบว่าทิ้งที่คุณร้องที่มีประชาชนเขาร้องเรียนมาเนี่ยคุณได้ดำเนินการปฏิบัติตามนั้นแล้วหรือเปล่าก็จะเห็นได้ว่าระยะหลังมาเนี่ยเรามีการบังคับใช้กฎหมายไปดำเนินการเข้าจับกุมคนนู้นคนนี้ที่เป็นข้าราชการไปเรียกรับผลประโยชน์มองดูว่ามันเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กแต่ผมจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องปากต่อปากต่อปากไปว่าส่งมาแล้วเราไปทำได้จริงจำนวนสถิติข้อมูลที่มีผู้ร้องเรียนเข้ามาที่สำนักงานปปท.วันนี้เนี่ยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพราะแสดงให้เห็นว่าวันนี้คนเขาเริ่มมีความมั่นใจ
2: ใน
0: ไว้ใจแล้วแล้วเราเนี่ยเป็นคนที่ลงไปแก้ไขปัญหาลดความเดือดร้อนของประชาชนได้สิ่งนี้เองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราได้ทำให้เขาเห็นประจักษ์ด้วยสายตาของเขาว่าวันนี้เขามีความมั่นใจนี่แหละครับคือเรื่องก็ย้อนกลับไปในเรื่องเมื่อกี้อีกสักครู่นึงการที่เขาจะมาร้องได้ถ้าเขาร้องแล้วเขารู้ว่าเขาจะต้องได้รับความเดือดร้อนเขาก็จะไม่มาแต่วันนี้เรากำลังจะมีระเบียบที่เรียกว่าคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเมื่อไหร่ก็ตามที่ระเบียบนี้ออกมาผมเชื่อมั่นได้เลยว่าคนก็จะมาร้องกับเราเยอะขึ้นเพราะเขารู้ว่าวันนี้เขาร้องแล้วเขาไม่เป็นภัยต่อไปยกตัวอย่างข้าราชการ2คนนั่งติดกันคนนึงรวยเอ้ารวยเอาอีกคนนึงก็นั่งตั้งหน้าตั้งตาทำงานไปแต่ก็ไม่ได้รวยเลยวันดีคืนดีก็เพื่อนก็รวยคนในอยู่ข้างๆก็เอาละเดินเข้าไปไม่รู้จะไปไหนก็มาปปท.ก็บอกว่าลองให้ตรวจสอบดู เพื่อนคนนี้ไปบอกไอ้นี่เป็นคนร้องหรือเปล่า เดี๋ยวไปจัดการซะวันนี้ไม่ได้แล้ว
2: มีกฎหมายคุ้มครอง
0: มีกฎหมายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสแล้ว
2: คนร้องมีกฎหมายคุ้มครองนะครับจับไปถึงตัวใหญ่ได้อีกเรื่องนึงที่ผมเข้าใจว่า OECD สนใจก็คือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามทุจริตเนี่ยคุณนวัชกรปปท.ปปช.สตง.ดีเอสไอเนี่ยยังทำงานเป็นไซโลชโลเหมือนเดิมหรือต่อไปนี้เราจะบูรณาการกันข้อมูลเราจะแชร์กันเราจะไปถึงจุดนั้นไหมครับ
0: ผมว่าเราถึงเราเลยจุดนั้นมาแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับจะเห็นว่าแต่ก่อนปปช.ท่านอยู่แท่งหนึ่งสตง.ท่านอยู่แท่งหนึ่งปปท.อยู่แท่งหนึ่งตำรวจบก.ปปป.อยู่แท่งหนึ่ง
2: ทุกคนมีข้อมูลแบบเป็นความลับทางราชการหมดไม่แชร์กัน
0: เองแต่จะเห็นว่าระยะหลังที่ผ่านมาทุกครั้งที่มีการเราเข้าบังคับใช้กฎหมายเราจะใช้คำว่าภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี
2: ้
0: บก.ปปป.สำนักงานกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ส่งท่านผู้การบก.ปปป.มาสตง.ท่านผู้ว่าก็ส่งผู้แทนมาสำนักงานปปช.ถึงแม้ท่านจะเป็นองค์กรอิสระท่านก็ยังส่งผู้แทนมาเข้าร่วมบังคับใช้กฎหมายปปง.พระเอกของเราก็มาตามยึดทรัพย์ในลำดับสุดท้ายจะเห็นว่าเราเนี่ยได้เริ่มกระบวนการแบบนี้มาในระดับหนึ่งแล้ว
2: ไม่ได้เป็นไซโลเหมือน
0: ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับวันนี้คำว่าไซโลนี่ทลายทิ้งแล้ว
2: ครับทีนี้ครับคำถามสุดท้ายที่คนอยาก
3: ใช่มันปี71แล้วตอนนี้ก็เริ่มจะปลายปี70แล้วไทม์ไลน์มันจะทันไหมครับ
2: 69ครับคุณนวัสกร
3: 69
0: อย่าเพิ่งไปเร็วครับผมว่าใช้ไม่ค่อยดีครับ
3: 69ก็เดี๋ยวก็เหลือ70 71ก็เสือไว้ได้อีกไม่นานไทม์ไลน์ของเราเป็นอย่างไรครับเพราะว่าเราก็ใจจดใจจ่ออยากจะให้เข้าเป็นสมาชิกให้ได้เหมือนกัน OECD
0: ในส่วนของเรื่องของไทม์ไลน์เนี่ยเราได้กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการของเราเป็นที่ชัดเจนนะครับไม่ใช่เราเป็นคนกำหนดแต่ทาง OECD เนี่ยเขากำหนดมาให้เราแล้วว่าในช่วงนี้เขาจะทำอะไรเขาจะทำอะไรเขาจะทำอะไรเราก็ต้องเดินตามกรอบระยะเวลาที่เขาให้เรามาอย่างเช่นบอกว่าในช่วงนี้ในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกาธันวาเป็นช่วงที่เขาจะบินเข้ามาจากฝรั่งเศสเขาก็จะไปทำค้นหาความจริงหรือที่เรียกว่า fact finding กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเริ่มแล้วของเขาเริ่มแล้วนางใบของงานที่เสร็จไปแล้วก็เสร็จไปแต่ที่กำลังจะเริ่มที่ยังเหลืออีกผมเข้าใจว่าวันนี้จะเสร็จไปแล้วประมาณ8หน่วยงานนะครับจาก25คณะกรรมการได้เสร็จไปแล้ว8ขึ้น1ใน3นะครับปปท.จะเริ่มวันจันทร์อังคารนี้บวกอันนี้เสร็จก็เป็น9แล้วเพราะฉะนั้นในห้วงของการตอบ fact finding เนี่ยเราไปกันได้ไกลมากเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าข้าราชการทุกคนนะครับแล้วก็คนไทยทุกคนก็ควรจะมีความดีใจนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจว่าอย่างน้อยเองวันนี้พวกเราทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะยกระดับประเทศเราเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เพราะว่าเราผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิก OECD เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เราจะเห็นความโปร่งใสอย่างเดียวแต่ความโปร่งใสเนี่ยมันทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยดีขึ้นก็ถามว่าทำไมก็ต่อไปนี้ที่จะต้องไปบอกว่าจะต้องจ่ายตรงนู้นจ่ายตรงนี้ก็หมดไปแน่นอนความเป็นอยู่ของประชาชนนักธุรกิจนักลงทุนผู้ประกอบการนักลงทุนทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่เขามองเห็นว่าแต่ก่อนอาจจะต้องมีการจ่ายตรงนู้นจ่ายตรงนี้วันนี้เขาบอกเขาไม่ต้องจ่ายแล้วเงินที่เขาลงทุนไปก็จะกลับเข้ามาในประเทศเราเขาไม่ต้องไปจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2: ประโยชน์เห็นแน่เพราะนั้นตอนนี้เรามีหน้าที่ต้องส่งกำลังใจให้ปปท.และทุกหน่วยงานว่าต้องช่วยกันจนทั้งพาเราไปสู่ OECD ให้ได้
3: ใช่ครับผมจะได้เห็นความสำคัญของการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD แล้วนะครับจากนี้ไปอย่างที่ท่านอาจารย์เกษมสันบอกนะครับคงจะต้องเป็นกำลังใจให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ครับท่านภูมิวิสารเกษมสุขนะครับขอบพระคุณครับ
4: ขอบพระคุณครับ
0: ครับ
3: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในพระสำนักนะครับวันนี้เราทั้ง3คนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนนะครับ

พลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. และเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.

0: ำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น. ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT เสพสื่อสติ
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 14:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงบริณีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียนออสเตรเลเชียนครั้งที่17ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเวลา 14:26 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยัง M Tower ชั้น14ศูนย์การค้า M Sphere เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่11เพื่อประชาสัมพันธ์น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง18ตุลาคม2569ท่านนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการศึกษาและทดลองปลูกต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลีเฟราจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลิตน้ำมันเมล็ดคาเมเลียในประเทศไทยโดยมีพระราชประสงค์ให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีคุณภาพและเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือทั้งฟื้นฟูเสริมสร้างพื้นที่ป่าไม้บริเวณต้นน้ำตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกันโอกาสนี้ทรงปรุงเมนูขนมค้างคาวโดยทรงใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเป็นส่วนประกอบซึ่งน้ำมันเมล็ดคาเมเลียได้ชื่อว่าเป็นน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออกเนื่องจากมีองค์ประกอบของไขมันที่ดีต่อร่างกายไม่ด้อยไปกว่าน้ำมันมะกอกและไม่มีกรดไขมันทรานส์รวมทั้งมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆอาทิโรคหลอดเลือดตีบตันโรคอัมพาตโรคความดันโลหิตโรคเบาหวานและโรคหัวใจมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมันให้นานขึ้นปัจจุบันน้ำมันเมล็ดคาเมเลียได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์อาหารรักหัวใจในสินค้าน้ำมันเมล็ดคาเมเลียภายใต้ตราสินค้าพัดจากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ใหม่คาเมเลียเบรนไทยเนเจอร์วิสตอมแอนด์คราฟต์ฟอร์โมเดิร์นลิฟวิ่งผลิตภัณฑ์อโรมาที่ประสานคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียเข้ากับกลิ่นยูคาลิปตัสและตะไคร้หอมจำนวน5ผลิตภัณฑ์ได้แก่ก้านไม้หอมถุงหอมสเปรย์หอมปรับอากาศน้ำมันนวดและบำรุงผิวและบาล์มณ M Market Hall ชั้นจีทอดพระเนตรร้านอาหารและร้านค้าที่เข้าร่วมงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิดฟาร์มแห่งความสุขในรูปแบบบูธเฟสติวัลที่อบอุ่นใกล้ชิดธรรมชาติพร้อมเล่าเรื่องน้ำมันเมล็ดคาเมเลียในฐานะวัตถุดิบชั้นดีเยี่ยมเพื่อสุขภาพหัวใจผ่านอาหารการใช้ชีวิตและบรรยากาศอาทิการเดินทางของต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟราสู่การสร้างพื้นป่าและรายได้สู่ราษฎรคุณประโยชน์มหัศจรรย์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียและสีธรรมชาติจากพื้นป่าสำหรับการสร้างคุณค่างานหัตถกรรมนอกจากนี้ยังมีสินค้าจากร้านค้าในกระมูลในดิซิชัยพัฒนาไปจำหน่ายอาทิสินค้าจากร้านพัดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียผ้าไหมย้อมสีจากเปลือกผลชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟราฝีมือการทอจากกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิและเมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในงานครบทุก500บาทรับ1สิทธิ์หรือซื้อสินค้าจากร้านพัดภายในงานครบทุก500บาทรับ2สิทธิ์พรุ่นรับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับสำหรับการเดินทางไปในประเทศจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์จำนวน5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งและรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับเส้นทางกรุงเทพเชียงรายจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์และสายการบินไทยรวม4รางวัลรางวัลละ2ที่นั่ง

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์เป็นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,996 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประกอบด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์คณะอุตสาหกรรมบริการคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์คณะเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพคณะเทคนิคการสัตวแพทย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ตลอดระยะเวลากว่า83ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศทางด้านการเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผลงานจากการศึกษาและวิจัยได้รับการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรยกระดับคุณภาพและความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรชุมชนและภาคส่วนต่างๆอันเป็นการสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนและสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างคนสร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมพยุงระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์องคมนตรีและคณะหมู่นิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีโดยวันนี้ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและคณะหมู่นิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,990 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจีนบุรีและจังหวัดนครนายกโดยมีนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจีนบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปในการยงคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลไม้เคสอำเภอเมืองปราจีนบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน5ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดปราจีนบุรีเกิดฝนตกหนักทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมและมวลน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรครอบคลุมพื้นที่7อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีอำเภอนาดีอำเภอบ้านสร้างอำเภอประจันตคามอำเภอศรีมหาโพธิ์และอำเภอศรีมโหสถทันทีทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เดินทางไปยังตำบลบางลูกเสืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน5ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจจังหวัดนครนายกเกิดฝนตกหนักสะสมน้ำป่าไหลหลากจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านประการชนทำให้แม่น้ำนครนายกและคลองหลักล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรสถานที่ราชการและเส้นทางการคมนาคมปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็นทางจังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการนำรถสุขาเคลื่อนที่เข้าไปให้บริการเพราะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมเป็นเวลานานและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนตุลาคม2569และเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนตุลาคม2569ในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการหลวงโดยมุ่งให้การพัฒนาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องอาทิการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากที่มุ่งแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติความยากจนและการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานในปี2570มีแผนส่งเสริมการปลูกผักไม้ผลพืชไร่และกาแฟตั้งเป้าเกษตรกรเข้าร่วม240รายคาดว่าจะสร้างรายได้กว่า 4.55 ล้านบาทพร้อมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตปุ๋ยและขยายพันธุ์พืชรวมถึงส่งเสริมหัตถกรรมผ้าย้อมสีธรรมชาติแก่สมาชิกในพื้นที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบการขยายผลการพัฒนาจากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงในปี2570มีแผนพัฒนาแปลงทดสอบและสาธิตการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก130ตันและทดลองปลูกกาแฟโรบัสต้าภายใต้ร่มเงาอะโวคาโดน้อยหน่าและโกโก้ควบคู่กับการวางระบบป้องกันช้างบุกรุกตั้งเป้ารับสมัครเกษตรกรสมาชิกโครงการหลวง50รายรับอบรมมาตรฐาน GAP และคัดเลือกพืชศักยภาพโดยเฉพาะเสาวรสเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรต่อไปการพิจารณาแนวทางยกระดับมาตรฐานการผลิตกาแฟสู่ Rainforest Alliance เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกาแฟและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคโดยในปี2569เกษตรกรส่งมอบผลผลิตกาแฟกะลารวม 1,154 ตัน
ันและการยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงผึ้งซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรองมาตรฐาน GAP หรือ Good Agriculture Practice หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีครบทั้ง7รายคิดเป็นร้อยละ100โอกาสนี้องคมนตรีได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นด้านการปรับปรุงพันธุ์กุหลาบซึ่งสามารถพัฒนาและขึ้นทะเบียนพันธุ์กุหลาบได้รวม 21,000 โดยหนึ่งในผลงานสำคัญคือกุหลาบควีนสุทธิดาทางนี้องคมนตรีได้มอบนโยบายให้มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปต่อยอดใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่และพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสร้างโอกาสและรายได้แก่เกษตรกรและขับเคลื่อนการพัฒนางานโครงการหลวงให้เกิดความยั่งยืน

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาโรงเรียนหอวังปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีและนางสา

ปริณดาวงเนียมพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชบูรณะราชวรวิหารวัดสวนพลูวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบพิตรพิมุขวัดมหาธาตุดิวราชรังสิตวัดพิรุวงศาวาสวัดปุรณสิริมัตยารามวัชนะสงครามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท Absolute Clean Energy จำกัดมหาชนบริษัท Asia Clean Industrial Estate จำกัดกลุ่มบริษัทชัยโยบริษัท KVN Import Export 1991จำกัดในเครืออโรมากรุ๊ปและกลุ่มโรงเรียน Beacon House ย้ำสะอาดจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไผ่ตันกรุงเทพมหานครและวัดปานประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนอนุบาล 300,000 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์กรุงเทพมหานครบริษัทตั้งใจกลการจำกัดและสภาการแพทย์แผนไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชสิทธารามวัดบพิตรพิมุขวัดฉัตรแก้วจงกรณีวัดปากน้ำฝั่งใต้วัดเจริญธรรมารามและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์จังหวัดสมุทรปราการในสกลดวงจันทร์พร้อมคณะโรงเรียนวัดราชบพิตรสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิตรราชบพิตรสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาชมรมครูเก่าและเครือข่ายผู้ปกครองและบริษัทฮิวิตคอนซัลติ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กลุ่มบริษัทช.การช่างได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดตนดรายจังหวัดสมุทรสงครามและวัดต่างๆในจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยวัดท่าผาวัดดอนใหญ่วัดใหม่สี่หมื่นวัดบ้านโป่งวัดเนกขัมมารามวัดนานองสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 14:30 น.มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสัตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่49มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนและนายอธิปัตย์เข้มแข็งพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านจังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคคยารามจังหวัดนครศรีธรรมราชและสะพานนักเรียนโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านจังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคคยารามจังหวัดนครศรีธรรมราชและสะพานนักเรียนโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรท่านที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหา

ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ในโอกาสวันน้ำวินทรมหาราชประจำปี2569วันนี้ที่โรงเรียนบ้านพรุดินนาอำเภอตำบลพรุดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ไปให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนเนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช13 ตุลาคม 2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รบินทร์ รวิวงศ์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารีประกอบด้วยกระเป๋ายาสามัญจำนวน500ชุดแก่ประชาชนในพื้นที่มอบกระเป๋านักเรียนจำนวน500ใบพร้อมสมุดและชุดเครื่องเขียนจำนวน500ชุดให้แก่โรงเรียนบ้านพรุดินนาโรงเรียนบ้านทับไซโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยโรงเรียนบ้านนางรองโรงเรียนบ้านคลองชะม่วงโรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือโรงเรียนบ้านบางครามโรงเรียนบ้านบางเตียวโรงเรียนบ้านพรุเตยและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอจังหวัดกระบี่ทั้งนี้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนระหว่างวันที่7 ถึง 8 ตุลาคม 2569โดยในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพรวม437รายกลุ่มโรคที่พบมากขั้นดับแรกได้แก่โรคระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารและขับถ่ายระบบหัวใจและหลอดเลือดสมองระบบทางเดินหายใจและผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ45รายจากนั้นทางคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุจำนวน5รายจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

สวัสดีคุณผู้ชมครับ NBT เชียงใหม่ทีวีดิจิทัลหมายเลข11วันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ครับเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พาคุณผู้ชมมาตามรอยแห่งพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์มีแนวพระดำริทรงให้ความสำคัญต่อการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิงให้มีศักยภาพก่อนที่จะพ้นโทษครับทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่มีการฝึกอบรมผู้ต้องขังหญิงก่อนพ้นโทษใน

0: หลายสาขาอาชีพครับทั้งเครื่องดื่มเบเกอรี่อาหารสปาทำเล็บและที่นี่ครับเป็นที่ให้บริการสำหรับพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ผ่านการฝึกอบรมจากผู้ต้องขังหญิงตลอดระยะเวลา6เดือนสำหรับที่นี่ครับพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินเป็นจำนวนทั้งหมด6ครั้งครั้งแรกในปีพุทธศักราช2551และครั้งสุดท้ายในปี2564ขณะเดียวกันที่นี่ครับยังคงมีพิพิธภัณฑ์ให้เราได้ตามรอยจารึกแห่งพระเมตตาของพระองค์ด้วยครับเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและเตรียมความพร้อมสู่การกลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีพระองค์ทรงมีพระดำริให้ความสำคัญหลักมนุษยธรรมโดยทรงมุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ที่เคยก้าวผิดพลาดในชีวิตให้ได้รับการพัฒนาฟื้นฟูและเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตภายหลังพ้นโทษเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพสุจริตมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำภายใต้แนวคิดดังกล่าวกรมราชทัณฑ์โดยทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้ดำเนินการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพในหลากหลายสาขาเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงได้เลือกเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจและถนัดอันเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถและยกระดับฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐานสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้จริงในอนาคตภายในเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงได้จัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพและร้านค้านารีเดอร์กลางเวียงเพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติจริงผู้ต้องขังหญิงได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะด้านการบริการการประกอบอาหารการชงเครื่องดื่มและการนวดแผนไทยซึ่งล้วนเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้และนำไปใช้ได้จริงเมื่อพ้นโทษหนึ่งในบริการที่ได้รับความนิยมคือการนวดแผนไทยและนวดฝ่าเท้าโดยผู้ให้บริการเป็นผู้ต้องขังหญิงที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างโอกาสและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันนารีคอฟฟี่และครัวชวนชมยังเป็นเสมือนห้องเรียนชีวิตที่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงได้เรียนรู้การทำงานจริงฝึกความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและการให้บริการลูกค้าซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตในสังคมภายนอกเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงจึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ควบคุมผู้กระทำผิดแต่นี่คือพื้นที่แห่งโอกาสและความหวังที่น้อมนำแนวพระดำริของพระองค์มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเปลี่ยนเรือนจำให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และการสร้างโอกาสครั้งใหม่ในชีวิตเพื่อให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดสามารถกลับคืนสู่สังคมในฐานะพลเมืองที่มีคุณค่าและเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป
1: คุณผู้ชมครับและนี่คือพิพิธภัณฑ์เรือนพระธรรมรงค์ที่อยู่บริเวณภายในเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอายุเก่าแก่ราว125ปีครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้นำเสนอสะท้อนให้เห็นถึงโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาครับด้วยการนำเสนอเส้นทางบทเรียนข้อผิดพลาดนำไปสู่การสร้างงานสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงให้เป็นคนดีที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปครับ
0: พิพิธภัณฑ์เรือนพระธรรมรงค์เป็นส่วนหนึ่งของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ หนึ่งสถานที่ที่สะท้อนถึงพลังแห่งโอกาสการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เกิดขึ้นจากการน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสและเตรียมความพร้อมให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีคำว่าพระธรรมรงค์มีความหมายถึงการคุ้มครองรักษาคุณธรรมและทำรงไว้ซึ่งคุณค่าความเป็นมนุษย์สะท้อนแนวคิดสำคัญที่เชื่อว่าแม้คนเราจะเคยก้าวพลาดในชีวิตแต่ทุกคนยังคงมีคุณค่าและสมควรได้รับโอกาสในการแก้ไขและเริ่มต้นใหม่ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงเรื่องราวชีวิตของผู้ต้องขังหญิงผ่านภาพถ่ายข้อมูลและเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงถ่ายทอดเส้นทางชีวิตตั้งแต่อดีตความผิดพลาดบทเรียนที่ได้รับตลอดจนความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อกลับมาเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมนิทรรศการเหล่านี้ไม่ได้มีแค่จุดมุ่งหมายเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของผู้ต้องขังเท่านั้นแต่ยังเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจระหว่างสังคมกับผู้ที่เคยก้าวพลาดเพื่อเปิดมุมมองให้เห็นถึงคุณค่าของการให้โอกาสและพลังของการฟื้นฟูชีวิตมนุษย์พิพิธภัณฑ์เรือนพระธรรมรงค์จึงเปรียบเสมือนพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่สะท้อนพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ของพระองค์ที่ทรงมุ่งหวังให้เรือนจำเป็นมากกว่าสถานที่ควบคุมผู้กระทำผิดแต่เป็นพื้นที่แห่งการพัฒนาสร้างกำลังใจและมอบโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงทางได้กลับมาเดินบนเส้นทางแห่งความดีอีกครั้งและนี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ของแนวพระดำริที่ทรงเชื่อมั่นว่าการให้โอกาสคือจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชีวิตและเป็นพลังที่ช่วยคืนคนดีให้กลับสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน
2: ค่ะก็ได้อยู่ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งที่6ค่ะแต่ว่าใน2ครั้งคือครั้งที่4กับครั้งที่5ที่พระองค์ท่านเสด็จได้มีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิดพระองค์ท่านค่ะก็ได้เห็นว่าพระองค์ท่านก็คือแบบมีพูดจาเป็นกันเองแล้วก็น้ำเสียงแบบเมตตาแล้วท่านก็ได้ทรงให้ความใส่ใจแล้วก็ให้คำแนะนำพูดแบบเป็นกันเองมากๆเลยค่ะจนแบบว่ายังรู้สึกแบบถึงแม้ว่าณวันนั้นที่จะตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็รู้สึกรักพระองค์มากๆเงี้ยค่ะรักพระองค์มากๆค่ะ
3: ได้รับเสด็จแบบใกล้ชิดมากได้พูดคุยกับพระองค์เป็นกันเองมากจะสานต่อพระปณิธานของพระองค์ท่านต่อไปค่ะทั้งราชทานปันสุขโครงการกำลังใจของพระองค์ท่านค่ะ
4: ที่เข้ามาอยู่ในนี้ก็ได้รับเสด็จมา3ครั้งแต่ว่าที่รับเสด็จอย่างใกล้ชิดเลยคือครั้งหลังสุดที่ท่านมาสอนเพราะว่าท่านจะไม่ถือองค์เลยแม้แต่พูดท่านก็บอกว่าแม่ว่าให้พูดกับท่านแบบธรรมดาเหมือนคนทั่วไปไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์แต่ท่านก็ไม่ถือองค์เลยท่านสอนให้ตัดผ้าเย็บผ้าคือทำด้วยกันกับท่านเลยท่านเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็ใจดีมากถ้าอยู่ที่นี่แม่ก็จะทำงานจุดนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดให้สมกับที่ท่านได้ให้ความรู้แม่มาและถ้าวันหนึ่งที่แม่ออกไปจากที่นี่แม่ก็สัญญาว่าแม่จะเป็นคนดีและแม่ก็จะเอาความรู้ที่ได้นี้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองจะเป็นคนดีกับสังคมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาหรือว่าจะไม่ทำในสิ่งที่มันผิดกฎหมายอีก
5: ความรู้สึกในตอนนั้นคือหนูยังรู้สึกว่าหนูตื้นตันค่ะหนูไม่คิดว่าชีวิตเล็กๆของหนูอะค่ะพระองค์ท่านจะมาสนใจใส่ใจชีวิตผู้ต้องขังอย่างเราค่ะหนูยังคิดว่าหนูเป็นผู้ต้องขังนะแล้วพระองค์ท่านเป็นถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านจะมาทรงใส่ใจอะไรเราเนี่ยค่ะแต่ท่านก็เสด็จมาจริงๆค่ะหนูจำได้ตอนนั้นพระองค์เดินมาจับแขนลูกหนูค่ะแล้วถามว่าน้องได้กี่เดือนแล้วคะสุขภาพเป็นยังไงบ้างได้รับวัคซีนครบหรือเปล่าค่ะตอนนั้นหนูตื่นตันใจมากค่ะค่ะหนูอยากจะกลับตัวเป็นคนดีค่ะอยากจะทำตัวให้เป็นอยากจะพัฒนา เองให้ดีขึ้นค่ะเพื่อตอบแทนในพระเมตตาของพระองค์ค่ะ
0: ย้อนรอยพระเมตตาเมื่อวันที่13เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปยังทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจและประทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจัดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศพระราชทานคำแนะนำการออกแบบเสื้อผ้าและการทอผ้าให้ผู้ต้องขังหญิงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองในมิติต่างๆทางวิชาชีพทั้งทักษะด้านฝีมือและความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดการออกแบบและผลิตผลงานส่งบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานเชิงวิชาชีพการออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการตลาดส่งร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกปฏิบัติการจริงในการสร้างแบบเสื้อผ้าและการออกแบบตัดเย็บกระเป๋าและแนวทางการพัฒนาผ้าไทยทั้งทางด้านเทคนิคการทอการย้อมสีธรรมชาติโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาทรงใช้หลักการทางการกฎหมายและหลักมนุษยธรรมในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคมผู้ต้องขังที่กล้าพลาดได้มีโอกาสกลับมาดำเนินชีวิตเป็นคนดีของสังคมโดยมุ่งสร้างให้เรือนจำกลายเป็นสถาบันทางสังคมเสมือนพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์รูปแบบกิจกรรมในครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำความรู้และประสบการณ์การทรงงานด้านการออกแบบของพระองค์พร้อมด้วยคณะทำงานผู้มีประสบการณ์เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนจัดกิจกรรมเสริมกำลังใจมอบความเอื้ออาทรแก่ผู้พลั้งพลาดในเรือนจำในระยะเวลาที่ถูกจองจำเป็นช่วงเวลาแห่งการทบทวนไตร่ตรองพิจารณาตนเองสร้างพลังบวกในการมองคุณค่าในตนเองเพื่อให้ผู้ที่ก้าวผิดไม่ไปกลับไปกระทำผิดซ้ำและกลับมาเป็นคนดีสร้างสรรค์สังคมต่อไปและเสริมสร้างให้คนในสังคมไทยมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันการเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์เรือนพระธรรมรงค์ในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงการเข้าชมพิพิธภัณฑ์แต่เป็นการเรียนรู้พลังแห่งโอกาสความหวังและพระเมตตาที่พระองค์ทรงมอบแก่ผู้ก้าวพลาดในชีวิตให้มีโอกาสลุกขึ้นยืนอีกครั้งอย่างเข้มแข็งและภาคภูมิใจเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงจึงไม่ใช่เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่ฝึกอาชีพเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ทำให้เราได้เห็นคุณค่าของโอกาสการให้อภัยและพลังการเริ่มต้นใหม่ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนครับ

พระเมตตาแห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมโครงการต่างๆมากมายอย่างเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงแห่งนี้เพื่อช่วยฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้เรียนรู้และสร้างโอกาสให้กับตัวเองก่อนที่จะก้าวเข้าสู่สังคมมีชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้งพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้แห่งพระองค์ท่านไม่เพียงแต่สร้างชีวิตใหม่ให้กับผู้ต้องขังหญิงแต่เพียงผู้เดียวแต่ยังสร้างรอยยิ้มให้กับลูกน้อยอันบริสุทธิ์อีกจำนวนไม่ถ้วนสวัสดีครับ

0: พระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เสด็จมาเยี่ยมเยือนผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ทั้ง6ครั้งตลอดช่วงปี2551ถึง2564ยังคงติดตราตรึงอยู่ภายในใจของนางศศิสุรีแสนวิเศษกุลผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ที่ได้เฝ้ารับเสด็จและถวายงานรับใช้พระองค์เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมเยือนทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ทั้ง6ครั้งโดยสิ่งที่ยังคงประทับอยู่ภายในใจคือความรู้สึกปลาบปลื้มและประทับใจในพระจริยวัตรของพระองค์ที่เป็นกันเองกับทุกคนรวมถึงความห่วงใยที่ทรงมีต่อผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง
1: ก็ได้อยู่ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งที่6ค่ะแต่ว่าใน2ครั้งคือครั้งที่4กับครั้งที่5ที่พระองค์ท่านเสด็จได้มีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิดพระองค์ท่านค่ะก็ได้เห็นว่าพระองค์ท่านก็คือแบบมีพูดจาเป็นกันเองแล้วก็น้ำเสียงแบบเมตตาแล้วท่านก็ได้ทรงให้ความใส่ใจแล้วก็ให้คำแนะนำพูดแบบเป็นกันเองมากๆเลยค่ะจนแบบว่ายังรู้สึกแบบถึงแม้ว่าณวันนั้นที่จะตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็รู้สึกรักพระองค์มากๆอย่างเงี้ยค่ะรักพระองค์มากๆค่ะ
0: เช่นเดียวกับนางสาวอัชรากันธรเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงานทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ที่ได้เฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดถึง2ครั้งซึ่งแม้ว่าจะเป็นเวลาเพียงไม่นานแต่ก็ได้สัมผัสถึงความอบอุ่นความห่วงใยในสวัสดิการของผู้ต้องขังและความเป็นกันเองของราษฎรของพระองค์ซึ่งแม้ว่าพระองค์จะสิ้นพระชนม์แล้วแต่ตนเองจะยังคงสานต่อพระปณิธานของพระองค์ในการดูแลผู้ต้องขังต่อไป
2: ประทับใจทั้ง2ครั้งค่ะครั้งแรกที่พระองค์มาคือได้รับเสด็จแบบใกล้ชิดมากได้พูดคุยกับพระองค์เป็นกันเองมากจะสานต่อพระปณิธานของพระองค์ท่านต่อไปค่ะทั้งราชทานปันสุขโครงการกำลังใจของพระองค์ท่านค่ะ
0: การเสด็จเยี่ยมเยือนทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ทั้ง6ครั้งของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นการเยี่ยมเยือนติดตามผลการดำเนินโครงการกำลังใจและโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยได้พบปะให้กำลังใจกับบุคลากรของทัณฑสถานและผู้ต้องขังซึ่งเป็นน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ราดลดลงบนหัวใจที่แตกสลายสร้างความหวังให้กับผู้ต้องขังหญิงหลังกำแพงที่ถูกจำกัดอิสรภาพแห่งนี้ให้รู้สึกมีคุณค่าอีกครั้ง
3: รับเสด็จมา3ครั้งที่เข้ามาอยู่ในนี้ก็ได้รับเสด็จมา3ครั้งแต่ว่าที่รับเสด็จอย่างใกล้ชิดเลยคือครั้งหลังสุดที่ท่านมาสอนเพราะว่าท่านจะไม่ถือองค์เลยแม้แต่พูดท่านก็บอกว่าแม่ว่าให้พูดกับท่านแบบธรรมดาเหมือนคนทั่วไปไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์และท่านก็ไม่ถือองค์เลยท่านสอนท่านสอนให้ตัดผ้าเย็บผ้าคือทำด้วยกันกับท่านเลยท่านเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็ใจดีมากถ้าอยู่ที่นี่แม่ก็จะทำงานจุดนี้ให้ดีที่สุดและก็จะทำให้ดีที่สุดให้สมกับที่ท่านได้ให้ความรู้แม่มาและถ้าวันหนึ่งที่แม่ออกไปจากที่นี่แม่ก็สัญญาว่าแม่จะเป็นคนดีและแม่ก็จะเอาความรู้ที่ได้นี้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองจะเป็นคนดีกับสังคมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาหรือว่าจะไม่ทำในสิ่งที่มันผิดกฎหมายอีก
4: ความรู้สึกในตอนนั้นคือหนูยังรู้สึกว่าหนูตื้นตันค่ะหนูไม่คิดว่าชีวิตเล็กๆของหนูอะค่ะพระองค์ท่านจะมาสนใจใส่ใจชีวิตผู้ต้องขังอย่างเราค่ะหนูยังคิดว่าหนูเป็นผู้ต้องขังนะแล้วพระองค์ท่านเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านจะมาทรงใส่ใจอะไรเรา

0: ค่ะแต่ท่านก็เสด็จมาจริงๆค่ะหนูจำได้ตอนนั้นพระองค์เดินมาจับแขนลูกหนูค่ะแล้วถามว่าน้องได้กี่เดือนแล้วคะสุขภาพเป็นยังไงบ้างได้รับวัคซีนครบหรือเปล่าค่ะตอนนั้นหนูตื่นตันใจมากค่ะค่ะหนูอยากจะกลับตัวเป็นคนดีค่ะอยากจะทำตัวให้เป็นอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะเพื่อตอบแทนในพระเมตตาของพระองค์ค่ะ
1: ความรู้สึกและเรื่องเล่าหลังกำแพงถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความรักและความจงรักภักดีต่อพระองค์ผู้เป็นดั่งนางฟ้าของเหล่าผู้ต้องขังผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาของผู้ต้องขังและพระราชทานโครงการที่แก้ไขปัญหาคืนความเป็นคนให้กับผู้ต้องขังให้กลับมายืนหยัดในสังคมได้อย่างเข้มแข็งโดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

0: คืนเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็มีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบนั่งแช่น้ำอ่ะรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมาให้20 บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20 บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและใส่พระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงยางชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
3: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป

0: ความรู้สึกก็คือพระองค์ท่านเป็นคนที่เก่งมากเก่งทั้งในเรื่องของด้านกฎหมายแล้วก็ในเรื่องของการวินิจฉัยคดีแล้วก็ท่านมีความจำเป็นเลิศครับคือผมเนี่ยเป็นนำเสนอท่านในเคสเนี่ยท่านจำได้แม่นแล้วก็ท่านถามตรงประเด็นทั้งหมดเลยแล้วก็ประทับใจท่านไม่ถือพระองค์เลยเวลาพูดกับท่านเนี่ยท่านเรียกพี่บ้างท่านบ้างแล้วก็ท่านจะบอกว่าไม่ต้องใช้ราชศัพท์ราชศัพท์ก็ได้ก็คือพูดเหมือนธรรมดาท่านกลัวเราจะเกรงในตอนนี้เบิกความที่ศาลเนี่ยท่านก็มายืนยื่นเอกสารให้ผมดูทีละชิ้นทีละชิ้นแบบประทับใจมากคือท่านเป็นคนที่ถ้าเป็นเรื่องของงานเนี่ยท่านจะไม่ถือพระองค์นะครับแล้วก็ให้ความเมตตานะครับทำให้เราไม่ตื่นเต้นเกินไปในการที่จะทำหน้าที่นะครับแล้วก็ในส่วนที่มีการประชุมในเรื่องของโครงการต่างๆที่ท่านได้ทำนะท่านมีความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยนะครับอย่างพื้นที่ภาคเหนือนะท่านก็บอกแล้วว่าถ้าเรื่องยาเสพติดเนี่ยต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นการปราบปรามเป็นปลายเหตุไม่สามารถแก้ปัญหาได้ยั่งยืนท่านเน้นให้พัฒนาให้เขามีอาชีพมีรายได้เพื่อไม่กลับเข้าสู่วงจรยาติดอันนี้เป็นผลพวงของโครงการร้อยใจรักซึ่งก็มีโครงการอื่นๆฮะท่านทำมาทั่วประเทศผมมีโอกาสได้ทั้งส่งสนองงานของท่านแล้วก็ร่วมประชุมกับท่านหลายครั้งต้องยอมรับว่าเสียดายเสียใจมากๆนะครับที่ท่านด่วนจากไปเร็วนิดนึงครับ
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ลูกประใจเข้านึ่งเฮาคนบ้านเฮาครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้รายการเพลงฮักห้อมดอยมาแล้ว
1: ทาง NBT ช่อง11ภาคเหนือนะ
2: ครับผม
0: ยังอยู่ในช่วงของลำลึกจรัญมโนเพชร25ปีครับวันนี้ไอ้กิจจามโนเพชรครับน้องเบาไอ้จรัญเฮานี่ครับ
1: ครับ
0: บทเพลงที่นำเสนอไปโอ้เพลงนี้เพื่อนห้องว่า
3: เอกลักษณ์
0: เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นเพลงถ้างานคาร์บอยอ่ะงานคาร์บอยนะจะต้องมีเพลงนี้ลูกเขาหนึ่งครับผมเป็นบลูแกรสบลูแกรสเนี่ย
1: ถ้าเล่นตัวบลูแกรสเขานะมือยังเป็นเกียวเนี่ยครับต้องมือจากนี้ก่อน
0: เพื่อนถึงบอกว่าอย่างบลูแกรสเนี่ยมันถึงบ่มีกองบ่มีอย่างมันจะมีโบเจน
1: เบนโจ
4: มากันงงนะ
2: นี่มันเครื่องดนตรีชนิดใหม
1: ่ต้องไปเสิร์ชใน Google นะ
0: Google ครับแล้วก็มีซึ้งหลวงดุบดุบดุบบุบบุบบุบบุบ
1: ซึ้งหลวง
0: ครับผม
1: เบส
0: ครับ
1: ดับเบส
0: เบส2ตัว
4: ซึ้งพลัง
1: ดับเบิ้ลเบสแมนซึ้งพลัง
3: ดับเบิ้ลเบส
0: ก็ดับเบิ้ลเบสก็ซึ้ง2ตัวนั่นกัน
1: แมน
0: ครับผม
1: 2คือดับเบิ้ลเนาะโอเคเข้าใจครับ
0: เข้าใจแล้วครับ วันนี้ครับมาโฮมซองทางมาถึงตรงนี้แล้ว
2: เออใช่
1: เพลงฮักห้อมดอยครับ
4: นั่น
1: เออนั่น
4: กั้ง
1: เอาศิลปินเข้าไปบ่ถูกอ่ะไอ้กีจาพระเออนั่นแล้วเอาเฮามาเนี่ยใดวะ
4: มาเป็นงานแล้วกัน
0: ครับผมครับบทเพลงที่มีชื่อว่าลูกเขาหนึ่งครับไอ้น้องนั้นที่อยู่ใน MV เพลงที่รถติดไฟแดงนั่นน่ะปู่ฉี่ที่สี่แยกก็เป็นลูกเขาหนึ่งเหมือนกันอ้าวผมจะโฆษณาดูผม
1: ที่เปิดไปตัวเมียป่ะน่ะ
0: เอ๊ตะนั้นเป็นเบาหวานแก้วออกยา
1: ได
0: ้
1: ดูเตื้อก็อ่านไปดูได้ใน YouTube นะครับ
0: กิจติดตามไอ้กิจยามโนเพชรในช่องทางของ Facebook Fanpage แล้วก็ทาง YouTube โดยในโลกโซเชียล
1: ชื่อ Facebook เป็นภาษาไทยนะครับ
4: ถ้ากด YouTube ก็กดว่ากิจยามโนเพชรมันก็จะออกเป็น
0: ครับผม
1: ครับครับ
0: ครับผมแล้วก็ยังมีผลงานต่างๆแล้วก็มีเออนี่ไอ้กิจยาอยู่ที่บ้านปลาลานนี่ทำคุณประโยชน์ทำอย่างหนึ่งครับเรื่องกับผู้สูงอายุครับผมเอาผู้สูงอายุมานั่งไปตอกกันก็ครับไอ
1: ้นั่งไปตอกอีกว่าปุ้นว่าทำเครื่องจักสารอีกอ่ะละออนบ้านเฮาจะได้ฟัง
5: ฤดูหน้านี่จะอย่างเงี้ยอยู่ฤดูหน้านี่จะเอาคนเท่าตักแดด
1: อัน
0: อันนี้เอาเป็นแต่เป็นว่าไอ้กิจยาครับอยู่ที่บ้านปลาลาน
4: นี่ประจุคนเท่าเมาเนี
0: ่ยอยู่ที่ปลาลานนี่ไอ้กิจยานี่จะเอาผู้สูงอายุมาออกกำลังกาย
4: เป็นทุ่งเฮียนนะเทศบาลทุ่งต้อมฮะ
0: ครับผมอ๋อเทศบาลทุ่งต้อม
4: อ๋อเพิ่นมีทุ่งเฮียนผู้สูงอายุครับ
0: ครับผม
4: ก็60ขึ้นไปนะฮะ
2: ครับอันแสดงว่าพ่อครูท้าทายกับไปได้เนาะ
1: โอ้อันนี้รอดหมอกกันเนี่ยล้ำไปละ
0: เฮาบ่แน่อู้เรื่องนี้เลยกระทบแผ่วเฮาเวก
2: ับต้องพูดดักฟิงเนี่ย
1: ตัวเก่าก็เข้าทางเนี่ยตัวเก่านะ
0: ถ้ามันกระทบมาอีกอ่ะมันอายุเท่าแล้วสิ่งที่จะมีไว้คือตำเมิน
1: ตำนานครับ
0: ตำนานครับตำนานมีบทเพลงแถมบทเพลงหนึ่งครับที่หมู่เฮาเขาเล่นกันไว้แล้วก็หลายๆท่านอยากจะฟังกันเฮาก็เลยบอกว่าใกล้ๆถึงงานจรัญมโนเพชรเฮาจะเอาเพลงนี้ออกมาเพราะว่าตอนนั้นประสมบูรณ์เตี้ยตอนนี้ก็สมแบบแล้วครับที่ผมแขวนนี่ครับภาพขุนแผนนี้ออกมาจากวัดมัวลายหัดแก้วสีสว่างมาฟังบทเพลงตำนาน
1: จรัญนะครับวันนี้เอายิบเอาเพลงจากอันเพื่อนฝูงกันที่เพื่อนจากไปแล้วเพื่อนก็ตั้งใจเขียนให้จรัญเหมือนกันนะฮะพอเพื่อนมาอยู่แล้วก่อนเพื่อนจะจากไปตอนเพื่อนป่วยเพื่อนก็ฝากเอาไว้กับหมู่เฮานะฮะก็เลยมาทำในนามของมาฮอมซองกันเช่นเดิมนะครับตำนานจรัญครับ

0: วันที่3กันยาได้ฟังเพลงนี้แน่นอนนะฮะ
1: วันนี้ผมได้ฟังแต่กัน
0: แล้วก็เพลงของไอ้ช่างนะครับฟังอันนี้ตัวอย่างนะครับนี่ยังบัดแต้เด้อแล้วก็แต่ครูจรัญนะครับบัดนี้ลืมอันห้องไปวักหนึ่งเด้อนะฮะ
2: ครับผมไปเอาหากันได้ครับตีนน้ำทงคาเฟ่หมู่เฮาเขาทำเปิ้นห้องว่าล้อมวงเล่ากันกับตำนานครูเพลงของเฮาม
0: ีโซดาด้วยเหร
2: อมีแล้วก
0: ็
2: เล่าขานเล่าขวดครับผม
1: เล่าถึงตำนาน
2: ใช่ยังตำนานของ
0: กองยิ้มเลยอ่ะ
2: แม่นแล้วตำนานของ
3: ไอ้เบิ้มกัน
2: มีตำนานของผมเนี่ยจะไปหยิบยกเอาบุคลากรที่เพิ่นอยู่ในเหตุการณ์จะขายหน้าซื้อกาวาสักการตะกอนรถเอ็นเตโลเนี่ยกว่าจะได้ขี
3: ่มา
0: ตำนานที่มีจริงครับผม
2: รถคาวากันนี้ก็ยังอยู่เป็นรถของท่านสจพันละดอนมนติกุลและยุทธยาสีเขียวกันนะครับแล้วก็
0: พี่แจ๊กก็จำได้เนาะ
2: พี่สาวครับพี่สาวคนนี้ท่านนี้ก็ยังอยู่คือพี่อินทิพาแฟนของท่านสจพันละดอนเอง
0: เป็นยังไงสูงสุดของเพลงอันสามมอเตอร์ไซค์เนี่ยเหรอ
2: ใช่เป็นที่เพลง
3: พี่สาวครับ
0: อ๋อพี่สาวครับกะ
2: ติถึงสองเพลงนะ
0: สองเพลงเลย
2: อยู่ด้วยกันเพราะว่าเปิ้นจะอู้กันที่ร้านข้าวต้มแดงข้างวัดแสนฝั่ง
3: ว่าแต่ก่อนเปิ้นร้านเปิ้นอยู่ที่ร้านท่าแพธนาคารนะ
0: เดี๋ยวกับฟังอู้หมดเตือนเฮาเกินให้ฟังก่อนเดี๋ยววันที่3ไปฟังของจริงกันนะฮ
2: ะ
0: มีศิลปนาพร้อมกับบรรเลงนะครับ
4: น่าจะเล่ากันกี่โมง
2: ครับผม
0: ประมาณเที่ยงวันเป็นต้นไปครับยันเที่ยงคืนครับเล่าเล่ายาวขนาด
1: เล่าอย่างเดียวผมมีเล่นดนตรีแล้วก็เล่าอย่างเดียวยาวเลย
3: กับแก้มเนี่ย
2: มันต้องเล่าม
0: ันต้องมีครบหมดครับ
2: ครับผมเล่าไปเล่นไปแล้วก็คนเขาจะได้ฮู้ถึงว่ากว่าจะออกมากลั่นออกมาเป็นเพลงที่ฮู้หมู่เฮาได้ฟังกันเนี่ยมันมีความลำบากยากเข็ญแค่ไหนแล้วมันผ่านชีวิตอย่างมาพ้องนะครับ มันเหมือนชีวิตของคนเฮาอ่ะมันต้องมีลุ่มๆดอนๆมันบ่มีไผมีชีวิตที่สมหวังมาตลอดแม่นครับงานไหนก็งานไหนก็จ้างถ้าบ่มีอุปสรรคงานนั้นจะสำเร็จไปบ่ได้วันนี้เพลงฮักค่อมดอยดีใจขนาดครับที่ได้มาอยู่ตรงนี้กว่าผมจะได้ไอ้กิจจามาอยู่ตรงนี้ป้อทอสอติดต่อแล้วติดต่อแถมเบอร์เก่าก็โลบไปเบอร์ใหม่ก็ได้แม่ครับแล้วก็สอหากันทุกกันยาก
3: มันก็ลืมโทรศัพท์แหม
2: ครับผมนะครับผม
0: วันนี้ครับว
2: ันนี้ผมจะเอาไอ้สันเดอะวอยซ์หรือว่าไอ้สันลุซิชน
1: ครับ
2: ซึ่งลูกสาวเปิ้ลเนี่ยไปรับรางวัลเหรียญทองจากประเทศ
0: ต่างประเทศเจแปน
2: ญี่ปุ่นมาแล้วครับผมเพราะว่ามีความฝันแบบนี้ครับมีความฝันเลยได้แรงบันดาลใจจากความฝันคือเพลงของไอ้จรัญมโนเพชรครับรางวัลแต่คนช่างฝันครับ

0: รู้จักกันทั่วประเทศท
1: ั่
0: วโลกเลยคร
1: ับ คนช่างฝัน
0: และก็ประกอบกับภาพยนตร์จอเงินจอแก้วเนาะจอเงินแม่นก่อนเพื่อนเขาว่าจอเงินกันเนาะ
1: จอเงิน
2: จอเงินครับถ้าจอแก้วนี่ทีวี
0: ครับผมถ้าจอเงินนี่คือ
1: นางกำแพ
3: งภาพยนตร์
0: นางขยา
1: ภาพยนตร
3: ์แม่น
0: มีหลายๆเรื่องครับดินนะบทเพลงนี้ไปประกอบเขาก็บอกว่าครูเพลงเขาพึ่งขึ้นได้ยิ่งได้รางวัลเดี๋ยวคนช่างฝันไว้ก่อนฝันไว้ก่อนได้บ่ได้เ
1: พ
0: รา
1: ะ
0: กำฝันเนี่ยแต่บอกแป๊ดลูกหมุนพอปูนน้อยลุ้นหรือแค่เตี่ยวก้อมอันนั้นฝัน
1: นั้นมันหอย
0: อแม่น
1: หอย
4: ออันนั้นฝันเชี่ยง
0: แม่นก็หวังดีกับหอยหวังรวยกับพ่อเมียหยักมันจะอยู่ได้ผ่านก็ครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้ฝากเตือนกันตัวมากับโรคภัยต่างๆยุงลาย
1: มากับน้ำนะฮะ
0: ครับผมยุงลายมาแล้วใครเลือกออก
1: ลายมาเขาก็ตอบไปค่ะ
0: ครับผมลายมาอันนั้นลายลองตอบสักคำค่ะคนเป็นไข้อายะที่คุณย่าอย่างในที่คัน
1: ห
0: มดเตียนยุงยา
1: คร
0: ับระมัดระวังกันไว้แล้วก็ระมัดระวังเรื่องการกินด้วยพยายามครับลดหวานมันเค็มพอเตอะของไอ้เบิร์มคลิปที่ต่อต้านเรื่องโรคไตมีนักขนาดครับแล้วแพทย์สภาสายไทยตายแล้วครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยของ NBT ช่อง11ภาคเหนือรายการเพลงฮักข้อมดอยจันสุขปุ๊ดของเฮา
1: ปุ๊ดสุข
0: ฮะ
2: เฮ้ยสุขปุ๊ดอยู่ด่ะ
0: มี FC นักขนาดเลยก็ที่ติดตามเข้ามาวันก่อนผมไปเล่นที่ไหนฮะก็ว่าโอ้ก็พอแล้วบ่เดียวน่ะมีนี่แหละครับขอบคุณเจ้านะครับที่ติดตามกันนะครับทีวีบ้านเฮาโทรทัศน์บ้านเฮาหมู่เฮาถ้าบ่ฮักกันแล้วไผอย่ามาฮักเขาเนี่ยเป็นความบทเพลงแถมบทเพลงหนึ่งติปกาปะทูจังไปไก่ปะทูแล้วไปเอิญเปิด
4: ลูกค้าปะทูก็พอกันนักนะ
0: กะ
4: ปดโทษเปิ้นท้ายจอทีวีมือ
3: พอกันนะ FC
0: นี
1: ่ FC
0: ครับผมตั้งได้ที่อยู่ตั้งแม่เมย
4: ฮะแม่เมยศพเมยพวกอ่ะแม่เล็กพวกอ่ะ
3: เพื่อไปตั้งแต่เพิ่นหล่นหนีมาจังไ
1: งแสดงว่าตั้งละปูนนี่เพิ่นพอเขาหน้าขนาดเนาะ
4: หน้าขนาด
1: สักวันจะไปปากตัวที่ท่านนะฮะหมู่เฮานะฮะ
0: ครับผมก็จะไปปลาดุกตัวที่ท่านเหมือนกัน
1: ปลาโกดกับปลาโกดกับปลาดุกมันใหญ่ไปหน่อย
0: นะฮะปลาอะไรเอ่ยไม่กินเบ็ด
1: ปลา
0: อ๋อล่ะมืนตืบกันล่ะ
4: ปลาทูนะ
0: ค่ะฮะมาใจ
1: ปลากระต้อง
0: มาใจปรากฏว่ามันเป็นหอย
1: มาเล่นเพลง
0: มาเล่นเพลงเพลงนี้ครับถ้าใกล้น้ำเราไปแอวดอยวันนี้เราจะส่งท่านเข้านอนกันด้วยบทเพลงที่มีความสุขความสามารถเกี่ยวกับเมืองเหนือบ้านเฮาเงาเสียงของครูทูลทองใจซึ่งอาจารย์แม็กมันจอมได้กลิ่นไปเรียบร้อยแล้ว หนึ่งในอดีตของนักร้องศรีสุเพชรและบุคลากรที่มีผลงานนักขนาดทางโลกโซเชียลทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube บทเพลงของอาจารย์นี่อย่างก็ยองใกล้เมียนะครับบัดคนตุกนะบัดคนยากแล้ววันนี้ผมเบิ้มการันตีครับ
1: ผมเชษฐ์ราเชนครับ
2: ผมสันลุศิชนครับ
4: จันเมงมันจอมครับ
0: ครับผมอากิจามโนเพช
1: รครับผมน้องเบนบ้านสวนนะฮะ
0: น้องเบนบ้านสวนครับผมต้องนำรายการลาไปก่อนครับแล้วก็
1: ส่งท่านด้วยเพลงนี้
0: ส่งเข้านอนด้วยบทเพลงที่เบื่อลำน้ำเฮาไปแอวดอย
1: นิราศเวียงพิงครับ
0: กะอ๋อครับผมเป็นเพลงนี้ครับ

0: down to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้าร
4: ายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้าป้ากะเฮาถึง2คนในวันนี้น้องอุ้มอิ่มมีหอยยิ้มคลิปหัวใจเจ้าก
0: ับข้าเจ้าอารตาแชร์ต่อเจ้า
1: แน่นอนว่ารายการคลิปเด่นคนเมืองก็จะเป็นการรวบรวมคลิปเกี่ยวข้องกับคนเมืองต
0: ึ
1: งเรื่องของอาหารแหล่งท่องเที่ยวกรรมหรือว่าภาษาต่างๆแต่ละพื้นที่เนาะมาอู้จากันมาเล่าผู้ฟังว่
0: า
1: ในคลิปเนี่ยเปิ้นอยากจะสื่อถึงอะหยังแน่นอนละต้องอู้กับเมืองเนอะแล้วช่องทางการติดตามและส่งคลิปเหรอพี่กระแต
0: เจ้าช่องทางการติดตามและส่งคลิปนะเจ้าสามารถส่งคลิปกันเข้ามาได้นะเจ้าตามเพจ Facebook ของ NBT ภาคเหนือนะเจ้าและฝากติดตามกันตัวนะเจ้ากับรายการคลิปเด่นคนเมืองต่าง Digital TV หมายเลข11
1: เจ้าและแน่นอนว่าวันนี้คลิปแรกเขาก็จะมาจ้าละไปพอกันเลยเจ้าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเกมถามวยตอบวยแบบคนเหนือเ
0: ม
1: าว่าสกิลกันพอล้อว่าเป็นคนเหนือฮู้จักแต่ละพื้นที่หมอกใดเจ้า
0: คู่จักจังหวัดก่อไปพอเจ้า
2: ใครชนะได้เริ่มก่อน1 2อึ๊บโอเคฝั่งนี้ได้เริ่มก่อนนะครับ3 2 1ไปท่านะอย่างรถม้าเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของ
3: ลำปาง
2: ถูกต้องครับผมดอกไม้ป่าสีเหลืองที่บานสะพรั่งบนดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือดอกอะไร
4: อย่าโ
2: ดนดอกบัวตองครับแหล่งท่องเที่ยวม่อนแจ่มตั้งอยู่ที่อำเภออะไร
4: ม่อนแจ่มอมก๋อย
2: ทิพย์แม่ลินนักร้องสาวล้านนาเจ้าของผลงานฮิตอย่างไว้ใจได้กาคือนักร้องท่านใด
4: ลานาคอม
2: มิ้นอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนที่มีน้ำพุร้อนชื่อดังอยู่ที่จังหว
3: ั
2: ด
3: ลำปาง
2: ถูกต้องครับผมไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่มีค่าและเคยเป็นสินค้าส่งออกของท่านเนี่ยคือไม้ใด
4: ครับ
2: วงดนตรีป๊อปที่ก่อตั้งในเชียงใหม่เจ้าของเพลงคือเธอคือใครคือวงดนตรีวงอะไร
3: คือใครเธอคือใคร
5: เธอคือใครวะอย่านะอะไรวงดนตรีป๊อปเธอใคร
3: นะโอลิแค
2: ท EDC ทุ่งบัวตองดอยแม่อู่คอบานสะพรั่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดใด
3: แม่ฮ่องสอน
2: เสื้อผ้าฝ้ายสีครามที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเมืองแพร่มีชื่อเรียกว่าอะไรครูอดีตนายกรัฐมนตรีชายของประเทศไทยที่เป็นชาวเชียงใหม่คือท่านใด
3: ทักษิณชินวัตร
2: ครูเสื้อผ้าพื้นเมืองอย่างผ้าม้อห้อมเป็นของดีประจำจังหวัดใด
4: แพร่
2: ครูเครื่องดนตรีพื้นเมืองประเภทเครื่องดีของชาวภาคเหนือมีชื่อเรียกว่าอะไร
3: กิน
2: ครูซึ่งหรือปินได้นะครับผมศิลปินดูโอ้ล้านนาเจ้าของเพลงฮิตอย่างอย่าปล่อยมือคือศิลปินกลุ่มใด
4: ไม่เมือง
2: ครูจังหวัดใดในภาคเหนือที่ได้รับฉายาขนานนามว่าเมืองสามหมอก
3: แม่ฮ่องสอน
2: ครูแม่น้ำสายสำคัญ4ภาคเหนือที่รวมเป็นเจ้าพยามีชื่อว่าอะไร
4: ปิงวัง
2: ก
4: ระ
2: ด้างครูวัดร่องขุ่นสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยตั้งอยู่ที่จังหวัดใด
3: เชียงราย
2: ครูวัดพระธาตุธริพงษ์ชัยเป็นภูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดใด
4: จังหวัด
2: ครูพระตำหนักดอยตุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดใด
3: เชียงราย
2: ครูพนักอย่างรถม้าเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยว
4: ครู
2: ข้าวมันชีสหรือข้าวเหนียวเป็นข้าวที่นำไปคลุกเคล้ากับอะไร
5: เลือด
2: ครูประเพณีสักหมดเวลาฝั่งนี้ชนะใครคิดว่าอยากจะมาท้าดวลกับน้องๆคนเมืองในออฟฟิศเรานะครับบล็อกมาได้ความรู้รอบตัวภาคเหนือนะครับแต่จะมาหรือไม่อย่างไร
1: ก็เป็นความหูหอบตัวเหมือนกันเน
0: า
1: ะคุณผู้ชมเจ้าเป็นละอ่อนคนเมืองในพื้นที่ต้องหูเน
0: า
1: ะว่าแหล่งสถานที่สำคัญของเขามีอะไรยังพ้องเนี่ยเวลาไปที่ใดเปิ้นถามหาจะได้บ่ายเปิ้นนะเจ้า
0: จะได้ตอบถูกโดยแถมยังแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ได้แถมตรง
1: ได้เหมือนกันเจ
0: ้
1: า
0: คลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอเปิ้นบอกว่าอันนี้กำคนเมืองอูเนอร์
1: เจ้า
0: ไข่ดังดัง
1: ดังไฟใครดังเป็นคนเมืองเหมือนกันแต่กองโมงอยู
0: ่ใครดัง
1: ไม่พอเจ้า
0: เ
6: ข้าใครรู้เสือวันนี้เขาจะมาปิ้งป่ากันไฟนี่ใครจะดังกะบะหมี่ไผ่ดังแล้วเจ้าก็ค้นบัดได้หมดเป็นลูกแม่แก้วแม่คำมดเจ้าปัจจัยถามว่าไผ่ดังกับนี้ไผ่แย่อย่างเสียงดังเหรอเจ้าบะคำบะคืนในป่าในเขาไม่ใช่เสียงดังได้จะได้ด้วยผีมาตักปัจจัยหมายถึงว่าไฟเนี่ยไผ่จะดังปิ้งป่าน่ะไผ่จะดังดังไฟดังกับไฟถ้าดังกับไฟต้องนี่เลยเจ้าแคทนิสเอเวอร์ดีนหญิงผู้มากับไฟโอ้อันนี้เป็นดังนะโอ้เดี๋ยวทันมานี่ผักไม่มันจะมาทำนะปัดใจแคทนิสแคทแนดหนังนะถามว่าไฟเนี่ยไผ่ดังถ้าไฟละไผ่ดังอีกะอันนี้เจ้าโกสไรเดอร์ดูหัวปุ๊มีกับไฟแค่นะโอ้มาไรเดอร์ไรเดอร์อย่างครับบอกว่าไฟเนี่ยไฟเนี่ยเห็นไหมไฟเนี่ยไผ่ดังถ้าดังแต่นี่เลยเจ้าเซลเลอร์มาพลังอัคคีพิฆาตดูแต่ละออนเลยเจ้าดังก่อนเออกันเข้ากันนำอีกต่อหากเรียก
1: มันต้องกินกันแล้วป่าปิ้งวันนี้คุณผู้ชมไปเข้าค่ายลูกเสือถ้ามีเพื่อนจะอี้มันได้กินแน่นอนเจ้าเอออ่ะข้าเจ้าดังคนเดียวจบเนาะถึงจะได้กินเจ้าโอ้ใจขึ้นแต่นะแต่ก็งอมเนาะถ้ามันมีคนจะอี้อยู่ตัวนะคุณผู้ชมเจ้า
0: เจ้า
1: ก็เป็นมุกเป็นตลกเป็นความบันเทิงกันไปนะเจ้า
0: เจ้า
1: ในคลิปต่อไปเนี่ยจะปาไปแอลกันพ่องคุณผู้ชมเจ้าจะปาไปแอลที่อำเภอสันทรายเพื่อนบอกว่าเป็นกาที่มีเหื
0: ออ
1: ำเภอสันทรายเป็นกาที่มีเหือมาเคยหันมาก่อนเลยคุณผู้ชมเจ้าม
0: ีแม่น้ำ
1: มีแอ่งนี่กะมีครัวขายแล้วมีเหือด้วยเหมือนในกรุงเทพเลยอารมณ์ไม่พอบรรยากาศแล้วเจ้า
7: วันนี้ไอติ๊กจะปามาแอลกาดกลางต่งหงเรือครับกาดนี้จะเปิดกุวันเสาร์วันติด10โมงเช้าจนถึง5โมงแลงอยู่ที่ตำบลสันป่าเปาอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่นี้เป็นอูต่อเหือเก่าเนี่ยครับของทีมงาน P Auto and Marine ซึ่งได้เปิดให้ชาวบ้านในชุมชนเข้ามาขายครัวครับบรรยากาศดีจุดถ่ายรูปนักนะครับมานั่งชิลพอเหือโบราณกันได้ครับ
8: ไอ้ปลากำปืนปลากำปืนโอ้ปลากำปืนโอ้เป็นอย่างใส่จะอี้มา
9: แม่สิแม่พระเจตีนพระจีนาบาทนี่ของชุมชนคนในชุมชนทำมันนี่ที่ห้องเขียงที่ห้องโคกห้องเขียง
10: เอามาไปได้เสร็จมาถ้าคุณต้องเอามาให้ท่านได้ขอทักเทียมผู้สูงอายุเจ้า
9: ครับ
10: รถเด็กของพี่อันไหน
9: รถมาได้แล้ว
8: แล้วนี่อันยังนั่น
10: อันนี้ที่ขาดเอว
8: สายหางอันนี้หนึ่งอันคุณสอง
10: อันไหนสอง
8: อันนั้นอันนี้สองอัน
10: สี่
8: ตำส้ม
10: ตำส้มเจ้า
8: ตำไม่ยังนะว่าจะเสี่ยงเลยหรอ
10: ไม่ตั้งต่อยเลยตั้งแค่แค่หมู
8: แค่หมูอันนี้เก่งอันนี้ก็เก่งอันนี้ตำส้มที่ว่าตามมายังเนี่ยเหลือแค่มาทั่ว
10: อ
8: ัน
10: นี้รุ่นเขานึ่งป๋า
8: ไข่เสาติด
11: เ
8: สาติดลูกค้านัก
11: ค
8: ่
11: ะ
8: นักค่ะวันนี้นักเลยจะถึง5โมงกว่าประเดี๋ยวนี้
11: จะ4โมงกว่ามาแล้วนะคะ
8: พี่นั่งกินข้าวกินอย่างก่อนนักอยู่นะเฮาก็ซื้อของกินซื้ออย่างแล้วก็มาซอตี้นั่งนะครับนั่งได้หมดนะครับตามมื้อนี้เนาะนี่บรรยากาศดีอยู่นะไม่กินข้าวซอยเข้าวันนี้มันมีข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อและข้าวซอยหมูนะครับวันนี้ลูกค้านะขนาดของมดเลยขนาดตอนนี้ก็หาเตียงไม่ได้เตียงอยู่แบบเตียงเกิงเลยเหลือแค่ข้าวซอยหมูโอ้วิวตรงนี้สวยขนาดเลยนิฟซีตัวนะ
7: แต่ก่อนที่นี่เปิ้นบ่ได้เปิดให้คนทั่วไปเข้ามาแอลนะครับเนาะต่างเจ้าของเปิ้นสร้างขึ้นเพื่อพักผ่อนและก็สั่งสรรค์ส่วนตัวแต่ที่นี้ทางเทศบาลเปิ้นมาหันใส่แล้วมันงามเนาะอยากจะให้เกิดประโยชน์กับชุมชนเปิ้นก็เลยมาอู้จากันกับเจ้าของและก็ชาวบ้านกลายมาเป็นกาดกลางโต่งหงเรือนี้ขึ้นครับ
8: เป็ดเป็ด
1: แง่โอ้บรรยากาศดีขนาดเลย
0: เนาะ
1: ของกินนัก
0: แม่น
1: แม่กาอู้จอยอู้ม่วน
0: แม่น
1: เอออันนี้แสดงถึงความเป็นมิตรได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาเฮาไปแอลที่ไหนป้าแม่กาจะอี้นะป้าแม่กาเชียงใหม่คนเมืองอะไรนะใจดีเออเป็นกันเองขนาดเลยเนาะเป็นดูต่างแบบเจอนักท่องเที่ยวไปแอลกันได้ขนาดเลยเจ้า
0: เจ้ายิ่งหันเองก็อินฟูคนเมืองเนาะกรีดกราดวิดวาดจนกินข้าวต
1: อยฮิวเออมีหมดเลยอันนี้มันคือซิกเนเจอร์ของคนเมืองเป็นอัตลักษณ์ของคนเมืองนะเจ้าไปไหนก็จะป๊ะเหมือนผ่าแม่ครัวอยู่ไหนก็ต้องมีเรื่องราวมีการคลิกจ้าอย่างเล็กน้อยนะเจ้าก็เป็นความม่วนงานกันไปในกาเจ้านะเจ้า
0: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจากเชียงใหม่เนาะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่เชียงไฮกันพ่องนะเจ้าปาไปท่องเที่ยวที่สองวัดเชียงไฮนะเจ้าปาไปพออาหารงานศิลป
1: ์
0: เนาะรวมถึงรีสอร์ทที่เชียงไฮเปิ้นกับมีคลิปท่องน้ำเมื่อคุณผู้ชมได้ไปแวะแอลแวะกอยไปแอลกันด้วยเนอะนะเจ้าไปพอกันเจ้า
11: ไมเจียงไฮ้ถึงมาแม่ตะ
12: ทั้งๆที่มีติ LDD งามๆตึงนั่น
11: เดี๋ยวผมจะป้าเอลเจียงไฮ้คือพอครับเข้าเจียงไฮ้ปุ๊บซอล่านกินข้าวปั๊บล่านจัวเบนสุผมร้องกินเมนูนี้ครับหมูซับพัดหลากชูเช้าเขาสำหรับผมเมนูเช้าเขาเป็นอันยาติอร่อยมากผมเคยได้ลองแล้วมันล้ำลองไปจิ้มกันพอนะครับกับล่านติมิจัวเบนสุได้กินของล้ำเข้ากับไปชมความงามของศิลปะ
12: ครับอาจารย์อภิลักษ์บอกเลยว่าเป็นงานศิลป์ที่สีสันสวยงาม
11: สมชื่อกับบ้านหลายสีแต่ครับ
12: เสร็จปุ๊บเขาจะไปแอลวัดพระธาตุสีเวียงมูล
11: วัดงามมากใครที่ชอบแอลวัด
12: จะไปพลาดเด็ดขาด
11: งามเนี่ยให้เจนให้ขาดแอลวัดเสร็จเขาก็จะไปเข้าตีพักครับ
12: ผมพักตีธนาสปริงรีสอร์ท
11: เป็นโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นน่าฮักมาก
12: เดี๋ยวผมจะฮือพอเปิดโต๊ะเตียง
11: นี่น่าก
12: ็ในห้องว่าดีแล้วดูวิวหลังห้อง
11: เหมือนอยู่ต่างประเทศเลยอะ
12: คือบักคือโรงแรมมีสวนดอกไม้เป็นของตัวเก่า
11: อันนี้แค่บางส่วนของโรงแรมนะครับ
12: เดี๋ยวจะปาไปพอบอแจออนเซ็นของโรงแรม
11: อึ้งในอึ้ง
12: ห้องออนเซ็นบอกเลยว่า
11: ญี่ปุ่นชัด
12: ๆปั่นเป็นยกออนเซ็นจากญี่ปุ่นมาไว้ที่เจียงไฮ้นี่
11: แล้วบอแจออนเซ็นบ่ได้มีแค่บอเดียวนะ
12: มีแบบเอ้าดอบอตั้งนอกแต่
11: เนี่ย
12: ไข่ซูมภาพสารภาพมาดี
11: ๆกูเลน
12: แจน้ำเสร็จแล้วเฮาก็กินข้าวแล้งแล้วกันลับ
11: เจ้ามาเฮาก็จะมาสูดอากาศกินข้าวเจ้ากันที่โรงแรมต่ออ
12: าหารเจ้าที่นี่ผมก็เลือกเป็นเซตเบนโต
11: อันนี้อู้กำซุดนะครับมาเตะมาโรงแรมมิเตะบัตทีแปง
12: มาเจียงไฮ้ข้างหน้าป้ากันแถมรอบโรงแรมนี
11: ่กิจกรรมต่อไปเฮาจะไปดูโล่ชิงช่า
12: แจมาฮู้มาหันมาพอตะเต้เนี่ยครับ
11: ว่างานโล่ชิงช่าของเปิ้นเป็นเจได
12: ชุดแต่ละชุดน่าฮักเน
11: า
12: ะ
11: ผมคาระวะในความตั้งใจทำเลยอะ
12: นอกจากชุดที่สวยงาม
11: เปิ้นก็ยังมีการน้อยไข่ของ
12: คือท้ายวันนี้คืออย่างอ๋อ
11: ถ้าดารถด่วน
12: ปีนี้ใครที่ผ่านงานโล่ชิงช่า
11: ต้องน้อยใจนะครับ
12: ปีหน้ามาใหม่ก็ได้
11: ใครจะมาแอลจนผมมาตัวนะครับ
12: ยากมาแหมมา
11: แอลงานโล่ชิงช่าเซตมาจดลา
12: เปิ้นว่าลาดลาบตาสอนนี่เน็ตอีนะ
11: เออโอดกำเน็ตแต่เฮ้ย
12: เพชร
11: เคียงในลาบกระหอม
12: โอ้ยกันมาลองกินพอนะครับ
11: โอ้แขมาดังไฟต่ำนี่นี
12: ่เป็นเหม็นยังเป็นคาเฟ
11: ่ร้านชื่อว่าแคนารีฟาร์ม
12: เปิ้นจัดร้านในงามและเขียวลมลื่นมาก
11: เดินเล่นคาเฟ่ได้สักก้ำนะครับเขาก็จะเข้าตีพัก
12: ตีพักตีต่อไปของผมชื่อว่าเดอะบูทเคบิน
11: วิวในห้องคือสุด
12: ๆนั่งเอาบรรยากาศแห่ก้ำเขาจะไปกินหมูกระทะกันครับ
11: กินหมูกระทะบนดอยนี่คือตีสุดแล้ว
12: นี่คือเดอะแก้งของผม
11: ชื่อแก้งว่าชายเลี้ยงมาแอลเชียงรายครับ
12: ฟังแอนดูหมูผมด้วยนะครับ
11: กินหมูกระทะเซตใหญ่ๆกันเข้านอนเจ้ามาดูบรรยากาศกะ
12: วิมานเมกตีเจียงไฮ้ของแต
11: ่งามเน
12: า
11: ะครับเน
12: า
11: ะ
12: นั่งกินข้าวไงดูวิวงามๆเซตเฮาก็จะไปดูแกะ
11: ที่อาคาฟาร์มวิว
12: เปิ้นเอาขนแกะมาทำเป็นตุ๊กตาได้นะฮะ
11: หากขนาดใครที่อยากสัมผัสตัวน้องแกะ
12: สามารถมาที่นี่ได้เลย
11: น้องแกะตัวนุ่มมาก
12: เล่นกับน้องแกะเซตกำลังจะไปแหมตีหนึ่งฝนตก
11: แต่ว่าบ่เป็นหยังเพราะว่าทำเพื่ออากาศดีขึ้นมาแหม
12: จะได้กินข้าวตอนขึ้นล้ำแหมน้อย
11: ร้านจิวาเดอะบีซีทูครับ
12: เป็นร้านที่กับข้าวอร่อยทุกอย่างเลย
11: อาหารส่วนใหญ่เน้นไปทางหลากชูดล้ำ
12: กินข้าวแล้วฝนหยุดตกพอดี
11: ฝ้าหลังฝนนี่ตึงงามแต่แต่น่ะเน
12: า
11: ะครับเน
12: า
11: ะ
12: เซตจากนี้แล้วเขาจะไปดูการทำกาแฟ
11: ร้านยาโยฟาร์ม
12: กาแฟที่นี่พิเศษตรงไหนฮู้ก่อนครับ
11: พิเศษตรงตีมีกาแฟประจำวันเกิด
12: เป็นอันอย่างที่แบบเฮ้ยคิดได้ไงอะ
11: ลองมาจิ้มกาแฟประจำวันเกิดตัวเก่าดูนะครับ
12: เซตจากร้านยาโยแล้วก็ต้องกลับบ้านละ
11: ลองมาแอลเจียงไฮ้กันพอนะครับ
12: เจียงไฮ้มีแหมหลายตีตีงาม
11: ผมจะมาแอลแหมไหมนะครับเจียงไฮ
12: ้บ้า
1: โอ้ยกิจกรรมมากเปลี่ยนของร้านปังละต้องมาจัดรายการด้วยกันก่อน
13: นี่นะนี่เอ็งก็ดูระยะเวลานี่15วันกูนะ
1: เอลได้หลายวันแต่คุณผู้ชมเพราะว่าแต่ละตีเนี่ยมีไฮไลท์เด็ดๆเลยคุณผู้ชมอย่างอาขาฟาร์มไปพอน้องแกะพวกเอาขนแกะมาทำเลย
13: พุงกุญแจ
1: พุงกุญแจได้เหมือนกันเนาะ
13: ขนนุ่มๆจำนายได้นะเจ้า
1: ที่สนใจคือกับข้าวกับป่าเป็นเจ้าน่าสนใจขนาดเลย
13: กาแฟตัวน้
1: อง
13: เจ้าบัดเดี๋ยวนี้มาเจ้ามาเนี่ยโอ้เสาะหากาแฟกินกันก่อน
1: วิวก็ดีคุณผู้ชมเอาเตอร์เคลียร์ซีซั่นฮดถึงพวกแอลได้กุปีแต่คุณผู้ชมในช่วงนี้เฮายังกิจกรรมคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้าเฮาปามาติดตามช่วงที่2ของรายการคริสเตียนคนเมืองกันต่อเจ้า

0: ขาและสายหมอกเชียงใหม่เมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเมืองที่อบอวลด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและพลังสร้างสรรค์ของผู้คนจากกลิ่นหอมของข้าวซอยร้อนๆถึงรสชาติน้ำพริกหนุ่มแคบหมูกรอบๆอาหารเหนือคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้โลกหลงรักรสชาติแบบไทยแท้แฟชั่นพาวไฟและศิลปะการแต่งกายล้านนาถ่ายทอดอัตลักษณ์ที่งดงามไม่เหมือนใครแสงโคมลอยที่ลอยขึ้นฟ้าเปรียบดังความหวังและศรัทธาของคนเมืองเหนือที่สะกดหัวใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกศิลปะหัตถกรรมจากฝีมือช่างเชียงใหม่ถ่ายทอดหัวใจแห่งความละเอียดอ่อนและภูมิปัญญาล้านนาในยามค่ำคืนถนนคนเดินท่าแพเปล่งประกายด้วยพลังแห่งความสุขสินค้าจากชุมชนล้วนหลอมรวมเป็นเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม
1: ่ซอฟต์พาวเวอร์ล้านนาจากวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวสร้างคุณค่าสู่ใจคนทั้งโลก

0: จุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

0: ช่วงที่2ของรายการคลิปเด่นคนเมืองกันแล้วเจ้า
1: ในช่วงนี้เจ้าคุณผู้ชมสำหรับคนที่อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเนาะแต่ว่าอยากจะไปแอลไปแอลจะได้ใส่ตาไปแอลละกันเนาะคุณผู้ชมก่อนที่จะไปแอลเนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปขั้นด้วยการเล่นมุกตลกคนเมืองกันก่อนละกันนะเจ้าเอาไปพอแล้วคุณผู้ชมคลิปนี้เพิ่นบอกว่าเพื่อนแท้แพ้อะไรขึ้นไปในใจเดี๋ยวไปพอคลิปแล้วก็มาตายกันเจ้าน
2: ี่ยังโอเคหนุ่มเจมโอ้โหเราเหี้ยฟื้นเหี้ยฟื้นเนี่ยนี่จะขายของที่เด้งเน
3: ี่ยมาต้องมาตุยหาพ่อหลวง
2: พ่อหลวง
3: หันไปเจมบ่มาแห่นี่นะพิสตาผมอ่ะหายซะตึงป้าแนมป้าตามันเหรอพ่อหลวงโอ้เกินไปแท้อ่ะเดี๋ยวจะได้หรอถ้าพ่อหลวงป้ามันนะบอกผมกำเลยเพื่อพ่อหลวง200
2: แน่ไปเจมมาแน่มหลายวันแล้วไอ้
3: จะมายึกยักยึกยักกันไหนมันน้อยไปกับ200อ่ะอันผมเพิ่ม300อ่ะเป็น500อ่ะพ่อหลวงอ่ะ
2: ก็บาหังนะมันตังมือกันนี่หยังโอ้บอกว่าบาหังก็บาหังง่าม
3: ันติดหนี้ผมมาแย่ไทยอ่ะต้องปึกพ่อหลวงเนี่ยครับอันมีปันหนึ่งมดเนี่ยพ่อหลวงอ่ะ
2: บาหันเนี่ยบาหันนะตีเอาตั้งมือกันนี่อย่างน่ะเอ้ยโอ้ยเอาตั้งมาฝากกันนะโอ้ไปเตอร์ไปเตอร์ไปเตอร์เออเบาอิ่มเบาไปเตอร์ไปเตอร์
3: จะได้ฝากกันเด้อถ้าป้ามันโทรผมก็เด
2: ้อ
3: ติดนี่ผมหายแซ่บโทรหายกับมาฮับมาแห่เนี่ยนี่เบ
2: ้ดีเลยเจ๊บโอ้ยเจมมาฮะนี่หายแซ่บไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องอื้อหนักดุตีเยอะดีว่ะ
3: โอ้ก็ตาหายไปไหนหมดมันเรียกกันเรียนย่อยนี่เจม
2: โอ้บ้าห่าโวกเนี่ยตั้งปฏิให้ผมได้สักครั้งบ้าโว้ยบ้าเจมเดี๋ยวไอ้โทรบอกปฏิเด้อโทรศัพท์ให้มาหน่อยโทรศัพท์ให้ก่อนไปเติมเออบ้าเจม
1: เออน่ะจบเลยคุณผู้ชมเนาะเปิ้นจะฮื้อสตางค์ก็บ่เอาล่อเป็นไดจากช่วยคนบ่ดีหันก็เจ้าก็เป็นมุกตลกกันมาได้นะคุณผู้ชมเอามาฮื้อครับมันบ่บันเทิงแม่นเจ้า
0: แม่นเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะปาคุณผู้ชมไปพอเปิ้นบอกว่าคลิปนี้เอาใจหญ้าแต๊
1: เอาใจ
0: หน้าแต่แต่นี่นะกึดออกอย่างเดียว
1: จ้ะ
0: อันว่าเมีย
1: เอ
0: าใจหน้าแต่แต
1: ่เอาใจเรื่องอะไรอย่างอันไหนไปพอ
0: จะไปไปเนอะอย่าแปลว่า
1: ห้ามไป
0: ห้ามไป
4: แปลงหน้ามึงหน้างอพอยังปากฮัก
5: เวลาโคตรนี่นะตึงแบบปากมาจ๋านอนบินหลังต่ำเนี่ยพอถามกับเตอะโคตรอีหยังนะ
6: จะต้องมาอู้ตัวเลย
5: เออตายจ้างเตอะไปเฮ้ยมันขึ้นว่าหาเป็นหมอดูกันนะจะหูเรื่องกูยังในหัวมันน่ะ
6: คิงมันตึงง่าวบ่ฮู้จักสํานึกแต่นที่จะขอโทษ
5: อุ๊ยอุ๊ยใครตีตั้งฮะใครตีตั้งฮะ
6: คิงรับราหาได้ใดน่ะโอ๋ห้าโคตรอยู่เนี่ยสนใจห้าพ่องจ้าม
5: าหาพร้อมละจะสนใจมึงเต้าแจ้งเลยก็ได้นะ
6: พ่อบ่โอ๋ฮักใจ
1: ง่ายๆก็คือง้อจนเปิ้นหายว่าเจ้ามารับละรับละนี่ยิ่งโทษนักนะคุณผู้ชมบ่ได้ยันขาดนะเจ้าต้องโคตรละเก่าก่อนมาสนใจเปิ้นเออก็เจ็บตัวไปกะมันได
0: ้โดนตบ
1: ไปอุทาหรณ์ละกันเนาะอ่ะไปพอแฮมคลิปคุณผู้ชมเจ้าไปพอลาบไส้บ่ได้กะไปพอลาบกับไส้ทอดเหมาะๆกันจะเป็นที่ร้านไหนพอเลยเจ้า
7: ปลามากินลาบกันนะครับวันนี้มีคนรีเควสมาว่าขออู้เมืองหน่อยนะมาจัดเลยเมืองนี่นะผมดูดิคือผมซอเมินขนาดนะครับไส้ทอดนี่ซอโคตรเนี่ยไส้ทอดถุง10 บาทโคตรถูกโคตรดีในกลางหมูนี่40-50ได้อย่างน่าไว้รุ่นดูดิครบเพื่อฟังเนอะเดี๋ยวครบเพื่อฟังเนอะ เคลแตกหมดอะเยอะแล้วน้ำจิ้มมันกับหมออะไรเนี่ยกินลาบก็ต้องมาลองลาบนะครับลาบคั่วเนี่ยของเมืองๆเนี่ยมันต้องกินร้านตีนะครับร้านป้าๆคนเมืองเนี่ยคนท้องถิ่นมันเนี่ยได้เลยนะได้เลยนะได้เลยนะเหมาะเลยนะกินส้มนะผมกินส้มหมก15บาทส้มเหรอคิดว่าส้มก่อนเหรอบะส้มขนาดนั้นโอเคพอได้นี่ครับผมนี่ครับผมดูเหรอให้จะเหมาะขนาดแน่ไปรุ่นให้เหมาะขนาดแน่

0: บอสบอสกันกำหนึ่งก่อนไปนะผมนี่นี่ครับผมลุย
1: อ๋ออยู่กับกล้องนี่บ่ได
2: ้เนาะไปเนาะ
1: จับมือก่อนไปแมลงนี่ได้ก่อน
2: ได้เลย
1: เจ้า
2: พอเพิ่นกินกันเป็นดีน่ากินเหมือนกันนะเจ้าเน
1: า
2: ะใส่ถอดนี่มากก่อน
1: มากขนาดคนมากไปพอเราต้องไปร้านนี่
2: จ้า
1: ถูก10บาทจ้า
2: แม่นเจ้าจากกับข้าวเมืองนะเจ้าบ่ว่าจะเป็นลาบเมืองไส้ถอดอาหารเมืองละป้าไปกินขนมกันพ่องว่าเป็นขนมไทย
1: ขนมไทย
2: ขนมไทยชมวิวทุ่งนานะเจ้าแล้วก็มีกาแฟต้อยกาแฟเปิ้นกับขั้วคนเดียวนะเจ้าที
1: ่
2: น
1: ี
2: ่เน้อนะเจ้าพิมนารีคาเฟ่เชียงใหม่เจ้าไปพอบรรยากาศกันเจ้า
3: จะปามาบุญโคแห่งนั้นเนาะคาเฟ่สุดชิลวิวกลางต้องขนมไทย10บาทลำขนาดจ้า
4: เครื่องดื่มกับปะแป้งแค่450
5: จาก3แยก4บนเลื้องแม่ริมตรงมาทางวัดพระนอนขอนตาเลี้ยวซ้ายเข้าซอยก่อนขึ้นขว
6: ต่อยต่างมาแต่เจอวัดบ้านดงเลี้ยวซ้ายทะลุไปเหวร้านจะอยู่หลังไปเหวเลยจ้า
7: คาเฟ่สุดชิลวิวกลางต้องพิมนารีคาเฟ่
8: ขนมไทยที่นี่เปิ้นแป้งกันสดใหม่กูเจ้าเลยจ้าม
9: าตะแม่มากอะหยังก็สั่งเอาเลยกูย่าง10บาท
10: กาฟงกาแฟเปิ้นก็คั่วเอาคนเดียวอาราบิก้าสายพันธุ์ที่กล้าเลยนะ
11: ไผ่มักขนมไทยแหวะมาก่อยขนมต้มไส้ชำขนมใส่ไส้กะทินุ่มหวานมัน
12: ขนมเปียกปูนกะทิสดก็มีขนมจั๊นเหนียวนุ่มมีแผ่วขนมกล้วยปุ้นเนอร์
13: เจ้าของที่นี่เป็นคนครูตอชดอเปิดก้าเสาติ
14: 10โมงจนถึงบ่าย3ไผ่กายมาตั้งเพจก็ลองมาก่อยพะเนอร
1: ์โอ้เข้าถึงตุ้งนาเข้าถึงบรรยากาศชนบทขนาดเลยคุณผู้ชมราคาก็เข้าถึงง่ายอาหารเป็นกับขนมไทยตัวเพื่อสมองคุณผู้ชมมองก็สายขนมหวานนะคะเจ้าต้องไปกันสักหน่อยนะเจ้าคุณผู้ชมช่วงต่อไปไปวัดสกิลการเป็นคนเมืองกันเจ้าในช่วงของคนเมืองเต้โก
15: คนเมืองเต้โก
1: คนเมืองเต้โกในวันนี้ขอเสนอคำว่าก
2: วินเจ้าก
1: วิน
2: แปลว่าเขี่ยคืน
1: กวินเนี่ยค่ะ
2: กวิน
1: เออมันจะแกวด
2: นี่ก็หำยังเน
1: า
2: ะ
1: อ๋อเออแกวดนี่หำยังแต่ว่ากวินเนี่ยก็คือเขี่ยขึ้น
2: จ้า
1: แกวดก็คือปาดก่อน
2: ปาด
1: เออน่ะมันจะต่างกันคุณผู้ชม
2: ถ้
1: าใครมีกำเมืองคลิปม่วนๆก็สามารถส่งเข้ามาได้ผ่านเพจ Facebook NBT ภาคเหนือนะเจ้าแล้วที่สำคัญเวลาหมดเวลาเสี้ยงแห่งละเจ้าเสียดายขนาดเลยแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการคลิปเด่นได้เป็นประจำกุ้งวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีบ่ายโมงไปต้นไปนะเจ้าสำหรับวันนี้น้องอุ้มอี้มีหอยยิ้มพริ้มหัวใจ
2: กับข้าเจ้าอรัตน์แชร์ต่อเจ้า
1: ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีเจ้า

ดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT Today ครับเราจะพบกันเป็นประจำนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 14:00 นถึงเวลา 14:30 นาที Digital TV หมายเลข11และเพจ NBT ภาคเหนือครับเป็นที่ทราบกันดีคุณผู้ชมครับเรื่องของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตครับหลายๆคนอาจจะใช้แบบโดยรู้เท่าไม่ถึงการครับก็จริงๆแล้วมันจะมีเรื่องของกฎหมายอยู่เรื่องของการแชร์ภาพเรื่องของการกดไลค์รวมไปถึงเรื่องของคอมเมนต์ครับวันนี้รายการของเราครับจะได้มาพูดคุยถึงเรื่องของการสร้างรับรู้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และที่สำคัญครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของอะไรบ้างที่ประชาชนกระทำความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้โดยรู้เท่าไม่ถึงการครับเราจะทำไว้ประมาณ10อันดับ10หัวข้อด้วยกันที่หลายคนนั้นอาจจะทำผิดอยู่แต่โดยรู้เท่าไม่ถึงการรวมไปถึงเรื่องของโทษการกระทำความผิดนะครับว่าแต่ละข้อมีความผิดอย่างไรบ้างครับวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกับผู้ร่วมรายการ2ท่านด้วยกันครับข้างๆผมนะครับพันตำรวจโทนพดลแสงวันสารวัตรกองกำกับการ3กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4
1: ครับ
0: อีกท่านหนึ่งครับพันตำรวจโทจรินทร์วิริยาสารวัตรสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4สวัสดีทั้ง2ท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้องขอบพระคุณนะครับที่ทั้งสองท่านมาร่วมรายการแล้วก็มาให้ความรู้กับเราในวันนี้เพราะเอกมั่นใจว่าหลายๆคนอาจจะกระทำผิดโดยดูเท่าไม่ถึงการก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ประชาชนนั้นได้กระทำผิดโดยดูเท่าไม่ถึงการค่อนข้างจะเยอะอาจจะคุยกับทางสารวัตรจรินทร์ก่อนนะครับว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างจริงๆมันจะมีอยู่
2: 2ฉบับ
0: 2ฉบับใช่มั้ยครับก็คือฉบับปี2550
2: ครับ
0: กับ2560
2: ครับ
0: 60นะครับสาระสำคัญของปี2550มีอะไรบ้างครับสารวัตรจรินทร์ครับ
2: พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะครับที่เราเรียกว่ากฎหมายคอมพิวเตอร์นะครับบังคับใช้เมื่อวันที่18กรกฎาคม2550นะครับแล้วก็มีการบังคับใช้อีกฉบับนึงเป็นฉบับที่2ปี2560
0: ครับ
2: เนื้อหาของฉบับแรกนะครับเบื้องต้นนะครับได้กำหนดความผิดต่างๆรูปแบบต่างๆและก็หน้าที่ต่างๆที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องดำเนินการนะครับในเนื้อหาของพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะครับสิ่งที่ประชาชนควรที่จะทราบก่อนนะครับเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้นะครับมันมีคำนิยามอยู่หลายๆคำนิยามนะครับเช่นคำว่าระบบคอมพิวเตอร
0: ์ครับ
2: นะครับเช่นคำว่าผู้ให้บริการนะครับซึ่งแต่ละอย่างนะครับจะมีกำหนดบทบาทหน้าที่ต่างกันเช่นคำว่าระบบคอมพิวเตอร์นะครับประชาชนควรที่จะเข้าใจในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่ว่าเราได้ทำความผิดในส่วนนี้หรือไม่นะครับเช่นโดยคนส่วนใหญ่นะครับจะเข้าใจว่าระบบคอมพิวเตอร์มันคือจอคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งมันก็ถูกนะครับ ถูกในส่วนหนึ่งแต่ในคำนิยามนะครับยังมีความหมายกว้างไปถึงโทรศัพท์ที่เราใช้ดังนั้นตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเองนะครับก็คือระบบคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งคือระบบคอมพิวเตอร์มันหมายถึงระบบที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็มีซอฟต์แวร์ที่มีชุดคำสั่งแล้วก็มีความเชื่อมต่อกันแล้วก็มีการประมวลผลโดยชุดข้อมูลนะครับเมื่อเราเข้าใจว่าระบบคอมพิวเตอร์คืออะไรปุ๊บสิ่งที่คอมพิวเตอร์ประมวลผลคือข้อมูลคอมพิวเตอร์นะครับข้อมูลคอมพิวเตอร์ก็อาจจะเป็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับเช่นภาพข้อมูลที่มีการบันทึกไว้นะครับต่อมานะครับก็จะมีคำว่าผู้ให้บริการผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์ก็เกี่ยวกับคนส่วนใหญ่นะครับจะนึกถึง ISP แต่มันยังมีบทบาทหน้าที่อีกอันหนึ่งนะครับที่ผู้ให้บริการต้องดำเนินการคือการเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์นะครับภาษาทางเทคโนโลยีเขาเรียกว่าล็อกไฟล์นะครับล็อกไฟล์ที่ต้องมีการเก็บโดยผู้ให้บริการมันเกี่ยวพันถึงร้านกาแฟนะครับองค์กรต่างๆ

0: นะครับที่ต้องมีการดำเนินการเกี่ยวกับบล็อกไฟล์คำถามต่อมานะครับว่าแล้วเราจะเก็บไปเพื่ออะไรเงี้ยนะครับบล็อกไฟล์เช่นผมไปเล่นอินเทอร์เน็ตที่ร้านกาแฟนะครับตามกฎหมายฉบับเนี่ยนะครับตามมาตรา26ให้ผู้ให้บริการคือ ISP ผู้เก็บข้อมูลแล้วก็ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะได้รับค่าบริการหรือไม่นะครับมีหน้าที่เก็บบล็อกไฟล์บล็อกไฟล์คือข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่ระบุตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเอาสั้นๆนะครับแล้วก็ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอ่ะเข้าเว็บไซต์ไหนเช่นผมเป็นประชาชนนะครับเข้าไปร้านกาแฟร้านกาแฟนั้นไม่ได้เก็บล็อกไฟล์สมมุตินะคร
1: ับ
0: ผมก็ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตล็อกอินเข้าไปในระบบของร้านกาแฟนั้นนะครับ
1: ใ
0: ช้ในการหลอกลวงคนอื่นใช้ในการกระทำความผิดกฎหมายฉบับนี้ได้ออกมากำหนดให้ผู้ให้บริการคือร้านต่างๆที่เป็นผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการเขาจะมีเครื่องเก็บนะครับเครื่องเก็บล็อกไฟล์ที่เป็นถ้าซื้อไปราคาประมาณหลักหมื่นถึงหลักแสนนะครับในการเก็บใช้นะครับเบื้องต้นกฎหมายคอมพิวเตอร์ฉบับปี50จะกำหนดบทบาทและก็ความผิดของการกระทำผิดไว้เช่นการแฮกคอมพิวเตอร์การเข้าถึงระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์นะครับการส่งอีเมลต่างๆนะครับแล้วก็การใช้คอมพิวเตอร์ในการกระทำความผิดนะครับส่วนปี2560ได้มีการปรับปรุงเป็นฉบับที่2เมื่อก่อนสมัยปี60นะครับได้มีเอาความผิดฐานหมิ่นประมาทอยู่ในพรบ.คอมพิวเตอร์มันมีความลักลั่นกันระหว่างกฎหมายพรบ.คอมพิวเตอร์มันยอมความไม่ได้นะครับตอนนั้นนะครับและความผิดฐานหมิ่นประมาทในประมวลกฎหมายอาญามีความการยอมความได้เลยมีการลักลั่นทางกฎหมายก็เลยมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายบางส่วนนะครับให้อัปเดตขึ้นทันต่อสถานการณ์ในปี60ได้ตัดความผิดฐานหมิ่นประมาทออกไปครับ
1: อันนี้ก็คือเป็น2ฉบับ
0: ครับ
1: ตั้งแต่ปีเริ่มแรกเลยคือ2550แล้วก็มาเพิ่มเติมปี60เพราะว่า60เอกเข้าใจว่าเราคงมีการกระทำความผิดเยอะมันก็เลยต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมเข้ามาด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: สำหรับของปี60
2: ให้มันทันกับเหตุการณ์แล้วทันสมัยขึ้น
1: ครับเพราะว่าเข้าใจว่าพอก้าวเข้าสู่ผ่านปี50ไปแล้วอินเทอร์เน็ตเริ่มเข้าถึงทุกๆคน
0: ครับ
1: การกระทำความผิดมันก็เลยมีเยอะแบบรู้เท่าไม่ถึงการเลยทำให้มีของปี60เนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาด้วย
0: ครับ
1: ครับทีนี้สารวัตรนพดลครับเรื่องของที่ประชาชนมักกระทำผิดโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการอันนี้คือเราอาจจะต้องเจอเยอะแล้วทางสารวัตรทั้ง2ท่านก็คงจะเจอการกระทำความผิดแบบนี้เยอะแน่ๆอะไรบ้างครับสารวัตรครับที่ประชาชนกระทำผิดแบบรู้เท่าไม่ถึงการครับ
2: ก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าการกระทำผิดเกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็อย่างที่ทราบกันก็คือว่าก็ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเพราะทุกคนเนี่ยถือมือถือ
1: ตื่นเช้ามาส่งสวัสดีวันจันทร์แล้ว
2: ใช่ครับ
1: อันดับแรก
2: ใช่ครับก่อนจะนอนก็อาจจะมีส่งบ้างนะครับก็อย่างนี้ครับก็ถ้าเกิดจำอันดับแรกๆเนี่ยในเรื่องของการที่ประชาชนกระทำความผิดเกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์เนี่ยโดยรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยอาจจะจัดอันดับแรกคือเรื่องของการโพสต์ในเรื่องของข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องหรือมันถูกผิดบิดเบือนไปนะครับการนี้ก็อาจจะมีโทษทั้งจำและทำปรับนะครับซึ่งก็สูงอยู่นะครับ
1: คร
2: ับอันที่สองก็คือว่าในเรื่องของการดาวน์โหลดนะครับข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสื่อลามกอนาจารต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าก็สุ่มเสี่ยงที่จะทำความผิดได้เช่นกัน
1: ดาวน์โหลดมาแล้วส่งต่อมันก็คือผิดทั้งสองอย่าง
2: ครับก็เผยแพร่ด้วยเหมือนกันนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าเกิดมีการดาวน์โหลดในเรื่องของสื่อลามกหรือเป็นคลิปอนาจารที่เกี่ยวกับเด็กเนี่ยนะครับ ก็จะโทษก็จะเพิ่มสูงขึ้น
1: ก็จะมีหลายกระทงเข้าไปอีกแล้วก็โทษก็จะสูงขึ้นไปอีกกรณ
2: ี
1: ที่เป็นคลิปของเด็กและเยาวชน
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ครับอีกอันนึงก็คือว่าในเรื่องของอันนั้นข้อแรกก็คือเรื่องของการโพสต์นะครับในการสร้างข่าวขึ้นมาเองอันที่2คือเป็นการแชร์นะครับแชร์ในสิ่งต่างๆนี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจากที่ได้จากในเรื่องของ LINE เรื่องของแพลตฟอร์มที่เป็น Facebook หรือ Instagram อะไรต่างๆไม่ได้ตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับแล้วมีการโพสต์ไปปรากฏว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นข้อมูลที่ผิดกฎหมายเนี่ยอันนี้ก็มีโทษเหมือนกัน
1: ถึงแม้ว่าเราเป็นคนแชร์นะ
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งเอามาจากคนอื่นอีกทีนึง
2: ใช่ครับก็เทียบเท่ากับคนที่เขาเป็นสารตั้งต้น
1: คนแรกตั้งต้นเลยเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: เราจะเจอบ่อยๆเวลาเกิดอย่างเช่นยกตัวอย่างอุทกภัยอย
2: ่
1: างบางทีเขาอาจจะเอาภาพแบบไม่รู้กี่ปีอ่ะ10ปีที่ผ่านมาว่าน้ำท่วมแบบรุนแรงมากเรามาส่งต่อแล้วเราก็แชร์ต่อไป
2: นี่แหละครับทำให้ประชาชนอันนี้ก็เป็นอีกข้อนึงครับ ที่นำข่าวสารเหล่านี้มาทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความวิตกกังวลหรือหวาดกลัวเนี่ย
1: อ
2: ันนี้ก็จะมีโทษเหมือนกันนะครับ
1: ครับฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ก็คืออยากให้สารวัตรต้องเตือนกับประชาชนว่าภาพหรืออะไรก็ตามแต่คลิปที่เราจะแชร์ก็ต้องรู้จากแหล่งที่มาแล้ว
2: ใช่ครับ
1: จากที่น่าเชื่อถือได้
2: ใช่ครับถ้าเกิดข้อมูลข่าวสารเนี่ยที่เราพบเจอในสื่อโซเชียลต่างๆนะครับถ้าเกิดเราไม่มั่นใจจะตรวจสอบอย่างไรว่าแท้จริงหรือเท็จเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปได้ตรวจสอบได้ที่ศูนย์ป้องกันเขาเรียกว่าป้องกันข่าวปลอมหรือว่า anti fake news ครับ
1: ครับ
2: นะครับเข้าไปได้เลยเข้าไปตรวจสอบได้ก่อน
1: อ๋อมันจะมีอันไหนปลอมเขาก็จะเป็นสีแดงกากบาท
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: อันไหนที่มันเป็นของจริงก
2: ็
1: จะมีแบบเป็นข่าวจริงและสีเขียว
2: ครับ
1: อันนี้คือตรวจสอบได้บางทีแบบประชาชนได้เงินหมื่นประชาชนได้เงินนั้นเงินนี้อันเนี้ยเริ่มหลังๆมาก็จะแบบมีปลอมมาเยอะเหมือนกัน
2: ใช่ครับตรวจสอบได
1: ้ครับ
2: สามารถ
1: ตรวจสอบตรงนี้ดีกว่า
2: ครับก็คือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย
1: ครับ
2: เข้าไปติดเอาเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตรงนั้นได
1: ้ดีกว่า
2: ไม่ใช่เป็นเรื่องเพจปลอมอะไรก็ตามนะครับสามารถเข้าไปตรวจสอบได้เช่นกัน
1: เพราะอย่างบางทีจะบอกว่าเอามาจากหน่วยงานรัฐจริงแต่เพจอาจจะถูกปลอมมาเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: ไปก๊อปโลโก้จากหน่วยงานรัฐหน่วยงานนั้นมาแล้วมาสร้างข่าวปลอม
2: ถูกต้องครับ
1: สู้มาดูเพจที่สารวัตรบอกไว้
2: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบได้ขั้นตอนหนึ่ง
1: ครับมีอีกไหมครับที่สำหรับเรื่องของกระทำความผิดโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการครับสารวัตรครับ
2: ก็การที่เอาไฟล์ของคนอื่นหรือเอาข้อมูลของคนอื่นเนี่ยครับมาบิดเบือนมาทำเป็นของตัวเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดเช่นกันครับ
1: อย่างเช่นเอกไปถ่ายรูปสงกรานต์มาแล้วเอกโพสต์ลงไว
2: ้ครับ
1: แล้วมีคนเอาภาพของเอกไป
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ไปใส่นั่นใส่นี่เอามาหน่อยนึง
2: ใช่ครับ
1: เราไปแชร์ต่ออ
2: ันนั้นก็เป็น
1: อันนั้นก็คือความผิด
2: ใช่ครับความผิดเหมือนกันครับ
1: ถ้าสมมติอย่างเงี้ยเอกไปขออนุญาตจากพี่นพดลก่อนว่าชอบภาพนี้มากครับเอกขอแชร์ต่อได้ไหมพี่นพดลโอเคเอกเอาไปโพสต์ต่อไปแชร์ต่ออันนี้ก็คือไม่ผิดละ
2: ไม่เป็นไรครับ
1: ไม่เป็นไร
2: ได้รับอนุญาตแต่ถ้าเกิดข้อความนั้นหรือภาพนั้นเนี่ยไปทำให้บุคคลในสังคมโดยกว้างเนี่ยเกิดความเป็นข่าวที่มันทำใหกระผมเขาก็จำนวนมากต่อสังคมเนี่ยครับ
1: อ
2: ันนี้ก็ต้องมองอีกมุมหนึ่งครับผม
1: ครับครับก็ต้องดูด้วยเหมือนกันเนาะก่อนจะแชร์ต่ออะไรอื่นๆแล้วครับสารวัตรครับ
2: ก็อีกอันนึงนะครับก็คือเรื่องพวกข้อความที่หมิ่นทางเบื้องสูงนะครับ
1: อ
2: ันนี้ก็จะโทษสูงเลยครับผมถึง15ปีครับผม
1: โอ้15ปีเลยนะคร
2: ับ
1: กรณีที่แม้แต่เป็นข้อความจะพิมพ์เองหรือจะแชร์เองแต่ถ้าเป็นหมิ่นเบื้องสูงนี่คือไม่ได้เลย
2: ครับผม
1: ครับ15ปี
2: ครับ
1: ครับ
2: นอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งที่ประชาชนอาจจะไม่ทันตั้งตัวไม่ทันระวังนะครับอาจจะถูกหลอกมาอีกทีนึงในเรื่องของการที่จะนำชื่อตัวเองไปเปิดเรื่องของบัญชีก็ดีนะครับหรือรวมไปถึงเปิดเบอร์โทรศัพท์ให้ผู้อื่นใช้เนี่ยหรือว่าบัญชีม้าที่เราหรือว่าสิมม้าที่เราทราบกันเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ามีความผิดนะครับความผิดครับผม
1: อ๋อหมายถึงว่าเปิดทั้งบัญชีแล้วก็ทั้งบัญชีม้ากับซิมม้า
2: ครับ
1: อันนี้มีการกระทำผิดโดยรู้ท้องไม่ถึงการเยอะแน่ๆ
2: ก็คือคุก3ปีครับ
1: ครับ
2: ปรับ300,000หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ ในส่วนของถ้าเกิดอันนี้เป็นบุคคลนะครับที่ไปเปิดบัญชีให้คนอื่นแต่ถ้าเกิดเป็นธุระจัดหา
1: ครับ
2: นะครับหรือว่าโฆษณาชวนเชื่อนะครับต่างๆเนี่ยในการซื้อขายพวกบัญชีหรือรวมไปถึงซิมโทรศัพท์เนี่ยอันนี้ก็โทษเพิ่มสูงขึ้นนะครับ
1: อ๋อเป็นธุระจัดหาเหมือนผมเองที่ผมไม่ได้ทำแหละแต่ผมไปชวนคนในหมู่บ้านที่ทำงานว
2: ่
1: าสนใจเปิดบัญชีไหมสนใจเปิดซิมไหมม
2: ี
1: ค่าตอบแทนเท่านี้อ่ะ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้เอกก็จะมีโทษผิดสูงมาก
2: สูงครับ2-5ปีครับจำคุกนะครับหรือว่าปรับ200,000-500,000บาท
1: ครับจริงๆแล้วอีกอันนึงที่แบบมีการแบบพยายามจะเข้าไปในคอมของเพื่อนพยายามจะเข้าไปล็อกอินของเพื่อนอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความผิดอันนั้นแบบรู้เท่าไม่ถึงการเหมือนกันไหมสารวัตรครับ
2: อันนี้ว่าก็ถือว่าเป็นความผิดนะครับ
0: เป็นการเข้าถึงระบบข้อมูลของคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นนะครับ
1: ทั้งที่เราพยายามเราใส่พาสเวิร์ดไปแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แต่เพื่อนแบบพยายามแบบแอบไปดูข้อมูลว่าในคอมเรามีอะไรบ้างในมือถือเรามีอะไรบ้างอย่างนี้ใช่ไหม
0: การที่เขามีมาตรการป้องกันเฉพาะนะครับภาษากฎหมายคือมาตรการป้องกันเฉพาะเช่นรหัสผ่านอย่างเงี้ยนะครับ มีการล็อกอินเข้าไปอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าระบบคอมพิวเตอร์มารวมถึงสมาร์ทโฟนด้วยนะครับเมื่อเรากดเข้าไปแค่เข้าไปนะครับโดยไม่ได้รับความอนุญาตไม่ได้รับความอนุญาตนะคร
1: ับ
0: เป็นการกระทำโดยไม่ชอบนะครับเมื่อเข้าไปมีความผิดนะครับตามมาตรา5ตามพรบคอมพิวเตอร
1: ์
0: ถ้าเข้าไปแล้วยังไปแก้ไขข้อมูลทำให้เขาเกิดความเสียหายในข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อยู่ข้างในนะครับก็จะเป็นความผิดที่หนักขึ้นอีกนะครับหรือการที่เรารู้รหัสผ่านของผู้อื่นแล้วนำรหัสผ่านนั้นไปเผยแพร่อันจะเกิดให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลอันนี้ก็เป็นความผิดนะครับ
1: พอถามแบบนี้เสร็จแล้วคนผู้ชมทางบ้านอาจจะสงสัยแล้วว่าสามีภรรยาพยายามแบบเข้ามือถือสามีอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วมันแบบมันผิดหรือว่าสามีเองไปแจ้งความได้ไหมหรือมันมีโทษยังไงไหมกรณีที่เป็นสามีภรรยากันแต่ภรรยาอยากรู้ว่าในไลน์ในเฟซของสามีเราได้ติดต่อหรือได้คุยอะไรยังไงกันบ้างโดยที่สามีอาจจะไม่ยินยอมหรืออาจจะไม่พร้อมที่จะให้เข้าไปอย่างเงี้ยครับสารวัตร
0: โดยทฤษฎีของกฎหมายนะครับเมื่อเขาไม่อนุญาตให้เข้าไปนะครับเราต้องแยกกันนะครับเป็นคนละคนกันนะครับเมื่อเขาไม่อนุญาตเข้าไปเราก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปแต่ไปแจ้งความผมก็ไม่รับปากว่ากลับมาจะเป็นยังไงต่อนะ
1: ครับแต่มันก็ไม่ทำไม่ได้อยู่แล้วพูดถึงถ้าเอาเป็นตามพระราชบัญญัติต่อให้เป็นสาภรรยาสามีภรรยาก็ตามแต่
2: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่รู้เท่าไม่ถึงการว่ากฎหมายมันคลุมอะไรตรงไหนยังไงบ้างครับมีอื่นต่อไปอีกไหมครับสารวัตรครับ
2: ก็น่าจะมีหลักๆน่าจะมีประมาณนี้นะครับ
1: ครับจริงๆอีกอันนึงก็คือเรื่องของการส่งเมื่อก่อนมันจะมีแบบเมลลูกโซ่ใช่ไหมฮะที่ส่งต่อกันไปแต่หลังๆมาตอนนี้มันเมลเราอาจจะไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่แต่สำคัญที่สุดก็คือส่งทางไลน์นี่แหละที่หลายๆคนชอบส่งและแชร์ต่อๆกันไป
2: ถ้าเกิดทำให้เกิดผลนะครับ
1: ครับ
2: ทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเกิดความหวาดกลัวหรือว่าเป็นการข่มขู่เนี่ย
1: ครับ
2: อันนี้ก็มีความผิดครับถ้าเกิดเป็นการแชร์ลูกโซ่นะครับ
1: ครับอีกอันนึงที่เด็กๆ เยาวชนหรือหลายๆคนที่ทำกันอยู่ชื่นชอบศิลปินคนนี้แล้วเอารูปของศิลปินคนนั้นมาเป็นโปรไฟล์อย่างเงี้ยครับจริงๆมันก็คือผิดเหมือนกัน
2: อันนี้ก็
0: คือการเอารูปของผู้อื่นมานะครับถ้าเอาไปตัดต่อนะครับกฎหมายใช้คำว่าตัดต่อหรือเป็นแปลงหรือทำให้เกิดการเสียหายต่อผู้อื่นนะครับเช่นเอารูปคนตายก็มีนะครับเอามาอย่างเงี้ยนะครับผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะครับคร
1: ับ
2: แก้ไขดัดแปลง
0: อีกส่วนหนึ่งนะครับถ้าเรามองในมุมของพรบคอมพิวเตอร์ก็ผิดส่วนนี้ยังมีกฎหมายที่มาคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเช่นกฎหมาย PDPA อีก
1: ครับ
0: เราต้องถ้ามองในมุมกว้างนะครับอาจจะโดนหลายอย่างเช่นมีกฎหมายพรบคุ้มครองเด็กอีกนะครับก็เกี่ยวกับรูปเด็กแล้วก็เอามาเผยแพร่นะครับ
1: ครับยิ่งตอนนี้คือแต่มันก็จะเป็นเสพไม่ได้นะว่าเพราะว่าเราชอบศิลปินคนนี้แล้วเอามาสร้างเป็นโปรไฟล์แต่มันก็ชื่อเราอยู่ชื่ออาจจะเป็นแบบชื่อของเราเจ้าของเฟซตัวนั้นแหละเพียงแต่ว่าเอารูปเข้ามาเพราะเราแบบรักเราชอบแต่จริงมันก็คือถ้าเอาไปกระทำความผิดจริงๆมันก็ผิดเพราะว่าในฐานะที่เอาไปดัดแปลงใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: อันนี้เป็นอย่างนึงที่โทษก็คือถือว่าสูงเหมือนกันสำหรับกรณีแบบนี้ของสารวัตรจรินทร์ครับที่เชียงใหม่ของเราเองหรือภาคเหนือเรามีเข้ามาแบบมาแจ้งความมาอะไรกันเยอะไหมฮะสำหรับช่วงนี้คดีที่เราพบเห็นกันบ่อยครับ
0: เกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์นะครับตามมาตรา14นะครับมาตรา14เป็นมาตราหลักเก
1: ี่
0: ยวกับการนำข้อสู่ข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับมันคือความผิดเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับที่มีการใช้อย่างที่ว่ามั้งครับใช้รูปโปรไฟล์ของคนหน้าตาดีๆเอามาหลอกลวงในการขายสินค้าในการลงทุนเหล่านี้นะครับจะเป็นความผิดตามพรบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยอ
1: ี
0: กส่วนหนึ่งนะครับเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยอีกส่วนหนึ่งถ้าในโซนของทางภาคเหนือนะครับที่มักจะมาแจ้งความนะครับจำนวนมากก็คือเกี่ยวกับการลูกจ้างของบริษัทแอบใช้รหัสผ่านเข้าไปในของนายจ้างนะคร
1: ับ
0: หรือการผลิตในแอปพลิเคชันต่างๆแอปพลิเคชัน TikTok ต่างๆแล้วก็ใช้เข้าไปเพื่อเอาแอปพลิเคชันของนายจ้างนะครับที่มียอดวิวเยอะๆนะครับไปโฆษณาขายของตัวเองก็มีการแจ้งความดำเนินคดีเหมือนกันครับ
1: มีอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับพอพูดถึงนายจ้างกับลูกจ้างเอกนึกถึงอีกอันนึงที่เขาโพสต์กันแต่ยังไม่แน่ใจว่าแหล่งที่มาจะจริงหรือเปล่าที่บอกว่า ลูกจ้างพนักงานไปโพสต์ตำหนิผู้บริหารแล้วเพื่อนร่วมงานก็ไปคอมเมนต์กับกดไลค์แล้วเจ้าของบริษัทมาเจอก็ทำโทษทั้งหมดเลยทั้งคนโพสต์หนักสุดคนคอมเมนต์ก็โดนคนกดไลค์ก็โดนอันนี้จริงๆแล้วมันก็ผิดเหมือนกันใช่ไหมครับสารวัตร
0: คือถ้าการโพสต์นั้นเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทจะไม่เข้าสู่พรบ.คอมพิวเตอร์นะครับจะเข้าตามประมวลกฎหมายอาญา
1: คร
0: ับแล้วการกดไลค์กดแชร์อย่างที่ว่ามานะครับ มันเป็นความผิดในเกี่ยวกับการเผยแพร่การส่งต่ออย่างที่ว่ามาถ้าว่าเป็นความผิดทางเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าไปนะครับ
1: ครับ
0: อีกส่วนหนึ่งเช่นการส่งอีเมลเข้าไปรบกวนฝากร้านอย่างเงี้ยนะครับฝากร้านอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นสแปมเมลนะครับที่เขาไม่ยินยอมนะครับถ้าสมมติว่าเราไปฝากร้านใน Facebook ที่เขาไม่ยินยอมให้เราโฆษณานะครับทำให้ระบบของเขาเกิดขัดข้องคือไปรบกวนการใช้เว็บไซต์หรือใช้ Facebook ของเขาอย่างนี้ก็เป็นความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยส่วนหนึ่งนะคร
1: ับเห็นไหมครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างจริงๆที่เรากระทำไปในการเล่นในการทำอะไรต่างๆแล้วแบบเรารู้เท่าไม่ถึงการมันก็เลยอาจจะมีความผิดตามมาได้นะครับจริงๆวันนี้มีการแนะนำแอปพลิเคชันใช่ไหมครับสารวัตรครับที่จะสามารถแบบติดตามข้อมูลข่าวสารหรือจะสามารถแบบร้องเรียนอะไรได้เรามีแอปอะไรบ้างครับสารวัตรครับ
0: คือตอนนี้นะครับทางท่านผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับท่านไตรรงผิวพรรณนะครับได้ออกแอปพลิเคชันนะครับไซเบอร์เช็คนะครับสามารถไปดาวน์โหลดกันได้ในผ่านทาง Play Store หรือ App Store นะครับพิมพ์คำว่าไซเบอร์เช็คได้เลยนะครับ
1: ไซเบอร์เช็คใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: ครับอันนี้คือเป็นแอปพลิเคชัน
0: แอปพลิเคชันของไซเบอร์ครับ
1: อ๋อแอปตัวนี้เราทำอะไรได้บ้างครับพอเอกโหลดมาหรือว่าประชาชนโหลดมาแล้ว
0: 1นะครับในตัวแอปพลิเคชันจะตรวจสอบเบอร์โทร
1: ว่า
0: เรามีฐานข้อมูลของเบอร์โทรของมิจฉาชีพอยู่ส่วนนึงแล้วนะครับมันจะตรวจสอบข้อมูลว่าเบอร์โทรเนี่ยเป็นเหมือนกับเราใช้ฮูคอนะครับ ลักษณะเดียวกันมีการตรวจสอบสามารถตรวจสอบเลขที่บัญชีที่เราจะตัดสินใจโอนว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีนี้หรือไม
1: ่
0: ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์นะครับแล้วมีการข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับ
1: อ๋อก็คือทั้ง Android กับ iOS
2: ใช่ครับ
1: โหลดได้เลยสำหรับแอปนี้
2: พวกเพจต่างๆก็เช็คได้นะครับ
1: ครับ
2: เพจปลอมเพจจริงเพจปลอมเช็คได้เช่นกัน
1: ก็คือสามารถเอาชื่อเพจตัวนี้เข้ามาใส่ในแอปแล้วก็ลองกดดู
2: ใช่ครับมันจะมีช่องหรือมีหน้าต่างที่กดเข้าไปแล้วก็ไปสามารถตรวจสอบได้ครับ
1: โอ้แล้ว
2: รวมไปถึงอีกอันนึงก็คือพวกวัคซีนไซเบอร์เป็นความรู้ง่ายๆเบื้องต้นนะครับให้ลองไปทำเทสดูนะครับว่าตอนนี้เรามีภูมิคุ้มกันทางด้านของอาชญากรรมทางไซเบอร์เท่าไหร่อย่างไรนะครับก็สามารถเข้าไปหาความรู้ตรงนั้นได้
1: ชื่อว่าไซเบอร์เช็ค
2: ไซเบอร์เช็คใช่ครับ
1: เป็นแอปพลิเคชันคุณผู้ชม
2: ใช่ครับ
1: เป็นแอปพลิเคชันที่ถูกต้องแน่นอนอันนี้คือสามารถดาวน์โหลดได้นะครับอย่างที่สารวัตรทั้งสองท่านได้
2: ได้รับใจ
1: ครับว่าแม้แต่เบอร์โทรศัพท
2: ์ครับ
1: พอมีคนโทรมาเสร็จแล้วบางทีเรายังไม่กล้ารับ
2: ใช่ครับ
1: ก็สามารถเอาเบอร์นี้ไปเช็คก่อน
2: ถ้าเกิดติดตั้งเป็นแอปเริ่มต้นเลยนะครับ
1: ครับ
2: ก็สามารถที่สกินคัดกรองได้เลยว่าเบอร์ที่โทรเข้ามาเนี่ยทางไซเบอร์เช็คเนี่ยจะเช็คให้เลยว่าอันนี้เบอร์นี้เป็นใครหรือว่าเป็นเบอร์ต้องสงสัยหรือไม
1: ่อ๋อแต่จริงๆเบอร์มือถือรุ่นใหม่มันก็จะมีขึ้นมาบอกว่าเป็นมิจฉาชีพอะไรอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่นี้ตอนหลังมามิจฉาชีพก็เริ่มที่พัฒนาตัวเองด้วยการเอาเบอร์ทั่วๆไปแหละ
2: ใช่ครับ
1: ที่โทรมาหาเรา
2: ครับ
1: ครับแม้แต่การติดตามหนี้สินของธนาคารอะไรต่างๆมันหลังๆมามันก็จะเริ่มโชว์มาแบบนี้เหมือนกัน
2: ถ้าเกิดพูดให้ลึกไปก็จะเป็นเข้าไปผูกกับเรื่องของซิมบ็อกที่ทำการปราบปรามกันอยู่นะครับทางวิชาชีพก็ใช้ระบบนั้นในการที่จะโทรเข้ามา
1: ครับ
2: ผม
1: จากเดิมเมื่อก่อนเราเคยเตือนกันว่าถ้าตัวเลขเยอะๆอันนี้คือมิจฉาชีพแน่นอนแต่ตอนนี้คือเริ่มเป็นเบอร์ที่เราโทรคุยหากันเป็นประจำอยู่แล้วก็ฝากไว้อีกหนึ่งแอปนะคุณผู้ชมไซเบอร์เช็คนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งในมือถือของเราในทุกระบบได้เลยนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับเรื่องของการสร้างการรับรู้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งจะมีอยู่2ฉบับก็คือปี2550และปี2560นะครับทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารตามที่แอปพลิเคชันไซเบอร์เช็คได้นะครับนอกจากจะเป็นการเช็คบัญชีเบอร์โทรศัพท์แล้วเป็นวัคซีนเขาเรียกว่าวัคซีนใช่ไหมฮะวัคซีนไซเบอร์อันนี้ก็สามารถเข้าไปดูข่าวหรือติดตามข้อมูลต่างๆได้นะครับรายการ NBT Today วันนี้ครับต้องขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้ง2ท่านครับขอบคุณพันตำรวจโทนพดลแสงวันสารวัตรกองกำกับการ3กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4และพันตำรวจโทจรินทร์วิริยาสารวัตรสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4ที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านครับ คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับสำหรับเรื่องของการกระทำต่างๆที่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการคงต้องฝากกันไว้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการแชร์ข่าวปลอมนั่นเองและครับต้องดูก่อนนะครับว่าที่มานั้นเป็นข้อมูลจริงมากน้อยขนาดไหนครับและทั้งหมดนี้คือรายการ NBT Today ครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ Digital TV หมายเลข11และเพจ NBT ภาคเหนือวันนี้ผมเองนรินทร์ใจมโนครับพร้อมกับผู้ร่วมรายการและทีมงานขอนำรายการจากลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์
1: แล้วก็คนพร้อมแล้วแม่นก่อ
2: พร้อมแล้วเจ้า
1: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาเฮ้ยกดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
3: บ้ากด
1: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
3: บ้าโ
1: อถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
3: ต้องดูบัญชีที่โอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
4: บ่โอนไว้บ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
1: เก่งขนาดเลยเจ้าปูป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องใจพอเฮ้
5: อาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณสังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จำนวน1อัตราสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ชั้น3สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2569โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน200บาทถ้วนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ชั้น3หรือโทร053-998-333-233ในวันและเวลาราชการ

ซื้อโทรศัพท์มือถือตัวเพราะว่ามิจฉาชีพมักจะมีกลโกงในการเตรียมความพร้อมนะครับในการเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank ที่จะถึงนี้นะครับว่าประเทศไทยจะนำเสนอความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านไหนกันพองนะครับไปเริ่มต้นกันที่เรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับสำหรับรถติดถูกน้ำท่วมต่อนี่คุณผู้ชมครับนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ออกมาย่ำตังสคบนะครับในการช่วยเหลือมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับตอนนี้ได้สั่งการให้ตังสคบประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถการประเมินราคาซ่อมฟรีส่วนลดกะอะไรกะแห้งกะเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมกับป้องกันการช่วยโอกาสการเรียกเก็บค่าบริการอย่างแบบเป็นธรรมครับซึ่งพี่น้องประชาชนตอนนี้นะครับมันก็จะมีอยู่2เบอร์ที่สามารถสอบถามกับทางคปภ.ได้เนาะซึ่งถ้าหากว่าเป็นเรื่องของปัญหาการเคลมคือปรึกษาสายด่วนคปภ.นะครับ1186 1186นี่คือเป็นทางด้านของคปภ.แต่ถ้าหากว่าเป็นสคบ.ครับก็1166นะครับกรณีตีจะต้องเอารถเข้าไปซ่อมหรือว่าเรื่องของการเอารถไปอันเข้าศูนย์บริการหรือการเคลื่อนย้ายเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าแห่งหนึ่งการบริการตีค่อนข้างจะราคาสูงถ้าเขาย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วตีจังหวัดเชียงใหม่เขาการตีจะให้รถมาลากเนี่ยการบริการแป้งมันกันเนาะหลายใบเทาเลยนะครับอันนี้ก็สามารถร้องเรียนหรือว่าสอบถามไปตีตังสคบได้ตัวเองเหมือนกันนะครับก็เป็นข้อสั่งการของตังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับแถมหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับด้านของการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการบุคลากรต่างด้านสาธารณสุขทุกระดับครับตอนนี้รัฐบาลนะครับก็โดยกระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราจ้างลูกจ้างโชคราวเงินนอกระบบหรือเงินบำรุงนะครับฮือสอดคล้องกับสภาวะการตั้งเศรษฐกิจและการครองชีพในบัดเดียวนี้ครับเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและทำรงรักษาบุคลากรที่มีความหู้มีความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานฮือบริการแก่ประชาชนรวมถึงดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาปฏิบัติการในหน่วยงานครับตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับมีการปรับปรุงบัญชีอัตราการจ้างลูกจ้างโชคราวเงินนอกเงินนอกงบประมาณและฮือปรับการจ้างลูกจ้างโชคราวเงินบำรุงรายเดือนเนี่ยนะครับกรณีชดเชยผู้ตีได้รับผลกระทบครับซึ่งมันก็จะมีอันเงื่อนไขต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับวุฒิปวช.อัตราค่าจ้างขั้นต่ํา 11,380 บาทนะครับอัตราค่าจ้างขั้นสูง 13,090 บาทครับแต่ถ้าหากว่าเป็นปริญญาตรี4ปีอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา 18,150 บาทอัตราค่าจ้างขั้นสูง 23,000 บาทด้วยกันครับก็ยังติบอกนะครับว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของบุคลากรด้านสาธารณสุขทุกระดับนะครับตึงรายได้สวัสดิการและความก้าวหน้าในอาชีพนะครับก็เริ่มมาแล้วตั้งแต่1ตุลาคมตีผ่านมาแล้วครับยินดีกับบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขทุกท่านตัวนะครับเรื่องของลำไยบ้านเฮากันพองคุณผู้ชมครับเป็นหนึ่งมติของคณะรัฐมนตรีนะครับสำหรับโครงการและก็ระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพนะครับถึงการตัดแต่งทรงพุ่มนะครับถึงช่อผลและก็ฟื้นฟูสวนลำไยครับเพื่อเพิ่มรายได้จากเดิมนี้นะครับสิ้นสุดการจ่ายเงินเมื่อวันที่31มีนาคมตีผ่านมาตอนนี้เป็นเลื่อนมาเป็น31ธันวาคมคือสิ้นปีนี้ครับเพื่อสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังบ่ได้รับเงินได้ครบถ้วนเนื่องจากยังมีเกษตรกรแห่มจำนวน96ครัวเรือนวงเงินอยู่ที่ 315,975 บาทที่ยังโอนเงินบ่สำเร็จอันนี้คือครอบคลุม8จังหวัดภาคเหนือของเฮาเลยครับก็จะมีเชียงรายเชียงใหม่ลำปูนลำปางพะเยาแปร่น่านและจังหวัดตากเนื่องจากว่าพื้นที่แม่ฮ่องสอนบ่ได้รับความเดือดร้อนนะครับก็สนับสนุนการใช้จ่ายในการตัดแต่งทรงผมและก็ช่อผลให้ละ 1,000 บาทแต่บ่เกิน10ให้ต่อครัวเรือนครับตอนนี้ตังกระทรวงเกษตรก็เริ่มตีทยอยจ่ายแล้วนะครับเพราะว่าขยายผลไปจนถึงสิ้นปีนี้แหมตึงมด96ครัวเรือนด้วยกันนะครับวงเงินตียังคงค้างอยู่ที่300,000บาท

0: ครับก็เริ่มทยอยโอนไปแล้วนะครับพี่น้องเกษตรกรก็ลองไปปรับบุ๊กแบงค์ดูนะครับว่าเปิ้นโอนสตางค์เข้ามาหรือยังถ้าเป็น 1,000 บาทอันนี้ครับมาจากโครงการนี้เพื่อจะเฮือเฮาได้ไปตัดแต่งกิ่งบะลำไยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะบ่าได้นักเต่าใดแต่อย่างน้อยก็คือแบ่งเบาภาระพี่น้องเกษตรกรตรงนี้ตัวเหมือนกันเนาะเรื่องของมวยไทยคุณผู้ชมเป็นที่ฮู้กันดีนะครับว่าชาวต่างชาติเปิ้นโหมกันขนาดครับเขาก็เลยเอามวยไทยเนี่ยนะครับมาจัดแสดงฮือกับหมู่ทันทีมาประชุมในการประชุม IMF World Bank เตือนนี้ตัวเองเหมือนกันนะครับเพื่อเฮือหันความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเฮาเหมือนกันครับถ้าดูจากกำหนดการที่เคยนำเสนอรายการของเฮาเนาะวันที่13ตุลาคมก็จะเป็นการจัดนิทรรศการในหลวงรัชกาลที่9ฮือได้พอได้ก้อยกันครับแต่ว่าการแสดงมวยไทยฮือเปิ้นได้พอกันก็คือจะแสดงวันที่15ตุลาคมครับเป็นการถ่ายทอดศิลปะแม่ม่านมวยแม่ม่ายมวยไทยผ่านการแสดงตีสะท้อนถึงความงดงามในการไหว้ครูเนาะครับแล้วก็เรื่องของจังหวะและเอกลักษณ์และศิลปะการต่อสู้ของไทยครับอันนี้ก็จะเป็นแห่งหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ครับตอนนี้ซอฟต์พาวเวอร์ตีลักษณ์ที่เขานำเสนอในการประชุม IMF World Bank ก็จะมีอยู่สองอย่างและก็คือเรื่องของกับข้าวกับข้าวเขาก็จะมีต้มยำกุ้งมีผัดไทยมีข้าวเหนียวมะม่วงนะครับแล้วก็ขนมเบื้อง10เมนูแต่กันครับที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารอันนี้ก็เป็นแถมหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่จะนำเสนอฮือผู้ตีได้มาประชุมเตอนี้ได้หันกันนะครับในวันที่15ตุลาคมนี้ครับสำหรับเตือตี2ติดประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank เดี๋ยวย่างกันก่อนคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามีแถมหลายคลิปที่มานำเสนอกันครับบอกว่าจะเป็นด้านของกระทรวงยุติธรรมนะครับรวมไปถึงเรื่องของเข้าหลายๆสายพันธุ์เหมือนกันและก็คลิปเตือนภัยการพรโทรศัพท์มือถือจากตำรวจสอบส่วนกลางจะเป็นจะได้กันพ้องติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ
1: หนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ถ้ามีปัญหาด้านประกันภัยจะทำยังไงได้บ้างนะวันนี้เจนมีคำตอบให้ค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยของสำนักงานคปภ.กันค่ะหากพี่ๆประสบเหตุใดๆหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นและได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยนะคะสิ่งแรกที่พี่ต้องทำคือเข้าไปติดต่อบริษัทประกันภัยที่พี่ๆทำประกันภัยไว้เพื่อให้เขาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนค่ะแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้แล้วเกิดข้อพิพาทขึ้นล่ะพี่ๆไม่ต้องกังวลใจนะคะสำนักงานคปภ.เรามีกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยเพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่แล้วค่ะได้แก่1การพิจารณาเรื่องร้องเรียนโดยเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าที่จะทำการเจรจาไก่เกี่ยข้อพิพาทและระงับข้อพิพาทให้กับพี่ๆค่ะ2ผู้ไก่เกี่ยโดยผู้ชำนาญการนะคะซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะแต่ถ้ายังไม่สามารถตกลงยุติข้อพิพาทได้อีกเนี่ยก็สามารถนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการต่อไปได้ค่ะโดยพี่ๆเนี่ยสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยได้ที่สำนักงานคปภ.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศได้เลยค่ะและสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านระบบPPMSนะคะซึ่งเป็นการยื่นเรื่องร้องเรียนผ่าน านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ของสำนักงานคอพอค่ะเป็นระบบที่เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างบริษัทประกันภัยและสำนักงานคอพอเพื่อการส่งต่อข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่รวดเร็วแม่นยำที่สุดค่ะเพื่อให้พี่ๆเนี่ยสามารถได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันภัยได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดนะคะและถ้าอยากให้เราทำคลิปดีๆแบบนี้อีกคอมเมนต์มาได้เลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องทางทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานคอพอที่ OIC Thailand นะคะคอพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
0: ฝากสายด่วนของทางคอพพไว้นะครับคุณผู้ชมกรณีตีมีปัญหาเรื่องกองการเคลมประกันอะไรอย่างก็แล้วแต่ครับสายด่วนของคอพพโทรได้ตลอด24ชั่วโมง1186นะครับ1186ยิ่งช่วงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการเคลมรถยนต์ตีโดนน้ำท่วมเนาะว่าจะแบบเสียหายอะไรอย่างก็แล้วแต่ก็สามารถสอบถามเปิ้นได้เลยนะครับเพราะตอนนี้ตังสคบเปิ้นก่ออันฮับเรื่องนะครับคือตอนเนี้ยถึงสคบถึงคปพต้องแยกการด้วยกันละนะครับถ้าหากว่าบ่ได้รับความเป็นธรรมจากประกันอะไรอย่างต่างๆก็จะต้องแบบส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเป็นธรรมกับลูก้าอย่างมูเฮาตัวเหมือนกันนะครับไปพอความสำเร็จจากความร่วมมือของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมทั่วประเทศครับในการขับเคลื่อนงานไกลเกลี่ยข้อพิพาทเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหาตังออกร่วมกันนี่คือความสำเร็จของกระทรวงยุติธรรมจะเป็นจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
3: ไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้านโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาหนี้สินที่รุมเร้ารัฐบาลมีนโยบายที่ให้ความสำคัญในการแก้หนี้สินครัวเรือนของภาคประชาชนอย่างเป็นระบบและเบ็ดเสร็จในปีงบประมาณพุทธศักราช2569กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47สถาบันจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนขึ้นและจากการลงพื้นที่ในการจัดงานทั่วประเทศจำนวน23ครั้งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 61,148 รายลูกหนี้ขอเจรจาไกล่เกลี่ยกว่า 41,757 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ 41,389 รายทุนทรัพย์กว่า 8,150 ล้านบาทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของประชาชนกว่า 5,452 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นกลุ่มก่อนฟ้องไกล่เกลี่ยสำเร็จกว่า 36,521 รายทุนทรัพย์กว่า 5,894 ล้านบาทและกลุ่มหลังศาลมีคำพิพากษาไกล่เกลี่ยสำเร็จกว่า 4,868 รายทุนทรัพย์กว่า 2,255 ล้านบาท
4: และนี่คือเสียงสะท้อนจากประชาชน
5: มีความสุขและเหมือนปลดทุกข์เลยลูกแล้วเหมือนได้ชีวิตใหม่ได้แก้ไขปัญหาค่ะแล้วทีนี้ก็รู้จักอะไรเยอะแยะเลยค่ะคุณนะคะที่เจ้าหน้าที่ที่คอยบริการแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็มีแนวทางแนะนำค่ะสุดท้ายก็ขอบคุณนะคะที่มีโครงการอย่างนี้ค่ะที่เกิดขึ้นค่ะ
6: จันทร์แสนบาทเหลือเป็น 15,000 บาท
7: ก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านที่ร่วมกันจัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาค่ะอยากให้มีจัดต่อไปเพื่อช่วยเหลือประชาชนแบบนี้ต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ
8: ครับรู้สึกดีมากครับกับงานวันนี้นะครับไม่ว่าทุกฝ่ายที่มาติดต่อนะครับก็ให้ความร่วมมืออย่างเราชาวบ้านนะครับเราไม่รู้ข้อมูลพอเดินมาตรงนี้กับปัญหาที่เราเจอครับจะเบาจะโล่งไปเยอะครับ
9: เคลียร์ปัญหานี้โล่งอกเลยค่ะอยากให้ทุกคนมาที่นี่ค่ะมาร่วมงานเขาจัดงานมากค่ะ

0: อบอุ่นดีทางนี้ก
1: ็และในปีงบประมาณพ.ศ. 2569กระทรวงยุติธรรมได้จัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน23ครั้งและนี่คือความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมที่จะนำกลไกการไกลเกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนไปสู่ประชาชนและชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและนำพาความยุติธรรมไปสู่ประชาชนอย่างยั่งยืน
2: ครับนี่คือแห่งหนึ่งความสำเร็จนะครับของกระทรวงยุติธรรมนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับผ่านโครงการมหกรรมแก้หนี้ครับซึ่งภาคเหนือเฮากับเกยจัตติลำปางเกยจัตติเจียงใหม่เหมือนกันครับปี2570นะครับทางกระทรวงยุติธรรมมอบหมายให้สำนักงานยุติธรรมในแต่ละจังหวัดจัดมหกรรมแก้หนี้วันไหนจะได้เดี๋ยวคงจะได้เอามาอู้จากันในรายการครั้งต่อไปเหมือนกันครับและก็ทางด้านเพจกระทรวงยุติธรรมมันก็จะมีคลิปดีๆมานำเสนอเหมือนกันก็สามารถกดเข้าไปติดตามเพื่อพอก้อยข่าวสารกันได้นะครับไปพอเรื่องเข้าคุณผู้ชมครับผมเคยไปทำรายการเกี่ยวกับเข้าพึงหูนะครับว่าตอนนี้ครับเข้าบ้านเฮาเนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์ขนาดเล็กครับถึงพันธุ์ท้องถิ่นโดยเฉพาะนะครับหรือพันธุ์ติมิการปรับปรุงสายพันธุ์ขึ้นมาครับวันนี้ขอนำเสนอซีตระกูลซีเรื่องราวสำหรับสายพันธุ์เข้าของบ้านเฮามีความแตกต่างกันจะได้กันพองนะครับไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
3: แล้วสรุปตระกูลไหนดีที่สุดล่ะคะ
4: ยุมมาหลายรุ่นค่ะ
3: ชัดเจนเลยล่ะค่ะนานๆที4ตระกูลของเราจะมารวมตัวกันแบบนี้นะคะในเมื่อมาพร้อมกันแล้วก็ต้องมาพูดถึงประวัติของแต่ละบ้านกันสักพื้นเมืองที่ปลูกดั้งเดิมในพัทลุงก่อนที่จะเกิดการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์เทศกาลบางตระกูลมีเรื่องเล่าอยู่ไม่ได้เริ่มต้นจากความโออาแต่สายพันธุ์จนกลายเป็นหอมใบเตยไปได้ไกลกว่าเดิมค่ะถ้าทุกบ้านกำลังพูดถึงสายพันธุ์ของตระกูลบ้านดิฉันค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยล่ะค่ะเราเกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์โดยมีข้าวดอกมะลิ105สายพันธุ์กลายและสั่งหยดพัทลุงเป็นต้นสายและเรื่องของการพัฒนาอยู่ในตัวเลยค่ะสายตระกูลเรานี่มันดีจริงๆเลยนะคะบ้านเราภูมิใจกับรากเหง้าที่สืบทอดกันมาบ้านเรามีเรื่องราวที่อยู่ในวิถีและประเพณีบ้านเรามีของดีท้องถิ่นที่ถูกมองเห็นและพัฒนาต่อส่วนบ้านเรามีเรื่องของการผสมคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ
5: ์แล้วสรุปตระกูลไหนดีที่สุดล่ะคะ
3: ไม่มีค่ะเพราะว่าเรื่องราวของแต่ละบ้านไม่ได้มีไว้ใช้เพื่อตัดสินว่าใครเหนือกว่าใครเราข้าวแต่ละชนิดมีทั้งถิ่นกำเนิดผู้คนภูมิปัญญาและเส้นทางการพัฒนาที่แตกต่างกันสิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของคุณค่าที่แนวคิดข้าวประณีตนำมาค้นหาพัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าและไปเจอกับตลาดที่เหมาะกับตัวเอง
5: อ๋ออย่างนี้เองแล้วคืนนี้ใครเป็นเจ้าภาพล่ะคะ
2: ครับนี่คือคลิปดีๆจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับสำหรับเข้าอันนี้คือยกตัวอย่างแคซีสายพันธุ์ครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเข้าตีเอามาหุงฮือกับผู้ตีประชุม IMF World Bank เตอร์นี่ก็จะเป็นข้าวพันธุ์หอมมะลิเนี่ยนะครับตีเป็นอันดับหนึ่งในการส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับผู้เข้าห้องประชุมก็จะได้กินข้าวล้ำๆกันตัวแต่ว่ายังตีเป็นวองตะกี้นะครับว่าเข้าแต่ละสายพันธุ์ครับการปลูกการดูแลมันก็จะต่างกันความล้ำก็จะต่างกันครับยังบางสายพันธุ์ก็เอาสามารถเอาสกัดมาเป็นเครื่องสำอางได้เป็นโลชั่นเป็นครีมบำรุงผิวหน้าอย่างนี้ได้ตัวเหมือนกันนะครับก็ต่อยอดกันไปหรือบางข้าวสายพันธุ์ครับก็เอาไปแปลงเป็นขนมเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสายพันธุ์ข้าวที่ยังคงต้องห่วมกันรักษาคุณภาพกันไว้นะครับยังที่บอกคุณผู้ชมครับตำรวจสอบสวนกลางออกมาแจ้งเตือนแล้วครับสำหรับการพรโทรศัพท์มือถือต้องระมัดระวังให้ดีตัวเหมือนกันนะครับอาจจะเจอมิจฉาชีพมาจุมาหลอกเฮาได้ครับเป็นจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
6: กลโกงผ่าน iPhone 18ที่ต้องรู้ก่อนถูกโกงค่ะจากสถิติปี2569นะคะพบว่าคดีหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์เนี่ยเป็นประเภทที่มีจำนวนคดีสูงมากแล้วช่วงนี้ค่ะ iPhone 18เพิ่งจะเปิดตัวมิจฉาชีพจึงใช้โอกาสนี้นะคะในการเกาะกระแสสินค้าใหม่เพื่อมาสร้างโปรโมชั่นปลอมได้ง่ายค่ะตำรวจสอบสวนกลาง CAB ก็เลยมีการรวบรวม6กลโกงจากการผ่อนสินค้าแล้วก็มักจะถูกหลอกมาฝากกันค่ะ 1. ดาวน้อยผ่อนง่ายบัตรประชาชนใบเดียวมิจฉาชีพนะคะจะให้เหยื่อโอนเงินไปก่อนค่ะโดยเสนอเงื่อนไขที่ดูง่ายเช่นดาวหลักพันไม่เช็คเครดิตแต่พอโอนเสร็จก็เลื่อนส่งของก่อนจะบล็อกหนีค่ะ 2. ผ่อนก่อนได้เครื่องทีหลังหรือว่าผ่อนทิปนั่นเองค่ะโดยจะให้เหยื่อนะคะทยอยจ่ายทีละงวดสุดท้ายผ่อนครบหรือว่าใกล้ครบเนี่ยทางร้านจะปิดเพจแอดมินหายและก็ไม่ได้โทรศัพท์ค่ะ 3. มีค่าใช้จ่ายโผล่มาเรื่อยๆเริ่มจากค่าดาวแล้วตามด้วยค่าเปิดสัญญาค่าประกันค่าดำเนินการค่ายืนยันสิทธิ์โดยให้เหตุผลแบบนี้ค่ะจ่ายอีกนิดเดียวก็จะส่งเครื่องให้แล้ว 4. อยากได้ข้อมูลเราบางร้านนะคะอาจจะมีการขอบัตรประชาชนภาพเซลฟี่ข้อมูลบัญชีหรือว่ามีการส่งลิงก์ให้กรอกข้อมูลค่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นการขอรหัสผ่านหรือว่า OTP เนี่ยต้องหยุดทันทีเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้สามารถถูกนำไปใช้ทำธุรกรรมหรือว่านำไปก่ออาชญากรรมออนไลน์อื่นๆได้ค่ะ 5. สร้างร้านปลอมให้เหมือนกับร้านจริงโดยมิจฉาชีพนะคะเขาจะใช้ภาพสินค้ารีวิว

0: สลิปโอนเงินหรือว่าชื่อร้านที่ดูน่าเชื่อถือดังนั้นนะคะเราควรจะเช็คความโปร่งใสของเพจดูวันที่สร้างเพจประวัติเปลี่ยนชื่อถ้าหากว่าเป็นเพจสร้างใหม่หรือว่ามีการเปลี่ยนชื่อมาแล้วหลายครั้งอันนี้อาจจะเป็นมิจฉาชีพได้ค่ะและข้อสุดท้ายข้อ6ราคาถูกผิดปกติบวกกับโปรหมดวันนี้อันนี้เป็นการเร่งให้เราตัดสินใจหากเจอโฆษณาที่ราคาถูกกว่าปกติมากๆไม่ยอมเปิดเผยยอดรวมไม่มีสัญญาที่ชัดเจนแล้วก็มีการเร่งให้โอนเงินแบบนี้ควรจะตรวจสอบให้ละเอียดก่อนโอนเงินทุกครั้งนะคะจำง่ายๆเลยนะคะว่าก่อนที่เราจะผ่อนออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดว่าเจอราคาที่ถูกเกินจริงเร่งให้โอนเงินเรียกเก็บเงินเพิ่มหรือว่าขอข้อมูลสำคัญอันนี้ให้หยุดก่อนตรวจสอบชื่อร้านช่องทางการขายแล้วก็เงื่อนไขการผ่อนให้ชัดเจนก่อนจะจ่ายเงินทุกครั้งค่ะด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB ค่ะ
1: ต้องพอต้องกอยให้ดีคุณผู้ชมครับเป้าหมายของร้านที่เปิดเพจเพื่อเฮาผ่อนโทรศัพท์มือถือเจอีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้ใช้แรงงานครับเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้คืออันโดยความติไม่มีบัตรเครดิตอย่างเอี้ยนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นวัยทำงานจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็จะไปเลือกกระพรร้านในห้างหรือว่าร้านที่มีชื่อเสียงมากกว่านะครับการที่จะผ่อนผ่านเพจต้องพ้องให้ดีแต่ๆเลยนะครับโดยเฉพาะต่างด้านละอ่อนนักเรียนนักศึกษาเพราะบางทีอาจจะแบบโฆษณาว่าราคามันถูกของแถมมันนักแล้วก็ต้องมีผู้ค้ำประกันใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ตำรวจสอบสวนกลางก็เลยต้องเอามาย้ำเตือนกันนะครับว่าต้องพ้องให้ดีเหมือนกันหรือตั้งแต่ดีก็คือผ่อนครับตังห้างร้านเป็นดีกว่าจะได้มั่นใจตัวนะครับเข้ามาปิดท้ายกันเรื่องนี้คุณผู้ชมครับเพราะอย่างที่บอกนะครับสำหรับเรื่องของการเอาเรื่องเงินนะครับผ่านเรื่องเล่ามุมมองศิลปะบรรยากาศการตัดสินผลงานของโครงการศิลทรัพย์นะครับตีเต็มไปด้วยคุณภาพจากเยาวชนตีมีการส่งเข้าประกวดเต็มหมดคุณผู้ชมครับ 4,372 ผลงานด้วยกันสำหรับการประกวดเตือนนี่นะครับเข้ามาพอกันแล้วครับว่าเมื่อเอาการเงินมาเล่าผ่านศิลปะละออนนักศึกษาเปิ้นนำเสนอมุมไหนจะได้กันครับ
2: นะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดประกวดแล้วก็ตัดสินงานตื่นเต้นนะครับที่เห็นคุณภาพของงานของน้องๆเนี่ยมีคุณภาพสูงมากมีความสามารถในการตีโจทย์ของแต่ละหัวข้อที่เราให้ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตรกรรมหรือภาพถ่ายดูแล้วชื่นใจครับรู้สึกมีแรงบันดาลใจจากหลายๆฝ่าย IMF World Bank เนี่ยเคยจัดมาแล้วนะครับที่ศูนย์เศรษฐกิจเมื่อ3ทศวรรษที่แล้วดันกลับมาครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายแล้วก็อยากจะสื่อให้กับเยาวชนวัยรุ่นให้เกิดความตระหนักรู้ในเรื่องราวเหล่านี้นะครับเรื่องของสินทรัพย์เป็นเรื่องหลักที่น้องๆได้รับโจทย์ไปแล้วก็ผมคิดว่าจะเป็นการใช้เป็นสื่อที่ดีนะครับให้เยาวชนตระหนักรู้ 4,000 กว่าชิ้นเนี่ยก็สกัดลงมาเหลือจำนวนหนึ่งนะครับหนักใจในมุมมองที่ว่าคุณภาพสูงมากกรรมการบางท่านก็รวมถึงผมด้วยนะก็ต้องมีการถกกันในบางเรื่องในบางจุดนะครับแต่ว่าเป็นแฮปปี้ปรอบเลมครับเป็นปัญหาที่ดีที่สนุกนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆเป็นอย่างมากครับ
3: ก่อนอื่นเราต้องขอบคุณทาง Sustainability Expo ที่มาช่วยจัดงานนี้ร่วมกับเรานะครับสิ่งที่เราอยากจะได้จากการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยก็คือเราอยากจะให้เรื่องเกี่ยวกับการเงินที่เราจะประชุม Annual Meeting ออกไปหาประชาชนมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเด็กๆแล้วก็พอเห็นผลงานของน้องๆก็ยิ่งหนักใจมากขึ้นเพราะว่ามีแต่ผลงานดีๆทั้งนั้นเลยน้องๆเนี่ยมีความสามารถจริงๆสามารถตีโจทย์สามารถนำเสนอความคิดของเขาผ่านทางรูปถ่ายได้อย่างน่าสนใจจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องศิลปะกับเรื่องสินทรัพย์เนี่ยมันดูเหมือนเป็นคนละโลกแต่ว่าทั้งสองโลกเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ด้วยกันเหมือนเรื่องการเงินก็เช่นกันจะเห็นว่าโจทย์ที่ให้กับน้องๆเนี่ยก็จะเริ่มจากการออมพอโตขึ้นมาหน่อยเราจะพูดถึงเรื่องการสร้างอาชีพแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจริงๆแล้วเรื่องเงินและเรื่องศิลปะเนี่ยมันอยู่ในชีวิตของเราตั้งแต่เด็กจนโตไปตลอดเหมือนกันนอกจากเด็กๆแล้วนะครับผมอยากจะเชิญชวนคนไทยทุกๆคนมาร่วมเป็นเจ้าภาพกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting ในครั้งนี้ครับ
1: อ ันนี้เป็นแถมหนึ่งกิจกรรมคุณผู้ชมครับติดตาม

IMF World Bank นะครับอยากให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมนะครับสำหรับการเป็นเจ้าภาพในการประชุมเตอร์นี่ก็เลยมีการจัดกิจกรรมคือน้องๆ นะครับนำเสนอผลงานครับจากอันเอาการเงินเรื่องเล่าผ่านศิลปะนะครับก็ออกมาได้ถูกใจแล้วก็งดงามขนาดเหมือนกันแล้วครับนี่เป็นส่วนหนึ่งสำหรับสีสันของการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 12ถึง18ตุลาคมนี้ครับถึงมดตึงเสี่ยงนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้เฮาจะปะกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี่ดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้ผมเองณรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดงานประเพณีปอยหลิน11 2569ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวบุกจับหนุ่มสันทรายจังหวัดเชียงใหม่คาบ้านพักลักลอบเปิดบ้านผลิตอาวุธปืนอัดลมแรงดันสูงขายออนไลน์นานนับ10ปีชาวบ้านริมคลองขนมจีนน้ำยังท่วมต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์น้ำของจังหวัดนครสวรรค์ยังต้องเฝ้าระวังแม้ภาพรวมระดับน้ำในหลายพื้นที่มีแนวโน้มลดลง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเหนือค่ะประจำวันพุธที่7ตุลาคม2569ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนค่ะคุณเอกณรินทร์ใจมโนและดิฉันวรลักษณ์ดวงทิพย์ค่ะ
1: ติดตามรับชมข่าวภาคเหนือนะครับดิจิทัล TV หมายเลข11ครับและเพจ NBT ภาคเหนือครับยังคงต้องถามถึงสภาพอากาศครับว่าจังหวัดของคุณผู้ชมนั้นสภาพอากาศเป็นอย่างไรแต่ถามถึงเชียงใหม่ตอนนี้คือแดดแรงมากซึ่งก็ไว้ใจอะไรไม่ได้เหมือนกันพอ 16:30 น.อาจจะเริ่มตั้งเขาก็ได้เหมือนกันครับยังไงต้องเตรียมการรับมือกันไว้นะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องซึ่งวันนี้ก็จะมีการนำเสนอในข่าวภาคเหนือด้วยเช่นเดียวกัน
2: ใช่ค่ะวันนี้มีมาอัปเดตในเรื่องของฝนฟ้าอากาศสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ภาคเหนือค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ทางภาคเหนือตอนบนก็ต้องส่งกำลังใจให้กับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเช่นเดียวกันเพราะว่าตอนนี้ก็รับศึกหนักเกี่ยวกับอุทกภัยนั่นเองค่ะ
1: ข่าวภาคเหนือวันนี้เริ่มกันที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบบูรณาการการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ100ปีชาตการที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นายกฤษดาบุญราชประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบบูรณาการการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในวาระเทิดพระเกียรติ100ปีชาตการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรบ้านห้วยม่วงตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพการเกษตร
2: สำหรับบ้านห้วยม่วงตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแบบบูรณาการในวาระเทิดพระเกียรติ100ปีชาตการโดยบูรณาการหน่วยงานร่วมดำเนินการ2ด้านหลักได้แก่การจัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อจัดทำแผนดำเนินการตามหลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่มีนายอำเภอแม่อายเป็นหัวหน้าคณะทำงาน
1: ทางนี้บ้านห้วยม่วงเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่น้อมนำแนวพระราชดำริและหลักการทรงงานมาเป็นหลักในการทำงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนผ่านการทำกิจกรรมใน5ด้านได้แก่ด้านน้ำด้านดินด้านการพัฒนาอาชีพด้านความรู้และด้านเทคโนโลยีซึ่งสามารถขยายผลการพัฒนาในพื้นที่โดยพลังชุมชนเข้มแข็งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นต้นแบบการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมครับ
2: พาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ศาลาประชาคมศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบปะให้กำลังใจประชาชนจิตอาสาจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในการเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
1: ้สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้แก่จิตอาสาและประชาชนโดยมีการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบครูกอทั้งจาก7อำเภอเพื่อขยายผลการเรียนรู้ไปสู่ระดับอำเภอและชุมชนนับเป็นการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีของประสบกนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เชิญชวนร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ที่ศาลาประชาคมศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกวันอังคารเวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นเพื่อร่วมการจัดเตรียมดอกไม้จันทร์ให้มีความพร้อมและเพียงพอสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีครับตอนนี้ทุกจังหวัดก็จะร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะครับก็สะดวกในช่วงเวลาไหนก็สามารถไปร่วมกันประดิษฐ์ได้ซึ่งยังคงให้กำหนดใช้เป็นวัสดุที่ หาได้ง่ายในพื้นที่ด้วยเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันด้านของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการประชุมวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาและครูสถานศึกษาอาชีวเอกชนที่จังหวัดเชียงใหม่นายสุรชาติชาญประดิษฐ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่51และการประชุมวิชาการผู้บริหารและครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนประจำปี2569เพื่อเปิดมุมมองให้ผู้บริหารและครูได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจเทคโนโลยีและตลาดแรงงานทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพชีวิตคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาและเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนอันจะนำไปสู่การพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์อนาคตของประเทศ
2: ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นภายใต้หัวข้ออาชีวศึกษาเอกชนพลิกโฉมกำลังคนไทยสู่อนาคตโลกโจทย์สำคัญที่อาชีวศึกษาไทยกำลังเผชิญในช่วงเวลาที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ระบบอัตโนมัติเศรษฐกิจสีเขียวตลอดจนรูปแบบการประกอบอาชีพใหม่ๆกำลังเปลี่ยนทั้งลักษณะของงานและทักษะที่สถานที่ประกอบการต้องการค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
3: สำหรับการประชุมในวันนี้เราเน้นหนักนะครับในเรื่องของการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนนะครับให้มีการบริหารจัดการนะครับที่มีสมรรถนะสูงนะครับมีคุณภาพซึ่งสามารถผลิตนักเรียนนักศึกษาไปตอบโจทย์นะครับความต้องการของสถานประกอบการนะครับซึ่งสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของฟิวเจอร์สกิลนะครับวันนี้นะครับต้องยอมรับว่านะครับความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากเพราะนั้นระบบการศึกษาจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันวันนี้ไม่เพียงแต่ว่าเราจะมาประชุมกันเพียงอย่างเดียวแต่เรายังแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆที่แต่ละวิไลนะครับที่มีอยู่ในประเทศไทย400กว่าแห่งมาร่วมแลกเปลี่ยน

0: และนำไปพัฒนาปรับปรุง
1: นอกจากนี้นะครับภายในงานครับยังมีการมอบรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยที่ผ่านการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติประจำปีการศึกษา2568จำนวน39แห่งอีกด้วยครับยินดีกับทุกรางวัลกับทุกสถานศึกษานะครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยครับ
2: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะพาไปดูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้แถลงความช่วยเหลือการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยค่ะที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยพร้อมด้วยนายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยแถลงข่าวร่วมกับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิรัตพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์เรื่องประกันภัยพิบัติแห่งชาติเดินหน้าช่วยผู้ประสบภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากเหตุน้ำป่าไหลหลากจังหวัดเชียงใหม่
1: จากเหตุฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากเมื่อวันที่5ตุลาคม2569ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรบริเวณหมู่ที่3บ้านวัดจันทร์ตำบลบ้านจันทร์และมีประชากรถูกกระแสน้ำพัดเสียชีวิตจำนวน1รายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือพร้อมประสานให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแจ้งเคลมและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติ
2: ผู้เสียชีวิตคือนางเกษรินตาสินิอายุ54ปีอาศัยที่ตำบลบ้านจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่มีบุตร3คนซึ่งได้มาเข้าร่วมประชุมด้วย2คนคือนายณัฐพลมณีวันอายุ29ปีและนางสาวไพรินมณีวันอายุ25ปีในวันนี้มีการรับเบี้ยประกันกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทนับเป็นรายแรกในประเทศไทยค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
3: คร
2: ับ
3: ก็เป็นเคสแรกนะครับของการใช้ระบบประกันภัยแห่งชาตินะครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็ดำเนินกระบวนการต่างๆทั้งที่เป็นเรื่องใหม่แต่ว่าเราไม่ติดขัดครับเรียบร้อยรวดเร็ววันนี้ก็มีการเรียกว่าดำเนินกระบวนการในการที่จะยืนยันว่าผู้เสียชีวิตครอบครัวผู้เสียชีวิตนะฮะก็จะได้รับเงินจากระบบประกันภัยแห่งชาติภายในไม่เกิน15วันแต่ว่าวันนี้ท่านเลขาก็ขอเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเป็นรายแรกนะครับก็จะน่าจะ7วันก็จะเรียบร้อยครับที่ประเดี๋ยวผมก็จะติดตามดูว่าติดขัดตรงไหนหรือไม่อย่างไรครับ
1: ครับถือว่านี่คือเป็นนโยบายใหม่ของรัฐบาลนะครับก็เริ่มกันที่วันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่และขณะเดียวกันที่จังหวัดลำพูนในวันนี้ครับมีการแถลงและสาธิตการรับค่าสินไหมทดแทนครับจากประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป็นจังหวัดแรกที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและนายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมแถลงและสาธิตการรับค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยทั่วประเทศเป็นจังหวัดแรก
2: สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะราษฎรในจังหวัดลำพูนจำนวน225ครัวเรือนใน4หมู่บ้านที่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยประกอบกับรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจัดซื้อระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้กับประชาชนครอบคลุมกว่า30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยอัตโนมัติไม่ต้องสมัครและไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองเริ่ม1ตุลาคม2569เป็นต้นมาส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดลำพูนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองดังกล่าวตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติรัฐบาลจึงให้มีการจัดแถลงข่าวโดยให้กรณีของจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดเริ่มต้นและสาธิตการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันเป็นรายแรกของประเทศค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
4: อย่างพี่บัญชาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เมื่อกี้ได้นำลงทะเบียนให้คนทั้งประเทศได้เห็นเลยแล้วก็ลงกันสดๆว่ามันง่ายคือมีแอปพลิเคชันมีบัตรประชาชนมีภาพถ่ายใช่ไหมครับแล้วก็
5: เตรียมมาหมดเลยครับ
4: เตรียมมาหมดใช่ไหมแล้วก็ดำเนินการตามที่เราเห็นเนี่ย ไม่กี่นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแต่ว่าเงินไม่ได้เข้าเลยนะมันก็จะมีกระบวนการ ที่จะต้องใช้เวลาพิจารณา15วันนะเมื่อกี
5: ้
4: แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องมีพร้อมเพย์นะหรือบัญชีธนาคารอันนี้ซึ่งต้องเตรียมเอาไว้ก่อนนะครับก็เมื่อกี้ถ้าเราได้เห็นก็จะเห็นการทำเป็นตัวอย่างเนี่ยจะพบว่าการดำเนินการนี้ง่ายดายและสะดวก
1: ครับซึ่งระบบนี้นะครับก็ไม่ต้องยืนยันตัวตนใดๆทั้งสิ้นนะครับก็จะเป็นเองอัตโนมัตินะครับสำหรับด้านของประกันภัยพิบัติแห่งชาติไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนก็ตามแต่ระบบในรัฐบาลก็จะดำเนินการให้ทุกครัวเรือนด้วย
2: ครับ
1: คุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปที่สันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับเนื่องจากว่าตำรวจ PCT ภาค5จับกุมหนุ่มสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับลักลอบเปิดบ้านผลิตอาวุธปืนอัดลมแรงดันสูงขายผ่านระบบออนไลน์ครับตำรวจ PCT ภาค5เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่301หมู่3ตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จับกุมผู้ต้องหาเป็นชายครับอายุ50ปีหลังพบเบาะแสลักลอบผลิตอาวุธปืนลมระบบอัดอากาศแรงดันสูงขายออนไลน์ครับโดยการตรวจค้นพบของกลางเป็นอาวุธปืนลมจำนวน4กระบอกกล้องเล็งกระบอกอัดลมแยกกระสุนสำหรับยิงปืนอัดลมแก๊สหัวตะกั่วพร้อมชุดทำประกอบรวมกระสุนปืนขนาดจุด .22 จำนวน17นัดและอุปกรณ์ส่วนควบครับ
2: ผู้ต้องหาค่ะให้การว่าตนมีความรู้เกี่ยวกับอาวุธปืนลม PCP หรือแบบสปริงกำลังสูงมากกว่า15ปีโดยตนได้สั่งซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์จาก Lazada Shopee จากนั้นค่ะนำมาประกอบติดตั้งและจำหน่ายในกลุ่ม Facebook โดยใช้ห้องหลังบ้านค่ะตั้งเป็นโรงงานในการติดตั้งประกอบโดยขายได้ค่ะคุณผู้ชมเดือนละประมาณ 2-5 กระบอก
1: ด้านพลตำรวจโทปรัชญาประสานสุขผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เปิดเผยว่าปืนอัดลมแรงดันสูงถือว่าเป็นปืนที่มีความผิดตามกฎหมายจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายนี้ผลิตอาวุธปืนอัดลมแรงดันสูงมาแล้วเกิน10ปีซึ่งพบข้อมูลลูกค้าจำนวนมากในส่วนนี้เราได้ดำเนินการสืบสวนขยายผลเพราะมีการซื้อขายในแพลตฟอร์มออนไลน์โดยมีวัตถุประสงค์การนำปืนเหล่านี้ไปใช้ในการล่าสัตว์ซึ่งต้องปราบปรามให้หมดและนอกจากนี้ครับตัวปืนยังมีกลไกในการปรับลมได้แรงดันสูงมากสามารถยิงคนตายได้จึงถือว่าเป็นอาวุธปืนชัดเจนจึงทำการจับกุมตัวเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
2: ถึงจะมีความรู้ยังไงคุณผู้ชมคะก็ผิดกฎหมายอยู่ดีและแน่นอนว่าการซื้ออาวุธปืนโดยที่ไม่ได้รับใบอนุญาตนั้นผิดกฎหมายทั้งคนขายและคนซื้ออย่างแน่นอน
1: ตอนขายขายยังไงไลฟ์หรือโพส
2: เห็นบอกว่า
1: แบบยังไง
2: จำหน่ายในกลุ่ม Facebook คิดว่าน่าจะมีกลุ่มลับที่เอาไว้ซื้อขายอาวุธปืน
1: น่าจะมีกลุ่มเฉพาะที่เขารู้กันว่าจะต้องมาติดต่อนายคนนี
2: ้ใช่ค่ะแน่นอนว่าทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการสืบสวนขยายผลดำเนินคดีต่อไปคุณผู้ชมคะยังอยู่กันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะพาไปดูตำรวจภูธรภาค5ค่ะบุกทลายปาร์ตี้ยาเสพติดในบ้านพักอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่รวบชายหญิง21คนค่ะหลังรวมตัวจัดงานวันเกิดพบทั้งไอซ์ยาเคและยาอีบางส่วนค่ะซุกซ่อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตำรวจภูธรภาค5บุกตรวจค้นบ้านพักในตำบลสันทรายหลวงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลังสืบทราบว่ามีกลุ่มบุคคลรวมตัวจัดปาร์ตี้และมั่วสุมยาเสพติดโดยเมื่อคืนที่ผ่านมามีการจัดงานวันเกิดภายในบ้านหลังดังกล่าวค่ะ
1: พลตำรวจตรีธวัชชัยพงษ์วิวัฒนชัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ได้รับการร้องเรียนว่ามีกลุ่มลักลอบจัดปาร์ตี้เป็นประจำและเปลี่ยนสถานที่เพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมเจ้าหน้าที่จึงติดตามสืบสวนนานกว่า3เดือนจนทราบสถานที่ก่อนนำกำลังเข้าตรวจค้นช่วงเช้าที่ผ่านมาควบคุมชายและหญิงได้ทั้งหมด21คนพร้อมของกลางเป็นไอซ์ยาเคและยาอีซึ่งพบยาเสพติดที่ใช้แล้วกระจายอยู่ภายในบ้านบางส่วนถูกซุกซ่อนโดยดัดแปลง power bank หลอดร้อยสายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อพรางตาเจ้าหน้าที่
2: เบื้องต้นค่ะได้แจ้งข้อกล่าวหามียาเสพติดให้โทษประเภท1และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท1ไว้ในครอบครองก่อนควบคุมตัวทั้งหมดค่ะไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดพร้อมสืบสวนขยายผลหาที่มาของยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: 21คนจำนวนไม่น้อยเลยนะครับถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกันครับสำหรับการจัดปาร์ตี้ในครั้งนี
2: ้และแน่นอนว่านอกจากจะเสพยาเสพติดแล้วยังทำเพื่อนบ้านเดือดร้อนด้วยก็ต้องโดนไปตามๆกันคุณผู้ชมคะก็จะมีการขยายผลแน่นอนในเรื่องของยาเสพติดนั่นเองค่ะ
1: คุณผู้ชมครับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่10ครับแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนในภาคเหนืออาจเกิดฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือออกประกาศฉบับที่10เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือโดยคาดว่าภาคเหนือจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักสะสมอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ราบเชิงเขาและพื้นที่ลุ่ม
2: ขณะที่สภาพอากาศในเขตเมืองจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้าวันนี้ค่ะท้องฟ้ายังคงสดใสฟ้าเปิดส่งผลให้ตัวเมืองค่ะมีแดดแรงในทุกพื้นที่แต่ยังคงพบว่ามีกลุ่มเมฆจำนวนมากที่ยังก่อตัวอยู่บนท้องฟ้าโดยคาดว่าในช่วงบ่ายและช่วงเย็นค่ะก็อาจจะมีปริมาณเมฆฝนเพิ่มมากขึ้นและอาจเกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่ตามการคาดการณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือซึ่งคาดว่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจะมีฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของจังหวัดและพื้นที่ติดกันในจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งจะขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ
1: แต่ก่อนเที่ยงผมไปถ่ายรายการนอกสถานที่ที่อำเภอดอยสะเก็ดคือไม่มีแสงแดดเลยนะครับคือเมฆครึ้มตั้งเขามาเลยแต่พอออกจากดอยสะเก็ดเข้ามาในตัวเมืองก็คือแดดแรงมาก
2: กำลังจะพูดว่าในขณะที่คุณเอกนรินทร์ไปดอยสะเก็ดแดดไม่มีดิฉันอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่แดดแรงมากอันนี้ก็คือถึงบอกว่าอาจจะต้องดูเป็นพื้นที่ไปแต่ว่าแน่นอนว่าต้องเฝ้าระวังค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะไปดูกันในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะที่เหล่ากาชาดจังหวัดน่านลงพื้นที่อำเภอปัวมอบชุดเครื่องนอนเครื่องครัวช่วยผู้ประสบภัยค่ะนางแพรพันธ์ผาลารองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านพร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอปัวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อมอบสิ่งของช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูหลังสถานการณ์น้ำลดค่ะ
1: โดยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดน่านครับได้นำสิ่งของช่วยเหลือมายังหอประชุมอำเภอปัวเพื่อรวบรวมและจัดเตรียมสำหรับส่งมอบให้กับผู้นำหมู่บ้านนำไปแจกจ่ายให้แก่ครัวเรือนผู้ประสบภัยตามข้อมูลการสำรวจจากคณะเหล่ากาชาดพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ลงพื้นที่นำสิ่งของไปมอบให้กับประชาชนถึงบ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ประสบภัยโดยตรงพร้อมติดตามความเป็นอยู่และให้กำลังใจประชาชนในช่วงการฟื้นฟู
2: สำหรับพื้นที่อำเภอปัวค่ะจากการสำรวจพบว่ามีครัวเรือนประสบภัยรวม 2,429 ครัวเรือนและอยู่ระหว่างการฟื้นฟู 1,853 ครัวเรือนใน5ตำบลได้แก่ตำบลวรนครตำบลชัยวัฒนาตำบลศิลาแรงตำบลปัวและตำบลแงงโดยมีความต้องการความช่วยเหลือชุดเครื่องนอนจำนวน 1,853 ชุดและชุดอุปกรณ์เครื่องครัวจำนวน 1,853 ชุดค่ะ
1: ค่ะเดียวกันตอนนี้สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่านก็เปิดต้อนรับให้กับทุกท่านได้ไปสัมผัสความงดงามในช่วงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับช่วงหน้าพามาเที่ยวกันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับมีเทศกาล12เดือน12เทศกาลส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเตรียมจัดงานปอยเหลิน11ในช่วงปี2569นี้รายละเอียดจะเป็นจังใดช่วงหน้ากลับมาติดตามกับข่าวภาคเหนือครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ติดตามกันต่อนะครับข่าวภาคเหนือดิจิทัล TV หมายเลข11และเพจ NBT ภาคเหนือครับ
1: คุณผู้ชมคะพาไปกันที่จังหวัดน่านกันต่อค่ะที่อัยการยุติธรรมสภาผู้บริโภคช่วยอสม.อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านหลังเสนอเงินเยียวยา3ระดับแต่ผู้ได้รับผลกระทบค่ะยังไม่มั่นใจหวั่นผลกระทบเรื่องสุขภาพระยะยาวค่ะจากกรณีอสม.ตำบลศรีสะเกษและตำบลนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านค่ะมีอาการผิดปกติภายหลังทดลองบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยข้อมูลจากอย.ระบุพบผู้มีอาการรวม119รายเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลนาน้อย21รายและรับไว้รักษาในโรงพยาบาล7รายโดยมีอาการตั้งแต่มือสั่นใจสั่นความดันโลหิตสูงหน้ามืดเป็นลมแน่นหน้าอกผื่นบวมแดงคลื่นไส้อาเจียนและอาการชาส่วนสาเหตุที่แท้จริงค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
0: ก่อนหน้านี้นะครับมีตัวแทนบริษัทได้เสนอแนวทางเยียวยา3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่มีอาการแต่ไม่ได้ไปโรงพยาบาล 3,000 บาทกลุ่มที่มีอาการเข้ารักษาในโรงพยาบาลแต่ไม่ต้องนอนพักรักษาตัว 5,000 บาทและกลุ่มที่ต้องนอนโรงพยาบาล 10,000 บาทพร้อมระบุว่าหากภายหลังแพทย์ยืนยันเป็นผลจากการบริโภคผลิตภัณฑ์บริษัทพร้อมรับผิดชอบเพิ่มแต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบบางส่วนยังไม่ขอรับข้อเสนอเนื่องจากต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิในการดูแลรักษาและเยียวยาในอนาคต
1: ล่าสุดค่ะพันตำรวจโทสุพจน์เรืองโรจน์อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่านนายณัฐภูมิอยู่ชังยุติธรรมจังหวัดน่านนายวุฒิกรพุทธิกุลหัวหน้าศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดน่านนายประสิทธิ์โนทะส.ส.น่านเขต2และนายเรืองชัยด่านพาณิชย์นายกเทศมนตรีตำบลศรีสะเกษร่วมรับฟังข้อเท็จจริงให้ข้อมูลด้านกฎหมายและวางแนวทางคุ้มครองสิทธิอสม.สำหรับแนวทางต่อไปสำนักงานยุติธรรมน่านค่ะจะประสานกระบวนการไกล่เกลี่ยร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทางหรือร่างข้อตกลงใหม่โดยพิจารณาจากความเสียหายเป็นรายกรณีค่ะ
0: จากจังหวัดน่านนะครับต่อที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยด้านของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32ครับร่วมกับจิตอาสาสร้างบ้านใหม่พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พันเอกเนตรรัตนจุลเนตรผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลจำนวน10นายบูรณาการความร่วมมือร่วมกับวัดแม่อีดชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเชียงดาวและกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเชียงดาวลงพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างบ้านให้กับนายกองคำจันแดงบ้านแท่นดอกไม้หมู่ที่2ตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอเชียงดาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและประชาชน
1: พร้อมกันนี้ค่ะได้ร่วมกันมอบผ้าห่มข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มบรรจุขวดกองบัญชาการกองทัพไทยตลอดจนเวชภัณฑ์และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันให้แก่นายกองคำจันแดงโดยมีผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนหมู่ที่2ร่วมรับมอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยตลอดจนมีอาหารยารักษาโรคและอุปกรณ์ดูแลสุขภาพไว้ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน
0: การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ครับนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้ได้รับการพื้นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและเหมาะสมแล้วยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนครับ
1: อย่างที่คุณเอกนรินทร์ได้บอกไปในช่วงเบรกที่แล้วค่ะจะพาไปดูการขับเคลื่อนสู่การเป็นเมืองเทศกาลโลกของจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม12เดือน12เทศกาลผนึกกำลังทุกภาคส่วนชูจุดขายเชียงใหม่เที่ยวได้ทุกวันค่ะนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดงาน12เดือน12เทศกาลภายใต้แนวคิดเชียงใหม่เฟสติวัลซิตี้เพื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวและยกระดับจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองเทศกาลโลกโดยความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคการท่องเที่ยวชุมชนร่วมขับเคลื่อนนำทุนทางวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่มาพัฒนาเป็นกิจกรรมและประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีค่ะ
0: ในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดประชาสัมพันธ์เทศกาลและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงกิจกรรมCreative Workshop 12กิจกรรมรวมกิจกรรม AI Photo Booth กิจกรรมแนะนำ12เดือน12เทศกาลเล่นเกมแจกของรางวัลการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาและเวทีเสวนาเชียงใหม่เมืองแห่งเทศกาลกิจกรรมดีมีให้บอกต่อเพื่อเลือกเปลี่ยนมุมมองแนวทางพัฒนาเทศกาลให้เป็นกลไกขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์และชุมชน
1: ทั้งนี้ค่ะจังหวัดเชียงใหม่มุ่งหวังให้การขับเคลื่อน12เดือน12เทศกาลเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการรับรู้กระตุ้นการเดินทางเพิ่มระยะเวลาพำนักและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการชุมชนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะ
2: คิดว่าปีนี้นะครับน่ายินดีนะครับสำหรับเชียงใหม่นะครับน่าจะเกินเป้าที่เราตั้งไว้นะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ11ล้านกว่าคนนะครับเกือบ12ล้านปีนี้ผมว่าน่าจะเกิน12ล้านแล้วก็ในงบประมาณที่เข้ามากว่าแสนล้านเนี่ยนะครับปีนี้ก็น่าจะเกินเป้านะครับแล้วก็ที่น่ายินดีกับผู้ประกอบการนะครับในเรื่องของห้องพักนะครับก็ OR ก็สูงกว่าเดิมนะครับเป็นบวกแล้วก็ในเรื่องของตัวเลขสถิติต่างๆเชียงใหม่เราวันนี้น่ายินดีไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอุปสรรคนะครับอุทกภัยหรือภัยภาวะเรื่องของขาดแคลนน้ำมันอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้เชียงใหม่เราก็ยังมีตัวเลขที่น่าสนใจแล้วก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็มีความพร้อมครับอยากให้ทุกคนเดินทางมาเที่ยวที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็มาผ่อนคลายอารมณ์มามีความสุขด้วยกันที่เชียงใหม่เพราะว่าวันนี้บ้านเมืองนะครับฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจนะครับภาคกลางน้ำท่วมแล้วก็ฝนอะไรเยอะจริงๆแต่ว่าเชียงใหม่ก็ยังพร้อมต้อนรับทุกท่านอยู่ก็อยากให้มาเที่ยวเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: 12เดือนเที่ยวได้12ฤดูกาลเลยนะคะสำหรับเชียงใหม่บ้านเรา
0: ขณะเดียวกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเตรียมจัดงานประเพณีปอยเหลิน11ประจำปี2569ครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานแถลงการเตรียมจัดงานประเพณีปอยเหลิน11ประจำปี2569เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลทั้ง6ชุมชนกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่22ตุลาคมถึงวันที่3พฤศจิกายน2569
1: กำหนดการค่ะประกอบด้วยวันที่22ตุลาคมเป็นวันเปิดงานณบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลวันที่23ตุลาคมค่ะเป็นงานวิ่งแอ่นจอมกันวันที่24ตุลาคมวันแห่จองพาราตั้งขบวนณหอนาฬิกาวันที่26ตุลาคมวันตักบาตรเทโวโรหณะณวัดพระธาตุดอยกองมูและปิดท้ายค่ะวันที่3พฤศจิกายนวันปิดเทศกาลหรือปอยก่อยจ๊อดและแห่ต้นเกี๊ยะหรือแห่ต้นแปลกณสวนสาธารณะหนองจองคำค่ะ
0: นอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานประกอบด้วยการประกวดศิลปะและวัฒนธรรมไทยใหญ่การประกวดลำไตการประกวดมองกากการประกวดก้าแล้วก้าลายการประกวดรูปสัตว์สองเท้าและสี่เท้าการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆนอกจากนี้นะครับยังมีการจัดตลาดนัดออกพรรษาตั้งแต่วันที่16ถึง25ตุลาคมโดยมีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดจากโรงงานกว่า100ร้านค้าและการจัดสวนสนุกสำหรับเด็กๆและเยาวชนอีกด้วยครับของแม่ฮ่องสอนเป็นปอยเหลินแต่ถ้าแม่เสรียงเป็นออกว่าคือออกพรรษาเหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: ครับ
1: คุณผู้ชมคะปิดท้ายกันในกีฬาเยาวชนค่ะที่จังหวัดเชียงรายเปิดศึกวอลเลย์บอลเยาวชน Prime Minister Youth Cup U15 รอบคัดเลือกระดับจังหวัดคัดทีมชายหญิงสู่ระดับภูมิภาคค่ะที่โรงยิมนีเซียมสนามกีฬาจังหวัดเชียงรายนายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี Prime Minister Youth Cup วอลเลย์บอล U15รอบคัดเลือกระดับจังหวัดเชียงรายเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านกีฬาต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาที่มีศักยภาพในระดับจังหวัดภูมิภาคและระดับชาติค่ะ
0: โดยก่อนหน้านี้ครับจังหวัดเชียงรายได้จัดการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับอำเภอไปแล้วเมื่อวันที่26ถึง27กันยายน2569ณโรงยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันรอบระดับจังหวัดในครั้งนี้ประกอบด้วยทีมชาย12ทีมและทีมหญิง15ทีมและจากคัดเลือกทีมที่มีผลงานที่ดีที่สุดทีมชาย1ทีมและทีมหญิง1ทีมเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมการแข่งขันในระดับรอบภูมิภาคต่อไป
1: ทั้งนี้ค่ะการแข่งขัน Prime Minister Youth Cup Volleyball U15 ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนเปิดโอกาสให้นักกีฬาค่ะได้แสดงความสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการแข่งขันและสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่การเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลในระดับที่สูงขึ้นต่อไปค่ะ
0: ครับและทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ต่างๆครับในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อครับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างวันนี้นะครับพบกับคุณมินศาสตราคมและคุณสสิพิบลคำสุขดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณเอกนรินทร์คุณวรลักษณ์ครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้คงต้องตามติดเรื่องของการช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยากับปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ครับ
1: ค่ะส่งคุณผู้ชมค่ะอัปเดตกับภาคเหนือตอนล่างกันต่อสำหรับวันนี้เรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เชียงใหม่ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: รับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือนะครับยังคงตามติดเรื่องของปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ก็ยังมีหลากหลายมิติที่ต้องเร่งช่วยเหลือและเยียวยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอาหารการกินตอนนี้ราคาก็เริ่มสูงขึ้น
4: ใช่ค่ะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของผักนะคะก็บางคนก็บอกว่าฝนตกนี่ผักก็น่าจะราคาถูกเปล่าเลยนะคะยิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยแบบนี้ค่ะ
3: ครับมาเริ่มข่าวแรกกันในวันนี้ครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพิ่มพื้นที่ประสบภัยนะครับจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีกำชับทุกจังหวัดเร่งส่งรายชื่อให้ปภ.เพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนอย่างเร็วที่สุดครับ

0: จังหวัดและกรุงเทพมหานครโดยอนุมัติงบประมาณวงเงิน 4,706,600 บาทครับ
1: ค่ะและในวันที่30กันยายน2569นะคะจังหวัดสมุทรสงครามก็ได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเนื่องจากเกิดอุทกภัยนะคะก็เป็นเนื่องจากการเกิดฝนตกหนักค่ะก็มีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจำนวน 22,357 ครัวเรือนในวันที่6ตุลาคม2569คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบเพิ่มจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดประสบภัยให้ได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนตามหลักเกณฑ์จากวงเงินที่เคยได้รับการอนุมัติไว้แล้วซึ่งกรณีดังกล่าวนี้นะคะก็ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ความคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนื่องจากเกิดอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคม2569นอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็ได้สั่งการให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วค่ะปัจจุบันเองก็มีผู้มาลงทะเบียนแล้วนะคะจาก60จังหวัดกว่า 1.2 ล้านคนและให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยประสานธนาคารออมสินเร่งโอนเงินให้ประชาชนตามลำดับรายชื่อกำชับให้จังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเร่งสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อให้กับทางด้านของปภ.ซึ่งก็มี2จังหวัดที่ยื่นเข้ามาแล้วที่ปภ.นะคะนั่นก็ได้แก่จังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดกระบี่ปภ.เองก็จะส่งข้อมูลไปยังธนาคารออมสินเพื่อธนาคารออมสินนั้นโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในวันที่8ตุลาคม2569นี้ค่ะไปดูกันในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์กันบ้างคุณผู้ชมคะพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นะคะชาวบ้านตำบลบ้านแก่งเองก็ยังจมน้ำท่วมขังนานนับสัปดาห์เลยค่ะเส้นทางเชื่อมต่อหมู่บ้านบางจุดนะคะรถเล็กนั้นไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ค่ะต้องใช้รถไถช่วยรับส่งชาวบ้านหลายหมู่บ้านในตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ยังคงได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังเป็นเวลานานนับสัปดาห์หลังจากที่มวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนนั้นไหลลงมาตามคลองขนมจีนซึ่งเป็นคลองสาขาของแม่น้ำปิงล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรแล้วก็ชุมชนสองฝั่งคลองส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่บ้านเรือนแล้วก็เส้นทางสัญจรของประชาชนนะคะคุณผู้ชมล่าสุดในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลบ้านแก่งบางจุดเนี่ยระดับน้ำยังคงท่วมสูงถึง1เมตรด้วยกันชาวบ้านจำนวนมากก็ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมขณะที่ระดับน้ำยังทรงตัวแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะลดลงด้วยทำให้การใช้ชีวิตประจำวันนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะนางวรรณาเจริญขำชาวบ้านหมู่ที่3ตำบลบ้านแก่งก็เปิดเผยว่าขณะนี้ระดับน้ำในบ้านของตนเองนั้นยังสูงอยู่ที่1เมตรอยู่เลยนะคะแล้วก็ยังคงทรงตัวแล้วก็ต้องออกมาใส่บ้านญาติอยู่เนี่ยประมาณ1สัปดาห์มาแล้วในขณะที่ชาวบ้านคนอื่นก็ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมโดยเฉพาะการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากถนนสายหลักๆแล้วก็อีกหลายสายเลยมีน้ำท่วมสูงบางจุดเนี่ยมีกระแสน้ำไหลข้ามถนนมากกว่า60เซนติเมตรด้วยกันค่ะ
0: ขณะที่เส้นทางระหว่างบ้านแก่งไปบ้านวังหยวกครับซึ่งเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้สัญจรเป็นประจำได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและกระแสน้ำไหลแรงจนรถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่ไม่สามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติทำให้ผู้นำท้องถิ่นต้องนำรถไถนามาให้บริการช่วยขนส่งประชาชนและรถจักรยานยนต์ข้ามจุดน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านโดยเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นของทุกวันและไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อให้ประชาชนยังสามารถสัญจรกันได้สถานการณ์น้ำในจังหวัดนครสวรรค์ยังคงเฝ้าระวังครับแม้ภาพรวมระดับน้ำในหลายพื้นที่มีแนวโน้มลดลงโดยข้อมูลล่าสุดวันที่6ตุลาคม2569เวลา6นาฬิกาโครงการชนประทานนครสวรรค์ได้รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันสถานีวัดน้ำ P17 บรรพตพิสัยลำน้ำปิงนะครับระดับน้ำอยู่ที่35เมตร.18 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางมีอัตราน้ำไหลผ่าน426ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคิดเป็น 24% ของความจุลำน้ำน้อยกว่าเมื่อวาน99ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานีวัดน้ำ N67 ครับชุมแสงที่ระดับน้ำของแม่น้ำน่านนะครับระดับน้ำอยู่ที่25เมตร96เซนติเมตรนะครับเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางมีอัตราน้ำไหลผ่าน 1,019 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคิดเป็น 73.15% ของความจุลำน้ำน้อยกว่าเมื่อวาน16ลูกบาศก์เมตรนะครับสถานีวัดน้ำ C2 เมืองนครสวรรค์เจ้าซึ่งเป็นรวมน้ำเจ้าพระยานะครับระดับน้ำอยู่ที่22เมตร60เซนติเมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางมีอัตราน้ำไหลอยู่ที่ 1,051 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคิดเป็น 28.72% ของความจุลำน้ำซึ่งน้อยกว่าเมื่อวาน987ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
1: ค่ะก็ดูจากน้ำแล้วเนาะเมื่อสักครู่นี้ระดับน้ำเนี่ยก็ลดลงบ้างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าลดลงอย่างรวดเร็วก็ค่อยๆลดกันลงไป
0: ถูกต้องครับ

0: มาดูกันอีกชุมชนนึงครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดทรายครับพร้อมด้วยหัวหน้าปภ.จังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลวัดทรายครับนายกฤษณะวิสุทธิ์เศรษฐ์ครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดทรายพร้อมด้วยนางสาวนงเยาว์เทพสิริหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมนำอาหารและเครื่องดื่มมาให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลวัดทรายอำเภอเมืองนครสวรรค์ในขณะที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดทรายได้บริหารจัดการเครื่องสูบน้ำและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่โดยได้ประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากกรมชลประทานเพิ่มเติมเนื่องจากปริมาณน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเร่งสูบน้ำในพื้นที่ลงคลองนั่นเองครับ
1: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ของตำบลวัดไซอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะในขณะนี้เองก็มีการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเมื่อวันที่2ตุลาคม2569ที่ผ่านมาจำนวน6หมู่บ้าน201ครัวเรือน603คนค่ะทางนี้ทางปภ.เองก็เปิดลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมปี2569มีช่องทางหลัก2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะก็ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบก็จะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อที่จะตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ความถูกต้องได้ในทันทีแล้วก็สามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์อีกอย่างนึงก็คือสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะก็สามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่าถ้าเป็นในกรุงเทพมหานครก็สำนักงานเขตในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะทั้งนี้กรณีสีขออภัยค่ะกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มอุทกภัยนะคะก็ได้แก่การจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตและถูกกระแสไฟฟ้าดูดขณะน้ำท่วมให้ความช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทด้วยกันค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกเองนะคะเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพูพร้อมกับชาวบ้านก็ยื่นหนังสือคัดค้านการสร้างเขื่อนคลองชมพูค่ะวันนี้เวลา10นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่าที่ว่าการอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะคะเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพูพร้อมด้วยชาวบ้านบ้านชมพูหมู่ที่3ตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกกว่า50คนเดินทางมายังที่ว่าการอำเภอเนินมะปรางเพื่อที่จะยื่นหนังสือคัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองชมพูต่อนางสาวมนัสสิงหเดชนายอำเภอเนินมะปรางกลุ่มชาวบ้านนำโดยนายโมคำคูณประธานเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพูและนายชาวเย็นช่ำเลขานุการเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพูพร้อมนำป้ายข้อความนะคะในการเขียนคัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองชมพูมายื่นแสดงจุดยืนนอกจากนี้เองก็ยังขอให้มีการตรวจสอบกรณีการลักลอบตัดไม้ยางในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงโดยเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ
0: โดยคุณโมคำคูณครับประธานเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพูกล่าวว่าวันนี้ทางกลุ่มชาวบ้านได้ยื่นหนังสือให้นายอำเภอเนินมะปรางข้อที่1ขอคัดค้านการเสนอและการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองชมพูเนื่องจากโครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศทางน้ำตามธรรมชาติวิถีชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำชมพูอีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าคุ้มครองที่สำคัญเป็นแหล่งโบราณคดีอันทรงคุณค่าเช่นแหล่งค้นพบเรือโบราณและบ่อเกลือโบราณยุคสุโขทัยตลอดจนมีผลกระทบในด้านอื่นๆอีกมากมายข้อที่2ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดำเนินคดีกรณีการลักลอบตัดไม้ยางในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงโดยเครือข่ายได้รับเรื่องร้องเรียนและพบพฤติกรรมที่น่าเชื่อถือว่ามีการกระทำการตัดไม้ยางซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามและมีคุณค่าทางระบบนิเวศในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงโดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยที่ผ่านมายังไม่มีการดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการทางวินัยและอาญาแต่อย่างใดเพื่อความเป็นธรรมและการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของส่วนรวมเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพูขอให้ทางในอำเภอดำเนินการพิจารณาดังกล่าวด้วยครับมาดูถึงราคากันบ้างครับหลังจากเกิดอุทกภัยราคาพืชผักกินใบย่อมราคาถีบตัวสูงขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ครับราคาผักปรับราคาสูงขึ้นหลังประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นเวลานานจังหวัดนครสวรรค์ครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจราคาผักสดตลาดสดบ่อนไก่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์พบว่าผักสดหลายชนิดครับมีการปรับราคาสูงขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 10-20 บาทต่อกิโลกรัมหลังพื้นที่เพาะปลูกผักหลายแห่งประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นเวลานานส่งผลให้ผลผลิตลดลงขณะที่ผักบางชนิดเริ่มหาซื้อได้ยากต้องนำมาจากต่างจังหวัดทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตากรวมถึงผักบางรายการที่นำเข้าจากประเทศจีนทำให้มีต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้นสำหรับราคาผักที่จำหน่ายในวันนี้ครับพบว่าผักกวางตุ้งราคาอยู่ที่ 60-70 บาทต่อกิโลกรัมผักคะน้าอยู่ที่50บาทถึง60บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนอยู่ที่60และถึง90บาทต่อกิโลกรัม ผักบุ้งไทยอยู่ที่ 35-40 บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลี 20-25 บาทต่อกิโลกรัมผักลุ้ย 35 บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมจีน 70 บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมไทย 70 บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนู 80 บาทต่อกิโลกรัมผักตั้งโอ 140 บาทต่อกิโลกรัมและต้นหอมครับ 90-100 บาทต่อกิโลกรัม
1: นางสุกัญญาพัดทองนะคะแม่ค้าขายผักในตลาดสดบ่อนไก่ก็เปิดเผยว่าช่วงที่เกิดน้ำท่วมนั้นราคาผักเนี่ยค่ะปรับขึ้นแทบทุกวันเฉลี่ยวันละ 2-4 บาทเนื่องจากพ่อค้าคนกลางนั้นแจ้งว่าพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรหลายแห่งนั้นถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดนั้นลดลงค่ะส่งผลให้ราคาผักนั้นปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่หน้าสวนเลยนะคะประกอบกับผักหลายชนิดเนี่ยต้องไปรับมาจากต่างจังหวัดด้วยทำให้มีต้นทุนในการขนส่งเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ต้องมีการปรับราคาขายปลีกตามต้นทุนกันไปค่ะแม่ค้าขายผักก็ให้ข้อมูลเพิ่มอีกว่าแม้จะว่าเข้าสู่ในช่วงของเทศกาลกินเจแต่ในขณะนี้เทศกาลกินเจก็ไม่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาผักแพงขึ้นนะคะโดยปัจจัยสำคัญก็ยังคงเป็นสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้นซึ่งทางร้านเองก็พยายามตรึงราคาไว้ให้นานที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนมากนักอย่างไรก็ตามช่วงนี้ค่ะยอดขายนั้นก็ลดลงเนื่องจากราคาผักนั้นปรับตัวสูงขึ้นทำให้ประชาชนบางส่วนนั้นลดปริมาณการซื้อหรือเลือกซื้อเท่าที่จำเป็นทั้งนี้หากสถานการณ์น้ำนะคะกลับเข้าสู่สภาวะปกติผลผลิตกลับสู่ตลาดตามเดิมแล้วเนี่ยคาดว่าราคาผักก็จะมีโอกาสปรับตัวลดลงตามกลไกของตลาดกันต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยยังคงมีผลกระทบต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่เลยนะคะขณะที่ภาครัฐเองก็เร่งระดมความช่วยเหลือทั้งในเรื่องของการดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยทีนี้จะเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าภาครัฐนั้นเข้าไปให้ความดูแลในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้จากรายงานค่ะ
2: สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครสวรรค์ยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่หลังมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลหลากลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบกับมีฝนตกสะสมส่งผลให้พื้นที่ชุมชนบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบประชาชนต้องเผชิญกับความเดือดร้อนทั้งด้านการเดินทางการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพจังหวัดนครสวรรค์เป็นพื้นที่สำคัญของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพราะเป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำปิ่งวังยมและน่านก่อนรวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้การบริหารจัดการน้ำจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อควบคุมการระบายน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำเมื่อวันที่3ตุลาคม2569ที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยมอบถุงยังชีพและตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่การลงพื้นที่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบาง
3: ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนด้วยว่าถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละพื้นที่เห็นว่าเป็นงานสมควรที่ควรจะต้องอบพยพนะครับ ออกจากบ้านเรือนมาก่อนเพื่อความปลอดภัยเพราะบางทีน้ำมันเข้ามาเร็วนะถ้าเป็นพวกกลุ่มเปราะบางเด็กนะผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยการเคลื่อนย้ายจะลำบากมากเราก็ไม่ควรรอให้มันเกิดเหตุการณ์ซะก่อนแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือทีหลังเนี่ยมันก็จะเกิดความไม่สะดวกเยอะแยะมากมายแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะทำได้อาจตกบกพร่องเยอะมากเพราะนั้นถ้าผู้ว่านะครับได้ตัดสินใจนะครับว่าประกาศว่ามันไม่ไหวแล้วควรจะต้องป้องกันไว้ก่อนเนี่ยก็ขอให้ขอความกรุณาพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือในการอพยพออกมานะครับตามศูนย์พักพิงที่ทางแต่ละจังหวัดได้จัดไว้ให
2: ้มาตรการระยะเร่งด่วนคือการรักษาชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกเร่งอพยพผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมทั้งอาหารน้ำดื่มยาและการรักษาพยาบาลพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดมาตรการระยะกลางรัฐบาลจะเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสำรวจและประเมินความเสียหายรวมถึงดำเนินมาตรการเยียวยาตามหลักเกณฑ์ ดยกรณีภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569มีมาตรการช่วยเหลือเบื้องต้นครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับพื้นที่ที่ประสบภัยเกิน7วันส่วนมาตรการระยะยาวได้มีการมุ่งสร้างระบบบริหารจัดการภัยพิบัติและความเสี่ยงที่เป็นระบบมากขึ้นโดยรัฐบาลได้ดำเนินโครงการประกันภัยคุ้มครอง3มหันตภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมครัวเรือนในพื้นที่เสี่ยง30ล้านหลังคาเรือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเพราะมีการชดเชยตามเงื่อนไขทั้งกรณีน้ำท่วมที่อยู่อาศัยเสียหายและกรณีเสียชีวิต
3: ทุกครั้งที่มันมีภัยแบบนี้เนี่ยนะครับทางจังหวัดก็จะไปทำการลงทะเบียนครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายนะแล้วก็มีเงินเยียวยาตามกฎหมายอยู่แล้วครัวเรือนละ 9,000 บาททางรัฐบาลก็ได้จัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งไปทำการซื้อประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมดเนี่ย30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ30ล้านครอบครัวนะเยียวยาการซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย อีกหลังคาเรือนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้ง
2: การบริหารจัดการน้ำท่วมสำหรับรัฐบาลชุดนี้จึงไม่ใช่แค่เพียงการรับมือกับมวลน้ำแต่หมายถึงการประคับประคองชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนผ่านความร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อให้ทุกชีวิตผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันทีมข่าว NBT พิษณุโลกรายงาน
0: จับมือฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะครับมาติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเข้าเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4พร้อมร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นายกิติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกนายนพคุณแถมพยัคฆ์นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอนำคณะผู้บริหารสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดพิษณุโลกสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลหัวรอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4พร้อมร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์และดอกไม้จันทร์พระราชทานทั้ง7แบบเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพตลอดจนพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีอาจารย์คนึงนิดนาสมใจคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลกนำคณะวิทยากรร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในรูปแบบต่างๆให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1: ในการนี้นางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4และนายปิยะเหล่าบุรินผู้อำนวยการส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับสำหรับการจัดนิทรรศการดังกล่าวได้มีการจัดในหลากหลายรูปแบบเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นได้มีส่วนร่วมในการแสดงความอาลัยและสืบสานพระราชปณิธานโดยแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น6โซนสำคัญได้แก่โซนที่1ลงนามแสดงความอาลัยน้อมใจรำลึกโซนที่2ตามรอยสำนึกซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณส่วนที่3ชมเรื่องเกื้อหนุนภูมิใจพระบารมีส่วนที่4ย้อนรอยวิถีพระราชกรณียกิจส่วนที่5ร้อยใจประดิษฐ์ร่วมจิตภักดีส่วนที่6ปรึกษาแห่งความดีใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทั้งนี้นายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมต่างๆในวันและเวลาราชการเพื่อร่วมกันเรียนรู้พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวง
4: นะครับในส่วนของรูปแบบการจัดนะครับบูธแสดงนิทรรศการต่างๆก็ต้องเรียนว่าถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็จะได้ทำให้พี่น้องประชาชนหรือคนที่ได้มาชมนะครับจะได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านแล้วก็จะได้เห็นนะครับถึงสิ่งที่เป็นความงดงามนะครับที่พระองค์ท่านได้มอบไว้ให้กับพระสงฆ์นิกรชาวไทยนิทรรศการที่ได้ดำเนินการเนี่ยนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งตอนเย็นนะครับก็สามารถมาได้ตลอดถ้ามีความสนใจนะครับท่านสามารถติดต่อนะครับขอคิวนะครับขอคิวมาได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4นะครับซึ่งเราจะจัดต่อเนื่องแล้วแต่ละวันเนี่ยก็สามารถนะครับจัดได้หลายเวียนได้หลายคิวนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับให้ได้มาเยี่ยมชมผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าท่านจะได้รับประโยชน์จะได้รับทราบนะครับสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำไว้ให้กับพระสงฆ์
1: ค่ะก็เชิญชวนมาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะคะที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ในวันและเวลาราชการค่ะไปที่อำเภอพบพระจังหวัดตากกันบ้างคุณผู้ชมคะอำเภอพบพระก็หลอมดวงใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ 11,643 ดอกทุกภาคส่วนก็ร่วมแรงร่วมใจกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระจังหวัดตากนายทันประวัติภูริวัฒนเมธานายอำเภอพบพระจังหวัดตากพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนบุคลากรด้านสาธารณสุขสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสานะคะก็ร่วมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำไปใช้ในงานพระราชพิธีในห้วงของเดือนธันวาคม2569กิจกรรมดังกล่าวนั้นเป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างก็ตั้งใจเรียนรู้ขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตั้งแต่การเตรียมวัสดุการขึ้นรูปการประกอบชิ้นส่วนและการตกแต่งให้มีความเรียบร้อยสวยงามเพื่อให้ได้ดอกไม้จันทร์ตามรูปแบบและจำนวนที่กำหนดค่ะ
0: สำหรับอำเภอพบพระครับได้จัดสรรทำดอกไม้จันทร์จำนวน4รูปแบบด้วยการประกอบด้วยดอกดารารัตน์ดอกกุหลาบและดอกกล้วยไม้ดอกเสี้ยวดอกไม้ประจำจังหวัดตากรวมทั้งสิ้น 11,643 ดอกนอกจากนี้ดอกเสี้ยวซึ่งเป็นดอกไม้ตัวแทนประจำจังหวัดตากจำนวน2ช่อเตรียมความพร้อมสำหรับนำไปใช้งานพระราชพิธีการดำเนินงานไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะพื้นที่อำเภอแต่จะขยายไปยังชุมชนต่างๆโดยมีคณะผู้แทนกรรมการพัฒนาสตรีจาก5ตำบลร่วมเป็นแกนนำในการถ่ายทอดและขยายผลไปยังทุกหมู่บ้านของตำบลพบพระอำเภอพบพระได้กำหนดจัดพิธีในวันที่16ธันวาคม2569ณวัดราชเจริญธรรมตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากโดยทุกภาคส่วนจะร่วมกันเตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกเพื่อให้จัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติครับปิดท้ายกันในวันนี้ครับกับอาหารผ้าไทยสะท้อนความเป็นไทยสู่เวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ครับประเทศไทยครับกำลังจะก้าวเข้าสู่บทบาทสำคัญในการฐานะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2519หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetingซึ่งไทยจะเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักวิชาการและผู้บริหารสถาบันการเงินจากทั่วโลกมาร่วมหารือแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจการเงินโลกในวันที่ 12-18 ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจการประชุมระดับโลกครั้งนี้เปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินอีกทั้งเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะได้ถ่ายทอดอัตลักษณ์ความคิดสร้างสรรค์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งจะช่วยสร้างความประทับใจและเป็นภาพจำที่ดีของประเทศไทยผ่านสายตานานาชาติทั้งผ้าไทยที่จะถูกนำมาตกแต่งสถานที่จัดประชุมหรือทำเป็นของที่ระลึกและวัตถุดิบบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั่นเองครับ
1: ค่ะสินค้า GI นะคะของไทยที่จะนำมาลังสรรเป็นเมนูต่างๆเพื่อให้ได้ลิ้มลองกันในซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยมายาวนานค่ะนั่นก็คืออาหารไทยนั่นเองนะคะซึ่งก็ได้รับการยอมรับในระดับโลกทั้งด้านรสชาติความหลากหลายแล้วก็เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมนายทรงพลกิติคุณวัจนะเชฟผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจหัวหน้าทีมเชฟของการประชุมในครั้งนี้ตั้งใจจะบอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยวัฒนธรรมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและความหลากหลายของวัตถุดิบจากทุกภูมิภาคผ่านอาหารแต่ละจานกว่า 70% ของวัตถุดิบทั้งหมดที่นำมาใช้ในงานนี้นะคะก็มีการจัดหามาจากชุมชนท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนโดยสอดแทรกเอาวัตถุดิบไทยเข้าไปในเมนูต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูข้าวที่เสิร์ฟในแต่ละวันก็จะหมุนเวียนสายพันธุ์จากพื้นที่ต่างๆเช่นข้าวหอมมะลิจากพะเยาข้าวหอมมะลิทุ่งกุหลาบร้องไห้และข้าวสังหยดจากพัทลุงนอกจากจะเป็นอาหารหลักที่พร้อมเสิร์ฟทุกมื้ออาหารแล้วก็ยังมีการนำมาทำเป็นข้าวยำหัวใจไทยเมนูที่นำข้าวแล้วก็วัตถุดิบขึ้นชื่อจากทั่วประเทศนั้นมาทำเป็นเมนูที่รับประทานง่ายแต่แฝงไว้ด้วยเรื่องราวของแผ่นดินพื้นดินท้องทะเลแล้วก็จิตวิญญาณของเหล่าเกษตรกรไทยโดยจะเตรียม QR code เพื่อให้ผู้ร่วมนั้นสามารถสแกนอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจวัตถุดิบแล้วก็เข้าใจถึงผลผลิตในแต่ละอย่างได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: ครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับกับรายการข่าวภาคเหนือในวันนี้ผมมินทร์ศตราคม
1: ดิฉันสศิพิมลคำสุขดีค่ะ
0: พร้อมทีมงาน NBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ีนอตช่อง11
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน NBT North ช่อง11สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคคือ NBT เชียงใหม่และ NBT พิษณุโลกร่วมผลิตรายการและข่าวให้ผู้ชมครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นด้วยรายการและข่าวที่หลากหลายพร้อมสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นบัดนี้ได้เวลายุติการออกอากาศประจำวันแล้วท่านสามารถกลับมาติดตาม NBT ภาคเหนือได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือ NBT North เลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินช่อง11โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์NBT เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3และ NBT พิษณุโลกสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือข่าวเด่นรายการดี NBT ภาคเหนือออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นทุกวันกับข่าวสารความรู้และสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมนำซุปปากกันกู้เจ้าตี5จนถึงตี5เกิงทาง NVP ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้ครับวันนี้ทางรายการได้รับเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดโลกบุรีนมัสการครับ
1: อาจารย์เจริญพร
0: พระอาจารย์ครับวัดโลกบุรีแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ของเชียงใหม่ของเรามีประวัติความเป็นมาเป็นจะได้พ้องครับ
1: ประวัติความเป็นมาเป็นวัดที่อยู่หัวเมืองคำว่าโลกบุรีคำว่าโลกก็คือตัวเมืองเชียงใหม่เราอยู่ด้านเขาอยู่ดังเหนือของเมืองข้างในจะเป็นเมืองแต่ทีนี้หัวเมืองเนี่ยเรียกว่าเมาลีหรือโมลีดังนั้นเข้าไปข้างในจะมีวังเก่าดังนั้นจึงว่าโลกโมลีคือวัดที่อยู่หัวเมืองของเชียงใหม่จึงเรียกว่าวัดโลกโมลีและเป็นวัดที่ประวัติศาสตร์ที่พระเมืองเกล็ดกล้าวเป็นกษัตริย์ดูแลมีพระมเหสีคือพระนางจิรประภามหาเทวีตอนหลังพระเมืองเกล็ดกล้าวถูกลอบปรุงพระชนพระชายราชาธิราชยกทัพมาตีเมืองเชียงใหม่แต่ว่าสามารถจะยึดครองเมืองเชียงใหม่ได้เนื่องจากความปรีชาสามารถของพระนางว่าขอ2 ปีข้างหลังจะไปเป็นเมืองขึ้นเองตอนนี้เราเสียกษัตริย์ไปอยู่เพราะว่าจะทำให้บ้านเมืองระส่ำระสายเมื่อเสียกษัตริย์แล้วจะเสียเมืองแห่งจะปกครองลำบากก็หลังจากนั้น2 ปีก็ไม่ได้ไปขึ้นพระชายวิจารยกทัพมาตี2-3 ครั้งก็มาได้เมืองเชียงใหม่มายกทัพมาตีเมืองเชียงใหม่ก็ได้มาทำบุญที่วัดโลกโมลีและสร้างกู่เฝ้าติแจงหนเหนือคือน่าจะเป็นโรงเรียนมีเจดีย์อยู่ว่าโรงเรียนโควิดทำลงนั้นมีเจดีย์อยู่ที่เก็บกระดูกของเมืองเกล็ดกล้าวได้พระราชทานทรัพย์สร้างสถานที่เก็บกระดูกพร้อมกันนั้นพระราชทานทรัพย์เพื่อแก่ขุนนางต่างๆแล้วก็ไม่ได้ยึดเมืองเชียงใหม่นั่นเราจะเห็นได้ไหมในหนังสุริโยไทย
0: เห็นว่าวัดแห่งนี้มีอายุหลายร้อยปีเหมือนกัน
1: มากกว่า500 ปี
0: ครับมีองค์พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะแล้วก็มีสร้างรูปของพระจิตรครับ
1: พระพรหมหาเทวี
0: ครับทางความเชื่อก็คือสามารถมาขอพรในเรื่องของความรักมั้ยครับ
1: ในความตีพระนางมีความรักต่อบ้านเมืองมีความรักต่อบ้านเมืองความรักต่อสวามีบยอมเพื่อเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองขึ้นด้วยความเนี่ยรักในเองคนทั่วไปเลยเข้าใจว่าพระนางเป็นต้นฉบับหรือต้นแบบแห่งความรักที่มีต่อประชาชนทั้งหลายคนหนุ่มสาวก็เลยมาขอความรักขอไปขอมาขอเกิดความสำเร็จก็เกิดมีเสียงไปทางโซเชียลออกไปนักข่าวเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่โจทย์ขานกันคนต่างบ้านต่างเมืองก็พากันมาทุกวันมาไว้เดี๋ยวก็เอาไข่มาบนแล้วแก้บนเจ้าว่าเลยอ้วนตามไข่นะมีไข
2: ่พระอาจารย์ก็ชอบเอาผ้าเอาอย่างก็
0: เอาของเอาไข่บริจาคสถาญาติโยมเยอะเหมือนก
1: ัน ถูกต้องปัจจัยไข่นี่แหละเป็นประโยชน์ในการที่ช่วยเหลือคนยากคนจน
0: นอกจากมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วยังมีองค์เจดีย์อายุเก่าแก
1: ่สูงเลย500 กว่าปี
0: คร
1: ับ100 กว่าปีและเป็นวัดที่ร้างไปแล้วเมื่อพม่ายึดครองแล้วก็มาฟื้นเลื้อฟื้นต่อใหม่ก็มายกมาร้างอีกเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่2มาฟื้นฟูมาปี2544โดยพระเดชคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าวัดพระดาษโดยเสถียรมาฟื้นฟูก็24 ปีข้างหลังไปนะ
0: คร
1: ับ ก็ทุกปีก็มีการทำบุญเป็นประจำทำบุญประจำปีมีการแจกข้าวสารปีละ5 ตันปีละ5 ตันปีนี้ก็ถ้าแจกปีนี้อีกก็เป็น36 ตันกึ่งที่แจกไปต
0: ั
1: ้งใจจะแจกสัก100 ตันนั่นก็มีญาติโยมมาร่วมเข้าสารด้วยแบบนี้เป็นต้น
0: เห็นว่ามีจัดงานทุกวันที่10 เมษายน
1: ที่9ที่10 เมษายนสะดอกเคราะห์แล้วก็สืบชะตา2 วันแจกวันละ500 คนทั่วเอาเทศบาลนครเชียงใหม่ประมาณ100 ชุมชนเนี่ยส่งตัวแทนมาบางชุมชนประกอบมาเอาชุมชนละ10 คนมารับเข้าสาร
0: แจกตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะครับอาจารย์ครับ
1: แจกช่วงบ่ายของที่9และช่วงบ่ายของที่10
0: วัดโลกโมลีแห่งนี้ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของเชียงใหม่ของเราถ้ามาจังหวัดเชียงใหม่ต้องมาไหว้สาแล้วก็มาถ่ายภาพงามๆที่ประท้วงว่าวิหารแห่งนี้เป็นประท้วงว่าเป็นสถาปัตยกรรมล้านนา
1: ถูกต้อง
0: ผสมผสาน
1: ถูกต้อง
0: อันนี้อายุกี่ปีแล้วนะครับอาจารย์
1: วิหารนี้สร้างขึ้นใหม่ประมาณยังมาถึง20 ปีเลยเป็นซาปีที่แต่ก็สร้างให้เหมือนเก่าสร้างให้เหมือนกันหลอกตาพอตั้งเนาะเหมือนกับเมินหลายปีนอกจากนั้นยังมีสงกรานต์หรือปีใหม่เมือง
0: เนี่ย
1: คนจะมากับนักที่นี่คนทรายเข้าวัด ข้าใจขนทรายเข้าวัดคืออย่าง
0: ประเพณีขนทรายเข้าวัดได้ยินมาตั้งแต่ละอ่อนวันที่14วันเนา
1: ถูกต้อง
0: ครับที่มาที่ไปเป็นอะไรครับอาจารย์ครับ
1: ไอ้ขนทรายเข้าวัดคือว่าในคนสมัยก่อนเนี่ยทรัพย์สมบัติต่างๆที่อยู่ในวัดเนี่ยจะมาเอาออกจากวัดแม้แต่เศษทรายติดๆทาวออกไปจากวัดเนี่ยก็ต้องขนเอามาคืนอันนี้แสดงให้เห็นถึงว่าทรัพย์สมบัติต่างๆที่เป็นของพระเนี่ยเป็นของวัดเป็นพระศาสนาเนี่ยคนจะบ่แต่ต้องนะบ่แต่ต้องแม้กระทั่งเศษทรายติดๆทาวออกไปจากวัดก็ต้องขนมาคืนปีนึงต้องขนทรายมาคืนกับวัดเนี่ยก็เลยเป็นเพณีกันขนทรายเข้าวัด
0: ก็คือวัดปะท้องว่าคนเฮาเหยียบทรายปิ๊กไปก็ต้องเอามาคืน
1: แล้วก็เป็นปุคลาธิฐานดี
0: ครับ
1: ก็ต้องขโมยกัน
0: แล้วก็วัดยังจะได้นำทรายที่ขนทรายเข้าวัดนี่มาสร้างสิ่งปลูกสร้าง
1: สร้างประโยชน์สร้างประโยชน์ต่อไป
0: ครับอันปีใหม่เมืองบ้านเฮาจะมีวันขนทรายเข้าวัดนะครับเนาะแล้วก็วันเนา
1: เป็นวันที่มาใจวันเก่าวันใหม่จะเริ่มวันใหม่แห่งวันหนึ่งเป็นวันที่บ่าวอู้บ่าจ๋ากรรมบ่ดีต่างๆบ่ด่ากันนะอู้แต่สิ่งดีๆแต่ก่อนวันเนาจะมีวันสังขารล่องเน
2: า
1: ะจะ
2: มีสังขารล่อง
1: วันสังขารล่องนี่จะทำความสะอาดบ้านเมืองยองซักผ้าซักอย่างทำความสะอาดทุกอย่างถือว่าจะปีใหม่แล้วทำความสะอาดวัดวาอารามไปล้างวัดล้างวาล้างบ้านล้างอย่างต่างๆอย่างต่างๆที่มันเก่ามันค้ำคร่าก็ออกไปก็เหมือนกับว่าเตรียมตัวโดยกายภาพทางนอกเอาออกไปแล้วก็ทางจิตใจก็เตรียมจิตใจว่าสิ่งที่บ่ดีทั้งหลายในปีที่ผ่านไปเนี่ยคือปลดเปลื้องออกไปเหมือนกับได้ซักผ้าได้ทำความสะอาดบ้านความขี้เกียจความขี้คร้านต่างๆคือไหลล่องไปกับสังขารล่องไปด้วย
0: ถือว่าเป็นกุศโลบายของเจ้าล้านนาเนาะต้องมีสังขารล่องเที่ยวบ้านเที่ยวครัววันขนทรายเข้าวัดวันเนาเหมือนดีวันพระท้องว่าบ่ดีอู้บ่ดีนะครับแล้วก็วันหนึ่งวันที่15วันปักปีกครับนะครับ
1: วัน
0: สังขารล่องมันจะเป็นสังขารล่อง
1: วันพญาวัน
0: พญาวันครับ
1: วันพญาวันเป็นวันที่เริ่มต้นเป็นวันแห่งเป็นเริ่มศักราชใหม่จะเป็นจะต้องทำอย่างที่มันดีๆนั่นการพญาวันนี่เป็นใหญ่กว่าวันทั้งหลายคนสมัยก่อนเพิ่นจะซักลายถ้าเป็นพอใจต้องซักลายถ้าคนเมืองคนตะกอนเนี่ยถ้าคนไหนบ่ซักลายเวลาอาบน้ำในเดี๋ยวน้ำปิงน้ำต้องมาข้างหลังข้างล่างถ้าพอใจอาจต้องบนถือว่าคนประจายที่ไม่ได้ซักลายต้องไม่อาบข้างล่างเหมือนกับมันยิงไปเลยอันนี้มันถือว่าคนซักลายนี่เป็นประจายเป็นแมนเป็นผู้ที่จะต้องสู้รบประมือกับข้าศึกศัตรูต้องมีซักลายมียันมีความขามนะความขัง
0: มีครูบาอาจารย
1: ์ต้องเริ่มจากวันพญาวันนี่แหละ
0: วันปีใหม่เมืองแท้ๆคือวันไหนครับอาจารย์ครับ
1: มันว่า
0: วันที่16
1: มันปีใหม่แต่แรกก็คือวันพญาวันนะเริ่มต้นปีใหม่แต่มันเป็นคาบเกี่ยวกันมันช่วงวันเก่ากับวันเฉลิศกข้างกลางอย่างวันเนาเนี่ยเป็นวันที่วันเก่าวันใหม่เป็นวันที่จะเริ่มวันพญาวันพญาวันน่าเป็นเริ่มต้นละเริ่มต้นวันใหม
0: ่ที่วัดโลกมณีแห่งนี้ก็มีกิจกรรมมากมาย
1: มีปักโจตุงตุงประจำปีเกิด
0: ปีเปิ้ง
1: ปีเปิ้งประจำปีเกิดก็หมายความว่าปีหนึ่งเนี่ยในล้านนาคนจะไปสืบชะตาการที่คนทั้งหมู่บ้านจะมานั่งในวิหารหลังน้อยเนี่ยคนทั้งบ้านมานั่งไม่ได
0: ้ครับ
1: จำเป็นที่จะต้องเอาตัวแทนของตัวเองนั่นคือชะตาปีเกิดแล้วก็ใส่อยู่ใน
2: ตุง
1: เอาไปปักไว้เจดีย์ทรายทรายนั่นคือที่ขนเอามาไว้วัดก็เป็นเจดีย์ทรายพอเอาชะตาปีเกิดไปปักวันพญาวันเนี่ยเพื่อจะทำพิธีตัวเจ้าผ้าน้อยเนน้อยเอาได้ใส่ศีลเป็นล้วงรอบแล้วเข้ามาสืบชะตานั่นก็คือถึงแม้ว่าตัวเองไม่ได้ไปสืบชะตาที่วัดแต่ได
2: ้
1: ตัวแทนก็คือชะตาเตี๋ยปีเกิดไปวางไปปักไว้แล้วนั่นคือการสืบชะตาหมู่บ้านโดยทั้งคนโดยอาจจะต่อได้ใส่ศีลไปบ้านไปอย่างต่างๆอันนี้คือเป็นว่าปีหนึ่งเนี่ยจะต้องได้สืบชะตาครั้งหนึ่งคือสืบชะตาตุงชะตาปีเกิดของตัวเองที่วัดนี่ก็มีชะตาปีเกิดให้จำหน่ายให้คนไม่แต่คนฝรั่งก็สนใจนักท่องเที่ยวมาสนใจ
0: เป็นพระท้องว่าเป็นเหตุประเพณีที่งดงาม
1: ใช่
0: นอกจากปีใหม่เมืองแล้วช่วงยี่เป็งที่ผ่านมาผมเห็นวัดตกแต่งโคมจัดเหมาะขนาด
1: ถูกต้อง จะมีประเพณีตลอดทั้งปีของวัดลงเลยจะรักษาที่พอยประเพณีเดิมอันไหนที่ทำได้ก็จะทำ
0: ขออนุญาตย้อนไปถึงเรื่องพระจิรประภาครับเปิ้ลมีความรักในเรื่องของครอบครัวเรื่องแผ่นดินนะครับคนก็เลยมาขอพรกัน
1: มากไม่แต่ว่าขอค้าขายพอการเงินตำแหน่งหน้าที่การงานคนประสบความสำเร็จก็เอาไข่มาแก้บนนะถ้าเราไปซูมดูว่าได้มีจะมีคนมาแก้บนทุกวันไปซูมดูว่ามาแก้บนเพราะอย่างเขาจะบอกว่าแก้เรื่องนั้นนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องของเขาเขาได้ไปกะเกณฑ์ว่าคุณจะต้องมาคุณต้องมาแต่จะมีไข่มาทุกวันก็เก็บไข่เอาไปไหว้เอาไปเฮือกับโรงเรียนคนตาบอดคนหูหนวกนี
2: ่
1: เรียงโสดนี่จะโทรเข้ามาเอาเป็นประจำแล้วก็บางครั้งก็ไปที่บ้านคนชราหรือไปตามวัดที่มีพระสงฆ์องค์เด่นนั่งนักเอาไปถวาย
0: อันพออู้ถึงเรื่องความฮักนะครับอยากจะขอพระอาจารย์เตือนสติคนไทยหรือว่าประชาชนที่ชมรายการสารธรรมนำสุขครับว่าฮักอย่างใดเพื่อปลอดภัยหรือว่าฮักอย่างใดเพื่อมีความสุขในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อท้องว่ามีการจุเอื้อฮักกันนักเลยครับที่มีสติจะได
1: ้แต่คนที่มาขอเนี่ยจะมีคำกับกับว่าถ้าไม่รักจริงอย่าขอถ้าเขามาฮักเขาจริงนะถ้าขอเนี่ยไม่ต้องขอถ้าขอแล้วมันได้จริงแล้วเขาจะต้องมีอันต้องอยู่กับเขาอย่างนี้นะคนก็รู้ว่าต้องฮักจริงๆมาขอแล้วทีนี้ความรักเนี่ยมันมีหลายแบบถ้าฮักแบบหนุ่มสาวก็เป็นรักแบบชู้สาวเป็นรักแบบความใคร่แต่รักแบบในทางพุทธศาสนาคือความรักที่เกิดจากความเมตตาความปราณีปรารถนาให้เขาได้ลิบได้ดีปรารถนาให้เขาเป็นคนที่มีความสุขถึงแม้เขาจะได้อยู่ด้วยกันก็ตามแต่เป็นความรักที่เมตตาให้เขาเขาจะอยู่ด้วยใครก็ตามอย่างนี้อันนี้เป็นความรักที่อยู่ในพรหมวิหาร4เป็นความรักที่ผู้ใหญ่ให้กับผู้น้อยนะคือเขาก็มีพระพรหมสัญลักษณ์ของพรหมวิหาร4เป็นความเมตตากรุณามุจจาอุเบกขานะมีความเมตตาต่อคนอื่นนะมีความรักต่อคนอื่นแล้วมุทิตาเมตตากรุณาคือเขามีความทุกข์ยากต่างๆก็กรุณาคือสงสารช่วยเหลือเขาเพราะเขาได้ดีได้ดีแล้วมุทิตากับเขาคือแสดงความดีๆกับเขาถ้าใจทั้ง3อย่างนี้แล้วมันยังเป็นผลก็วางเฉยอุเบกขาวางเฉยแบบนี้เป็นต้น
0: แสดงว่าความฮักยังสำคัญกับโลกนี้เน
1: า
0: ะเพราะว่าทุกคนมีความเมตตาแล้วก็บังดีต่อกัน
1: จ้ะ
0: ครับแต่มาเดียวอย่างที่เห็นในโซเชียลครับพระอาจารย
1: ์
0: มีการจุฮือฮักประกอบลอกกันในโซเชียลนะครับอยากให้พระอาจารย์ช่วยเตือนสติว่าฮือฮักอย่างใดฮือพอดีอย่างไรครับ
1: แต่ก็ต้องดูแหละบางคนมันหลงผิดหรือหันแกงเงินหันแก่ความประโยชน์เฉพาะหน้าโดยที่มีหูเบาคนสมัยก่อนคนโบราณน่ะคนหนุ่มสาวคนสาวเนี่ยลูกสาวให้มีลูกสาวก็จะจี้หูนะเพื่อจะเฮือหูนักต้องใส่ดอกหูคนเฮาอ่ะดอกหู
2: ทวงไว
1: ้ทวงไว้เฮือเนี่ยเธอเป็นสาวแล้วนะเธอต้องหูนักๆหูนักก็คือมีดอกหูมีจี้หูไว้เพื่อที่จะบ่ต้องไปเจือคนอื่นง่าย
2: ๆ
1: เฮือหูเบานะอันนี้ก็เป็นคตินิยมคนมาเก่าว่าถ้าลูกจะเป็นสาวแล้วจะจีหูเพื่อที่จะได้ฮือเป็นเขาเป็นคนหูนักไม่ได้หูเบาไปเจี๊ยวคนง่ายไปซ้ำซ้อนไปอย่างต่างๆแต่คนเดียวนี่มันง่ายเนาะมันมีโทรศัพท์มีอย่างต่างๆก็ต้องระวังนะระวังลูกระวังหลานมั่งว่ามันดูว่าลูกหลานเขาเล่นโทรศัพท์แล้วอยู่คนเดียวก็ต้องไปแอบไปชำเลืองดูว่าเขาเล่นอะไรอย่างเขาทำอะไรอย่างเขาติดต่อใครแล้วขอทำตรวจรับๆล่อๆในการอู้การจานต่างๆก็ต้องดูนะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน
0: ์ครับมีผมเปิ้ลบอกผมว่าฮักที่สำคัญที่สุดก็คือฮักพ่อฮักแม
1: ่
0: แ
1: ป
0: ลกับข้าพเจ้าครับ
1: ก็ขนาดถ้าพ่อแม่ของตัวเองเนี่ยแม่เนี่ยอุ้มท้องมา9เดือนพร้อมน้อมฟูมฟักตั้งแต่เป็นละอ่อนจนถึงเป็นคนใหญ่แล้วบ่ฮักเปิ้นน่ะแล้วไปฮักคนอื่นน่ะเพิ่งเป็นไผมโหไปฮักไปชอบไปหลงไปมัวไปเมาก็เขาอ่ะแต่พ่อแม่บอกตรงใดพอฟังเนี่ยจริงๆพ่อแม่นั่นแหละเป็นบุคคลที่ต้องเชื่อฟังนะอาจจะอู้นักอู้อย่างก็เพื่อความหวังดีต่อลูกหวังดีต่อลูกก็จะสั่งสอนลูกดังนั้นคนสมัยก่อนนั้นพอปีใหม่มาปั๊บ จะไปสุมาลาโตดก็คือดำหัว
0: คนเฒ่าคนแก่
1: คนเฒ่าแก่ได้เคยเหลือปากเหลือกรรมได้เคยสั่งสอนแล้วบอกฟังเคยเถียงเคยด่าเคยว่าไปขอขมาลาโตดเอาน้ำขมิ้นตรวจไปถามแล้วเพิ่นจะสูบหัวหมายความว่าตอนนี้ไปเอวังโหตุเดแลวันนี้ตนตัวสู่เจ้าทั้งหลายได้นำขมิ้นสมปล่อยนำสุกันโทตกะมาจะเก้าดำหัวตนตัวแห่งผู้ฆ่ากับร่างกรรมเหลืออันใดต่างๆที่ได้กระทำลงไปมาเฮือเป็นบาปเป็นกรรมนาทีวิปโกมาเฮือบาปเป็นกรรมที่ตัวตนตัวสู่เจ้าทั้งหลายตัวดอกฆ่าในก่อขออโหสิกรรมโหสิกรรมคือยกโทษมาเฮือก็คือนับต่อนี้ไปคือมีความสุขความรู้ก็อวยพรไปแบบนี้เป็นต้นก็บางทีก็นำผ้าตองกาคนสมัยก่อนนะผ้าตองผ้านุ่งผ้าสลงไปดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่แบบนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เพณีของติดมีผลมาจากปีใหม่เมือง
0: น่าจะเป็นกุศโลบายของชาวล้านนาว่าปีหนึ่งต้องไปพ้นท้องว่าพี่ขาพ่อหาแม
1: ่ถูกต้อง
0: แล้วก็ไปพ้นท้องว่าไปบรรครอบครัวไปสุมาอภัยแล้วก็จะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความป
1: ีติ
0: ยินดีนะครับเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: เป็นกุศโลบายที่ยังดีที่ว่าปีหนึ่งจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอันที่มันดีก็คือทำต่อไปอันที่มันบ่ดีก็คือละเนี่ยนะอันที่มันบัดดีจะมาใหม่ก็อย่าให้มันเข้ามาอันที่ดีอยู่แล้วก็รักษามันไว้อันดีที่ยังมาถึงก็ขอให้มันมาแหมแบบนี้เป็นต้น
0: ที่สำคัญคือบัดเดียวนี้บ้านเมืองเฮาเดือดร้อนฮ้อนใจการฮักแผ่นดินก็สำคัญเหมือนกันนะครับ
1: สำคัญ
0: คร
1: ับ ก็ว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าย้อนหลังเขามีพระเจ้าแผ่นดินหรออย่างเมืองเชียงใหม่มีเจ้าเมืองดูแลไอ้ฟ้าประชาชนมนตรีไอ้เป็นทุกข์เป็นยากแม้กระทั่งที่ประวัติสุโขทัยมีพ่อขุนรามคำแหงอย่างเนี้ยมีการไปสั่นกระดิ่งไผเดือดร้อนร้อนใจมามีพ่อขุนรามคำแหงมาเทศนาธรรมมาสอนธรรมะที่ส่วนตาหนุ่มอย่างเนี้ยอย่างในเมืองเชียงใหม่เขาก็จะมีพระเจ้าแผ่นดินดูแลไผฟ้าประชาชนพอมาถึงสมัยปัจจุบันนี้พระองค์ท่านก็มีโครงการเป็น 5,000 6,000 โครงการเหมือนกับปิดทองหลังพระเฮาบ่ฮู้ว่าโครงการของพระองค์ท่านมีตนักอย่างส่วนกับพระศาสนาก็ส่งเสริมธนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมตลอดถึงการสอนการเรียนภาษาบาลีตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติธรรมยังตามมาภาพก็ไปได้เป็นพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงแล้วก็พระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงเดี๋ยวนี้รุ่นที่5แล้วตามมาไปรุ่นที่1ถ้าพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงเนี่ยตามมาเป็นรุ่นที่2ที่วัดประยูรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นผลพลอยที่องค์พระมหากษัตริย์ได้สนพระทัยมีพระเนตรพระกันได้หันถึงความเป็นไปเป็นมาของศาสนาวัฒนธรรมก็ได้ส่งเสริมเมื่อได้พระได้เผยแผ่ธรรมะนะประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นตัวแทนของพระองค์ท่านที่ดูแลไพร่ฟ้าประชาชนมนตรีเหมือนกับสมัยก่อนแบบนี้เป็นต้น
0: อันคนไทยจะต้องฮักอย่างหนึ่งคือฮักชาติ
1: ศาสนา
0: ศาสนาพระมหากษัตริย์
1: ถ้าสามอย่างนี้อยู่มาได้ก็เอาก็อยู่ไม่ได้ละนะเป็นความสามัคคีซึ่งกันและกันจะเอาอันใดอันหนึ่งก็ไม่ได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทำนุบำรุงนะในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนะ
0: ในช่วงที่อย่างที่อันผมได้สอบถามพระอาจารย์ไปช่วงปีใหม่ครับผมคนจะปิ๊กบ้านปิ๊กจองกันนักเลยครับอยากให้พระอาจารย์ช่วยเตือนสติในการเดินตาเดินตาให
1: ้
0: มีสติครับ
1: คือเมาอย่าขับนั่นแหละทุกปีแล้วจะมีคนล้มหายแต่จากไปจากอุบัติเหตุส่วนมากมาจากสุราเมาเหล้านะมาบ้านมีบางคนบางบ้านที่เขาล้อเล่นว่าไม่ต้องมาก็ได้นะเพราะว่านี่เขายังไม่ได้ใจเถอะ อย่าทำอย่างนั้นเนาะมาแล้วมาเอาเงินมาให้พ่อแม่ผลสุดท้ายไปเลี้ยงเปี้ยนเลี้ยงผูงขอเงินพ่อแม่แหมพ่อแม่ต้องมายืมเงินมาให้แหมบางทีเลี้ยงนักเราไปหน้าบานนักเกินไปเลี้ยงเปื่อนมานักนี่มันกินกันทุกวันทุกวันโอ้เงินปอกำปิกยืมแหมยืมเป็ดกาลดกาเครื่องบินกลับให้แหมบางทีนี่เป็นน่าจะมีจริงไม่จริงผมว่านะเพราะว่าไม่ต้องมาละนี่เขายังไม่ได้ใจวอดเตื้ออันนี้เป็นอุทาหรณ์นะว่าถ้ามาก็ควรจะเตรียมปัจจัยมาอย่าไปรบกวนป่อรบกวนแม่ควรจะมีปีหนึ่งเอาเงินทองเอาสร้อยทองเอาอย่างมาสลึงหนึ่งมาคือป่อพ่อแม่ยังดีนะคนจะได้ดีใจเนาะเปิ้นมีเมื่อใดเปิ้นก็เอาขายเป็นเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนไปได้อย่างนี้เออได้แต่งได้ย่อเหมือนพ่อแม่คนอื่นแบบนี้เป็นต้นนะถ้ามาบ้านเฮาแล้ว
0: ป็นไปได้ก็ครับที่ว่าประเพณีปีใหม่เมืองเฮาบ่ควรจะมีเหล้ามียา
1: บ่แน่นอนแน่นอนควรมีแต่ถ้ามีเนี่ยถ้ามันห้ามบ่ได้จริงๆเนี่ยควรจะอยู่ที่บ้านบ่ควรจะขับรถออกไปไหนอันตรายต่อตัวเองและต่อผู้อื่นด้วยนะบ่ควรจะมีแต่ถ้ามันอดบ่ได้จริงๆเนี่ยบ่ควรจะออกบ้านควรจะออกบ้านแล้วบ่มีนั่นแหละดี
0: ครับแต่ว่าประเพณีปีใหม่เมืองของเฮาอย่างที่หน้าวัดลูกมะลิแห่งนี้จะเห็นว่าเป็นเทศกาลที่ม่วนทุกปีเลยเทศบาลเพิ่งห้ามขายเหล้าขายเบียร
1: ์ถูกต้องแต่เขาก็ซ่อนก็มีอันนี้ต้องระแวดระวังทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ต้องดูทุกหนทุกแห่งเลยนะมันก็มีคนที่มันฉวยโอกาสผ่านเกณฑ์ได้ก็ได้มาได้ขายต่อหน้าร้านแต่ว่ามีมันซ่อนไว้อยู่ก็มีอันนี้แต่พระยังหู้อีกเนาะแต่ว่าคนบอกคือฟัง
0: ในปีใหม่เมืองของเฮาเปิ้นจะไปทําบุญกันวันที่15นะคร
1: ับ ใช่ๆถูกต้อง
0: เอาตุงเข้าวัดเนี่ยนะครับ
1: ตุงเข้าวัดมีสืบชะตาตุงเนี่ยเพื่อจะไปสืบชะตาเอาตุงไปวัดนะเอาตุงวัดเพื่อไปสืบชะตาคือคนทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขพระคนจะสวดมนต์พระสูตรต่างๆนะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คนทั้งหลาย
0: แต่ว่าวัดลูกมะลิแห่งนี้จัดวันที่9ที่10
1: 9ที่10นี่เป็นวันกตัญญูต่อผู้สร้างวัดสร้างวาจะมีการทำตามเหตุห้อยก็คือบวงสรวงเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ทั้งหลายเจ้าที่เจ้าตางเทวาลักษณ์ทั้งหลายตอนที่9ตอนเจ้าตอนบ่ายจะมีสะเดาะเคราะห์สะเดาะเคราะห์แล้วก็มีอากรสะเดาะเคราะห์ทักขินานุปทานนะบางสกุลตุเทศสมบูรณ์มหาเจ้าวัดเจ้าวาแล้วก็มีทําที่สะเดาะเคราะห์สะดวง9จันทร์9สะดวงแต่ส่วนที่10จะมีพิธีสืบชะตาคนทางเหนือเขาจะสะเดาะเคราะห์ก่อนคือเคราะห์หมดไปแล้วแล้วก็ให้วันหนึ่งสืบชะตาของวันที่9ที่10แต่การสืบชะตานี้มีแห่งครั้งหนึ่งในวันปีใหม่เมืองพุ่นเขาจะมีนี่เป็นต้น
0: ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมพิธี
1: ได้ได้มาได
0: ้กี่โมงครับอาจารย์ครับ
1: วันที่9เนี่ยช่วงบ่ายฮะ
0: ครับ
1: ช่วงบ่ายบ่ายโมงเป็นต้นไป3โมงสะดอกเคราะห์วันที่10นี่จะเป็นพิธี9โมงครึ่งเป็นต้นไปนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าเต้าตีไปมหาสู่กันจะได้มาสืบโหราจตากัน
0: 1ปีมีครั้งหนึ่งนะครับนอกจัดทุกปีเลยปีนี้ถวายข้าวสาร36ตันละ
1: ปีนี้5ตัน
0: 5ตันรวมเป็น36
1: ตัน
0: ครับเป็นก็ท้องว่าเป็นการฮื้อทานฮื้อว่าแม่พี่น้องที่อยู่ในเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ยากไร
1: ้คนทั้งหลายเหล่านี้แหละเป็นคนดูแลวัดนะเป็นคนเอาเข้าอาหารไปให้วัดตลอดปีหนึ่งก็คืนให้เขาไป
0: ผมเห็นภาพในช่วงโควิดนะครับพระอาจารย์ก็ได้มอบของมอบผ้าแล้วก็มีเข้ามีใครฮื้อสถาญาติโยมมันขนาดน
1: ี้และแจกเป็นประจำช่วงโอกาสที่มีใครมีข้าวนักก็แจกที่หน้าวัดเป็นประจำ
0: แล้วก็มีตู้ปั่นซุปด้วยไหมครับ
1: ตอ
0: นน
1: ั้
0: นในช่วงที่ปีใหม่เมืองที่จะมาถึงนี้ครับอยากคือพระอาจารย์อวยพรคนที่ชมรายการสารธรรมนำสุขในปีใหม่ครับ
1: ก็ขอท่านทั้งหลายรวมทั้งผู้ดำเนินรายการและทุกท่านทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอันยังต่างๆที่มันบ่ดีบ่งามโดยความประพฤติของเฮากายวาจาใจก็คือมันไหลล่องไปกับสังขารล่องสิ่งที่ใหม่ๆที่ยังไม่มีก็ขอให้มีมาสิ่งใหม่ๆที่มันดีอยู่แล้วก็ขอประพฤติปฏิบัติต่อไปและขอท่านหลายได้มีโชคมีใจโดยคุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขออาราธนาปกปักรักษาท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญตลอดถึงบารมีธรรมของพระสมเด็จพระพุทธจิระบรมโลกนาถซึ่งเป็นประธานในพระวิหารนี้ได้ปกปักรักษาท่านทั้งหลายเพื่อมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานจักกระทำสิ่งใดเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมและไซจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจุเยี่ยงจุประการด้วยเทอญ
0: สาธุครับวันนี้ทางรายการสารธรรมนำสุขนะครับได้สนทนาธรรมกับเจ้าอาวาสวัดโลกมูดีและก็ได้ชมสถานที่สวยงามซึ่งปีใหม่เมืองนี้ถ้ามาเชียงใหม่ควรพลาดที่จะมาไหว้สานะครับผมแล้วก็มาไหว้ที่วัดพระโลมารีแห่งนี้เนาะวันนี้ทางรายการสารธรรมนำสุขนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณเจ้าอาวาสที่ได้ร่วมรายการสารธรรมนำสุขในวันนี้แล้วพิกมาพบกันใหม่ในรายการสารธรรมนำสุขคุณเจ้านะครับปี5จนถึงปี5เกินทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
1: สาธุ
0: สาธุครับ
1: เจริญพร

0: นโทรมาฮัลโหล
1: สวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับโทรมาจากโรงพักนะครับคุณมีคดีครับ
0: อันนี้เสียงปูแม่แล้วเนี่ยเขาจำได้อยู่ปูแม่มาทำมาจุกันเด้อไอ้อยู่ตำรวจเนี่ยน่าโทรมามาอู้กันเพะ
1: โอ้ฮู้ได้อย่างไรแน่ว่าผมโทรมาน
0: ี่อย่างจะบอกฮู้ข่าวก็ออกทั่วบ้านทั่วเมืองแถมไทยเฮายังร่วมมือกับทั่วประเทศอาเซียนรับมือกับหมู่วิชาชีพหมู่นี
2: ้ถูกต้องแล้วค่ะ
0: อะ
2: ไทยและอาเซียนได้มีการผลักดันการรับมืออาชญากรรมทางไซเบอร์และได้มีการผลักดันกฎหมายและมาตรการด้านไซเบอร์รวมไปถึงระดับภูมิภาคเช่นการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ของอาเซียนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถร่วมกันในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และเพื่อยกระดับความปลอดภัยของพลเมืองอาเซียนในโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืน
1: โอ้อย่างอี้ก็ดีก่ะทุกประเทศอ่ะทั่วอาเซียนเนี่ยเพิ่นมาจ่อยเหลือเฮาอ่ะเฮาจะบ่ได้ตกเป็นเหยื่อของวิชาชีพ
0: ถูกแล้วปู่แม่บ่ใช่มีก็เฮา2คนจะไปป้องกันรัฐบาลอย่างเดียวหมู่เฮาผู้คนก็ต้องช่วยกันเฮาโหเท่าทันบ่ฮึตกเป็นเหยื่อของหมู่

0: ฉาชีพแม่นแล้ว
1: ใช่ค่ะเพราะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นรากฐานสำคัญของความเชื่อมั่นทางสังคมเศรษฐกิจและเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียน
2: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้าร
5: ายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: าพแล้วเปลี่ยนรายการที่นำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะและจะได้แนะนำวิธีการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะรวมถึงภัยที่เกิดจากธรรมชาติต่างๆอีกด้วยค่ะท่านผู้ชมคะเรื่องของภัยที่เกิดจากน้ำท่วมนั้นนะคะก็เป็นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะในหลายพื้นที่หลายจังหวัดเองก็ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมนี้เช่นเดียวกันนะคะแต่ทั้งนี้ค่ะเรามีวิธีการในการที่จะเตรียมตัวและรับมือให้ปลอดภัยถ้าหากว่าเรามีวิธีการที่ถูกต้องแล้วเราก็จะสามารถดูแลตนเองและดูแลคนในครอบครัวได้อย่างปลอดภัยค่ะซึ่งจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนั้นวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกับทางศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่นะคะและวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการนะคะนายแพทย์สิทธิพงษ์ยิ้มสวัสดิ์ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่กรมอนามัยวันนี้ได้มาพูดคุยในรายการกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะท่านผอ.คะเรื่องของภัยที่เกิดจากน้ำท่วมสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือเรื่องของการเตรียมตัวและเฝ้าระวังอยู่เสมอนะคะโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงท่านผอ.คะในพื้นที่เสี่ยงเองนะคะประชาชนควรมีการเฝ้าระวังสถานการณ์รวมไปถึงควรที่จะติดตามข้อมูลจากช่องทางใดบ้างคะ
1: ครับก็ช่วงนี้นะครับฝนตกหนักจริงนะครับประชาชนก็ควรจะต้องติดตามข่าวสารนะครับจากทางราชการนะครับโดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยานะครับปภ.นะครับในการที่แจ้งเตือนต่างๆนะครับถ้าทางราชการประกาศการแจ้งเตือนแล้วนะครับให้ประชาชนเตรียมตัวนะครับในการที่จะเตรียมทั้งสิ่งของต่างๆของใช้จำเป็นนะครับโดยเฉพาะยารักษาโรคนะครับอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับแล้วก็ข้าวของต่างๆถ้ามีการประกาศใดๆก็ตามนะครับให้มีการอพยพหรือว่าให้มีการเตรียมตัวเนี่ยจะได้เตรียมตัวได้ทันเลยนะครับเพราะว่าภัยพวกนี้มันมาเร็วมากนะครับเนาะถ้าเราเตรียมตัวไม่ทันปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคิดอะไรไม่ออกแล้วครับก็เตรียมเป็นเซตๆไปเลยนะฮะตรงนั้นครับ
0: ค่ะโดยเฉพาะช่องทางที่มาจากทางภาครัฐจะเป็นช่องทางที่น่าเชื่อถือมากที่สุด
1: ใช่ครับปัจจุบันนี้ข่าวมาจากหลายช่องทางมากนะครับข่าวจากภาครัฐเนี่ยก็จะน่าเชื่อถือที่สุดนะครับ
0: ค่ะ
1: ที่สำคัญคือประชาชนต้องติดตามนะครับแล้วก็ต้องเชื่อภาครัฐด้วยพอสมควรนะครับว่าถ้าท่านเตือนแล้วเนี่ยเราต้องปฏิบัติตามแล้วนะครับ
0: ค่ะค่ะสิ่งของจำเป็นต่างๆค่ะท่านผอ.คะเราควรที่จะเตรียมตัวอะไรบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของกระเป๋าที่จะต้องเตรียมไว้อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะควรจะมีอะไรในกระเป๋าบ้างคะ
1: ครับในประชาชนที่มีโรคประจำตัวนะครับยาโรคประจำตัวนี่สำคัญมากเลยนะครับก็ต้องพกไว้ก่อนเลยครับว่าเราต้องใช้นะครับเอกสารสำคัญนะครับที่เราจะต้องติดต่อต่างๆนะครับอุปกรณ์มือถือสื่อสารต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นอาหารแห้งนะครับน้ำที่จำเป็นนะครับต้องเตรียมไว้เลยครับในกระเป๋าที่จะต้องเตรียมพร้อมทันทีครับ
0: ค่ะโดยเฉพาะในประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะ
1: ใช่ค่ะ

0: เรื่องของโรคภัยที่มากับน้ำท่วมก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเหมือนกันค
1: ่
0: ะค่ะท่านผอ.คะโรคที่มาจากน้ำท่วมเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะมีโรคอะไรบ้างคะ
2: คือโรคเนี่ยมันจะเป็นระยะแรกๆเนี่ยสิ่งที่เรากลัวที่สุดก็คือการจมน้ำนะครับแล้วก็การถูกไฟฟ้าดูดนะครับแต่เมื่อถึงระยะแรกหนึ่งแล้วนะฮะเช่นช่วงที่น้ำลดแล้วมีโคลนมีดินเยอะๆอย่างเงี้ยครับพวกนี้ก็จะมีเชื้อโรคตามมานะครับโดยเฉพาะที่โรคที่มากับแมลงนะครับเช่นพวกไข้เลือดออกมีได้นะครับม
0: ี
2: พวกแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆนะครับสัตว์เลื้อยคลานที่จะมากัดเราได้นะครับแล้วก็โรคฉี่หนูพวกนี้ก็จะตามหลังจากที่มีการน้ำท่วมแล้วนะครับอื่นๆเนี่ยภัยต่างๆก็ต้องระวังในเรื่องการแพ้นะครับเนาะต่างๆนะครับเช่นเพราะว่าช่วงที่หลังจากมีน้ำท่วมแล้วปุ๊บเนี่ยระบบสาธารณูปโภคมันอาจจะไม่ได้เต็ม 100% นะครับอาหารน้ำนะครับพวกนี้มีโอกาสที่จะปนเปื้อนได้มากนะครับการกินอาหารหรือว่ากินต่างๆโดยที่สัมผัสที่ไม่ได้ล้างมือนะครับพวกนี้ก็ท้องเสียได้นะครับน้ำที่ไม่สะอาดเราเอามาล้างหน้าแปรงฟันนะครับตาแดงได้นะครับแล้วก็เกิดผื่นแพ้ตามผิวหนังได้ครับ
0: ค่ะอย่างในกลุ่มของเจ้าหน้าที่เองที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนเนี่ยค่ะก็จะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่กับน้ำแช่กับน้ำอยู่แทบจะทั้งวันนะคะผอ.คะ
2: ใช่ครับ
0: โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะควรจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างไหมคะ
2: ครับซึ่งก่อนที่เราจะไปช่วยประชาชนเราต้องมีความแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับอันดับแรกคือต้องดูก่อนว่าตัวเองอ่ะมีโรคประจำตัวอะไรไหมนะครับถ้ามีโรคประจำตัวที่ต้องทานยาอย่าลืมเลยต้องพกยาติดตัวไปด้วยนะครับการพักผ่อนนะครับก็แน่นอนเราอยากช่วยประชาชนให้ได้เยอะที่สุดนะครับเนาะแต่ถ้ามันใช้เวลาเทคไทม์มากแล้วครับจะต้องสับเปลี่ยนพักผ่อนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองนะครับเช่นถุงมือนะครับรองเท้าบูทต่างๆเพื่อลดการสัมผัสน้ำที่ปนเปื้อนหรือว่าพวกปรสิตอะไรต่างๆตรงนี้ครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับเมื่อผู้ที่ไปช่วยนะครับเริ่มมีอาการที่ผิดปกติเช่นรู้สึกมีไข้นะครับปวดเมื่อยเนื้อตัวนะครับหรือว่าเริ่มรู้สึกแบบมันยังไงมันเหนื่อยมากๆละอันนี้ควรจะต้องพักผ่อนแล้วก็ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ตรงนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะค่ะก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ต้องดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องของทางเจ้าหน้าที่เองแล้วก็ผู้ที่ประสบภัยด้วยนะคะเรื่องของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำก็สำคัญด้วยเหมือนกันครับค
2: ่
0: ะค่ะก็ต้องมีการดูแลยังไงบ้างคะ
2: ตรงนี้นะครับคือน้ำณตอนนั้นเนี่ยครับมันอาจจะไม่ได้เหมือนน้ำประปาทั่วไปนะครับเราก็ควรจะถ้ามีสบู่นะครับหรือว่ามีน้ำยาล้างมือก็ควรจะต้องล้างมือทุกครั้งนะครับน้ำดื่มเนี่ยขอเน้นเป็นน้ำขวดดีกว่าเนาะเปิดแล้วก็กินใหม่ๆตรงนั้นเนี่ยครับแต่ในกรณีที่ว่าไม่มีน้ำดื่มจริงๆอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะต้องใช้น้ำประปาเนี่ยครับเนาะที่มีอยู่แล้วนำไปต้มนะครับไปต้มฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยถึงจะรับประทานได้นะครับก็จะไม่แนะนำให้ใช้แบบน้ำจากก๊อกมาดื่มนี่คงจะลำบากนะครับในกรณีที่ว่าเฮ้ยในตอนนั้นเนี่ยน้ำประปาหายไปเลยนะครับไม่มีน้ำประปาหรือว่าน้ำประปาเปิดมาแล้วขุ่นมากเน
0: ี่
2: ยทางกรมอนามัยเองเนี่ยก็มีชุดนะครับในการที่จะช่วยนะครับทำให้น้ำมันสะอาดขึ้นนะครับซึ่งเราจะเรียกว่าชุดวี
0: ค
2: ลีนตรงนั้นนะครับที่กรมอนามัยจะสนับสนุนให้กับพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมในแต่ละจังหวัดนะครับให้มีตรงนี้ด้วยครับ
0: ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะได้มาดูกันเนาะว่าในกล่องวี
2: ค
0: ลีน
2: มีอะไรบ้าง
0: ส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะค่ะคุณหมอคะเรื่องของส้วมฉุกเฉินค่ะก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นมากทีเดียวในช่วงของที่มีเกิดภัยน้ำท่วมนะคะควรที่จะทำส้วมฉุกเฉินไว้สำหรับไม่เฉพาะที่บ้านเองหรือว่าในศูนย์พักพิงต่าง
2: ๆ
0: การทำส้วมฉุกเฉินเนี่ยค่ะเรามีขั้นตอนยังไงแล้วก็ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอ
2: ันนี้เป็นเรื่องจำเป็นเลยนะครับเนาะเพราะว่าน้ำท่วมมาโคลนมาในห้องน้ำเข้าไม่ได้แล้วครับกดก็ไม่ลงนะครับเนาะตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะถ้ายังไม่มีอะไรตอนนั้นนะครับหาอะไรที่เป็นภาชนะเช่นที่บ้านเรามีถังน้ำเนี่ยครับเราใช้ถังก่อนได้นะครับแล้วก็คิดว่าทุกบ้านน่าจะมีถุงขยะถุงดำเนี่ยครับเราใช้ถุงดำคลุมเข้าไปในถังน้ำนะครับแล้วก็ทำธุระตรงนั้นนะครับทั้งหนักทั้งเบานะครับจากนั้นแล้วก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยนะครับเราจะไม่เอาไปโยนทิ้งข้างนอกหรือว่าลงไปกับสายน้ำนี่ก็ไม่ได้นะครับเนาะก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยแล้วเก็บไว้นะครับถ้ามีเจ้าหน้าที่หรือว่าเราสามารถออกไปได้ปุ๊บเนี่ยเราก็เอาไปทิ้งในที่ที่เขาจัดให้ทิ้งได้นะครับดีที่สุดถ้าที่บ้านมีปูนขาวหรือขี้เถ้าก็ได้นะครับ
0: คร
2: ับเอามาโรยนะครับบริเวณที่เราทำในถุงที่เรา ถ่ายไว้

0: ครับ
1: ครับ
0: เพื่อฆ่าเชื้อโรคนะครับก็2ช้อนโต๊ะต่อการเข้าทำธุระ1ครั้งนะครับมัดปากถุงให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เก็บไว้ที่ห่างไปแล้วก็นำไปทิ้งในที่ที่เจ้าหน้าที่จัดให้ทิ้งได้นะครับแต่ในกรณีที่ว่าเราไม่มีถังหาถังไม่เจอจริงๆลอยไปกับน้ำละอย่างเงี้ยครับไปเจอกล่องกระดาษ A4 ก็ได้ครับแล้วก็อาจจะเอาตรงนั้นมาเจาะรูข้างบนนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ใช้ถุงดำเนี่ยครับปูเข้าไปแล้วเราก็ถ้ามีคลิปนะครับก็หนีไปสักหน่อยไม่ให้มันเลื่อนนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรจับไว้แน่นๆเนี่ยครับแล้วก็ทำธุระเสร็จแล้วก็ใช้ปูนขาวนะครับหรือว่าขี้เถ้านะครับ2ช้อนโต๊ะผสมเทลงไปแล้วก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยแค่นี้ก็จะสามารถที่จะถ่ายนะครับเข้าห้องน้ำเนี่ยอย่างที่ถูกสุขลักษณะแล้วครับ
1: หลังจากนั้นก็
0: อย่าลืมล้างมือด้วยนะครับ
1: เห็นว่าทางวันนี้ท่านผอ.มีวิธีการสาธิตการประกอบทางส้วมฉุกเฉินด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับแล้วก็สาธิตสั้นๆนะครับมาให้พี่น้องประชาชนได้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าที่บ้านของท่านนะครับมีถังแบบนี้นะครับนี่เราโชว์นะครับถังแบบนี้นะครับใช้ได้เลยนะครับถ้ายังไม่ลอยไปกับน้ำเราใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ถุงดำนะครับเราปูเข้าไปตรงนี้นะครับถ้ามีคลิปมีหนีบแล้วก็เอาหนีบตรงขอบไว้ซะหน่อยไม่ให้มันเลื่อนนะครับแต่ถ้าไม่มีเราก็จับไว้แน่นๆนะครับหลังจากนั้นเมื่อทำธุระเสร็จแล้วนะครับก็รวบปากถุงอย่าลืมว่าถ้ามีขี้เถ้านะครับหรือว่าปูนขาวเนี่ยสองช้อนโต๊ะตักใส่ไปก่อนนะครับแล้วก็รวบปากถุงมัดปากถุงให้แน่นนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปวางในที่ที่แยกออกไปนะครับจากนั้นเราก็ล้างมือนะครับด้วยแอลกอฮอล์ด้วยน้ำยาล้างมือให้สะอาดเช็ดให้แห้งอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะ
0: ครับถ้าน้ำแห้งนะครับโอเคน้ำแห้งเจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาได้แล้วเราก็ค่อยส่งไปให้เจ้าหน้าที่เก็บอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลครับผม
1: ครับ
0: หรือว่า
1: อีกแบบนึง
0: ใช่ไหมครับในกรณีที่ว่าเราได้รับแจกนะครับเป
1: ็
0: นส้วมกล่องกระดาษฉุกเฉินแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเปิดใช้ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เนาะประกอบตามรูปนี้นะครับนี่คือก้นของส้วมนะครับแล้วก็จะเห็นว่านี่ข้างบนนี่นะครับ
1: มาสาธิต
0: เจ้าหน้าที่มาช่วยนะครับด้านบนเนี่ยเราจะมีช่องนะครับสำหรับนั่งสำหรับถ่ายนะครับประกอบ
1: จะต้องเป็นกล่องที่แข็งแรงพอสมควรนะคะ
0: แข็งแรงครับกล่องซึ่งกล่องเนี่ยไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะครับก
1: ็
0: ใช้ได้หลายครั้งนะครับแล้วก็ถุงดำนะครับเราก็จะสวมเข้าไปในรูนี
1: ้
0: ครับผมจากนั้นก็ติดวงบริเวณด้านข้างนี่ให้แน่นๆอย่าให้มันเลื่อนนะครับซึ่งกล่องนี้สามารถรับน้ำหนักได้นะครับเป็น100กิโลเลยครับน
1: ั่
0: งได้นะครับนั่งได้แล้วก็เราก็ถ่ายหนักถ่ายเบาได้จากนั้นก็ขั้นตอนเหมือนเดิมเลยครับก็คือปูนขาว2ช้อนโต๊ะหรือว่าขี้เถ้าก็ได้นะครับ2ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็มัดปากถุงให้เรียบร้อย
1: ค่ะ
0: แล้วเก็บในที่แยกไว้นะครับ
1: ค่ะพอเราใช้เสร็จแล้วก็สามารถที่จะพับเก็บแล้วก็
0: ใช
1: ้ในครั้งต่อไปก็ได้ด้วย
0: ค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าส้วมฉุกเฉินนะครับในภาวะที่เราเจอเรื่องอุทกภัยต
1: ่
0: างๆนะครับซึ่งจะสามารถใช้ได้ที่บ้านก็ได้หรือว่าถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยไปเจอในศูนย์พักพิงเนี่ยครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะและโดยเฉพาะเรื่องของการกำจัดอย่างถูกวิธีก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเหมือนกันค่ะค่ะท่านผอ.คะเรื่องของการที่ผู้ประสบภัยเนี่ยค่ะจำเป็นต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะทางศูนย์พักพิงเองควรที่จะมีการจัดการด้านสุขอนามัยยังไงบ้างคะ
0: ครับเนื่องจากศูนย์พักพิงเนี่ยเป็นที่รวมของทุกคนเลยนะครับการอยู่กันรวมๆกันหลายคนเนี่ยครับก็ต้องระวังเรื่องโรคระบาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความสะอาดเบื้องต้นนะครับแล้วก็การถ่ายเทอากาศนะครับอาหารการกินน้ำเนี่ยครับพวกนี้ก็ต้องสะอาดทั้งหมดนะครับน้ำดื่มเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะให้ดื่มจากน้ำเป็นขวดนะครับอาหารที่ได้รับแจกจากศูนย์พักพิงเนี่ยจะต้องมีการกำหนดวันเวลาที่ทำนะครับบางครั้งเนี่ยผู้ใจบุญเยอะนะครับบริจาคมาหลายทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีต้องเขียนด้วยว่าเราทำวันเวลาไหนนะครับแล้วก็ต้องมีการตรวจเช็คสภาพก่อนนะครับว่าสีกลิ่นเนี่ยครับมันไม่บูดไม่เสียนะครับผู้ที่เข้ารับ อยู่ในศูนย์พักพิงก็ต้องเช็คตรงนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่จะสกรีนให้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับเนาะแล้วก็การเข้าห้องน้ำเหมือนกันเลยครับเพราะว่าบางที่เนี่ยห้องน้ำก็อาจจะยังใช้ไม่ได้อาจจะต้องใช้ห้องน้ำฉุกเฉินตรงนี้ไปก่อนนะครับหลังจากที่ใช้ก็ต้องล้างมือทุกครั้งนะครับอันที่สำคัญคือมันไม่มีมุ้งลวดเนา
1: ะ
0: ส่วนใหญ่นะครับก็เป็นที่โอเพนนะครับก็ต้องระวังเรื่องแมลงสัตว์กัดต่อยยุงอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็จะมีเขาเรียกว่า ยาทากันยุงนะครับทาให้ตลอดนะครับซึ่งระหว่างที่อยู่ในศูนย์พักพิงเนี่ยประชาชนคนท่านใดนะครับที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่เราเป็นห่วงที่สุดนะครับเช่นคนท้องนะครับซึ่งจะต้องดูแลเรื่องยานะครับเรื่องการนับลูกดิ้นนะครับแล้วก็สังเกตอาการที่ผิดปกตินะครับเช่นท้องแข็งนะครับหรือว่ามีเลือดออกจากผิดปกติที่ออกมาอันนี้ต้องรีบแจ้งแพทย์ทันทีนะครับผู้สูงอายุต่างๆนะครับที่มียาโรคประจำตัวที่ต้องทานถ้าท่านลืมเอามาไม่ทันนะครับต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีครับเราสามารถที่จะติดต่อประสานงานกับสถานบริการนะครับเพื่อจะนำยามาให้ท่านได้นะครับเด็กๆต่างๆนะครับที่ต้องมียาหรือว่าเด็กๆที่ต้องเรียนหนังสืออะไรนะครับพวกนี้เราก็บางครั้งอยู่นานครับเป็นอาทิตย์นะครับก็แจ้งเราได้ก็จะมีของเล่นพัฒนาการเด็กเพื่อให้เด็กลดความเครียดเนี่ยครับสำคัญนอกจากทางกายแล้วเนี่ยทางจิตใจสำคัญมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าสิ่งของเนาะหายไปหมดละเลยนะครับความเครียดอย่างเงี้ยครับก็จะมีอยู่ในประชาชนครับ
1: ค่ะในกลุ่มของผู้ป่วยติดเตียงเองก็ต้องดูแลเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเรื่องของยาเรื่องของการเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆก็มีความลำบากอยู่เหมือนกันนะคะ
0: อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเรื่องพัดหกล้มนะครับเนาะอันนี้เราต้องดูแลท่านเป็นพิเศษเลยว่าถ้ามีแบบพื้นลื่นหรือว่าไปห้องน้ำอาจจะต้องมีคนดูแลละเพราะว่าผู้สูงอายุบางครั้งตามองไม่เห็นครับลื่นล้มหกล้มกระดูกหักได
1: ้
0: ครับอันนี้เป็นห่วงครับทุกท่านครับ
1: พอหลังจากสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายและน้ำก็เริ่มลดลงแล้วค่ะท่านผอ.คะประชาชนควรที่จะเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนที่จะกลับเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านของตนเอง
0: ค่ะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นช่วงฟื้นฟูนะครับเนาะเข้าไปดูบ้านปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้บ้านเรามีแต่โคลนละเต็มไปหมดเลยครับ
1: ใจเสียนะ
0: ใจเสียครับจากบ้านสวยๆมีแต่โคลนทั้งหมดนะครับซึ่งเราก็เห็นในพื้นที่แล้วแหละเราก็เป็นกำลังใจกับพี่น้องประชาชนตรงนี้นะครับณจุดนี้เนี่ยต้องเป็นจุดที่เราต้องเริ่มทำความสะอาดต่างๆนะครับจะต้องมีความร่วมมือตั้งแต่ของอปท.นะครับอบจ.ต่างๆที่เข้ามาร่วมเราด้วยเพราะว่าจะมีโคลนมหาศาลเลยครับหามแล้วก็โคลนพวกนี้ก็จะมีเชื้อโรคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการสัมผัสโคลนพวกนี้เราต้องใส่บูทนะครับใส่ถุงมือนะครับบางครั้งหลายๆวันแล้วโคลนมันเริ่มแห้งครับก็เริ่มมีฝุ่นเยอะๆเลยครับเราก็ต้องมีแมสนะครับใส่เพื่อป้องกันฝุ่นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการเข้าไปเนี่ยขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ปกครองด้วยนะครับแล้วก็มีการป้องกันตัวอย่างเหมาะสมใส่แมสใส่ถุงมือนะครับแล้วก็ใส่บูทให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เข้าไปทำความสะอาดแล้วต้องมีการล้างฆ่าเชื้อโรคอาบน้ำนะครับล้างมือให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเมื่อเกิดน้ำขังมาสักพักนะครับมันจะมีเชื้อโรคน
1: ะ
0: ครับฉี่หนูเรากลัวมากเลยนะครับว่าจะหลังจากน้ำลดเนี่ยโรคฉี่หนูเนี่ยมันจะเริ่มระบาดขึ้นมาครับ
1: ค่ะค่ะค่ะท่านผอ.คะโรคฉี่หนูเนี่ยอาการมันเป็นแบบไหนคะแล้วก็รุนแรงยังไงบ้างคะ
0: อาการเนื่องจากเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียครับจะเริ่มจากมีไข้ก่อนเลยครับไข้สูงนะครับซึ่งอาการลักษณะเฉพาะของโรคนี้ครับคือจะปวดกล้ามเนื้อมากโดยกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆโดยเฉพาะน่องต้นขาเนี่ยครับแล้วก็ปวดหัวครับมากๆเลยนะครับในบางคนที่อาการรุนแรงนะฮะมีตาเหลืองได้ด้วยตาแดงตาเหลืองเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านที่สัมผัสนะครับกับน้ำขังหลังน้ำท่วมนะครับมีอาการไข้สูงมากๆนะครับปวดกล้ามเนื้อเยอะๆอย่างไม่เคยปวดมาก่อนเนี่ยครับกินได้น้อยลงนะครับมีคนทักว่าตาแดงตาเหลืองนี่ต้องรีบไปตรวจทันทีเลยครับซึ่งจริงๆแล้วหลังจากน้ำท่วมเนี่ยสาธารณสุขจังหวัดนะครับเขาจะมีการแจกนะครับยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อฉี่หนูนะครับด้วยนะครับประชาชนก็สามารถที่จะขอนะครับจากสาธารณสุขจังหวัดที่ลงไปในพื้นที่ได้ด้วยครับ
1: ค่ะค่ะแล้วเรามีวิธีการรักษายังไงบ้างคะสำหรับโรคฉี่หนู
0: ครับแน่ๆเลยป้องกันจะดีที่สุดยังไม่อยากเป็นเนาะอย่างที่บอกคือล้างมือใส่บูทใส่ถุงมือนะครับแต่ถ้าการรักษาปุ๊บเนี่ยก็คือมีการป้องกันครับถ้าในกลุ่มเสี่ยงที่มีการสัมผัสกับน้ำตรงนี้นะครับเขาจะมียารับประทานเพื่อป้องกันนะครับแต่ถ้าใดๆก็ตามติดเชื้อไปแล้วสังเกตแล้วมีไข้ปุ๊บเนี่ยรีบไปโรงพยาบาลเลยครับครับผมเพราะว่าโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวเบาหวานโรคไตโรคตับเนี่ยครับพวกนี้จะมีอาการที่รุนแรงอย่างรวดเร็วได้เลยครับ
1: ค่ะค่ะเห็นว่าที่ผ่านมาทางกรมอนามัยเองก็ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายแล้วก็ไปแจกเรื่องของชุดทำความสะอาดให้กับผู้ประสบภัยด้วย ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะได้ลงพื้นที่ที่ไหนมาบ้างคะ
0: ครับก็เราได้ลงพื้นที่ประสบภัยนะครับในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่ปัวจังหวัดน่านนะครับแล้วก็ได้ส่งสิ่งของสนับสนุนนะครับให้กับจังหวัดพะเยาเชียงรายนะครับในทั้งหมดที่ประสบเหตุทั้งหมดเลยครับ แต่ที่ลงพื้นที่ที่เห็นภาพจริงๆเลยเนี่ยก็แม่ฮ่องสอนกับที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับซึ่งเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจริงๆครับ
1: ค่ะพี่น้องประชาชนได้สะท้อนความต้องการสิ่งของจำเป็นอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
0: ครับก็เรื่องของเรื่องเวชภัณฑ์เบื้องต้นนะครับที่อย่างกับยาสารประจำบ้านที่ต้องการนะครับหลังเข้าไปปุ๊บเนี่ยมีโคลนเยอะเขาก็ต้องการเรื่องบูทเรื่องถุงมือเรื่องน้ำยาฆ่าเชื้อน้ำยาทำความสะอาดบ้านนะครับพี่ต้องการแล้วก็ชุดในการกำจัดสิ่งปฏิกูลทั้งหลายถุงดำนะครับแล้วก็ในเรื่องของน้ำยาล้างมือต่างๆอันนี้เป็นเบื้องต้นที่ต้องการนะครับและอาหารที่สะอาดน้ำที่สะอาดครับผม
1: ค่ะสิ่งที่เรานำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยก็คือกล่องที่วางอยู่ด้านหน้านี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อยากจะให้ท่านผอ.ได้อธิบายว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างค่ะ
0: ครับก็ในกล่องนี้นะครับเราจะเรียกว่ากล่องชุดเราสะอาดหร
1: ือ
0: ว่าชุด we clean นะครับก็จะนำแจกให้กับประชาชนเพื่อใช้นะครับในกล่องนี้จะมีหลายอย่างมากเลยนะครับขออนุญาตโชว์นะครับก็จะมีอันนี้นะครับเป็นถุงดำที่จะใส่สิ่งปฏิกูลทั้งหลายนะครับอันนี้เป็นปูนขาวที่ได้พูดไว้เมื่อกี้ครับว่าในกรณีที่ว่าเราต้องนั่งส้วมฉุกเฉินนะครับหลังจากทำธุระเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ปูนขาวตัวนี้นะครับ2ช้อนโต๊ะต่อการถ่าย1ครั้งนะครับสามารถตักได้เลยนะครับอันนี้คือสารส้มนะครับสารส้มนะครับในกรณีที่ว่าน้ำหลากเข้ามาดินโคลนถล่มปุ๊บน้ำไม่มานะครับน้ำไม่มีเส้นท่อขาดหมดเนี่ยครับน้ำเราขุ่นมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะเอามาใช้เป็นน้ำใช้เนี่ยเราจะใช้สารส้มแกว่งก่อนเพ
1: ื่
0: อให้มีการตกตะกอนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราก็เอาน้ำในส่วนที่เป็นน้ำใสๆนะครับมาใช้ในการเป็นน้ำใช้เนาะไม่ใช้น้ำกินเป็นน้ำใช้ซึ่งก่อนที่จะมาเป็นน้ำใช้ปุ๊บไม่มีคลอรีนในการเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคนะฮะเรามีตัวนี้ครับน้ำยาคลอรีน 2% หรือว่าเขาเรียกว่าหยดทิพย์ครับใช้1หยดต่อน้ำ1ลิตรต
1: ั
0: ้งทิ้งไว้30นาทีนะครับเนาะอันนี้ก็จะทำให้มีปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนในน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรค ก่อน
1: คร
0: ับซึ่งน้ำที่ได้เหล่านี้นะครับก็มาใช้ในการล้างจานนะครับล้างมือนะครับอาจจะอาบน้ำได้นะครับเป็นน้ำใช้ทั่วไปนะครับแต
1: ่
0: ถ้าไม่มีน้ำกินจริงๆนะครับไม่มีน้ำเป็นขวดจริงๆมีแต่น้ำตรงนี้ต้องเอาน้ำตรงนี้ไปต้มก่อนนะครับฆ่าเชื้อโรคนะครับอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็จะเป็นชุดของกรมอนามัยนะครับที่จะแจกให้กับพื้นที่ประสบภัยผ
1: ่
0: านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของทุกที่นะครับเขาเรียกว่าชุดเราสะอาดหร
1: ือ
0: ว่าชุดวีคลีนครับประชาชนก็จะได้รับชุดนี้ไปนะครับในบ้านละ1ชุดครับ
1: ค่ะบ้านละ1ชุดครอบครัวละ1กล่องนะคะก
0: ็
1: สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการค่ะท่านผอ.คะอยากจะให้ฝากถึงผู้ชมรายการเรื่องของการดูแลตนเองถ้าเกิดว่าประสบกับภัยน้ำท่วมเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองวิธีปฏิบัติตัวยังไงบ้างรวมไปถึงเรื่องของการตรวจสอบที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยก่อนที่ภัยน้ำท่วมจะมาถึงค่ะ
0: ก็ในเรื่องภัยธรรมชาตินะครับเราต้องเตรียมตัวไว้ดีที่สุดนะครับให้ฟังข่าวสารนะครับจากสารที่เชื่อถือได้ทางราชการนะครับว่ามีปริมาณฝนตกเยอะไหมเท่าไหร่นะครับพื้นที่ใดบ้างเป็นพื้นที่ที่ประสบเสี่ยงต่อการประสบภัยนะครับถ้ามีการเตือนนะครับจากหน่วยราชการปุ๊บเนี่ยให้ประชาชนนะครับเตรียมการได้เลยนะครับเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้นะครับอุปกรณ์สื่อสารนะครับยาที่จำเป็นนะครับและที่สำคัญคือการดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับที่อยู่ที่บ้านนะครับที่บ้านถ้าใครมีเด็กนะครับมีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงคนท้องนะครับเหล่านี้จำเป็นมากนะครับที่จะต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะครับทั้งเอกสารต่างๆทั้งยาที่ใช้ประจำตัวนะครับและความพร้อมที่จะออกไปจากพื้นที่ภัยพิบัติให้ได้เร็วที่สุดนะครับที่สำคัญเนี่ยนอกจากการจะดูแลเรื่องสุขภาพกายแล้วนะครับเรื่องสุขภาพใจก็สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดต่างๆเนี่ยมันคงมีทุกคนนะครับนะแต่ต้องเขาเรียกว่าทำให้มันลดลงให้ได้นะครับและที่สำคัญคือถ้าทุกคนเตรียมการไว้ได้ดีเมื่อประสบภัยแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถที่จะมีความปลอดภัยทั้งกายและใจตรงนั้นได้ครับผม
1: ค่ะค่ะก็ต้องขอพระคุณมากๆนะคะวันนี้สำหรับท่านผู้อำนวยการนายแพทย์สิทธิพงษ์ยิ้มสวัสดิ์นะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่ที่ได้มาพูดคุยเรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับการดูแลตนเองในช่วงของภัยที่เกิดจากน้ำท่วมในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะเรื่องของการป้องกันภัยที่เกิดจากน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติต่างๆนะคะถ้าหากว่าเรารู้ทันเตรียมการแล้วก็เฝ้าระวังอยู่เสมอเราก็จะปลอดภัยจากภัยน้ำท่วมและภัยธรรมชาติต่างๆได้รวมไปถึงเราจะได้ดูแลตนเองและดูแลคนในครอบครัวได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีนั่นเองค่ะช่วงเวลาของรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันได้ใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สำหรับหมู่เฮาดนตรีและแนวไปแค่อดีตแต่มันคือสิ่งที่เฮาหยิบขึ้นมาเล่าใหม่ในวันนี้เฮาผสมผสานเสียงสะล้อซอซึ่งเข้ากับดนตรีสมัยใหม่ครับ
1: เพื่อให้คนรุ่นเฮาคนรุ่นใหม่และคนทั้งโลกได้ยินเสียงของล้านนาเจ้า

0: มาสนับสนุนศิลปินไทยและดนตรีภาคเหนือไปเจอกันนะครับ
1: มีบ่าวมาตักมาบอกว่าฮักแต่น้องมาเตวดำดำมองมองบอกว่าน้องงามกว่าไ
2: ผ่เสียงให้น้องไปบ้านบ้านเฮาไปได้ไกลกว่าที่คิดนะครับ
3: ส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่ขับเคลื่อนดนตรีพื้นบ้านสู่ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ

0: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดมีอย่าอยู่ให้แม่ฟังก่อนเนี่ย
1: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าลูกก็ไปติวข้อสอบมาละนักกำนี้เจ้าหน้าที่รัฐเพิ่งก็ติดต่อมาเพิ่งให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะคะเจ้ามาบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนข้าราชการในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยต้องมีการดำเนินการให้เปิดนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วมันตรายแปลงก่อ
1: แสนหนึ่ง
0: ฮะ
1: แสนหนึ่ง
0: แสนเลยจ้ะโหยแม่แสนสาหัสแน่ยี่ล้ำเหลือยี่ใดเนี่ยเอาตังไหนมาฮื้อล้ำเหลือนักเต้นนักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทำได้ลูกจะได้ทำงานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม่เนี่ย
1: จะดีกับเจ้าแม่เขาต้องพยายามด้วยตัวเก่าบอน้องก็ไปติวมาแล้วเนี่ยน้องจะเป็นข้าราชการที่ดีได้จะได้ก็เท่ากับน้องพูดจะลิดนะคะเจ้า
0: เออถ้าลูกคือจะอี้มันก็ถูกต้องนะแล้วเปิ้นคิดได้อย่างไรเนี่ยเปิ้นมาเลือกเอาสตางค์กับเฮานะเปิ้นก็เป็นราชการไปจ้ะกะเออคนบ่เดียวต่ะมีอย่างใดดีอ่ะทางต่างไปเพิ่นแล้วเปิ้นจะเฮ็ดผ่านก่อ
2: สอบเอาเจ้า
3: ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะหากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐการเรียกรับเงินหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรมช่วยท่านได้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมหรือโทรสายด่วน1567เห็นผิดต้องบอกอย่าปล่อยผ่านมาร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมด้วยกันนะคะ

0: โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2500

0: 169อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
1: ผมอาคิวรักิธนโสภาและล่ามภาษามือวันนี้คุณถิตารีเกี่ยวคุ้มภัยครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 MBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
0: ค่ะเช้าวันนี้เราจะเริ่มกันที่สถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกที่จังหวัดปราจีนบุรีกันนะคะซึ่งถึงแม้ว่าระดับน้ำจะมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าก็ยังมีบางอำเภอที่ระดับน้ำท่วมขังในยังสูงอยู่ค่ะก็ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างนะคะซึ่งโดยภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำจัดปราจีนบุรีณสถานีวัดน้ำทั้ง3แห่งได้แก่สถานีกบิลบุรีสถานีศรีมหาโพธิ์และสถานีเมืองปราจีนบุรีมีแนวโน้มลดลงค่ะแต่ว่าระดับน้ำยังคงสูงกว่าตลิ่งทำให้ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชนใน7อำเภอ65ตำบลรวม 6,317 ครัวเรือนสำหรับปัญหาคราบน้ำมันรั่วไหลจากโรงงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาขณะนี้มีการติดตั้งแนวกั้นน้ำมันหรือออยบูมเพิ่มเติมอีก240เมตรรวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น480เมตรพร้อมทั้งฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวและเพิ่มการวางแผ่นซับน้ำมันตลอดจนเก็บกู้แผ่นซับน้ำมันที่อิ่มตัวแล้วเพื่อ นำไปกำจัดส่วนพื้นที่ภายในโรงงานเจ้าหน้าที่ได้กั้นกระสอบทรายเพื่อป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมพร้อมจัดเก็บถังน้ำมันและสารหล่อลื่นที่ไม่ได้ใช้งานให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ได้เก็บตัวอย่างน้ำเสียเพิ่มเติมอีก4จุดเพื่อส่งตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
1: ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเดินเรือโดยเฉพาะบริเวณที่อำเภอบ้านโพอำเภอบางปะกงนะครับแล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงเนื่องจากมีสถานการณ์น้ำหลากทำให้ระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นและกระแสน้ำก็ไหลแรงด้วยนะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้เรือและประชาชนบริเวณริมฝั่งครับขยับไปดูที่จันทบุรีกันหน่อยนะครับที่เมืองจันผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอท่าใหม่ก็สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อผู้ประกอบอาชีพนาเกลือโดยระดับน้ำที่สูงขึ้นทำให้ไม่สามารถขนย้ายผลผลิตได้ทันนะครับส่งผลให้เกลือที่เก็บไว้ถูกน้ำท่วมและก็ละลายเสียหายเกือบทั้งหมดนอกจากนี้โครงสร้างภายในนาเกลือทั้งคันดินและก็พื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำเค็มก็ยังได้รับผลกระทบอย่างหนักด้วยครับทั้งนี้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมที่เทศบาลเมืองท่าใหม่ตอนนี้ก็ถือว่าคลี่คลายนะครับเข้าสู่ภาวะฟื้นฟูเจ้าหน้าที่ก็เร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็รับลงทะเบียนจากประชาชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาโดยประชาชนสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลได้2ช่องทางนะครับก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าจะไปยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้เช่นเดียวกันครับ
0: ส่วนทางด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าในสถานการณ์น้ำท่วมขังที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆเร่งบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนซึ่งล่าสุดมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางระบายน้ำในลุ่มแม่น้ำบางปะกงเนื่องจากการระบายน้ำที่ต้นน้ำอย่างจังหวัดนครนายกหรือปราจีนบุรีเพียงอย่างเดียวอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเพราะน้ำจะไหลมาสะสมและหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่ประชุมจึงมีมติให้ระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดโดยเตรียมติดตั้งเรือผลักดันน้ำทันที 40-50 ลำและจะเพิ่มศักยภาพขึ้นเป็น80ลำเพื่อเร่งระบายน้ำผลักดันออกสู่ทะเล
2: ก็กำหนดเป้าหมายว่าเราจะรวบรวมเรือผลักดันน้ำที่สามารถหาได้ในเวลาอันใกล้หรือวันนี้เลยเนี่ยเข้าไปติดตั้งที่ปากแม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดเพื่อให้มันเกิดพลังในการผลักน้ำที่ทำให้เกิดความแตกต่างในการระบายอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับคือหลังจากที่เราผลักน้ำจากนครนายกลงมาด้วยการใช้เรือผลักเนี่ยน้ำจากนครนายกมันก็ออกสู่ฉะเชิงเทราอยู่ดีแหละแต่เมื่อฉะเชิงเทราก็รับน้ำจากทั้งปราจีนบุรีมาด้วยจากสระแก้วมาด้วยการจะผลักจากต้นน้ำคือนครนายกอย่างเดียวเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพไม่มากเท่าที่ควรละมันมายันกับน้ำที่มีอยู่ในฉะเชิงเทรามากๆเพราะฉะนั้นในทางวิศวกรรมการระบายน้ำเนี่ย ขาคุยกันนะครับผมไม่ได้เก่งนะแต่ว่าในที่ประชุมเนี่ยสรุปตรงกันว่าเราต้องผลักน้ำที่ปากแม่น้ำให้มันออกเร็วที่สุด
0: สอดคล้องกับทางกองทัพเรือที่ยังคงเดินหน้าระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเข้าปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบซึ่งตลอดภารกิจในช่วง7วันที่ผ่านมาสามารถระบายน้ำได้แล้วรวม28ล้านลูกบาศก์เมตรและปัจจุบันกองทัพเรือได้จัดเตรียมเรือผลักดันน้ำรวม90ลำติดตั้งและปฏิบัติงานจริงแล้ว80ลำในพื้นที่สำคัญอย่างจังหวัดฉะเชิงเทรานครนายกสมุทรปราการและเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลาย
1: จากในพื้นที่ของภาคตะวันออกนะครับไปดูพื้นที่สถานการณ์ภาคกลางกันบ้างนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีก็เร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี 1,141 ครัวเรือนนะครับขณะที่จังหวัดลพบุรีและก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ก็ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราไปดูศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในแดนทุรกันดารตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ร่วมกับมูลนิธิหลวงพ่อปานพระมหาวีระถาวโรโดยพระภาวนาวชิโรภาสเจ้าอาวาสวัดจันทารามหรือว่าวัดท่าซุงนะครับก็ได้ไปมอบถุงยางชีพแล้วก็น้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าซุงและก็ตำบลน้ำซึมอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีรวมจำนวน 1,141 ครัวเรือนพร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่วัดภายในจังหวัดอุทัยธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอีกจำนวน17วัดครับโดยมีนายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆจิตอาสาพระราชทานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับสิ่งของช่วยเหลือครับจากที่อุทัยไปดูที่ลพบุรีกันหน่อยนะครับที่ตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีมวลน้ำท่วมขังยังคงขยายวงกว้างนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งซ้ายอย่างโรงเรียนวัดหนองเมืองที่ต้องสั่งปิดการเรียนการสอนก่อนกำหนดแม้ว่าจะใกล้วันปิดเทอมแล้วก็ตามนะครับเนื่องจากว่าเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยจากระดับน้ำที่สูงขึ้นปัญหาน้ำเน่าเสียรวมถึงสัตว์อันตรายด้วยอย่างไรก็ตามในช่วง3วันที่ผ่านมาสถานการณ์ก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับเนื่องจากระดับน้ำในคลองชัยนาทป่าสักลดลงส่งผลให้สถานีสูบน้ำไฟฟ้าสามารถระบายน้ำลงคลองใหญ่ได้สะดวกขึ้นแต่ให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่เนี่ยทยอยลดลงมาแล้วประมาณสัก10ถึง20เซนติเมตรแต่ว่าในจุดลุ่มต่ำริมคลองระดับน้ำเนี่ยก็ยังท่วมสูงอยู่ระดับเอวครับทางด้านของการบรรเทาความเดือดร้อนทางอบต.หนองเมืองก็ได้ใช้พื้นที่วัดหนองเมืองเป็นจุดศูนย์กลางในการรับคิวแจกจ่ายถุงยางชีพให้กับชาวบ้านกลุ่มตกค้างที่เหลือนะครับซึ่งเคยลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือไว้เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและก็ครอบคลุมทุกครัวเรือนส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวทางกำนันตำบลหนองเมืองก็ได้หารือร่วมกับชลประทานที่10นะครับโดยยืนยันว่าหากระดับน้ำในคลองชัยนาทป่าสักเนี่ยลดลงต่อเนื่องแล้วก็เดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังก็คาดว่าภายในระยะเวลาประมาณสัก1สัปดาห์เนี่ยสถานการณ์ก็น่าจะเริ่มคลี่คลายลงครับ
0: ไปต่อกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะสถานการณ์น้ำท่วมยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่และบางบานซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำและอยู่ตามแนวแม่น้ำน้อยทำให้ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลผ่านอย่างต่อเนื่องขณะที่หลายชุมชนก็ยังคงมีน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรส่วนประชาชนในพื้นที่ก็ต้องปรับตัวและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะส่วนพื้นที่ตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่าระดับน้ำบริเวณประตูระบายน้ำผักไห่เจ้า7ซึ่งเป็นจุดระบายน้ำเข้าสู่คลองผักไห่เจ้า7ยังคงมีปริมาณน้ำไหลผ่านอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้มีการเปิดประตูระบายน้ำขึ้นประมาณ180เซนติเมตรส่งผลให้กระแสน้ำบริเวณประตูระบายน้ำมีความเชี่ยวและไหลแรงสำหรับมวลน้ำที่ระบายผ่านประตูระบายน้ำผักไห่เจ้า7จะไหลต่อไปยังพื้นที่อำเภอเสนาทำให้พื้นที่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำในแนวทางน้ำยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะ
1: ขยับกลับเข้ามาดูในพื้นที่ปริมณฑลอย่างที่จังหวัดปทุมธานีกันหน่อยนะครับที่ปทุมธานีนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์และนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การระบายน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีออกสู่

0: แม่น้ำเจ้าพระยานะครับพร้อมกับได้ไปมอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนบริเวณริมเขื่อนคลองรังสิตประยุรศักดิ์สะพานแดงอำเภอธัญบุรีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยครับหลังจากการประชุมนะครับทางคณะก็ได้เดินทางไปที่สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับซึ่งก็ยังมีปริมาณน้ำสูงทำให้น้ำเนี่ยยังรอการระบายอยู่ครับโดยทางกรมชลประทานก็ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟนนะครับเพิ่มอีก4เครื่องซึ่งก็จะทำให้ศักยภาพในการระบายน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก14ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิมอยู่ที่84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็สามารถรับน้ำจากทางรังสิตใต้เนี่ยได้เพิ่มขึ้นครับส่วนน้ำที่มาจากทางรังสิตตอนเหนือนะครับทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือก็จะช่วยระบายออกทางด้านเหนือโดยพยายามจะให้กระทบกับพี่น้องประชาชนฝั่งรังสิตเหนือเนี่ยน้อยที่สุดครับ
1: ส่วนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและอีกหลายหน่วยงานนะคะลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์หลังน้ำลดที่บริเวณชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังและหมู่บ้านฟลอรัลวิวในเขตหนองจอกเพื่อร่วมกันบิ๊กคลีนนิ่งแล้วก็ดูเรื่องของการเร่งระบายน้ำพร้อมส่งทหารช่วยซ่อมรถและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประชาชนฟรีค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนในย่านเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังพร้อมร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยร่วมกันกับทุกภาคส่วนทั้งกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อระดมกำลังพลและเครื่องจักรเข้าทำความสะอาดและเก็บขยะในชุมชนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์แต่ละพื้นที่แตกต่างกันบางจุดอยู่ในระยะฟื้นฟูบางจุดยังต้องเร่งระบายน้ำโดยได้เดินทางไปติดตามการเร่งระบายน้ำที่หมู่บ้านฟลอรัลวิวเขตหนองจอกพร้อมตรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อเร่งลดระดับน้ำท่วมขังพร้อมกันนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังดูการปฏิบัติงานของโรงเรียนช่างฝีมือทหารที่นำนักเรียนมาช่วยในการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประชาชนฟรีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายก่อนที่จะเดินทางไปมอบยาและเวชภัณฑ์แก่เด็กและประชาชนที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้า
0: ทางด้านของนายพรพรมนศวิกิจเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็ลงพื้นที่ที่ย่านเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมและกรมราชทัณฑ์จัดกิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงนะครับเพื่อระดมเครื่องจักรรถแบ็คโฮแล้วก็ผู้ต้องขังชั้นดีเข้าทำความสะอาดแล้วก็เก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ประชาชนเนี่ยทยอยนำมากองเอาไว้อยู่ที่ริมปากซอยหลังจากที่น้ำลดนะครับโดยปัญหาสำคัญในขณะนี้เนี่ยก็คือปริมาณขยะที่มีเยอะมากนะครับเรียกได้ว่ามหาศาลกองล้นขวางทางเข้าออกโดยเฉพาะซอยร่มเกล้า28ซึ่งก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนไม่สามารถสัญจรได้เบื้องต้นเนี่ยทางกทมได้จัดพื้นที่โล่งเป็นจุดพักขยะชั่วคราวนะครับเพื่อลดเวลารอบวิ่งของรถบรรทุกที่ต้องเดินทางไปศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและก็สายไหมพร้อมกับเตรียมที่จะเจรจาขอความสนับสนุนรถบรรทุกขนาดใหญ่และกำลังคนจากภาคเอกชนเพื่อจะเร่งเคลียร์พื้นที่ให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วครับ
1: ทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูพื้นที่เคหะร่มเกล้าเดินหน้าปูพรมช่วยเหลือประชาชนหลังสถานการณ์น้ำคลี่คลายพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนเป็นรายครัวเรือนโดยเฉพาะการตรวจสอบและอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโดยนายเจเศรษฐ์กล่าวว่าการฟื้นฟูพื้นที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกมิติทั้งการทำความสะอาดการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมการดูแลสาธารณประโภคตลอดจนการสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการเยียวยาซึ่งต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและเข้าถึงประชาชนทุกครัวเรือนขณะเดียวกันในวันนี้การประปานครหลวงจะเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาสนับสนุนในพื้นที่โดยจะร่วมลงพื้นที่ช่วยสำรวจและสอบถามประชาชนเกี่ยวกับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้ดำเนินการเพื่อช่วยตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนและลดโอกาสการตกหล่นของผู้ได้รับผลกระทบ ขณะที่นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำลงสู่ทะเลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงโดยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัด

0: มุดปราการมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม6อำเภอ38ตำบล382หมู่บ้าน168ชุมชนประชาชนได้รับผลกระทบ 233,346 ครัวเรือนโดยหน่วยงานต่างๆได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงการแจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่มการช่วยขนย้ายสัมภาระตลอดจนการรับส่งประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยสำหรับปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย3อำเภอได้แก่อำเภอบางพลีอำเภอบางบ่อและอำเภอบางเสาธงรวม15ตำบล99หมู่บ้านจากนั้นนายทรงศักดิ์และคณะได้ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์ตำบลบางปูเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการระบายน้ำโดยสถานีสูบน้ำดังกล่าวสามารถระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างและระบายน้ำออกสู่ทะเลได้แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบริเวณทางน้ำเข้าสู่อาคารสูบน้ำซึ่งอาจส่งผลต่อปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่สถานีได้จึงได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าวเพื่อให้มวลน้ำสามารถเข้าสู่บริเวณหน้าอาคารสูบน้ำได้อย่างต่อเนื่อง
1: ตอนนี้หลายๆพื้นที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเริ่มคลี่คลายนะครับเข้าสู่ส่วนของการฟื้นฟูแล้วแต่ว่าหลายคนเองก็ยังคงกังวลอยู่เพราะว่าบางจุดบางที่ฝนยังตกเพิ่มอยู่แล้วก็กลัวเรื่องของน้ำเหนือมาสัมทับด้วยนะครับในเรื่องนี้กรมชลประทานก็ได้เปิดเผยนะครับถึงสถานการณ์น้ำตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลแล้วก็เขื่อนสิริกิติ์ตอนนี้ยังคงสามารถรองรับน้ำจากตอนเหนือไว้ได้ทั้งหมดนะครับส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของภาคตะวันออกยังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะใน4อำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทราที่ยังต้องเผชิญสถานการณ์ระดับน้ำทรงตัวและก็เพิ่มสูงขึ้นบางเวลานะครับจากน้ำจากทางปราจีนบุรีเนี่ยไหลเข้ามาเติมรวมถึงอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนด้วยครับนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานบอกว่าในการบริหารจัดการน้ำตอนบนนะครับทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังคงสามารถรองรับน้ำจากตอนเหนือไว้ได้ทั้งหมดจึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคพื้นที่ตอนล่างนะครับขณะที่การระบายน้ำในช่วงท้ายเขื่อนมีการระบายน้อยที่สุดเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคและก็การเกษตรของประชาชนส่วนที่เขื่อนเจ้าพระยาสถานี C2 ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงมาจากวันที่6ตุลาคมแล้วก็มีแนวโน้มสถานการณ์ที่ดีขึ้นครับส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่นั้นตอนนี้ได้มีการควบคุมการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำนะครับโดยเขื่อนเพชรก็มีศักยภาพรองรับน้ำอยู่ได้อยู่ที่320ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปัจจุบันนี้มีปริมาณน้ำอยู่ที่160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือว่าคิดเป็นปริมาณก็คือครึ่งนึงนั่นเองครับทางนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการว่าระหว่างวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้จะมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลเขากระปุกอำเภอหนองย่าปล้องอำเภอท่ายางและก็อำเภอเมืองเพชรบุรีครับส่วนสถานการณ์ที่ภาคตะวันออกก็ยังย้ำในเรื่องของการต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะครับเนื่องจากพื้นที่น้ำท่วมลุ่มน้ำบางปะกงมีปริมาณน้ำท่วมรวม 2,105 ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้น่าจะต้องใช้เวลาประมาณสัก38วันนะครับโดยในส่วนของพื้นที่องครักษ์ยังคงได้รับผลกระทบเนื่องจากมีแม่น้ำปราจีนบุรีมาสมทบนะครับแต่สถานการณ์เนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นเช่นเดียวกับที่จังหวัดสระแก้วก็มีแนวโน้มสถานการณ์ดีขึ้นเช่นเดียวกันครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับตั้งแต่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวบางคล้าพนมสารคามแล้วก็อำเภอเมืองฉะเชิงเทราเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมีมวลน้ำจากปราจีนบุรีประกอบกับน้ำทะเลหนุนทำให้ระดับน้ำยังคงทรงตัวถึงสูงขึ้นเล็กน้อยแต่เมื่อช่วงเวลาที่น้ำลงเนี่ยสถานการณ์ก็จะดีขึ้นครับ
0: ไปดูพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะตอนนี้หลายจังหวัดก็เร่งเดินหน้าเตรียมความพร้อมด้านการระบายน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่โดยนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและสำรวจ จุดเสี่ยงทางน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการระบายน้ำของเมืองสตูลแล้วก็รองรับสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยคณะได้ลงพื้นที่บริเวณสะพานยาวถนนบายพาสเลี่ยงเมืองหมู่ที่1ตำบลบ้านควนซึ่งเป็นเส้นทางน้ำที่รับน้ำจากพื้นที่ควนโพและฉลุงก่อนระบายลงสู่ตำบลคลองขุดและเขตเทศบาลเมืองสตูลพร้อมให้เร่งดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางและเปิดทางระบายน้ำโดยทันทีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการในจุดที่มีความเสี่ยงทุกจุดที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนเพื่อให้ระบบระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนที่จังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมที่ตำบลควนมะพร้าวตำบลชัยบุรีและพื้นที่ตำบลท่ามีหลำอำเภอเมืองซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลหลากลงมาจากพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์และอำเภอกงหราก่อนที่มวลน้ำจะไหลผ่านลงสู่ทะเลสาบสงขลาโดยจากการสำรวจพบว่าพื้นที่บางส่วนโดยเฉพาะตำบลควนมะพร้าวและตำบลชัยบุรีมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มเมื่อเกิดฝนตกหนักและมีน้ำป่าจำนวนมากไหลลงมาจากพื้นที่ต้นน้ำจะทำให้มีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางคมนาคมทางผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงจึงได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งสำรวจและเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำโดยขอความร่วมมือจากเทศบาลและหน่วยงานท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ดำเนินการขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำรวมทั้งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำโดยเฉพาะผักตบชวาและวัชพืชที่ขึ้นหนาแน่นตามลำคลองซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการไหลของน้ำในช่วงที่มีฝนตกหนัก
1: ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงพื้นที่ไปติดตามการบริหารจัดการน้ำและการดำเนินงานเร่งกำจัดวัชพืชรวมถึงสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานท่าซักนะครับแล้วก็ที่คลองสายหลักในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพื่อเปิดทางน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วครับโดยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการทั้งการพร่องน้ำและก็เร่งระบายน้ำในจุดสำคัญเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำฝนที่จะเพิ่มขึ้นพร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็มีการปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำฝนและก็สภาพพื้นที่ครับส่วนเรื่องของความพร้อมของศูนย์พักพิงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้เตรียมไว้ในเบื้องต้นเนี่ยมี2แห่งด้วยกันได้แก่ที่ศูนย์พักพิงรวมใจที่บ้านอุ่นไอรักหมู่2ตำบลปากนครแล้วก็พื้นที่ศูนย์พักพิงหมู่6ตำบลหูล่องอำเภอปากพนังครับซึ่งในขณะนี้ศูนย์พักพิงทั้ง2แห่งก็มีความพร้อมในด้านสถานที่สามารถรองรับการใช้งานได้แล้วก็มีการเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับรองรับประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถเข้าไปดำเนินการและก็จัดระบบดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วครับ
0: ส่วนที่จังหวัดยะลาเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะเกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงในพื้นที่อำเภอเมืองส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายปริมาณมากบริเวณถนนสายหลักหน้าโรงพยาบาลยะลาขาเข้าตัวเมืองโดยมวลน้ำที่ระบายไม่ทันประกอบกับกระแสลมแรงทำให้มีรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มคว่ำจำนวนหลายคันด้านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาได้ออกหนังสือด่วนแจ้งเตือนไปยัง8อำเภอในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมกำลังพลบุคลากรเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการสภาพอากาศและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ด้วยค่ะ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันต่อเนื่องเดี๋ยวกลับมาครับ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดิน

ขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:26 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ NBT หลายๆคนก็ให้กำลังใจกันมานะครับว่าอยากจะให้สถานการณ์เนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างเป็นระบบกันหน่อยนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินหน้าขยายพื้นที่แก้มลิงทั่วประเทศและให้ศึกษาเพิ่มเติมพื้นที่รับน้ำและก็แก้มลิงโดยรอบกทม.นะครับเพื่อจะกักเก็บน้ำและก็แก้เรื่องของน้ำแล้งในระยะยาวครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำนะครับว่าโครงการแก้มลิงถือเป็นหัวใจสำคัญทั้งในแง่ของการกักเก็บและก็การระบายน้ำซึ่งในขณะนี้เตรียมที่จะมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาแนวทางการเพิ่มพื้นที่รับน้ำอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับข้อเสนอของนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติที่เสนอให้จัดทำโครงการแก้มลิงรอบพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ได้สั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เร่งตรวจสอบกรอบอำนาจหน้าที่ว่าสามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้โดยตรงหรือไม่ซึ่งหากไม่มีข้อติดขัดก็พร้อมที่จะเดินหน้าทันทีครับ
1: ท่านส.ส.อรรถวิทย์สุวรรณภักดีนะครับท่านได้ให้ข้อเสนอมาเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงรอบกทม.ซึ่งผมก็นำข้อเสนอของท่านนะครับสั่งการไปยังกรมโยธาธิการให้ดูซิว่าในขอบข่ายของกรมโยธาธิการเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มโครงการนี้โดยการดำเนินการของกรมโยธาธิการโดยตรงได้หรือไม่ถ้าทำได้แล้วก็พร้อมที่จะดำเนินการให้นะครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะทำให้ทุกอย่างเราสามารถเป็นแหล่งรับน้ำได้ด้วยและสามารถเป็นแหล่งเก็บกักน้ำได้เพราะว่ามันพอท่วมเสร็จเดี๋ยวมันก็เข้าแล้งนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดำเนินการเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เร่งทำการศึกษาอยู
2: ่อันนี้คือในพื้นที่ของต่างจังหวัดด้วย
1: อันนี้ไม่อันนี้ท่านอัธวิทย์พูดถึงรอบกทม.ไอ้เรื่องของโครงการแก้มลิงแหล่งกับเก็บกักน้ำทั่วประเทศนี่ก็ทางกรมชลประทานเขาก็มีแผนของเขาอยู่แล้วนะครับ
0: สำหรับภาพรวมทั่วประเทศนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่ากรมชลประทานมีแผนงานบูรณาการร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วโดยรัฐบาลพร้อมที่จะให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากการเร่งระบายทิ้งเมื่อมีน้ำหลากมาเป็นการกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและก็ป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งอย่างยั่งยืนครับ
3: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กรณียกเลิกแก้มลิงคูบอลบางชันนะคะโดยยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริย้ำว่าพิจารณาตามหลักวิชาการแต่ก็พร้อมรับฟังข้อมูลใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือกในการแก้ปัญหาน้ำท่วมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีโครงการบึงคูบอนและบึงบางชันเป็นการศึกษาของกรุงเทพมหานครที่นำแนวคิดแก้มลิงมาใช้ไม่ใช่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยตรงโดยพิจารณาบนพื้นฐานข้อมูลทางวิชาการประสิทธิภาพการระบายน้ำความคุ้มค่าของงบประมาณและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญทางนี้หลังน้ำท่วมใหญ่ปี2554สำนักการระบายน้ำได้ศึกษาแนวทางจัดทำบึงรับน้ำ6แห่งโดย4โครงการยุติไปก่อนหน้านี้ส่วนบึงคูบอนและบึงบางชันมีการพิจารณาต่อเนื่องเมื่อทบทวนรายละเอียดก็พบว่าวงเงินลงทุนสูงซึ่งต้องเปรียบเทียบกับแนวทางอื่นที่เหมาะสมกว่าซึ่งจากการศึกษาของทีมที่ปรึกษาโครงการแก้มลิงทั้งระบบมูลค่าประมาณ 11,000 ล้านบาทขณะที่แนวทางปรับปรุงคลองและระบบระบายน้ำอยู่ที่ 6,700 ล้านบาทกทม.จึงพิจารณา

0: เลือกปรับปรุงคลองควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพบึงหนองบอนและระบบอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นายชัชชาติย้ำว่าการยกเลิกโครงการเกิดขึ้นในปี2561ซึ่งเป็นช่วงการบริหารงานของผู้ว่าคนอื่นและยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจยกเลิกโครงการรวมถึงไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้องอย่างไรก็ตามกทม.พร้อมรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากทุกฝ่ายหากมีข้อมูลใหม่ข้อเสนอทางเทคนิคหรือข้อเท็จจริงที่แตกต่างจากข้อมูลที่กทม.ใช้ประกอบการพิจารณาก็พร้อมนำไปพิจารณาให้รอบคอบเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมที่สุด
1: ส่วนเรื่องของเงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับในเรื่องนี้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ระบุว่าได้มีการปรับระบบนะครับให้โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยเนี่ยเร็วขึ้นนะครับก็คือลงทะเบียนวันนี้วันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะได้รับเงินทันทีครับรายละเอียดเรื่องนี้นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้พูดถึงการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัย 14,000 ครัวเรือนบอกว่าขณะนี้เนี่ยมีจังหวัดสระแก้วสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดกระบี่ที่เริ่มรับเงินแล้วส่วนวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์นี้ก็จะมีผู้ประสบภัยได้รับเงินอีกรวมแล้วกว่า100ล้านบาทส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ากดลงทะเบียนแล้วได้รับเงินล่าช้าไป 2-3 วันเรื่องนี้ทางนายนิรัตน์ก็บอกนะครับว่าเป็นเรื่องของระบบและก็ขั้นตอนการกดเงินแต่หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้แสดงความเป็นห่วงอยากให้เร็วกว่านี้ทางปภ.และก็ธนาคารออมสินจึงได้มีการประสานงานกันนะครับทำให้ลดเวลาจากเดิม2วันเนี่ยเหลือ1วันคือส่งข้อมูลวันนี้วันพรุ่งนี้ได้เงินเลยครับ
2: หลังจากที่ท่านนายกเป็นห่วงอยากให้เร็วกว่านี้ก็มีการประสานกันระหว่างปภ.กับธนาคารออมสินก็ลดเวลาจากที่บวก2เหลือที่บวก1ส่งข้อมูลทั้งหมดวันนี้จากเดิมอีก2วันได้เงินก็เป็นส่งข้อมูลทั้งหมดวันนี้พรุ่งนี้ได้เงินครับก็เร็วขึ้นครับ
1: ส่วนกรณีชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์นะครับที่มีการสะท้อนกันว่าอาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากว่าไม่เข้าเงื่อนไขน้ำล้อมบ้านไม่ถึง7วันแล้วก็ไม่เข้าเกณฑ์ซึ่งจะได้รับเงินชดเชยนะครับในเรื่องนี้นายนิรัตน์เนี่ยก็บอกว่าไม่เข้าเกณฑ์นะครับซึ่งทางผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปว่าจะไม่มีแนวทางไหนที่จะสามารถให้ชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์เนี่ยได้รับเงินเหรอในเรื่องนี้นายนิรัตน์อธิบายว่าการได้รับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี 5,000 บาทหรือ 9,000 บาทเนี่ยจะต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะส่วนแนวทางอื่นที่จะให้ความช่วยเหลือก็จะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของทางกทม.แล้วก็ทางปภ.ซึ่งก็จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปต้องไปดูว่าเข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนก็จะจ่ายตามข้อนั้นครับ
3: อย่างกรณีแฟลตคลองจันทน์เนี่ยครับเขาบอกว่ายื่นขอเยียวยาในแอปทางรัฐนะครับแต่ว่าเนื่องจากเงื่อนไขไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่ามันยังท่วมไม่ใช่น้ำล้อมเกิน7วันเนี่ยไม่เข้าข่ายเนี่ยพอจะมีแนวทางอื่นเยียวยาไหมคร
2: ับ ไม่เข้าเกณฑ์เนี่ยที่ถามมาถูกแล้วไม่เข้าเกณฑ
4: ์แปลว่ามันจะไม่มีวิธีแนวทางไหนที่แบบว่าจะให้เขาแบบสามารถจะได้รับเงินเยียวยาตรงนี
2: ้การได้รับเงินเยียวยาที่ครม.มีมติให้5,000 9,000 เนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์นะครับเงินเงินหลวงจ่ายต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะก้อนนี้นะแต่ถ้าเมื่อกี้ถามว่ามีแนวทางอื่นจะช่วยเขาไหมก็จะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของกทม.หรือตามระเบียบเงินทุนร้อยการที่ปภ.ถืออยู่แล้วเนี่ยในเงื่อนไขอื่นต่อไปซึ่งมันก็คนละข้อกับ 5,000 หรือ 9,000 เท่าข้อไหนจ่ายข้อนั้นครับ
3: เหมือนว่าของกทม.จะเป็นพวกค่าซ่อมแซมเป็นหล
2: ัก ก็ไปเข้าเงื่อนไขอื่นครับ
3: แปลว่ายังไงก็อาจจะได้แต่จะเป็นก้อนไหน
2: มัน
3: ไ
2: ม่ดูหลักเกณฑ์มันได้แต่ถามว่าต้องได้เข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนก็จ่ายข้อนั้นต้องตรงไปตรงมาและมีหลักยึดครับ
1: ส่วนกรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านเองนะครับในเรื่องนี้นายนิรัตน์อธิบดีกรมปภ.เนี่ยนะครับก็บอกว่ารัฐบาลมีหลักเกณฑ์ทั้งการช่วยเหลือผู้เช่าหรือว่าเจ้าบ้านต้องไปดูว่าอยู่ในสถานะอะไรตามหลักเกณฑ์โดยในการลงทะเบียนเนี่ยก็จะมีช่องให้ระบุเอาไว้ด้วยนะครับ
0: สำหรับเรื่องของการเยียวยาและก็การช่วยเหลือนะคะตอนนี้รัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมทั้งเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาประสานช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมรวมถึงมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยขยายเวลาชำระหนี้ค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยถึงความคืบหน้า

0: ซ่อมและติดตามปัญหาคิวซ่อมกับการจัดหาอะไหล่ขณะที่ผู้ผลิตรถป้ายแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนสมาคมรถเช่าไทยมีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยและจัดหารถแทนระหว่างสัญญาเช่าด้วยด้านภาระหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยได้กำชับผู้ประกอบธุรกิจไม่ให้เอาเปรียบค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมพร้อมชี้แจงหลักกฎหมายกรณีบ้านเช่าเสียหายจากน้ำท่วมอันเป็นเหตุสุดวิสัยว่าการซ่อมแซมใหญ่หรือที่จำเป็นเพื่อกลับเข้าสู่อาศัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าส่วนผู้เช่ารับผิดชอบการดูแลตามปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยสำหรับสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยาของรัฐต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เสียหายทรัพย์สินเป็นของฝ่ายใดและเข้าเงื่อนไขของโครงการใดด้านการฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าผู้ประกอบธุรกิจหลายรายขานรับนโยบายจัดแคมเปญช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาทิโฮมโปรเปิดสิทธิ์ซ่อมฟรีมูลค่าสูงสุด 1,600 บาทและสำรวจปรับปรุงบ้านกับระบบน้ำและไฟฟ้าฟรี500สิทธิ์ทางนี้สคบยังเร่งแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการยกเลิกที่พักการเดินทางคอนเสิร์ตและบริการอื่นๆเพราะมีกำหนดร่วมประชุมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างส่วนเงินเยียวยาน้ำท่วมทางเทศบาลตำบลหินกองและเทศบาลตำบลหนองแคจังหวัดสระบุรีจัดเจ้าหน้าที่สถานที่อุปกรณ์และระบบการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำตรวจสอบเอกสารและช่วยเหลือประชาชนในแต่ละขั้นตอนอย่างใกล้ชิด
1: สำหรับคนที่ใช้ทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไปนะครับทางกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมก็ได้เปิดศูนย์คมนาคมร่วมใจช่วยรถน้ำท่วมครับเพื่อมาให้บริการตรวจเช็คสภาพแล้วก็ซ่อมรถจักรยานยนต์นะครับรวมถึงรถยนต์ด้วยแล้วก็รวมไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีนะครับพร้อมกับระดมรถยกแล้วก็รถสไลด์ออกมาช่วยผู้ประสบภัยหลังจากที่โดนน้ำท่วมกันไปนะครับเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายหลังจากที่ประชาชนหลังโดนผลกระทบจากน้ำท่วมกันไปครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คมนาคมร่วมใจช่วยรถน้ำท่วมที่บริเวณหน้าอาคาร1กรมการขนส่งทางบกจตุจักรระหว่างวันที่7ถึง9ตุลาคม2569โดยทางศูนย์นี้นะครับก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ยานพาหนะและก็ทรัพย์สินเนี่ยได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยโดยจัดให้มีบริการตรวจเช็คสภาพฟรีซ่อมฟรีตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับพร้อมกับให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษารถหลังน้ำท่วมให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยครับซึ่งท่านรองนายกพิพัฒน์นะครับก็บอกว่าพันธมิตรภาคีเครือข่ายเนี่ยก็มีทั้ง Honda Suzuki Yamaha นะครับแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่แล้วก็ช่างผู้เชี่ยวชาญให้บริการตรวจเช็คสภาพและซ่อมรถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายรวมถึงเปลี่ยนอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองหลายรายการฟรีนะครับเพื่อให้รถจักรยานยนต์ของประชาชนเนี่ยสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยส่วนประชาชนที่ใช้รถยนต์นะครับทาง AutoBax นะครับก็ได้ร่วมให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เบื้องต้นฟรี25รายการเพื่อช่วยตรวจสอบความพร้อมของระบบสำคัญต่างๆของรถภายหลังจากที่ผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าน้ำท่วมขังมาแล้วก็จะให้คำแนะนำในการดูแลรักษารถอย่างเหมาะสมครับนอกจากนี้ก็ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันโบลต์นะครับที่สนับสนุนน้ำมันเครื่องและหัวเทียนสำหรับนำมาใช้ในการซ่อมบำรุงและก็เปลี่ยนให้แก่รถจักรยานยนต์ของประชาชนตามเงื่อนไขที่กำหนดขณะที่ทาง Grab นะครับก็สนับสนุนรถยกและก็รถสไลด์จำนวน6คันเพื่อร่วมภารกิจเคลื่อนย้ายรถที่ได้รับความเสียหายเครื่องยนต์ขัดข้องหรือว่าติดค้างจากสถานการณ์น้ำท่วมครับสำหรับการให้บริการในวันแรกก็เริ่มกันไปตั้งแต่วันที่7นะครับก็คือเมื่อวานนี้มียานพาหนะเข้ารับบริการแล้วรวม267คันส่วนมากเนี่ยก็เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นรถจักรยานยนต์เกือบทั้งหมดและเบื้องต้นเนี่ยตั้งเป้าว่าจะให้บริการเบื้องต้น 1,000 คันหาก

0: ถ้ามีความต้องการเข้ารับบริการเพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาจจะขยายการให้บริการเพิ่มต่อไปครับ
1: พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:42 นะคะมาชมภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ร่วมงานเสวนา one on one กับสตีฟฟอบส์บนเวที Forbes Global CEO Conference 2026ชูศักยภาพไทยพร้อมเชื่อมโลกดึงลงทุนสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวหรือ one on one ในหัวข้อ in conversation อนุทินชาญวีรกูล Prime Minister of Thailand talks to Steve Forbes Chairman and Editor in Chief Forbes Media โดยมีนาย Steve Forbes ประธานกรรมการและบรรณาธิการบริหาร Forbes Media เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในการประชุม Forbes Global CEO Conference 2026ณสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยในการเสวนานายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางของประเทศไทยในประเด็นสำคัญทั้งการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระหว่างประเทศการเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลกและการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยไทยพร้อมปรับตัวและดำเนินนโยบายที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานสะอาดเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะยาวในบทบาทของไทยบนเวทีระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการทำให้ประเทศไทยกลับมามีบทบาทและเป็นที่ยอมรับในประชาคมระหว่างประเทศรวมทั้งความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF WBG Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้ารวมถึงเป้าหมายระยะยาวของไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD สำหรับเวที Forbes Global CEO Conference เป็นการประชุมด้านเศรษฐกิจและภาคธุรกิจที่ Forbes จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้กำหนดนโยบายจากทั่วโลกแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจโดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ400ถึง450คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูงนักลงทุนรายใหญ่และผู้นำจากภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำของโลกโดยผู้เข้าร่วมงานมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมกว่า500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและประมาณ40%เป็นบุคคลที่อยู่ในทำเนียบมหาเศรษฐีของ Forbes
1: ส่วนทางรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ประกาศชูญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรเตรียมที่จะลงทุนคุณภาพ7อุตสาหกรรมเป้าหมายพร้อมกับเร่งผ่านภาษีสรรพสามิตช่วยยานยนต์ในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ครับนายเอกนิติดิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้เปิดเผยในงาน Thailand Japan Investment Forum Investment Gateway for Sustainable Growthโดยจัดขึ้นทางจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI นะครับโดยระบุว่านักลงทุนญี่ปุ่นเปรียบเสมือนเพื่อนและพันธมิตรที่อยู่คู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคปีคริสตศักราช1980สำหรับปัจจุบัน4ประเด็นสำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนร่วมกับประเทศญี่ปุ่นได้แก่การที่โลกแตกขั้วทำให้ไทยเป็น Middle Power ในฐานะ Trust Connector การเติบโตคู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ที่ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์ข้อมูลรองรับวิกฤตพลังงานที่ผลักดันสู่การเปลี่ยนผ่านพลาสติกและเศรษฐกิจสีเขียวจากต้นทุนที่สูงขึ้นรวมถึงประเด็นการเผชิญสังคมผู้สูงอายุพร้อมกันซึ่งไทยมีจุดแข็งด้านการแพทย์และ wellness ทางนี้รัฐบาลได้ประกาศขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ quality investment LED growth หรือว่าการเติบโตที่นำด้วยการลงทุนที่มีคุณภาพพร้อมกับจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับภาคเอกชนมุ่งเน้น7อุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับได้แก่เกษตรอัจฉริยะการแปรรูปอาหารอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐาน AI ยานยนต์สมัยใหม่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพธุรกิจค้าปลีกและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการสนับสนุนพลังงานสะอาดในส่วนของปัญหาอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ผู้ประกอบการญี่ปุ่นเรียกร้องคณะรัฐมนตรีเพิ่งมีมติรับทราบตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเกี่ยวกับการใช้มาตรการทางภาษีสรรพสามิตเพื่อจะรองรับและก็แก้ไขปัญหาจากสงครามการค้าโลกและความเสียหายจากการถูกเอาเปรียบผ่านอัตราภาษีศุลกากรที่ไม่เท่าเทียมกันโดยมุ่งสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและก็คาดว่าอัตราภาษีสรรพสามิตดังกล่าวจะมีความชัดเจนภายในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าที่จะถึงนี้ครับ
0: บอร์ดสปสช.เห็นชอบแนวทางสนับสนุนนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การแพทย์ที่ผลิตในประเทศนะคะครอบคลุมทั้งยาวัคซีนเวชภัณฑ์อวัยวะเทียมอุปกรณ์การแพทย์และชุดตรวจพร้อมกับจัดทำแผนความต้องการกรอบวงเงินล่วงหน้าไม่เกิน3ปีหวังเพิ่มความต่อเนื่องในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งที่10/2569ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาแนวทางสนับสนุนนวัตกรรมทางการแพทย์ที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ผลิตในประเทศเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบสุขภาพให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการไทยและลดการพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์บางรายการด้วยอย่างไรก็ตามการสนับสนุนต้องคำนึงถึงความจำเป็นของระบบบริการคุณภาพและประโยชน์ต่อประชาชนรวมถึงความเหมาะสมด้านราคาและงบประมาณเพื่อให้การใช้เงินกองทุนเกิดประโยชน์ต่อผู้มีสิทธิ์บัตรทองอย่างรอบคอบนายพัฒนากล่าวต่อว่าสำหรับขั้นตอนที่เสนอให้ดำเนินการจะเริ่มจากคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณารายการผลิตภัณฑ์ที่จะสนับสนุนเจรจาต่อรองราคาและกำหนดเงื่อนไขที่จำเป็นจากนั้นพิจารณาภาระงบประมาณจัดทำแผนรายการและจำนวนโดยประมาณที่จะสนับสนุนล่วงหน้า3ปีรวมถึงการวงเงินสำหรับการเบิกจ่ายก่อนดำเนินการจัดหากระจายผลิตภัณฑ์และติดตามผลโดยต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตลอดจนหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนทั้งนี้การกำหนดแผนและกรอบงบประมาณล่วงหน้าเป็นแนวทางช่วยให้การสนับสนุนมีความต่อเนื่องและควบคุมภาระงบประมาณได้ขณะที่การบริหารค่าใช้จ่ายข้ามปีงบประมาณจะต้องมีหลักเกณฑ์รองรับโดยจำกัดระยะเวลาไม่เกิน3ปีและเสนอต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพิจารณาตามขั้นตอน
1: ไปดูความร่วมมือของแวดวงวิชาการเพื่อจะสนับสนุนเกษตรกรไทยกันบ้างนะครับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการหรือว่า MOU ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับสู่การออกแบบการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะและศักยภาพบุคลากรครับพร้อมที่จะยกระดับขีดความสามารถของภาคการเกษตรในเครือของสมาชิกทั้งเรื่องของด้านวิชาการและก็การปฏิบัติการอย่างยั่งยืนครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรผ่านการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางไกลโดยความร่วมมือในครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะส่งเสริมและก็สนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อมูลองค์ความรู้และก็ทรัพยากรทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันผ่านการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการทางวิชาการควบคู่ไปกับการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการร่วมกันเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและก็เพิ่มทักษะหรือว่า up skill and link skill นะครับให้แก่พนักงานและก็บุคลากรทั้ง2หน่วยงานสู่การสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและภาคการเกษตรของไทยครับซึ่งทางรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็บอกนะครับว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองหน่วยงานได้นำเอาจุดแข็งของตนเองเนี่ยมาเชื่อมโยงผสานความร่วมมือสนับสนุนกันและกันเพื่อให้บุคลากรและสมาชิกเครือข่ายของสภาเกษตรกรแห่งชาติสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาทางไกลในทุกระดับหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสู่การพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการนำเอาองค์ความรู้ทางวิชาการเนี่ยไปประยุกต์ใช้ผ่านการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การยกระดับความเข้มแข็งให้แก่สังคมภาคการเกษตรและเกษตรกรในสังคมไทยอย่างยั่งยืนครับ
0: ส่วนใครที่รักการอ่านนะคะถือว่าเป็นข่าวดีค่ะเพราะว่าเป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งสำหรับงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้นะคะโดยนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยยังคงเน้นย้ำความมั่นใจนะคะว่าแม้จะเพิ่งผ่านช่วงน้ำท่วมมาไม่นานแต่นักอ่านจะยังคงรักหนังสือไม่เสื่อมคลายค่ะนายณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้ พิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยระบุระหว่างการเปิดตัวงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31ท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยและปริมาณฝนที่ยังคงต้องจับตาอย่างต่อเนื่องว่าในช่วงระยะเวลาตลอด10วันที่จัดงานตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้สถานการณ์และปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มจะคลี่คลายลงแล้วถึงแม้จะมีข้อกังวลอยู่บ้างแต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าจะยังมีผู้เข้าร่วมงานมหกรรมหนังสือระดับชาติในปีนี้อย่างคับคั่งไม่ต่างจากปีก่อนๆเพราะการมาเดินเลือกซื้อเลือกชมหนังสือและผลิตภัณฑ์ต่างๆในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติถือเป็นประสบการณ์ที่หาซื้อไม่ได้นอกจากมาสัมผัสด้วยตัวเอง
2: แน่นอนนะครับมันก็มีความยากลำบากบ้างประชาชนหลายคนก็ต้องเอาเงินไปซ่อมบ้านมากขึ้นไปจัดการอย่างอื่นมากขึ้นแต่ผมก็ยังเชื่อว่ามางานก็ยังเป็นประสบการณ์ที่ทดแทนไม่ได้ครับ
3: อย่างนี้จะกระทบกับเม็ดเงินที่จะสะพัดในงานหนังสือเทียบกับปีก่อนไหมคะ
2: ก็เป็นเรื่องที่มีความกังวลบ้างนะครับต้องยอมรับนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าถ้าอ่านยังรักเรา
0: สำหรับงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31ในปีนี้นะคะมาในแนวคิด Unread Messages คุณได้รับข้อความใหม่ที่จะชวนนักอ่านมาออกค้นพบเรื่องราวความคิดและแรงบันดาลใจจากหนังสือจาก319สำนักพิมพ์พร้อม18นิทรรศการและกิจกรรมที่จะเชื่อมโลกหนังสือกับผู้อ่านทุกวัยโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้10โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะที่ฮ.5ถึงฮ.7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะ
1: ไปดูเรื่องของซุปเปอร์ตุ้มกันหน่อยนะครับนำทีมสร้างสถิติโลกสำเร็จครับโดยมีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นผู้นำธงชาติไทยเนี่ยลงสู่หาดพัทยาเป็นคนแรกนะครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้ชวนคนไทยร่วมกันร้องเพลงชาติแล้วก็รอชมการทำลายสถิติอีกครั้งในวันที่5ธันวาคมนี้ครับรองศาสตราจารย์พิเศษดร.ธนบวรสิริคุณากรกุลหรือว่าซุปเปอร์ตุ้มนะครับผู้อำนวยการโครงการ One Flag One Nation One World Record นำทีม One Flag Thailand สร้างสถิติโลกการกางธงขนาดใหญ่ที่สุดขณะตกอย่างอิสระได้สำเร็จกับในการซ้อมใหญ่เหนือหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีครับโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิชคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นผู้นำธงชาติไทยลงสู่หาดพัทยาเป็นคนแรกในภารกิจครั้งนี้ครับนับว่าเป็นการสร้างสถิติโลกครั้งแรกของโครงการก่อนเดินหน้าสู่การทำลายสถิติของตัวเองอีกครั้งในวันที่5ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับสำหรับทีมนักกระโดดร่มผู้ร่วมภารกิจในครั้งนี้นะครับก็ประกอบด้วยรองศาสตราจารย์พิเศษดร.ธนบวรสิริคุณากรกุลนายลิขิตวงตระกูลพัฒน์เอมี่แมคเครนนะครับแล้วก็มีเอมี่ไพลินวัชสันนายวรัตน์พิสารบุตรแล้วก็นายวรกรสุขสงวนครับซึ่งร่วมฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อกางธงชาติไทยเหนือท้องฟ้าพัทยาแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยครับสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้นะครับก็เป็นผลจากความมุ่งมั่นความสามัคคีและการทำงานร่วมกันของนักโดดร่มและทีมสนับสนุนทุกฝ่ายพร้อมเป็นจุดเริ่มต้นของเป้าหมายครั้งต่อไปก็คือการทำลายสถิติโลกที่ทีมเนี่ยจะสร้างขึ้นในครั้งนี้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่5ธันวาคม2569ที่จะถึงนี้ที่หาดพัทยาครับซึ่งก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมคนไทยนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาประวัติศาสตร์ในวันที่5ธันวาคม2569เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาหรือว่าบ่าย4โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับที่หาดพัทยาไปร่วมชมภารกิจทำลายสถิติโลกแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทีมนักกระโดดร่มและร่วมร้องเพลงชาติไทยไปด้วยกันครับเพื่อให้เสียงของคนไทยบนแผ่นดินไทยเชื่อมถึงธงชาติไทยบนท้องฟ้าครับ
0: ไปดูเรื่องของการจับกุมคนที่ลักลอบผลิตอาวุธกันนะคะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมชายชาวเชียงใหม่ลักลอบเปิดบ้านผลิตอาวุธปืนอัดลมแรงดันสูงขายออนไลน์มานานกว่า10ปีแล้วค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาค5สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมจับกุมนายดวงจันทร์พรมศรีอายุ50ปีหลังพบว่าเป็นผู้ลักลอบผลิตอาวุธปืนและนำมาโพสต์ขายในกลุ่มที่สนใจในแพลตฟอร์ม Facebook ซึ่งจากการตรวจค้นภายในบ้านพบของกลางเป็นอาวุธปืนลม PCP จำนวน4กระบอกกล้องเล็งกระบอกอัดลมแยกกระสุนสำหรับยิงปืนอัดลมแก๊สหัวตะกั่วพร้อมชุดทำประกอบกระสุนปืนขนาดจุด .22 จำนวน17นัดอุปกรณ์ส่วนควบและสำหรับประกอบอาวุธปืน นายดวงจันทร์ให้การว่าตนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับอาวุธปืนลมหรือ PCP หรือแบบสปริงกำลังสูงมากว่า15ปีโดยได้สั่งซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์จากแอปขายสินค้าทั่วไปจากนั้นนำมาประกอบติดตั้งและจำหน่ายในกลุ่ม Facebook ในราคาต่อกระบอกนะคะอยู่ที่ 9,500 ถึง 11,500 บาทรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 50,000 บาทด้านพลตำรวจโทปรัชญาประสานสุขผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เปิดเผยว่าปืนอัดลมแรงดันสูงถือว่าเป็นปืนที่มีความผิดตามกฎหมายและจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายนี้ผลิตอาวุธปืนอัดลมแรงดันสูงมาแล้วเกิน10ปีซึ่งพบข้อมูลลูกค้าจำนวนมากรวมทั้งได้ดำเนินการสืบสวนขยายผลเพิ่มเพราะมีการซื้อขายในแพลตฟอร์มออนไลน์และมีวัตถุประสงค์การนำปืนเหล่านี้ไปใช้ในการล่าสัตว์ซึ่งปืนอัดลมในยุค ปัจจุบันนั้นใช้เทคโนโลยีการพัฒนาทำให้มีแรงอัดสูงจึงถือว่าเป็นอาวุธปืนที่จะต้องปราบปรามให้หมด
1: ไปดูผลงานของกรมศุลกากรกันบ้างนะครับทางกรมศุลกากรได้เปิดเผยผลงานป้องกันและปราบปรามในช่วงปิดปีงบประมาณ2569หรือว่าสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับสามารถจับกุมสินค้าผิดกฎหมายได้ตลอดทั้งปีเนี่ยรวมมูลค่าทะลุ 4,830 ล้านบาทครับนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรได้แถลงข่าวผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามในรอบ1ปีนะครับคือนับตั้งแต่ตุลาคม2568ปีที่แล้วมาจนถึงวันที่30กันยายน2569ครอบคลุมการปกป้องผู้บริโภคเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมถึงการปราบปรามยาเสพติดและสารตั้งต้นยาเสพติดรวมทั้งสิ้นจำนวน 59,840 คดีรวมมูลค่ากว่า 4,830 ล้านบาทโดยผลการตรวจยึดและจับกุมในคดีสำคัญนะครับก็อย่างเช่นสินค้าไม่มีใบอนุญาตจากอย.สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์สินค้าที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากมอก.สินค้าที่หลีกเลี่ยงอากรทุ่มตลาดสินค้าการเกษตรขยะอิเล็กทรอนิกส์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ตามอนุสัญญาไซเตสงาช้างบุหรี่ผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และก็ยาเสพติดครับซึ่งทางอธิบดีกรมศุลกากรก็ได้บอกเพิ่มเติมนะครับว่าผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรและพลังความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันเฝ้าระวังสกัดกั้นและก็ปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเพื่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการและก็อนาคตของประเทศที่ทุกคนต้องร่วมกันดูแลครับ
0: มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะวันนี้ตอนบนฝนลดค่ะเหนืออีสานอากาศเย็นสบายส่วนภาคใต้ยังต้องรับมือฝนตกหนักก่อนวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ฝนจะเพิ่มขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะติดตามกันในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
4: สวัสดีค่ะมาก่อนติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
5: วันนี้ตอนบนฝนลดเหนืออีสานเช้านี้อากาศเริ่มเย็นสบาย